0: มีผู้ที่ไม่ได้มีความเดือดร้อนจริงแฝงอยู่ด้วยจึงจำเป็นต้องปรับปรุงเกณฑ์การคัดกรองให้มีความละเอียดและรัดกุมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือสวัสดิการของรัฐไปถึงกลุ่มที่ยากลำบากและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่ตกหล่นและเดือดร้อนจริงได้เข้ามาอยู่ในระบบส่วนหลักเกณฑ์การพิจารณาอื่นๆเช่นการถือครองที่ดินภาระหนี้สินที่เกิน 100,000 บาทหรือการมีประกันชีวิตจะยังคงอ้างอิงตามหลักเกณฑ์เดิมทั้งหมดไม่มีการนำมายกเลิกหรือทบทวนใหม่แต่อย่างใด
1: หลายคนก็มาร้องเรียนว่าไม่ได้เข้ามาอยู่แต่คนที่ได้มีสิทธิ์อยู่ใน 13.2 ล้านคนเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนั่งรถดีๆมาใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการเนี่ยก็เป็นที่มาที่เราต้องคัดกรองเกณฑ์ให้ละเอียดมากขึ้นแต่แน่นอนครับเกณฑ์ในเมื่อมีข้อกังวลทางสังคมเราก็ต้องกลับมาพิจารณาโดยเฉพาะเกณฑ์ในเรื่องของภาษีสิทธิ์ลดหย่อนก็ต้องบอกตรงๆว่าสิทธิ์ลดหย่อนตรงนี้จริงๆฟังจากข้อกังวลทางสังคมก็เห็นใจคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกเอาไปลดหย่อนแล้วจะให้หรือไม่ให้เนี่ยอันนี้แน่นอนในฝั่งลูกก็เป็นสิทธิ์ของลูกแหละครับแต่ว่าในฝั่งของคุณพ่อคุณแม่ก็เห็นใจ
2: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนปรับเพิ่มประมาณการ GDP ปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 1.6 ถึง 2.0 จากแรงสนับสนุนของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40
3: นายพยงศรีวณิชประธานสมาคมธนาคารไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้ยังคงเผชิญความท้าทายจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ด้านพลังงานแต่ยังได้รับแรงสนับสนุนจากภาคการส่งออกที่ขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะสินค้าเทคโนโลยีที่เติบโตตามกระแสการลงทุนด้าน AI และ Data Centerรวมถึงมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งคาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจราว 170,000 ล้านบาทกกร.จึงได้ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้เป็นขยายตัวร้อยละ 1.6 ถึง 2.0 จากเดิมที่คาดการไว้ที่ร้อยละ 1.2 ถึง 1.6 ทั้งนี้กกร.ยังคงกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจแบบ K-shape หรือเศรษฐกิจที่เติบโตไม่ทั่วถึงเนื่องจากการเติบโตของการส่งออกและการลงทุนจากต่างประเทศยังไม่กระจายประโยชน์สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ที่ยังเผชิญต้นทุนและกำลังซื้อในประเทศที่ชะลอตัวจึงเห็นว่าจำเป็นต้องเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเชื่อมโยงการลงทุนสู่ภาคธุรกิจไทยและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
4: เศรษฐกิจไทยได้รับปัจจัยหนุนจากไทยช่วยไทยพลัสนะครับด้วยเม็ดเงินราว 1.7 แสนล้านบาทซึ่งเราก็คิดว่าจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศโดยที่เรามีการปรับคาดการเศรษฐกิจไทยว่าจะขยายตัวอยู่ที่ 1.6 ถึง 2.0% จากเดิมที่เราประมาณการอยู่เพียง 1.2 ถึง 1.6 นะครับโดยที่เงินเฟ้อจะเป็น 2.5 ถึง 3.0 แล้วก็ในเรื่องการส่งออกนะครับจะปรับขยายตัวเติบโต 8 ถึง 10%จากเดิมที่คาดว่าจะไม่ขยายตัว
3: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจโดยหอการค้าไทยได้นำเสนอแผนเร่งด่วนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยในระยะสั้น 1-2 ปีรวมถึงเร่งรัดในการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยข้อเสนอเร่งด่วนที่ยื่นให้รัฐบาลมีทั้งหมด10ข้ออาทิกระตุ้นกำลังซื้อและการบริโภคภายในประเทศการลดต้นทุนพลังงานและค่าครองชีพการช่วยเหลือธุรกิจ SME และมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เตรียมจัดตั้งกรอ.แล้วโดยในเบื้องต้นจะจัดตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ8ด้านเช่นด้านพลังงานด้านการท่องเที่ยวและด้านการเกษตรเป็นต้นนพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการ Thailand AI Passport จากทุกภาคส่วนในวันนี้เพื่อนำมาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีแนะนำให้ปรับเปลี่ยนจากการสร้างแอปพลิเคชันทั่วไปเป็นการพัฒนา AI เฉพาะทางที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูงกว่าน
5: ายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DEเปิดเผยความคืบหน้าโครงการ Thailand AI Passport ว่าในวันนี้กระทรวง DE จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนซึ่งจะนำข้อมูลมาปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้มีความชัดเจนและเกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณมากที่สุด ขณะที่ข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขในขอบเขตของงานหรือ TOR ของโครงการได้หารือร่วมกับนายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดีอีพบว่าโครงสร้างหลักยังต้องเป็นไปตาม TOR เดิมแต่สามารถทำบันทึกแนบท้ายเพื่อเจรจากับคู่สัญญาเพิ่มเติมได้ซึ่งจะช่วยปรับปรุงรายละเอียดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6: เจตนาคืออยากรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่มีความสนใจความใส่ใจและอยากทำให้โครงการนี้เนี่ยถึงมือประชาชนในแบบที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุดตอนนี้ถามว่ามีความคาดหวังยังไงไหมเรามีสิ่งที่อยู่ในใจอยู่แล้วที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
5: ขณะที่นายธนชาตินุ่มนนท์ผู้อำนวยการสถาบัน IMC นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลของไทยมองว่าภาครัฐควรเร่งปรับกลยุทธ์โครงการ Thailand AI Passport แม้เป้าหมายการยกระดับทักษะ AI ให้คนไทย5ล้านคนจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ส่วนของการพัฒนาแอปพลิเคชันแจกจ่ายทั่วไปนั้นกำลังเสี่ยงที่จะล้าสมัยเนื่องจากข้อกำหนดหรือ TOR ถูกเขียนขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วท่ามกลางเทคโนโลยี AI โลกที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและแอปพลิเคชันอาจไม่สามารถสู้ของฟรีที่มีอยู่ทั่วไปในตลาดขณะนี้ได้ทั้งนี้ได้เสนอแนะให้ภาครัฐปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการสร้างแอปพลิเคชันทั่วไปเป็นการพัฒนา AI เฉพาะทางเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมหลักของประเทศเช่นกลุ่มการท่องเที่ยวและการเกษตรโดยเน้นกลุ่มผู้ใช้งานจริงประมาณ 100,000 คนแต่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูงกว่า
7: คือเราไม่จำเป็นจะต้องไปสร้างเครื่องมือให้คน5ล้านคนเล่นโดยเฉพาะเครื่องมือที่จะสร้างมาเนี่ยตอนนี้มันไม่ชัดเจนนะว่ามันมีความคุ้มค่าอะไรแค่ไหนแต่สิ่งนึงที่เราควรจะทำคือปรับนิดหน่อยเราอาจจะบอกว่าไอ้คน5ล้านคนเนี่ยมันจะมีคนบางส่วนที่อาจจะใช้เยอะขึ้นซึ่งอาจจะเหลืออยู่แค่แสนคนก็ได้คนเหล่านี้เราสร้าง AI เฉพาะทางให้เขา
5: สำหรับข้อกังวลเรื่องการแก้ไขสัญญาที่ลงนามไปแล้วนั้นนายธนชาติยืนยันว่าตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560เปิดช่องให้สามารถแก้ไขสัญญาได้หากเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานรัฐหรือประโยชน์สาธารณะอีกทั้งใน TOR ได้ระบุข้อกำหนดเรื่องการสงวนสิทธิ์ในการปรับลดหรือเพิ่มงานไว้แล้วจึงขอให้รัฐบาลเร่งตัดสินใจปรับเปลี่ยนเพื่อให้การใช้เงินภาษีของประชาชนเกิดความคุ้มค่าสูงสุดชวิษาประทุมมารายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติในวันนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบข.ในวันนี้จะเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีการผลิต 2568/69 เพิ่มเติมสำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงินรวมกว่า 1,846 ล้านบาทนอกจากนี้คาดว่านบข.จะอนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/70 ประกอบด้วยโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกและโครงการประกันภัยข้าวนาปีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกร
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่4บ้านขนุนคลี่ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่4อบต.วังไคร้ตำบลวังไคร้อำเภอท่ายางจังหวัดพังงาที่หมู่3โรงเรียนบ้านเกาะไม้ไผ่ตำบลเกาะปัญญีอำเภอเมืองจังหวัดตากที่หมู่1บ้านอุ้มเปี้ยมตำบลคีรีราชอำเภอพบพระจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ข่าวดีสำหรับแรงงานไทยโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือโครงการการจ้างงานเพื่อพัฒนาทักษะระหว่างรัฐบาลไทยและหน่วยงานภาครัฐประเทศญี่ปุ่นเพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานไทยได้เดินทางไปทำงานและพัฒนาทักษะในประเทศญี่ปุ่นอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ระบบที่มีมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานที่ชัดเจนทั้งด้านสิทธิแรงงานสภาพการจ้างงานและความปลอดภัยในการทำงาน โครงการนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มโอกาสการมีงานทำและการสร้างรายได้ที่มั่น

0: ใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ตามเวลาสหรัฐโดยกล่าวหาว่าอิหร่านใช้เวลานานเกินไปในการเจรจากับสหรัฐเพื่อบรรลุข้อตกลงที่นำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนและอ้างว่าคณะผู้เจรจาของอิหร่านกำลังหลอกลวงสหรัฐให้ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการเจรจาดังกล่าวพร้อมเตือนว่าสหรัฐจะโจมตีอิหร่านจะรุนแรงหากทางการอิหร่านยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังจากสหรัฐและอิหร่านกลับมาเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาปาเช่ของสหรัฐถูกกองทัพอิหร่านยิงตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซ
4: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีรูเมนราเดฟแห่งบัลแกเรียที่ระบุว่ารัฐบาลบัลแกเรียเตรียมยุติการส่งมอบอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนเพื่อใช้สำหรับต่อต้านการรุกรานของรัสเซียโดยอ้างว่าบัลแกเรียสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ยูเครนไปมากเพียงพอแล้วแม้ว่าประเทศยังคงต้องเผชิญกับความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็ตามนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีบัลแกเรียยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้แนวทางที่รอบด้านและเป็นรูปธรรมซึ่งรวมถึงการเร่งผลักดันการแก้ไขปัญหาผ่านช่องทางการทูตด้านพรรคGERB ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านบังการียกล่าวว่าการที่รัฐบาลบังการียตัดสินใจที่จะยุติการส่งมอบอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนถือเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของบังการียในฐานะประเทศพันธมิตรของยูเครน
3: นายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งสหราชอาณาจักรออกแถลงการประนามเหตุการณ์จราจรรุนแรงที่นครเบลฟาสต์ในแอร์แลนด์เหนือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรที่เริ่มปะทุขึ้นเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุผู้อพยพชาวซูดานรายหนึ่งใช้มีดทำร้ายร่างกายชายวัย40ปีในนครเบลฟาสต์จนได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งประเด็นดังกล่าวสร้างความไม่พอใจอย่างมากแก่ประชาชนในไอร์แลนด์เหนือจำนวนมากและออกมารวมตัวกันประท้วงต่อต้านผู้อพยพผิดกฎหมายด้วยการจุดไฟเผารถยนต์และอาคารหลายแห่งด้านทางการสหราชอาณาจักรกล่าวหาว่าบรรดานักเคลื่อนไหวทางการเมืองฝ่ายขวาจัดที่มีแนวคิดต่อต้านผู้อพยพผิดกฎหมายรวมถึงนายอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีระดับโลกเจ้าของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเอ็กซ์เป็นผู้ที่ปลุกปั่นให้เกิดเหตุการณ์จราจรครั้งใหญ่ในไอร์แลนด์เหนือ
4: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500ออสเตรเลียนโอเพ่น2026ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในรอบแรกหญิงเดี่ยวพลปวีช่อชูวงมือ2ของรายการและมือ8ของโลกตกชนะเอลล่าลินจากสหรัฐอเมริกา2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจอกับธัญญาเฮมันจากอินเดียด้านคู่ผสมรอบแรกรัตนพัฒน์อูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตน์คู่มือวางอันดับ3ของรายการและคู่มืออันดับ13ของโลกชนะทิโมธีเอลเบิร์ตกับซินวีนาเคอร์เนลวานคู่เจ้าถิ่นจากออสเตรเลีย2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับจิมมี่วองกับเฉิงซูหยินคู่มืออันดับ151ของโลกจากมาเลเซียศึกเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour W100 รายการหูหนิงโอเพ่นที่เมืองหูหนิงมณฑลเซียงจีสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่ประเภทหญิงคู่รอบแรกเพียงทานผลิพืชนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับอาเบะฮิโรมิจากญี่ปุ่นโคชนะคู่เจ้าฉินชาวจีนอันหลิวหยานกับเย่ซีหยู 2-0 เซตคู่ของเพียงทานไปเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับซาระซาอิโตะที่จับคู่กับอายาโนะชิมิสึคู่มือวางอันดับ3จากญี่ปุ่นศึกฟุตบอลโลก2026เตรียมเปิดฉากอย่างเป็นทางการในวันนี้โดยเป็นครั้งแรกที่เพิ่มจำนวนทีมเป็น48ทีมโดยรอบแบ่งกลุ่มจะคัดอันดับ 1-2 ของกลุ่ม24ทีมบวกกับอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมเข้าสู่รอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้าย คู่เปิดสนามเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมเจอกับแอฟ

0: ลิกาใต้คืนวันนี้เวลา2 นาฬิกาที่ประเทศเม็กซิโกนายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยนำคณะผู้จัดการแข่งขันกีฬาหมากรุกสากลอาเซียนพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางสาวทัศนีพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเข้าพบนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหมากรุกสากลอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับ2026ในวันเสาร์ที่13 มิถุนายนเริ่มเวลา9 นาฬิกาที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นโดยรายการนี้มีนักกีฬาจาก11 ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5 ชาตินำโดยแมกนัสคาวเซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้ได้อันดับ1ของโลกมาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยประเด็นเราหักวีรภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือ1ทีมชาติไทยร่วมแข่งขันชิงเงินรางวัลรวม20,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 657,000 บาทโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันในวันเสาร์ที่13 มิถุนายนเวลาประมาณ16 นาฬิกาสำหรับการแข่งขันรายการนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันในรูปแบบอีสปอร์ตออนไลน์ด้วยชมการแข่งขันได้ที่ Facebook Page Thailand Chess Association พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานคร ครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.1 นาทีกับกปท.
2: เพราะทุกการเดินทางที่มีความสุขเริ่มต้นจากการให้มาร่วมขับเคลื่อนความปลอดภัยไปด้วยกันกับกรมการขนส่งทางบกขับเคลื่อนความปลอดภัยใส่ใจบริการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าชวนส่งต่อพลังแห่งความปลอดภัยผ่านแนวคิด4ให้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนให้ใจเจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมบริการด้วยรอยยิ้มสุภาพและจริงใจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในทุกขั้นตอนทุกการบริการที่ดีเริ่มต้นจากความใส่ใจให้ทางขับขี่อย่างมีน้ำใจเคารพกฎจราจรเพราะการให้ทางคือการให้โอกาสในการเดินทางอย่างปลอดภัยให้โอกาสในการเดินทางอย่างปลอดภัยให้ชีวิตเข้มงวดตรวจสภาพรถรณรงค์ง่วงไม่ขับและยกระดับรถสาธารณะเพื่อเซฟทุกชีวิตบนท้องถนนหนึ่งความรับผิดชอบช่วยรักษาหลายชีวิตให้ความสุขพัฒนาระบบดิจิทัลให้เข้าถึงง่ายบริการรวดเร็วโปร่งใสให้ทุกการเดินทางอุ่นใจและประทับใจประชาชนมั่นใจการเดินทางปลอดภัยสังคมไทยน่าอยู่ยิ่งขึ้น
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าทะลักคำว่าทะลักเขียนททหารสระอะลอลิงไม่หันอากาศกอไก่มีหลายความหมายความหมายหนึ่งคืออาการที่สิ่งที่แออัดกันอยู่หรือถูกกีดกั้นผลุดหรือหลุดออกมาโดยแรงเมื่อสิ่งกีดกั้นแตกหรือพังทลายลงเช่นเขาถูกแทงจนไส้ทะลักพายุฝนครั้งนี้รุนแรงถึงกับทำให้น้ำทะลักออกจากเขื่อนคำว่าทะลักหมายถึงออกมาจากสถานที่ที่เก็บกักไว้เช่นมีผู้สนใจมาฟังอภิปรายกันมากจนคนทะลักจากห้องประชุมออกมาริมถนนคำว่าทะลักยังอาจใช้เป็นคำอธิบายไส้ของขนมที่มีมากจนล้นออกมาด้านนอกเช่นขนมปังสังขยาไส้ทะลักเป็นขนมขึ้นชื่อที่สุดของร้านแห่งนี
4: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนภัยคุกคามของทะเลไทยภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับทะเลไทยส่วนมากเกิดจากการกระทำของมนุษย์มีเพียงบางอย่างเท่านั้นที่เกิดจากกระบวนการทางธรรมชาติแต่ก็ยังมีส่วนหนึ่งมาจากการกระตุ้นโดยฝีมือมนุษย์ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศของโลกที่ส่งผลกระทบต่อทะเลไทยปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งปัญหาปะการังฟอกขาวปัญหาจากการทำประมงจนเกินขีดจำกัดปัญหาจากการสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเลที่กีดขวางและชะลอการไหลของกระแสน้ำทำให้เกิดตะกอนทับถมมากกว่าปกติสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นภัยคุกคามต่อทะเลไทยทั้งสิ้น
8: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์ถึงแนวทางการขับเคลื่อน13มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการกุ้งไทยที่ถูกมาเลเซียระงับการนำเข้าค่ะ
9: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
10: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
11: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
9: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านรับฟังครับจากการที่มาเลเซียระงับนำข้าวกุ้ง5สายพันธุ์จากไทยส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ส่งออกทันทีล่าสุดกระทรวงพาณิชย์เร่งขับเคลื่อน13มาตรการเพื่อเยียวยาและรักษาเสถียรภาพการค้าวันนี้ติดตามแนวทางการรับมือจากนายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์ซึ่งสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกียรติครับ
12: ค่ะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
13: สวัสดีครับ
12: ท่านคะจากการที่มาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์มีที่มาอย่างไรแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยอย่างไรบ้างคะ
13: ครับในเรื่องของการระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางมาเลเซียเนี่ยต้องให้ทางกระทรวงเกษตรส่งคำตอบชี้แจงสำหรับแบบสอบถามหรือ questionnaire ด้านมาตรฐานความปลอดภัยนะครับก็จะเป็นเรื่องของที่มาเลเซียนะครับพูดถึงเรื่องการระงับด้วยสาเหตุของด้านมาตรฐานความปลอดภัยซึ่งได้ส่งมาให้ทางรัฐบาลไทยนะครับตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมนะครับแล้วก็มีการดำเนินการวันที่1มิถุนายนนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ค่อนข้างที่จะกระชั้นชิดนะครับแล้วก็ไม่ได้แจ้งให้รัฐบาลทราบล่วงหน้านะครับและที่สำคัญคือไม่ได้เปิดโอกาสให้ฝ่ายไทยหรือผู้ประกอบการไทยได้ชี้แจงหรือกำหนดมาตรการรองรับใดๆนะครับอย่างไรก็ดีครับในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากพี่น้องเกษตรกรท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุปฏิสุธรรมพันธ์เนี่ยมีความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็ได้มีการเตรียมการในหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะตามที่เป็นข่าวนะครับในเรื่องของมาตรการ13มาตรการแต่ก่อนที่จะไป13มาตรการเนี่ยก็อาจจะขอนำเรียนนะครับว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักเนี่ยโดยกรมประมงแล้วก็สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.เนี่ยก็ได้มีการเร่งกำหนดประชุมเพื่อหารือเป็นการเร่งด่วนกับทางมาเลเซียนะครับเพื่อคลี่คลายปัญหาดังกล่าวซึ่งเป็นปัญหาที่ต้นทางนะครับซึ่งตรงนี้ต้องจะเร่งทำโดยเร็วที่สุดนะครับในส่วนของกระทรวง

0: เข้าไปหารือในเวทีที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับ WTO หรือระดับอาเซียนนะครับแล้วก็มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนะกัวลาลัมเปอร์ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดนี่เป็นเรื่องของการเจรจานะครับ
1: ท่านโฆษกคะในส่วนของมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนล่ะคะมีมาตรการใดบ้างที่ต้องเร่งดำเนินการ
0: ครับส่วนเรื่องของการบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้านะครับซึ่งก็ในการส่งกุ้งไปที่มาเลเซียนะครับก็จะมีในการประเมินว่ามีพี่น้องผู้เลี้ยงกุ้งนะครับทั้งภาคใต้ภาคกลางและภาคตะวันออกเนี่ยอาจจะมีการถูกกระทบจากเรื่องของการถูกระงับตรงนี้นะครับซึ่งมีความจำเป็นที่ทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะต้องเร่งหามาตรการมารองรับผลผลิตที่อาจจะเสียไปจากการระงับนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ทำก็คือเร่งหาตลาดทดแทนนะครับโดยสิ่งมาตรการแรกที่มาตรการที่สำคัญก็เป็นเรื่องของมาตรการระหว่างประเทศนะครับกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยมี3มาตรการที่เราพยายามที่จะหาแหล่งนำเข้าทดแทนเพิ่มเติมในตลาดที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นจีนสหรัฐญี่ปุ่นนะครับแล้วก็หาตลาดทดแทนใหม่ในกลุ่มอาเซียนนะครับโดยเฉพาะเมียนมาและสิงคโปร์นะครับโดย3กิจกรรมที่เราจะเร่งทำอย่างมากนะครับอันที่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องของกิจกรรมการเร่งซื้อขายกุ้งในท็อปไทยแบรนด์ที่คุณหมิงและเซียเหมินนะครับในช่วงมิถุนาและกันยานะครับแล้วก็กิจกรรมที่สองนะครับเป็นกิจกรรม Thailand Week นะครับที่ต้าเหรียญและหลานโจนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับกิจกรรมที่สามเป็นกิจกรรมออนไลน์ Business Matching สินค้ากุ้งโดยเฉพาะนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นกิจกรรมส่งเสริมสินค้ากุ้งไทยนะครับตรงนี้4กิจกรรมนี้กิจกรรมไปต่างประเทศเพื่อที่จะหาแหล่งนำเข้าทดแทนนะครับทั้งในตลาดที่สำคัญและในตลาดใหม่ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นมาตรการที่สำคัญในด้านต่างประเทศนะครับส่วนในด้านในประเทศเองนะครับเป็นสิ่งที่ทางกระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญเนื่องจากพี่น้องผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยมีอยู่ทั้งในภาคใต้กลางและตะวันออกเพราะฉะนั้นกิจกรรมในส่วนในประเทศเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมนะครับพื้นที่แหล่งผลิตของพี่น้องเกษตรกรนะครับอย่างเช่นในกิจกรรมแรกนะครับเป็นการจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคหรือหลอยริมเลที่ภูเก็ตในเดือนนี้นะครับโดยจะนำผลผลิตที่ได้รับกระทบเนี่ยจากพี่น้องผู้เลี้ยงกุ้งในภาคใต้เนี่ยเอาออกมาจำหน่ายนะครับในงานนะครับซึ่งก็จะเป็นการดูดซับเล่นเร่งรณรงค์บริโภคในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญไม่เช่นภูเก็ตนะครับแล้วก็กิจกรรมที่2นะครับเป็นการร่วมมือกับห้างท้องถิ่นนะครับในการที่ดึงผลผลิตออกนะครับห้างท้องถิ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้เนี่ยจะดึงผลผลิตจากแหล่งผลิตในแต่ละภาคเนี่ยออกมาในการเชื่อมโยงไปที่ต่างๆนะครับอย่างเช่นในภาคใต้เนี่ยก็จะมีการร่วมกับห้างท้องถิ่นนะครับดึงผลผลิตจากพี่น้องกุ้งในภาคใต้เนี่ยออกมาเชื่อมโยงจำหน่ายในภูเก็ตกระบี่ตรังนะครับเพราะฉะนั้นตัวของห้างท้องถิ่นเองเนี่ยเป็นตัวที่เป็นกลไกสำคัญครับเพราะกระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆเพราะฉะนั้นก็จะในแหล่งผลิตต่างๆเนี่ยก็จะดึงร่วมกับห้างท้องถิ่นในการดึงผลผลิตออกมานะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับในการที่จะเข้าไปกระทรวงพาณิชย์จะเข้าไปเปิดจุดรับซื้อกุ้งโดยตรงในแหล่งผลิตนะครับเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นที่สงขลานครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและฉะเชิงเทรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเข้าไปในจุดเพื่อเข้าไปรับซื้อกุ้งจากในพื้นที่เป้าหมายที่ถูกกระทบนะครับนอกจากนั้นจะเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงผู้ประกอบการนะครับผู้ส่งออกโรงงานแปรรูปเนี่ยเข้าไปซื้อโดยตรงทั้งในแหล่งผลิตทั้งภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับแล้วก็ที่สำคัญครับปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์เองรัฐบาลมีการจัดโครงการไทยช่วยไทยพลัสอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมธงฟ้านะครับทางกระทรวงพาณิชย์เองจะใช้กลไกเหล่านี้ครับในการที่จะนำกุ้งของพี่น้องเกษตรกรที่ถูกกระทบเนี่ยมาจำหน่ายในงานนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงนะครับของกิจกรรมในประเทศก็จะมีเรื่องของการจัดคาราวานสินค้าประมงนะครับคาราวานเนี่ยนำสินค้าประมงจากภาคต่างๆเนี่ยมาเปิดจุดจำหน่ายทั้งในกทม.ภาคอีสานและภาคเหนือนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการในประเทศเท่าที่ได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะพยายามที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยทั้งภาคกลางภาคใต้และภาคตะวันออกให้มีแหล่งจำหน่ายเพิ่มเติมทดแทนนะครับ
1: ค่ะในส่วนของกิจกรรมต่างประเทศล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
0: ครับกรมการค้าต่างประเทศเองเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมมหากรรมชายแดนอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีและสระแก้วตรงนี้เนี่ยก็ถือโอกาสครับว่านำสินค้ากุ้งจากพี่น้องเกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่ถูกกระทบเนี่ยนำมาจำหน่ายด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายกลไกที่กระทรวงพาณิชย์มีอยู่ทั่วทุกจังหวัดก็คือท่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะครับ76จังหวัดเนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยทุกอาทิตย์อยู่แล้วต่อเนื่องนะครับจะนำการจะมีการเชื่อมโยงรับซื้อผลผลิตจากแหล่งผลิตทั้งกลางใต้ตะวันออกเนี่ยไปจำหน่ายทั่วประเทศเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับในภาพรวม13มาตรการของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยทั้งต่างประเทศในประเทศแล้วก็สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแล้วก็รวมถึงการค้าชายแดนเนี่ยจะเป็นการเชื่อมโยงผลผลิตจากพ ี่น้อง

0: เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยมาจำหน่ายนะครับหาตลาดให้ทดแทนในตลาดสำคัญและตลาดใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าในช่วงเวลาที่เราเจอปัญหาเนี่ยครับกิจกรรม13อันนี้เนี่ยก็จะดำเนินการอย่างเข้มข้นที่สำคัญก็คือควบคู่ไปกับการเจรจานะครับในระดับของรัฐบาลนะครับโดยทั้งกระทรวงเกษตรแล้วก็กระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะเร่งเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาต้นน้ำนี้ด้วยเนี่ยเราเร่งดำเนินการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปอยู่แล้วและจะดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อเนื่องไปครับผม
1: ค่ะท่านคะในส่วนของการเจรจากับทางการมาเลเซียค่ะขนาดนี้คืบหน้าไปถึงขั้นตอนไหนคะ
0: ต้องนำเรียนครับว่าเรื่องของการเจรจาเนี่ยทั้งมาเลเซียและไทยเองเนี่ยในเรื่องของมาตรฐานการนำเข้าเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วมีความร่วมมือกันมาตลอดนะครับตั้งแต่ในกรณีของปลากระพงนะครับที่รัฐบาลไทยนะครับโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยกับทางหน่วยงานของมาเลเซียเนี่ยก็ได้มีการร่วมมือการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียตามขั้นตอนนะครับมาตลอดจากเบาเป็นหาหนักนะครับก็จริงๆแล้วปลากระพงของมาเลเซียเดิมเนี่ยก็มีสารเคมีและยาปฏิชีวนะตกค้างนะครับซึ่งเสี่ยงต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนชาวไทยซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยของรัฐบาลไทยกับหน่วยงานของมาเลเซียก็ได้มีความร่วมมือกันมาตลอดในการที่จะตรวจสอบนะครับให้เป็นไปตามขั้นตอนร่วมกันนะครับคัดกรองคุณภาพของสินค้าให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความเข้มข้นขึ้นมาระดับแต่ว่าอย่างกรณีของไทยเราเองอาจจะโดนมาตรการของทางมาเลเซียเนี่ยอาจจะเร็วไปหน่อยกระชั้นชิดไปหน่อยนะครับซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าการเจรจามีพื้นฐานที่ทำงานร่วมกันอยู่แล้วระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศโดยเฉพาะในระดับกระทรวงและระดับกรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คิดว่าการเจรจาก็คงดำเนินไปตามขั้นตอนภายใต้ความร่วมมือที่มีกันมาก่อนโดยเฉพาะความร่วมมือในการคัดกรองสินค้าเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทางหน่วยงานทั้งกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์เองก็จะ เร่งเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุดครับผมครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านโฆษกมีคำแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปยังเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการกุ้งไทยบ้างคะเชิญค่ะ
0: ครับครับก็ทางกระทรวงพาณิชย์ก็มีความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรนะครับในเรื่องนี้อย่างมากนะครับกิจกรรมรณรงค์บริโภคแล้วก็กิจกรรมเรื่องของต่างประเทศรวมถึงการเจรจาเนี่ยก็มุ่งหวังครับจะช่วยทั้งบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้านะครับและแก้ไขปัญหาในเรื่องของต้นทางก็คือเรื่องการเจรจาให้เร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างนี้เนี่ยก็จะเร่งดำเนินการมาตรการเนี่ยทั้งต่างประเทศและในประเทศเนี่ยให้เข้มข้นนะครับเพื่อดูดซับผลผลิตที่ถูกกระทบนะครับขอให้มั่นใจครับว่าทางกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็จะเร่งดำเนินการในส่วนนี้ให้เต็มที่นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เกษตรกรนะครับผู้ประกอบการที่ถูกกระทบด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยทั้ง13มาตรการของกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยก็จะช่วยบรรเทาเฉพาะหน้าได้นะครับแล้วเรื่องการเจรจาก็จะเร่งในการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดครับผม
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านโฆษกกรณิตนนท์จุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านคะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะสภาผู้บริโภคเดินหน้ายื่นฟ้องแพ่ง Facebook เรียกค่าเสียหายฐานปล่อยปละละเลยโฆษณาหลอกลวงสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อยกระดับมาตรการคัดกรองและจัดการบัญชีมิจฉาชีพอย่างจริงจังติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
4: ปัจจุบันมิจฉาชีพออนไลน์ยังคงสร้างความเสียหายให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่า Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่มิจฉาชีพใช้ก่อเหตุหลอกลวงมากที่สุดมีผู้เสียหายสะสมแล้วกว่า 120,000 กรณีคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 2,810 ล้านบาทสอดคล้องกับข้อมูลของสภาองค์กรของผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนกว่า 6,164 กรณีโดยมากกว่า 60% เกิดขึ้นบน Facebookขณะที่รูปแบบการหลอกลวงที่พบมากในช่วงปี 2568 ถึง 2569 ได้แก่การชักชวนลงทุนผ่านแพลตฟอร์มปลอมการสร้างเพจหลอกแจกสินค้าฟรีการชวนลงทุนทองคำรวมถึงการใช้เทคโนโลยี AI สร้างข่าวปลอมเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดูดเงิน นางสาวสาลีอองสมหวังเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคกล่าวว่าปัจจุบัน Facebook ไม่ได้เป็นเพียงสื่อสังคมออนไลน์แต่ยังเป็นช่องทางซื้อขายสินค้าขนาดใหญ่แต่เมื่อเกิดปัญหาถูกหลอกลวงผู้บริโภคกลับไม่สามารถติดตามเงินคืนได้เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอื่นๆอีกทั้งยังไม่สามารถตรวจสอบตัวตนผู้ขายได้อย่างชัดเจนทำให้มิจฉาชีพเข้ามาแฝงตัวขายสินค้าและก่อเหตุได้ง่ายสภาองค์กรของผู้บริโภคจึงร้องเรียนให้บริษัทเมตาผู้ให้บริการ Facebook กำหนดให้ผู้ขายสินค้าบนแพลตฟอร์มต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารราชการเช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายใหญ่เพื่อให้สามารถตรวจสอบตัวตนผู้ขายได้จริง
5: สภาเองก็อยากเห็นว่าอันเนี้ยควรเป็นนโยบายของ Facebook เลยคนขายของเนี่ยต้องลงทะเบียนแต่ว่าขณะนี้แพลตฟอร์ม Facebook ทุกคนก็ทราบดีว่าไม่ใช่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างเดียวขายของเป็นหลักเราก็ต้องรู้ว่าใครเป็นคนขายของถ้าเป็นที่อื่นก็อย่างที่เรียนว่าเราประสานงานขอเงินคืนได้เปลี่ยนของได้แต่ของ Facebook เนี่ยต้องบอกว่ายากมากเพราะว่าไม่มีตัวตน
4: นอกจากนี้สภาองค์กรของผู้บริโภคยังประกาศเป็นเจ้าภาพดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคต้องแบกรับความเสี่ยงเพียงลำพังและผลักดันให้ Facebook ยกระดับมาตรการคุ้มครองผู้ใช้งานในประเทศไทยเพราะเห็นว่าแพลตฟอร์มยังมีมาตรการป้องกันและจัดการโฆษณาหลอกลวงไม่เพียงพอโดยมีเป้าหมายผลักดันให้แพลตฟอร์มเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคไทยมากขึ้นและร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับหลายประเทศอาทิออสเตรเลียยุโรปและสิงคโปร์ที่มีมาตรการทางกฎหมายกำกับดูแลแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเข้มงวดจนสามารถลดปัญหาการหลอกลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อขายออนไลน์หรือถูกหลอกลวงสามารถขอคำปรึกษาและแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ผ่านสายด่วน1502หรือเว็บไซต์ของสภาองค์กรของผู้บริโภคนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ตำแหน่งหน้าที่ราชการคือภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ใช่โอกาสสร้างผลประโยชน์
6: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทด็อกเตอร์กฤษณะพงศ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะในกระบวนการยุติธรรมการเลือกปฏิบัติ2มาตรฐานความไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเป็นปัญหาในทุกแวดวงครับทั้งหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนรัฐวิสาหกิจก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าใครมีตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วไม่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาไม่มีความโปร่งใสขาดการตรวจสอบขาดหลักธรรมาภิบาลตรงนี้แนวโน้มที่ใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่การงานเพื่อประโยชน์พุ่งไปเพื่อส่วนตนหรือพรรคพวกของตนเนี่ยก็ย่อมส่งผลเสียต่อหน่วยงานนั้นๆหรือถ้าเป็นหน่วยงานราชการก็ส่งผลเสียต่อประโยชน์สาธารณะครับ
2: ใช้อำนาจเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อส่วนตัวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวางมาตรการเชิงรุกยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยควบคู่กับการซ้อมแผนเผชิญเหตุเสมือนจริงร่วมกับชุมชนทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
7: เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนของไทยนอกจากจะเป็นช่วงเวลาที่นำความชุ่มชื้นมาสู่ผืนดินทำให้พืชผลไร่นามีความอุดมสมบูรณ์แล้วแต่หากฝนตกชุกหรือตกมาในปริมาณที่มากเกินไปอาจก่อให้เกิดอุทกภัยหรือน้ำท่วมได้ซึ่งในประเทศไทยการเกิดภัยธรรมชาติแบบน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งในแต่ละปีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จึงมีการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการนำระบบเตือนภัยฉุกเฉินเซลบอสแคสมาใช้งานอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี2568เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติเพื่อลดผลกระทบด้านต่างๆที่อาจเกิดขึ้นนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าระบบนี้ได้ผ่านการทดสอบมาแล้วทั้งในระดับพื้นที่จนถึงระดับประเทศ พบว่าผู้ใช้สมาร์ทโฟนสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและตื่นตัวมากขึ้นกว่าเดิมแต่ปปช.ยังคงให้ความสำคัญกับการบูรณาการร่วมกับระบบเตือนภัยดั้งเดิมในท้องถิ่นทั้งหอเตือนภัยและหอกระจายข่าวในหมู่บ้านควบคู่ไปกับวิทยุชุมชนเพื่อเน้นย้ำข้อมูลและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่
8: ทางพื้นที่เนี่ยได้รับข้อมูลเร็วขึ้นกว่าเดิมทำให้มีการตื่นตัวมากขึ้นนะครับก่อนหน้านั้นที่เคยมีส่วนหนึ่งใช้เสียงบอดคาสต์ส่วนหนึ่งใช้ลำโพงในระดับท้องถิ่นส่วนหนึ่งก็ต้องใช้วิทยุชุมชนด้วยทำหลายๆส่วนเนี่ยประกอบกันไป
7: นอกจากการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยแจ้งเตือนภัยแล้วปปช.ยังได้ขับเคลื่อนการซ้อมแผนเผชิญเหตุในพื้นที่เสี่ยงภัยสำคัญอย่างเข้มข้นโดยร่วมมือกับฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการฝึกซ้อมแผนอพยพเสมือนจริงในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยมีกลุ่มประชาชนเข้าร่วมซ้อมตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านศูนย์พักพิงอาหารและยารักษาโรคเพื่อสร้างความเข้าใจและเน้นย้ำให้ประชาชนตระหนักถึงการรักษาชีวิตให้ปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อเกิดสถานการฉุกเฉิน
8: ปีนี้นะครับวางแผนฝึกเสมือนจริงนะครับให้พี่น้องประชาชนรับทราบในพื้นที่สำคัญก็จะมีพื้นที่เชียงรายเนี่ยเราฝึกไปแล้วนะครับที่อำเภอแม่สายแล้วก็พื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็จะไปพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นการซ้อมแผนภัยระดับ2ที่ระดับจังหวัดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็มีการซ้อมแผนระดับชาติที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับในเดือนหน้า
7: จะเห็นได้ว่าการยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยที่มีความรวดเร็วแม่นยำรวมกับการเตรียมพร้อมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ถือเป็นมาตรการเชิงรุกสำคัญที่ช่วยลดความสูญเสียจากภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของภาครัฐในการดูแลความปลอดภัยและยึดถือชีวิตของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมกำลังจะเปิดฉากขึ้นในวันนี้โดยมี48ทีมผ่านเข้าเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายซึ่งทีมชาติอิหร่านต้องเผชิญกับความท้าทายไม่ใช่เพียงการแข่งขันแต่ยังเป็นความท้าทายจากผลพวงของสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
9: ทีมชาติอิหร่านเป็นหนึ่งในทีมแรกๆที่ผ่านเข้าสู่ฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายที่สหรัฐแคนาดาเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมแต่สงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและอิสราเอลซึ่งปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากลับทำให้ทีมชาติอิหร่านเผชิญความไม่แน่นอนว่าจะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้หรือไม่เนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัยของนักฟุตบอลอิหร่านอย่างไรก็ตามท้ายที่สุดแล้วทางการอิหร่านยืนยันว่าทีมชาติอิหร่านจะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้แต่ขอเปลี่ยนสนามแข่งขันไปยังประเทศเม็กซิโกเพื่อความปลอดภัยของนักเตะและทีมงานในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายทีมชาติอิหร่านอยู่ในกลุ่ม G ร่วมกับเบลเยียมอียิปต์และนิวซีแลนด์โดยรอบแบ่งกลุ่มทั้ง3นัดของทีมชาติอิหร่านจะจัดขึ้นที่สหรัฐโดยแบ่งเป็นนครลอสแองเจลิส2นัดและเมืองซีแอตเทิลอีก1นัดโดยสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าออกมาปฏิเสธคำขอดังกล่าวของทางการอิหร่านโดยอ้างอุปสรรคด้านการขนส่งและยืนกรานให้อิหร่านลงแข่งรอบแบ่งกลุ่มทั้ง3นัดในสหรัฐตามกำหนดการเดิมความตึงเครียดของสงครามในอิหร่านยังส่งผลให้ทีมชาติอิหร่านซึ่งก่อนหน้านี้มีแผนการฝึกซ้อมที่เมืองทูซอนรัฐแอริโซนาของสหรัฐต้องย้ายสถานที่ฝึกซ้อมไปยังเมืองติฮัวนาประเทศเม็กซิโกส่วนนักเตะทีมชาติอิหร่านเองก็เพิ่งได้รับอนุมัติวีซ่าเข้าสหรัฐเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาแต่วีซ่าของเจ้าหน้าที่ทีมอีกหลายคนซึ่งรวมถึงนายเมดีทาชประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านไม่ได้รับการอนุมัติโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอ้างว่าวีซ่าเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกสำหรับนักเตะอิหร่านและเจ้าหน้าที่สนับสนุนหลักได้รับการอนุมัติแล้วแต่ไม่อนุญาตให้ทีมชาติอิหร่านใช้ระบบนี้ไปในทางที่ผิดโดยการลักลอบนำผู้ก่อการร้ายเข้ามาในสหรัฐด้านนายอาโบฟาสปาซันติเยเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำเม็กซิโกเปิดเผยว่าทีมชาติอิหร่านได้รับแจ้งว่าภายใต้เงื่อนไขของวีซ่าดังกล่าวนักเตะอิหร่านจะต้องเดินทางเข้าและออกสหรัฐในวันเดียวกันกับวันแข่งขันขณะที่สหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านออกมาประณามสหรัฐในฐานะเจ้าภาพร่วมฟุตบอลโลก2026ที่ยกเลิกโควต้าตั๋วเข้าชมการแข่งขันของแฟนบอลอิหร่านในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มทั้ง3นัดซึ่งตามกฎระเบียบของฟีฟ่าชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแต่ละนัดจะได้รับการจัดสรรโควต้าตั๋วเข้าชมร้อยละ8ของความจุสนามสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านเน้นย้ำว่าการกระทำของสหรัฐ ขัดต่อหลักการและจิตวิญญาณของการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้ฟีฟ่าคืนความเป็นธรรมให้แก่แฟนบอลอิหร่านทั้งนี้แม้หลายฝ่ายจะรณรงค์มาโดยตลอดว่าฟุตบอลและเกมกีฬาควรแยกออกจากเรื่องของการเมืองแต่หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแสดงให้เห็นแล้วว่าฟุตบอลและการเมืองแทบไม่เคยแยกออกจากกันได้อย่างแท้จริงและฟุตบอลโลก2026ก็เป็นอีกครั้งที่สงครามและความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศส่งผลกระทบกับทีมที่เข้าแข่งขันจากนี้ไปคงต้องติดตามว่าทีมชาติอิหร่านซึ่งผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้วถึง7ครั้งจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนในฟุตบอลโลกครั้งนี้ท่ามกลางปัจจัยและความท้าทายมากมายที่เกิดขึ้นธนิกธนกรไพศาลรายงาน
10: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางเนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
11: การศึกษาสรรพวิชาใดๆทั้งในคดีโลกและคดีธรรมให้บังเกิดประสิทธิผลเป็นความงอกงามทางสติปัญญาสมเจตนารมณ์แห่งการศึกษาวิชานั้นๆจำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบสำคัญสองส่วนกล่าวคือองค์ประกอบภายนอกได้แก่การมีครูอาจารย์ตำรับตำราสื่อการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมและสถานศึกษาที่มีคุณภาพดีเอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนให้เป็นไปได้อย่างราบรื่นอีกส่วนหนึ่งคือองค์ประกอบภายในได้แก่ผู้ศึกษาอบรมเองต้องเป็นผู้มีคุณธรรมอันหนักแน่นมั่นคงต้องเป็นผู้มีฉันทะความพอใจในการเรียนมีความวิริยะอุตสาหะภาคเพียรมีจิตตะเอาใจใส่จดจ่อต่อการเล่าเรียนและมีวิมังสาใคร่ครวญไต่สวนถึงข้อบกพร่องของตนเพื่อพัฒนาตนเองให้เรียนได้ดีเพื่อให้มีสติปัญญาก้าวหน้ายิ่งขึ้นเสมอพระคติธรรมประธานเนื่องในวันศาสนศึกษาปีที่27และวันบูรพาจารย์สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตารามวันที่18สิงหาคม2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพระอาทิตย์บดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569แรม11ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณสันพรปัญญาดีลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะทีมงานของเราวันนี้นะคะวันพฤหัสบดีคุณสุวิทย์โสมนัสคุณบุญประกอบอบกลิ่นช่างเทคนิคค่ะคุณนวพันธ์สมหมายประสานงานนะคะแล้วก็ว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ Facebook Live ค่ะผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะตอนนี้ก็ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะใครที่เปิดเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดแชร์กดไลค์ได้นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทางวิทยุด้วยนะคะ FM 92.5 MHz ค่ะ
1: ครับวันนี้มี2เวทีที่น่าสนใจนะครับที่ต้องจับตามองครับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะมีการพูดคุยกันแล้วครับถกกันแล้วฮะก็คือคณะกรรมการประชารัฐก็คือจะดูเรื่องบัตรนี่แหละ
2: ว่
1: าตกลงแล้วเนี่ยเงื่อนไขอะไรต่างๆเนี่ยจะยังไงต่อไปนะครับจะไปต่อหรือพอแค่นี้ เรื่องของการนำชื่อของบิดามารดาเน
2: ี่ย
1: มาใช้ลดหย่อนภาษีและบิดามารดาเนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์นะครับวันนี้จะมีความชัดเจนขึ้นนะครับว่าตกลงแล้วจะเอายังไงกันต่อไป
2: จะเป็นอย่างไร
1: ใช่ฝ่ายการเมืองเบรกกันมาตลอดครับบอกยังไม่ตัดสิทธิ์ยังไม่ตัดสิทธิ์ 13.8 ล้านสิทธิ์เนี่ยมันก็น่าจะคงเดิมนะครับซึ่งเกณฑ์นี้เนี่ยกำลังอยู่ในการพิจารณากำลังอยู่ในการพิจารณาซึ่งวันนี้ก็จะมีการพิจารณาและอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับและผมเชื่อว่าเนี่ยก็น่าจะเป็นการถอยของรัฐบาล
2: นะ
1: คร
2: ับ ถอยในประเด็นนี้เนาะ
1: ในประเด็นนี
2: ้
1: นะครับเพราะว่าก็มีทางลงให้แล้ว
2: ใช่ใช่ใช่เราดีนะรัฐบาลนี้นะคะก็คือยินดีรับฟังและยินดีที่จะแก้ไข
1: คือไม่กลัวเสียหน้าว่างั้นเถอะ
2: ใช่ใช่
1: รัฐบาลบางรัฐบาลกลัวเสียหน้านะครับ
2: ใช่อย่างทูสีเนาะ
1: ต้องคือมันเป็นธรรมดาขอโทษมันเป็นธรรมดา
2: เข้าใจ
1: มันเป็นธรรมดาเวลาที่ลั่นวาจาอะไรออกไปแล้วเนี่ยแล้วมันต้องมีการแก้ไขแล้วมันก็จะถูกโจมตีว่านี่ไงการดำเนินนโยบายนั้นเป็นสิ่งที่ผิดพลาดแต่ว่าณวันนี้เนี่ยมันคือการฟังเสียงสะท้อนของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยเพื่อที่จะนำสิ่งเหล่านี้ไปปรับปรุงในการดำเนินนโยบายนี่น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคือรับฟังเสียงของประชาชนและนำนโยบายต่างๆที่จะดูแลประชาชนเนี่ยมาปรับปรุงเพื่อให้ถูกใจตรงใจกับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนี่คือแนวนโยบาย
2: เขาเรียกว่าก้าวไปพร้อมกันนะรัฐบาลและพี่น้องประชาชนก็ไปด้วยกัน
1: เหมือนไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังใช่ไหม
2: ไม่ทิ้ง
1: แบบนั้นแหละแบบนั้น
2: เราก็ต้องไปพร้อมๆกันละค่ะออกนโยบายนี้มาเอ๊ะแต่ว่ามันมีส่งตรงส่วนไหนที่คิดว่ามันน่าจะไม่ได้ครอบคลุมพี่น้องประชาชนหรือว่ามีประเด็น จากพี่น้องประชาชนเราก็ต้องฟัง
1: เดี๋ยวนี้ดีนะครับเพราะว่ามันมีโลกโซเชียลแล้วก็มันมีการตั้งประเด็นตั้งข้อสังเกตอะไรต่างๆเนี่ยทำใหสิ่งที่ประชาชนแคลงใจเนี่ยสามารถที่จะถูกตีแผ่ออกมาได้
2: เสียงดังขึ้น
1: เสียงดังขึ้นนะครับเรื่องของ Thai AI Passport นะฮะก็เป็นอีกเวทีหนึ่งนะครับเป็นอีกเวทีหนึ่งที่ประชาชนเนี่ยแคลงใจแม้จะมีการทำประชาพิจารณ์ไปแล้วนะครับเมื่อวานคุณแนนบุญธิดาเนี่ยในฐานะโฆษกภูมิใจไทยบอกว่าโครงการ Thai AI Passport เนี่ยมันไม่ใช่เวทีฟอกขาวที่เขาจะมีกันในวันนี้นะฮะเวทีฟอกขาวคือเวทีที่จัดขึ้นมาเป็นอีเวนต์อย่างนั้นแหละเพื่อที่จะให้ตนเองเนี่ยมีความชอบธรร
2: ม
1: ในการดำเนินนโยบายนึกออกไหมฮะจัดตั้งเพื่อที่จะให้ผ่านกระบวนการบอกว่านี่ไงคนเขาเห็นด้วยนี่ไงคนก็ปรบมือโครงการก็ต้องไปต่อสิ
2: แต่ไม่มีคน
1: แบบนี้เป็นต้นแบบนี้เป็นต้นเดี๋ยวเขายังไม่ได้แสดงความเห็น
2: อ๋อโอเคค่ะ
1: อันนี้คือเวทีรับฟังความคิดเห็น
2: ค
1: ือเวทีความรับฟังความคิดเห็นคือต้องเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นจริง
2: ๆ
1: ทั้งเห็นร่วมและเห็นต่างคนเห็นด้วยมีค
2: นเห็นต่างก็มีแล้วต้องรับฟังอ่ะ
1: เอาความเห็นต่างเนี่ยไปดูว่าที่เขาพูดมาเนี่ยมันจริงไหม
2: ถูกน้ำหนักมันมากน้อยแค่ไหน
1: แล้วถ้าเกิดทำมาแล้วเนี่ยโดนต่อว่าโดนด่าก็ไม่ได้
2: คือถ้ามันเสียมากกว่าได้เนี่ยมันก็ต้องปรับเปลี่ยนแหละ
1: แต่คนที่ติติงเนี่ยก็จะต้องมีเหตุผลพอสมควร
2: คะ
1: นะฮะคือติติงในข้อมูลและข้อเท็จจริงด้วยข้อมูลเชิงประจักษ
2: ์
1: อย่าพูดลอย
2: ๆ
1: นะฮะแล้วก็อย่าไปยุ่งกับเรื่องส่วนตัวเขาในบางเรื่อง
2: แล้วมองให้ถูกมุมสิคุณ
1: คือตอนเนี้ยมีคนไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของคุณชัยชนกทิชชอ
2: บไปขุดคุยหรอ
1: นั่นแหละขุดคุยแหละ
2: ขุดคุย
1: คุณชัยชนกก็คือลูกคุณเนวิน
2: ใช่ค่ะ
1: ลูกคุณเนวินไปขุดคุยตั้งแต่เรื่องของแม่เขาม
2: ันก็คนละคนกันนะ
1: แล้วก็การศึกษาเขานะฮะเขาก็บอกว่าไปเรียนต่างประเทศน
2: ะ
1: 17ปีแล้วไม่จบปริญญาตรีแล้วมาจบที่เมืองไทยก็มันก็จริงๆมันเป็นเรื่องของเขาไง
2: ถูกต้อง
1: แต่เมื่อวานนี้คุณชัยชนกออกมาพูดช
2: ี้
1: แจงหลังจากมีกระแสโจมตีเรื่องมารดาอันนี้ผมไม่ทราบนะโจมตีเรื่องมารดาเรื่องอะไรแล้วก็วุฒิการศึกษาที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศนาน17ปีแต่มาจบปริญญาตรีที่บุรีรัมย์เมื่อวานก็อุตส่าห์ออกมาชี้แจงคือออกมาพูดทีเดียวอะเพื่อที่จะได้สยบเรื่องพวกนี้เพราะจริงๆผมว่าท่านก็ไม่ได้อยากจะพูดหรอกค
2: ือ
1: เรื่องส่วนตัวเราก็ไม่อยากจะออกมาพูดเนา
2: ะ
1: แต่มันไม่จบสักทีไงในโลกออนไลน์แล้วคือไม่จบแล้วเนี่ยมันยังจะขยายต่อด้วยมันไปขยายต่อด้
2: วย
1: แล้วนำความเท็จเนี่ยมารวมด้วยนี่นั่นโน่นเนี่ยมันก็เลย
2: สู่คอมพิวเตอร์เนี่ย
1: มันก็เลยทำให้คนที่มีผลกระทบเนี่ยครั้นที่จะไปฟ้องเนี่ยก็จะถูกด่าว่าฟ้องปิดปากถูกไหมหรือไปรังแกเขาอะไรอย่างเงี้ย
2: แต่มันไม่ควรไปพูดถึงประเด็นนี้ตั้งแต่แรกไง
1: ผลทางที่คือเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยนะ
2: ต้องทำใจ
1: ก็ต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่การเป็นบุคคลสาธารณะมันก็ไม่ใช่ส้วมสาธารณะ
2: มันก็จริงไม่ใช่ส้วมไม่ใช่ถังขยะสาธารณะด้วย
1: ใช้ไม่ใช่อย่างนั้นเดียว
2: จะมาโจมตีก็ไม่ควรบางทีเราควรมีประเด็นไหนที่มันควรพูดถึงก็ควรพูดถึงแต่อย่างประเด็นส่วนตัวมันก็ไม่ควรไปพูดถึงท่าน
1: ประเด็นเรื่องส่วนตัวที่มันไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ควรแต่ถ้ามันเกี่ยวข้องกับจริยธรรมทางการเมืองเนี่ยนะ
2: ไปอย่างนั้นอีกนะ
1: ก็ว่ากันแต่ผมดูแล้วมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกับจริยธรรมทางการเมืองไงโอเคต้องจริยธรรมทางการเมืองคือคุณซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือเปล่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการศึกษาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแม่ครับมันไม่เกี่ยวไงแต่เมื่อวานเขาก็ออกมาชี้แจงเดี๋ยวผมจะพูดกันต่อไป
2: เดี๋ยวค่อยมาพูดกันนะ
1: ใช่แล้วก็เรื่องของเหล็กอะไรซิงเคอร์หยวนซ
2: ิ
1: งเคอร์หยวนที่
2: จีนวะเนี่ย
1: ที่โรงงานถูกปิดแล้วก็เปิดออกมาพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยก็มีข้อสังเกต
2: ว่า
1: ข้อสังเกตบอกว่าเปิดได้ยังไงมีอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก
2: ็
1: คือการเปิดเนี่ยเปิดด้วยข้อมูลอะไรทำไมถึงเปิดกิจการได
2: ้
1: แล้วก็มาตรฐานเหล็กเนี่ยตกลงมันดีหรือยังใช่ไหมฮะเมื่อวานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาบอกคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมันเยอะแล้วปรากฏว่าการชี้แจงของหน่วยงานก็บอกว่าการเปิดเนี่ยก็คือว่าคือมันเป็นเรื่องของโรงงานไฟไหม้เมื่อปี2567แล้วก็การเปิดเนี่ยมันก็คือเปิดได้เพราะว่ามีการบำบัดเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรเรียบร้อยแล้วซึ่งมันเรื่องคนละประเด็นกับเรื่องของมาตรฐานเหล็ก
2: ถูก
1: มาตรฐานเหล็กเนี่ยมันต้องไปที่สม
2: อ
1: กระทรวงอุตสาหกรรมอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็เมื่อวานเนี่ยไปถามรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงอุตสาหกรรมป
2: ั
1: จจุบันคือคุณวราวุฒิศิลปะอาชา
2: ะ
1: นะครับลูกคุณบรรหารศิลปะอาชาผมก็ไม่รู้จะพูดไปทำไม
2: คุณทำไมดิฉันยังภาพจำพี่ท็อปว่ายังอยู่พมอยู
1: ่
2: เลย
1: พมตอนนี้ใครอ๋อรัฐมนตรีท่านหนึ่ง
2: ใช่ค่ะใช่ใ
1: ช่ตรงเนี้ยท่านก็ออกมาบอกว่าอำนาจในการเปิดโรงงานเนี่ยเป็นอำนาจของอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะก็คือข้าราชการการเมืองเนี่ยมันไม่เกี่ยวหรอกเพราะคนจะไปจับเรื่องเชื่อมโยงไปในทางการเมืองเพราะเรื่องเนี้ยมันถูกขุดคุยโดยคุณอัธวิชย์สุวรรณภักดีบอกว่ามันเตา IF มันเรื่องของมาตรฐานเหล็กอย่างนั้นอย่างนี้นะค
2: ือ
1: มันถูกชี้นำไปว่ามันมีอะไรเบื้องหลังหรือเปล่าพอบอกว่ามีอะไรเบื้องหลังเนี่ยคนจะชี้นำไปว่าเฮ้ยมันเรื่องนักการเมืองไหม
2: มองไปมุมนั้น
1: ทุนจีนกับนักการเมืองไหมแต่ปรากฏว่าการออกคำสั่งเนี่ยมันเป็นอำนาจและหน้าที่เนี่ยของข้าราชการประจำ
2: ค
1: ืออธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรงนี้ต้องออกมาชี้แจงแล้วแหละว่าการเปิดเนี่ยมันยังไงแล้วก็การดูแลมาตรฐานเหล็กเนี่ยมันเราดูแลกันยังไงเพื่อที่จะให้ก่อสร้างเนี่ยเขามีความมั่นใจ
2: ใช่
1: นะ
2: เพราะว่าถ้ามันไม่แข็งแรงไม่คงทนไม่ถาวรมันก็น่ากลัวนะคุณ
1: ใช่
2: เพราะมันอยู่ข้างในอะคุณ
1: มันเหล็กอะมันอยู่ข้างในแล้วก็ต่อให้เป็น เราเนี่ยแม้จะไม่ใช่วิศวกร
2: มองแต่ตาก็ดูไม่รู้
1: วิศวกรก็ดูไม่ออก
2: มันมองไม่เห็นเลย
1: ตลับเมตรไปวัดเหล็กอ่ะก็ไม่ทราบเพราะว่า
2: คือมันต้องอยู่กับกระบวนการตั้งแต่กระบวนการขึ้นเหล็กขึ้น
1: มันมือมันการสร้างเหล็กเนี่ยมันจะมีสิ่งเจือปน
2: ค
1: ่ะจะต้องไม่มีสิ่งเจือปนตรงนั้นเลยใช่ไหมครับ
2: ม
1: ันต้องไม่มีดีเฟกต์หรือว่าสิ่งเจือปนตรงนั้นเลยซึ่งการที่จะตรวจตรงนั้นได้เนี่ยมันต้องใช้กระบวนการตรวจสอบเป็นห้องแลบหรือว่าเป็นกระบวนการอีกชนิดหนึ่งร้านเหล็กไม่มีทางรู้วิศวกรก็ไม่มีทางทราบ
2: ร้านเหล็กขายยัง
1: ผู้รับเหมาก็ยิ่งไม่รู
2: ้
1: เจ้าของบ้านเนี่ย
2: ก็ไม่รู้เลย
1: รับกรรมนะฮะก็เป็นเรื่องที่คนก็ตั้งข้อสังเกต
2: ค
1: ือมันเป็นความแคลงใจของประชาชนแหละที่ถามดังๆเนี่ยไปยังทางฝากฝั่งการเมืองแล้วก็ข้าราชการประจำว่ามีกระบวนการและขั้นตอนอย่างไรซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องออกมาตอบนะครับก
2: ็
1: ยังไม่เห็น
2: ฝากเสียงดังๆไปด้วยนะ
1: ยังไม่เห็นในข่าวนะครับเอามาดูเรื่องของกิจกรรมกิจการเมื่อวานกันก่อนนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เพิ่งกลับจากเวียดนามมาบัดหมาดเลยนะครับกลับมาปุ๊บก็เล่าให้ที่ประชุมฟังว่าการไปเยือนเวียดนามในครั้งนี้เนี่ยท่านได้พบได้เจออะไรกันบ้างแล้วก็ผลงานของท่านนายกและทีมไทยแลนด์เนี่ยที่ไปเวียดนามในครั้งนี
2: ้
1: ได้คุยอะไรกันบ้างประสบความสำเร็จอะไรบ้างนะครับเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องของผลกระทบทางเศรษฐกิจอะไรราคาน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยจะดูแลกันอย่างไรต่อไปนะครับเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการแถลงผลการประชุมครม.ครับบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลครับก็ได้แจ้งให้ครม.รับทราบถึงผลสำเร็จในการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะครับในโอกาสฉลองความสัมพันธ์ครบ50ปีต่อยอดทางการค้าการลงทุนกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ผลักดันกลไกทวิภาคีนะครับเช่น GCBC นะฮะเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนงานเน้นย้ำต้องสานต่อการค้าการลงทุนความมั่นคงความสัมพันธ์ความมั่นคงของประชาชน2ประเทศสร้างอาเซียนให้เข้มแข็งเพื่อมีอำนาจในการต่อรองในภูมิภาคต่อไปรวมถึงเชิญภาคเอกชนเวียดนามมาลงทุนในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจให้เกิดพลัง1บวก1เป็น3
2: ทำไมได้3อ่ะ
1: 1บวก1เป็น
2: ตกเลขนะเนี่ย1 0เป็น3
1: คุณรัชดากับท่านนายกทำไม1บวก1เป็น3นะก็มอบหมายนะให้รัฐมนตรีพาณิชย์ท่านรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์คือคุณสุภชีสุธรรมพันธ์ในการตั้งคณะกรรมการการค้าและก็การลงทุนในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการค้าการลงทุนในมิติอื่นแล้วก็สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะคือหัวเรือหลักเลยนะฮะที่ผมมองเนี่ยคือกระทรวงพาณิชย
2: ์
1: ที่ต้องขับเคลื่อนนะฮะแล้วก็กระทรวงคมนาคมก็จะต้องดูแลเรื่องของการเดินทางอะไรต่างๆเพราะเราอย่ามองว่าคือการท่องเที่ยวหรือว่าการเดินทางอะไรต่างๆไม่ใช่ว่าไฟล์ทางเที่ยวบินเท่านั้นที่กระทรวงคมนาคมเนี่ยดูแลแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของทางถนนด้วยการข้ามด่านอะไรต่างๆเนี่ยเราจะมีกระบวนการศุลกากรอะไรที่มันจะลดกระบวนการและ

0: มันก็ต้องยกทุกกระทรวงเนี่ยแหละมาทำงานร่วมกันนะครับดูแลเป็นคลัสเตอร์อย่างที่นายกแบ่งเอาไว
1: ้
0: นะครับก็ทำให้มันเป็นรูปธรรมนายกแจ้งในที่ประชุม เรื่องนกกระเรียนเหมือนตัวแทนความสัมพันธ์ก็คือไปเวียดนามเนี่ยไทยก็ส่งนกกระเรียน6ตัวนะส่งนกกระเรียน6ตัวนึกถึงประเทศจีน
1: อ
0: ะหลินหุ่ย
1: แพนด้าเหรอ
0: เออแพนด้า
1: ส่งแพนด้ามาน
0: ะฮะของไทยเนี่ยก็ส่งนกกระเรียน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ไม่ได้บอกนะว่าทำไมต้องนกกระเรียนเออ
1: มันนกกระเรียนเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพอ่ะคุณสมพล
0: เ
1: ขาจะมองอย่างนั้นนะ
0: ไม่ผมใจผมนะมันไม่ส่งช้างไป
1: อุ๊ย
0: ใหญ่ไปใหญ่ไปใช่มั้ย
1: เออสัตว์ใหญ่สัตว์ใหญ่เคลื่อนย้ายยาก
0: เออ
1: แล้วก็ส่งไปเนี่ยกว่าเขาจะไปปรับสภาพ
0: กระทัดรัดเอาแบบกระทัดรัด
1: เออนกเนี่ยไปง่ายกว่าเนาะตัวเล็กๆเนาะ
0: กระทัดรัดขึ้นเครื่องบินได้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: บินถ้าบินได้มันบินได้บินได้นกเรียนบินได้นะฮะ
1: ได้
0: ก็ได้ได้สิแล้วก็จะมีการส่งเพิ่มอ
1: ี
0: ก6ตัวในปีนี
1: ้ให้ส่งตามไปเป็น12เ
0: นี่ยหรอใช่ๆโดยเป็นการคือมันเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ
1: ใช่ๆ
0: ไม่ใช่สันติภาพขออภัยมันเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือกัน
1: เป็นทูต
0: คุณส่วนทางการค้านั่นแหละเออเวลาคนเวียดนามเนี่ยไปสวนสัตว์แล้วเห็นนกกระเรียนก็จะได้นึกถึงประเทศไทยในการที่จะเจริญสัมพันธไมตรีในฐานะที่เราครบวาระความสัมพันธ์ครบ50ปีแล้วก็เรื่องของการผลักดันทางการค้าก็เหมือนเป็นมิตรประเทศที่จะดำเนินการร่วมกันนะฮะก็เหมือนไทยเนี่ยมองเห็นหมีแพนด้าก็นึกถึงจีนเราก็จะไม่นึกถึงสิ่งที่มันไม่ดีถูกไหมเราก็จะนึกถึงความเป็นมิตรภาพเขาอุตส่าห์เอาสัตว์มาบ้านของบ้านเขามาบ้านเราให้ดูแล้วก็ทำแบบนี้บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นมิตรภาพ
1: แต่ดิฉันพอพูดถึงนกกระเรียนฉันถึงทีนี้ฉันนึกถึงหนังญี่ปุ่น
0: เรื่อง
1: มันกูบริษัทมันมีหนังญี่ปุ่นม
0: ัน
1: มีหนังญี่ปุ่นเรื่องนึงที่เขาพับนกกระเรียนอะไรแบบอย่างเงี้ยความบริสุทธิ
0: ์อันนี้ก็เป็นอีกมิตินึงนะ
1: ฮะเป็นสัญลักษณ์นึง
0: ซึ่งเป้าหมายเนี่ยคือการร่วมมือเนี่ยมันก็ทุกด้านหลายด้านไม่ใช่การค้าขายการลงทุนอย่างเดียวนะความมั่นคงระหว่างประเทศด้วยเพราะว่าสถานการณ์เรื่องของมหาอำนาจสหรัฐใช่ไหมฮะแล้วก็ตะวันออกกลางอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีการร่วมมือกันมากยิ่งขึ้นสิ่งที่จะต้องจับตาคือความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ท่านนายกเนี่ยนำคณะภาคเอกชนเนี่ยไปคุยกันนะครับไปคุยกันรอบนึงแล้วนะฮะแล้วก็มาที่เวียดนามเนี่ยก็ไปคุยเรื่องของการค้าการลงทุนกับภาคเอกชนเช่นเดียวกันนะครับว่ามันจะเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันให้กับประเทศไทยและเวียดนามเนี่ยเติบโตไปด้วยกันได้อย่างไรเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์เชิงธุรกิจเปลี่ยนจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าเนี่ยจะมีความเป็นรูปธรรมได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งก็ตั้งโจทย์เอาไว
1: ้
0: ว่าปีนี้เนี่ยจะต้องมีรายได้เม็ดเงินจากการร่วมมือกับไทยเวียดนามในครั้งนี้เนี่ย25,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแต่เมื่อวานเห็นปรับขึ้นเป็น 30,000 30,000 ดอลลาร์เหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้วต่อปีนะครับ
1: โอ
0: ้เออนะฮะคนที่ปาดเหงื่อเนี่ยมีคนนึงปาดเหงื่อแล้ว
1: ใครคะ
0: คุณสุภาจี
1: งานหนักนะ
0: งานหนัก
1: งานหนักงานหนักถ้าเกิดว่า KPI สูงขนาดนี
0: ้เออ KPI สูงถ้าขนาดนี้นะครับ
1: อาจจะต้องปาดเหงื่อสัก
0: ไม่แต่มันเป็นผลดีกับ2ประเทศนะคือการตั้งเป้าหมายสูงเอาไว้เนี่ยมันก็คือจะต้องทำให้ได้แต่การทำให้ได้เนี่ยมันจะต้องมี how to ไงก็คือว่าทำอย่างไรด้วย action plan คือแผนปฏิบัติการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว
1: ้
0: ซึ่งเป้าหมายที่ได้วางไว้เนี่ยมันก็คืออยู่ที่ 25,000 หรือถึง 30,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สำหรับการค้าไทยเวียดนามในปีนี้นะครับปีนี้นี่อีกกี่เดือน
1: คุณนี่มันครึ่งปีแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเรามาเดินทางมาครึ่งปีแล้วนะคะคุณผู้ฟังไวไหม
0: ไว
1: อยู่นะโหไวเหมือนโกหก
0: ไวเหมือนโกหก
1: เวลาเดินไปเร็วมากนะคะ
0: หน้าก็แก่ลงทุกวัน
1: อุ้ยตายแล้วอย่าพูดคำว่าแก่พูดเบาก็เจ็บ
0: เมื่อวานนี้ท่านนายกก็ได้มีการพูดคุยกันในช่วงบ่ายนะฮะบ่ายสองเนี่ยท่านก็คือประชุมครม.เสร็จในช่วงเช้า10โมงนะฮะ10โมงเริ่มประชุ
1: ม
0: พักทานข้าวเที่ยงแล้วก็บ่ายสองเนี่ยก็ไปประชุมกับหอการค้าแห่งประเทศไทยก็คือตัวแทนพ่อค้าของคนไทย
1: พ่อค้าแม่ขาย
0: เออนะฮะไปฟังเสียงเขาว่ามีประเด็นอะไรบ้างครับ
1: เนาะว่ายังไงบ้างนะคะจากท่านประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยค่ะคุณพจน์อารามวัฒนานนท์นะคะท่านก็ออกมาพูดภายหลังได้ร่วมพูดคุยกับท่านนายกนะคะเพื่อที่จะรับฟังข้อเสนอแล้วก็ข้อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านเศรษฐกิจว่าทางหอการค้าเนี่ยได้มีการนำเสนอแผนเร่งด่วนใน

0: การฟื้นเศรษฐกิจไทยในระยะ 1-2 ปีค่ะรวมถึงเร่งรัดในการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือว่าที่เราเรียกสั้นๆว่ากรอ.นะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยมีการยื่นข้อเสนอเร่งด่วนให้รัฐบาลเนี่ย10ข้อด้วยกันคุณผู้ฟังจะมีข้อแรกก็คือ 1. กระตุ้นกำลังซื้อและการบริโภคภายในประเทศ 2. การลดต้นทุนพลังงานและค่าครองชีพค่ะ 3. การช่วยเหลือธุรกิจ SME 4. การเสริมสภาพคล่องแล้วก็การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะคะ 5. มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน 6. การปกป้องตลาดภายในประเทศ 7. การส่งเสริมการส่งออกและการค้าระหว่างประเทศค่ะ 8. การฟื้นฟูภาคเกษตรและยกระดับรายได้เกษตรกร 9. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและภาคบริการและ 10. ปฏิรูประบบราชการช่วยเหลือพื้นที่ชายแดนและพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคนะคะนอกจากนี้นะคะคุณพจน์ยังบอกว่าท่านนายกเนี่ยได้มีการสั่งการให้เตรียมจัดตั้งกรอ.แล้วนะโดยเบื้องต้นเนี่ยจะจัดตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ8ด้านด้วยกัน8ด้านที่ว่านี้นะคะมี1อนุกรรมการด้านพลังงานอนุกรรมการด้านการท่องเที่ยวอนุกรรมการด้านการเกษตรอนุกรรมการด้านโลจิสติกอนุกรรมการด้านการศึกษาอนุกรรมการด้าน SME อนุกรรมการด้าน AI ค่ะแล้วก็อนุกรรมการด้านนโยบายรัฐและเยาวชนเมือง
1: พอก่อนไหมฮะคือ
0: 8คณะ8ด้านคณะแต่ว่ามี1คณะแต่ว่าต้
1: อง
0: เป็น8ด้านนะด
1: ู
0: ออกมาดู
1: 8
0: ด้าน
1: 8ด้านคือเขาตั้งมาทำไมเขาตั้งมาเพื่อศึกษาใช่ไหม
0: ศึกษาแล้วก
1: ็
0: วิเคราะห์เพราะว่าน
1: ำไปสู่การพัฒนา
0: ใช่
1: ว่าปัญหาที่เราเป็นที่เรามีอุปสรรคอยู่ตอนน
0: ี้
1: เราจะแก้ไขปัญหาอย่างไร
0: ถูกต้องเพราะว่า8ด้านนี้ดิฉันมองแล้วเนี่ยดูเนี่ยเหมือนมันจะครอบคลุมข้อเสนอเร่งด่วนที่ทางด้านหอการค้าเนี่ยเสนอให้รัฐบาล10ข้อก่อนหน้านี้ที่ดิฉันพูดน่าจะครอบคลุมอยู่นะ8ด้านเนี่ย
1: 8ด้านคือ
0: น่าจะครอบคลุม
1: ประเทศไทยเวลาเรามีปัญหาเราจะต้องตั้งกรรมการคณะอนุกรรมการ
0: ต้องเยอะจังเลย
1: ขึ้นมาศึกษา
0: หลายคณะ
1: ขึ้นมาศึกษาเพื่อหาทางออกเพื่อหาทางออกในตรงนี้เพราะคนชอบถามอะว
0: ่
1: าเอ๊ะ เวลาเราเจอปัญหาทุกเรื่องเนี่ยแม้แต่รถไฟชนอะไรทุกอย่างเลย ไฟไหม้รถบัสอะไรคืออุบัติเหตุ เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจทุกสิ่งทุกอย่างเวลาไทยเกิดปัญหาปุ๊บเนี่ยจะมีการตั้งคณะกรรมการศึกษาเพื่อวิเคราะห์และหาทางออกของปัญหาตรงนี้เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแน
0: ะ
1: นะครับในการที่จะถอดบทเรียนนั่นแหละที่จะนำไปสู่เรื่องของการแก้ไขปัญหาต่อไปถ้าเป็นภาษาหยาบๆเขาเรียกว่าวัวหายและล้อมคอ
0: ว้าย
1: ก็เป็นแบบนั้นมันเป็นแบบนั้นจริงๆแต่สิ่งที่ประชาชนเนี่ยเขาอยากรับรู้รับทราบก็คือหลังจากที่ศึกษาแล้วเนี่ยมันได้ผลอย่างไรแล้วก็จะมีการดำเนินงานหลังจากได้รับผลตรงนี้ไปแล้วเนี่ยภายในระยะสั้นนะ7วัน1เดือนนะคุณจะทำอะไรจะขับเคลื่อนอย่างไรก็แต่ผมเชื่อว่าทางหอการค้าเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะไปคุยกันเพราะก่อนหน้านี้เขาก็เคยคุยกันรอบนึงแล้วนะครับวันนี้ก็มีความเขาเรียกว่ามันมีความอยากจะเรียกร้องอะว่าตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองเป็นแบบนี
0: ้
1: ผมก็ยื่นข้อเรียกร้องบอกให้รัฐบาลช่วยตรงนั้นตรงนี้หน่อยนะให้มีความสะดวกในการอำนวยประโยชน์ในการค้าการลงทุนของฝั่งเอกชนผลดีคืออะไรผลดีก็คือเอกชนเนี่ยก็สามารถไปต่อได้ภาครัฐก็จะได้มีผลงานในการที่จะชี้แจงบอกว่านี่ไง GDP เพิ่มขึ้นผลประกอบการของภาคเอกชนเนี่ย ก็ดีขึ้นเน
0: ี่
1: ยแหละมันก็วินวินทั้งสองฝ่ายนี่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ได้มีการคุยกันสำคัญคือการสื่อสารซึ่งกันและกันระหว่างรัฐบาลกับภาคส่วนต่างๆนะฮะ
0: ใช่ค่ะแล้วอีกประเด็นสำคัญนะคุณทรงพลคุณผู้ฟังที่ทางหอการค้าเขาบอกว่าอยากจะขอเลยขีดเส้นใต้ร้อยเส้น
1: ขอ
0: ให้รัฐบาลเร่ง
1: แก้
0: ก็คือปัญหาการขาดแคลนแรงงานค่ะ
1: อ๋อจริงๆๆ
0: โดยเฉพาะแรงงาน4สัญชาตินะคะที่มีข้อตกลงหรือว่า MOU นำเข้าแรงงานกับประเทศไทยอยากจะให้ดูเรื่องนี
1: ้
0: เป็นสำคัญหน่อยตอนนี้นะคะอีกหนึ่งประเด็น
1: ต้องถามกรมการจัดหางานกรมการจัดหางานสังกัดกระทรวงแรงงาน
0: คุ
1: ณจุลพันธ์อมรวิวัฒน
0: ์
1: เป็นเจ้ากระทรวง
0: ค่ะ
1: คือจริงๆอ่ะความขาดแคลนแรงงานเนี่ย มันเกิดขึ้นอันดับหนึ่งแรงงานกัมพูชาที่ไม่สามารถที่จะต่ออายุใบอนุญาตได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการอะไรได้เลยแรงงานเหล่านี้ก็จะต้องถูกผลักดันออกนอกประเทศหรืออาจจะมีบางส่วนเนี่ยที่เถื่อน
0: แรงงานเถื่อนหรอคุณ
1: เถื่อนทำต่
0: อ
1: ก็มีไงฮะ

0: ถื่อนทำต่อคือสาเหตุที่เถื่อนทำต่อเพราะอะไรฮะเพราะนายจ้างเนี่ยไม่สามารถที่จะหาแรงงานทดแทนได
1: ้
0: ผมอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะ
0: สระแก้วจันทบุรีตราดหรืออะไรต่างๆเนี่ยกัมพูชาเนี่ยนะฮะศรีสะเกษอะไรพวกเนี้ยคือถ้าผมจะจ้างแรงงานในการที่จะดูแลสวนหรือทำงานก่อสร้างที่เขามีทักษะและทำอยู่แล้วเน
1: ี่
0: ยผมทำงานก่อสร้างบ้านเขาอยู่แล้วแรงงานมันหมดอายุผมทำไงผมก็ไม่มีแรงงานแล้วผมก็จะถูกปรับถ้าผมสร้างบ้านไม่เสร็จสร้างบ้านไม่ทันตามสัญญาถูกไหมฮะแล้วผมก็เบิกงวดต่อไปไม่ได
1: ้
0: ผมก็จำต้องใช้แรงงานเถื่อน
1: โอ้มันก็
0: อันนี้คือเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่
1: มันก็ผูกเป็นปมกันไปเรื่อยๆ
0: มันมีปัญหาตรงนี้คืออันนี้มันอาจจะเป็นส่วนน้อยแต่ว่าคือความขาดแคลนแรงงานเนี่ยมันเริ่มจากกัมพูชาก่อนและอีกส่วนนึงเนี่ยคือการต่ออายุใบอนุญาตของเมียนมากัมพูชาแล้วก็ลาวเนี่ยนะฮะที่ระบบเนี่ยบางทีมันไม่เสถียร
1: ไม่คุณเวลามันจะหมดอายุแบบเนี้ยมันไปต่อก่อนได้มั้ย
0: คือบางทีคือการต่อใบอนุญาตเนี่ยในแต่ละรอบแต่ละครั้งเนี่ย
1: ค
0: ือภาครัฐเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของนายจ้างที่จะต้องมาไต่ถามโทรมาสอบถามเนี่ย
1: ยัง
0: ใช่ๆยังจัดหางานจังหวัดว่ามันมีเงื่อนไขอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม
1: ่
0: ม
1: ัน
0: เคยม
1: ี
0: แบบนี้ว่าการต่ออายุของแรงงานต่างด้าวเนี่ยในปีก่อนที่จะต้องให้สถานทูตเมียนมาเนี่ยอนุมัติอนุญาตก่อนแล้วปรากฏว่าทางเมียนมาไม่อนุญาตสักทีแล้วก็ทางกรมการจัดหางานเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยมันจะต้องมีการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วแล้วก็ต้องมีใบอะไรบางอย่างเนี่ยที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียม100บาทเปิดในช่วงเดือนนี้เดือนนี
1: ้
0: ถ้าคุณไม่ทำปุ๊บเนี่ยคุณจะต่อใบอนุญาตไม่ได้
1: อย
0: ่
1: างนี้สามารถพูดได้ไหมว่าการต
0: ่อแต่ในระบบที่เป็นอินเทอร์เน็ตเนี่ยลงทะเบียนเนี่ยที่เป็นระบบที่เขาลงทะเบียนต่างๆเนี่ยต่ออายุไม่ได้แจ้งไม่ได้แจ้งแต่เงื่อนไขเนี่ยมันถูกตั้งขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันมันก็จะทำให้แรงงานหลายคนเนี่ยหลุดออกจากสิทธิ
1: ์สำหรับแรงงานต่างชาติเนี่ยความผูกพันในการต่อใบอนุญาตอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะผูกกับสถานทูตของเขาด้วยเหรอคะ
0: มันมีเกี่ยวข้องคือเวลาไปทำใบอนุญาตหรือว่าไปต่อใบอนุญาตอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องมีเจ้าหน้าที่เมียนมาเนี่ยมาเกี่ยวข้องด้วยทำเล่ม CI สีเขียวเนี่ยก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่เมียนมาแล้วเวลาไปทำทีเนี่ยถ้าคุณไปทำเองนะ
1: ค
0: ุณก็จะได้ก็ค่อนข้างค่าใช้จ่ายสูงนายจ้างก็โดนค่าใช้จ่ายสูงถ้ายิ่งจ้างนายหน้าไปทำยิ่งสูงกว่า
1: สูงไปอีก
0: ซึ่งแรงงานแต่ละคนนะฮ
1: ะ
0: ต้นทุนเนี่ยเป็นหมื่นเป็นหมื่นในการที่จะทำใบอนุญาตอย่างถูกกฎหมายและใบอนุญาตเนี่ยก็อยู่ได้ 1-2 ปี
1: ไม่นานเลยนะ
0: 2ปีนะถ้าผมจำได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เดี๋ยวก็หมดแล้วนะฮะคือต้นทุนมันเยอะ
1: ต่อทีใช้เงินเยอะแล้วก็ระยะเวลาน้อย
0: มันทำให้บางที่ก็เถื่อน
1: เข้าใจอันนั้นก็เลยเข้าใจได้ละว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้น
0: เจอตำรวจจับก็ต้องปล่อยไป
1: นะ
0: ก็มี
1: โดนขับตักไปอีก
0: นี่แหละมันคือปัญหาที่ภาคเอกชนก็สะท้อนออกมาก็บอกว่าเรื่องของการต่อใบอนุญาตควรที่จะมีการปรับปรุงน
1: ะ
0: แล้วก็การแจ้งข่าวอะไรต่างๆเนี่ยในการที่จะต่อใบอนุญาตเนี่ยมันควรที่จะปรับปรุงน
1: ะ
0: มันนอกเหนือจากแรงงานไม่มีแล้วเนี่ยมันคือการดำเนินงานของหน่วยงานราชการนั่นแหละที่มันทุกวันนี้มันก็ไม่ทันใจเอกชน
1: ก็จริงค่ะเดี๋ยวนะนอกจาก10ข้อที่หาพูดกับท่านนายกเรียบร้อยนะคะแล้วท่านนายกก็อาจน้อมรับแล้วก็มีการจะจัดตั้งอนุกรรมการ8ด้านนะคะแล้วก็เนี่ยล่ะเน้นย้ำเรื่องของแรงงานเนาะว่าสัญญาต่างๆข้อตกลงต่างๆในการขัดแคลนแรงงานส่วนสุดท้ายที่ไปพูดก็คือกรณีการเจรจาการค้ากับสหรัฐค่ะซึ่งเห็นว่าอยู่ระหว่างการไต่สวนตามมาตรา301นะเพราะว่าคุณพจน์บอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการชี้แจงข้อกล่าวหาแล้วก็ต้องขอบคุณรัฐบาลที่พยายามแก้ไขปัญหามาโดยตลอดพร้อมกับชี้แจงว่าประเทศไทยไม่มีการใช้แรงงานบังคับตามข้อกล่าวหาของสหรัฐนะจ๊ะ
0: อ๋ออันนี้เป็น เป็น
1: ที่เขาเก่าหาเรา
0: เป็นเงื่อนไขใหม่นะเงื่อนไขใหม่ที่สหรัฐตั้งขึ้นเป็นกำแพงภาษีทางการค้าตอนแรกเนี่ยคือเรื่องของภาษีทรัมป
1: ์
0: ทาริฟใช่ไหมฮะที่จะเก็บเท่าไหร่ 12.5 แล้วก็ลดลงมาหลังจากที่เราไปคุยคือเก็บทั่วโลกนั่นแหละแต่ปรากฏว่าสภาสูงของสหรัฐนะฮ
1: ะ
0: เขาก็ตีว่าคำสั่งของทรัมป์เนี่ยมันเป็นโมฆะไม่ชอบด้วยกฎหมายอันนั้นก็ตัดออกไปทรัมป์ก็เลยออกเงื่อนไขใหม
1: ่
0: ก็คือว่าเงื่อนไขก็คือว่าประเทศไทยและประเทศอื่นๆเนี่ยใช้แรงงานเนี่ยมันไม่ถูกต้องก็เลยต้องมีการขึ้นภาษีก็คือเป็นการสร้างเงื่อนไขความชอบธรรมในการเรียกเก็บภาษีกับประเทศอื่นๆอีกแล้วนี่คือสิ่งที่ทรัมป์กำลังทำอยู่ซึ่งไทยเนี่ยก็จะต้องไปเจรจาเรื่องตรงนี้ชี้แจงแหละว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้มีการใช้แรงงานภาคบังคับนะครับ
1: ใช่
0: คือไม่ใช่ไม่ได้ใช้แรงงานทาสอะว่าอย่างนั้นเถอะติดตามดูนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: พักสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
3: ้อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
0: ์ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องการประชุมคณะกรรมการกฎหมายระหว่างประเทศ International Commission หรือว่า ILC นะครับการประชุมนี้มีรายละเอียดอย่างไรนะครับพูดคุยในประเด็นนี้กับดร.วิลาวัณมังคละธนกุลอดีตเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกฎหมายระหว่างประเทศวาระปีคริสตศักราช2023ถึง2027นะครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วละครับสวัสดีครับท่านครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: ครับท่านครับอยากจะให้ท่านได้เล่าถึงคณะกรรมการกฎหมายระหว่างประเทศครับว่าคืออะไรครับ
5: ค่ะคณะกรรมาการกฎหมายระหว่างประเทศนะคะที่เมื่อกี้คุณบอมบอกว่าคือ ILC เนี่ยนะคะก่อตั้งโดยสมัชชาสหประชาชาตินะคะตั้งแต่ปี2490นะคะตอนที่แต่งตั้งขึ้นคือตามบทบาทเลยก็คือมอบให้กับคณะกรรมการนี้มีหน้าที่เป็นกลไกในการประมวลแล้วก็การพัฒนากฎหมายระหว่างประเทศนะคะเป็นองค์กรเดียวที่ทำกฎหมายให้กับสหประชาชาตินะคะถ้าเปรียบของเราก็เหมือนกับคณะกรรมการกฤษฎีกานะคะ
0: ครับ
5: ค่ะอันนี้ก็วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของระบอบกฎหมายระหว่างประเทศนะคะ ซึ่งที่ผลงานที่ผ่านมาก็จะมีเป็นการเริ่มกฎหมายสนธิสัญญากฎหมายที่เกี่ยวกับการศาลอาญาระหว่างประเทศกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของทางการทูตด้วยค่ะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะ
0: ครับครับประสบการณ์การทำงานของท่านตั้งแต่ปี2023จนถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอยากจะให้ได้เล่าแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์การทำงานในฐานะที่ท่านได้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกฎหมายระหว่างประเทศครับ
5: ค่ะก็ตลอดที่ผ่านมาก็ในอันนี้เป็นปีที่4นะฮะจริงๆตอนนี้กำลังวิ่งว่างอยู่ในช่วงการเจรจาอยู่นะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาก็ได้เข้าไปร่วมก็อย่างที่บอกว่าเป็นเหมือนคณะกรรมการกฤษฎีกาก็คือมันมีเรื่องกฎหมายที่เขาทำอยู่แล้วนะคะซึ่งจะเข้าไปร่วมในการพิจารณาผลักดันนะคะเรื่องสำคัญก็คือการพัฒนากฎหมายระหว่างประเทศเพื่อรองรับกับการเพิ่มสูงขึ้นของน้ำทะเลนะคะหรือ sea level rise นะคะที่เราเข้าใจกันซึ่งเป็นเรื่องของภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการทำความตกลงระหว่างประเทศที่ไม่มีผลใช้บังคับนะคะแล้วก็เราก็ทำเรื่องของเอกสิทธิ์ความคุ้มกันของความคุ้มกันขององค์การระหว่างประเทศนะคะเป็นต้นในการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศก็คือจะเป็นประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติต้องใช้นะคะสิ่งที่เขาไปทำก็คือก็สามารถจะนำจากภาคปฏิบัติของเราที่เราเป็นผู้ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายกับรัฐบาลเนี่ยก็เข้าไปในการที่จะก็มันจะประกอบด้วยนักวิชาการส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นนักกฎหมายที่ทำคดีบ้างแล้วที่เป็นที่ปรึกษากับรัฐบาลเราก็เลยจะให้มุมมองที่แตกต่างกันเพื่อที่จะได้กฎหมายที่สามารถจะไปใช้กับทุกประเทศได
0: ้ครับในช่วงที่ผ่านมาท่านได้ผลักดันประเด็นใดในการประชุม ILC บ้างครับ
5: อย่างที่เรียนเมื่อกี้ส่วนใหญ่เราทำเนี่ยอเจนดาของกฎหมายที่มีอยู่มาหลายปีเพราะฉะนั้นเราจะทำสิ่งที่เรื่องเก่าๆที่เขาทำอยู่แต่สำหรับตัวเองเนี่ยก็สนใจในเรื่องของการคุ้มครองการลงทุนนะคะกฎหมายทางด้านเศรษฐกิจนะทางด้านซึ่งLC จะทำก็ไม่ทำด้านนี้ไม่ค่อยเยอะมากแต่เราก็อยากจะให้เรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งที่กฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยได้ทำด้วยนะคะก็เลยผลักดันเรื่องของกฎหมายเรื่องการลงทุนระหว่างประเทศเป็นเรื่องของสิทธิของรัฐบาลในการที่จะดำเนินการนะคะทางกฎหมายต่างๆในประเทศของตัวเองนะคะที่นักลงทุนต่างประเทศหรือว่าผู้ที่ประกอบธุรกิจในประเทศนะคะก็เลยเป็นเรื่องนี้ค่ะว่าจะมีสิทธิในการทำได้แค่ไหนนะคะในการเป็นรัฐเนี่ยจะดูแลปกครองทรัพยากรของตัวเองได้ยังไงแล้วก็นโยบายสาธารณะจะดำเนินอย่างไรอย่างนี้ค่ะ
0: คร
5: ับ ก็กำลังผลักดันเรื่องนี้อยู่ค่ะ
0: ครับในปีหน้านะครับปี2570หรือคริสตศักราช2027นะฮะจะมีการเลือกตั้งสมาชิก ILC วาระปี2028ถึง2036ฮะท่านมีแผนจะลงรับสมัครเลือกตั้งซ้ำอีกไหมครับ
5: ใช่ค่ะก็ตอนนี้ทางรัฐบาลไทยนะโดยกระทรวงเทศก็ได้ตัดสินใจนะคะที่จะส่งเลี้ยงลงสมัครครั้งหนึ่งนะคะแต่เดี๋ยวต้องเรียนว่าก็ต้องไปแข่งขันกันใหม่นะคะอันนี้มันไม่ได้เป็นการต่ออายุอะไรทั้งสิ้นไปลงสมัครใหม่นะคะซึ่งเทอมหนึ่งก็5ปีอย่างที่เรียนเมื่อกี
0: ้
5: แล้วเราก็ต้องไปเลือกกันในกลุ่มของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเขาจะมีโควต้าให้กับ5ภูมิภาคของโลกนะคะก็คงต้องไปแข่งขันกันในนั้นซึ่งตอนนี้ก็มีผู้การลงสมัครไปแล้วนะคะอีก2ประเทศก็คือจากอินโดนีเซียนะคะเป็นท่านศาสตราจารย์สุวรรณะซึ่งเป็นนักกฎหมายเหมือนกัน
0: คือ
5: ท่านหนึ่งก็จะเป็นผู้สมัครจากญี่ปุ่นนะคะมาซาดิโกะนะคะอาซาดะซึ่งอันนี้เป็น ILC ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ค่ะก็ยังคิดว่าจีนเกาหลีใต้นะที่เป็นสมาชิกอยู่ก็คงน่าจะลงซ้ำอยู่ตอนนี้ค่ะ
0: ครับท่านมีแผนจะดำเนินการยังไงบ้างครับในการลงสมัครในครั้งนี้ฮะ
5: ก็คงต้องเดินสายหาเสียงเหมือนเช่นเคยที่ทำคราวที่แล้วนะคะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของการดูแลการเลือกเสียงเนี่ยก็อยู่ที่กรมองค์การระหว่างประเทศแล้วก็ที่กระทรวงการเทศเขาก็จะดูขอเสียงจากประเทศต่างๆนะคะแล้วก็มีการแลกเสียงกันในกรอบของขององค์การระหว่างประเทศแล้วก็ของยูเอ็นเป็นหลักนะคะก็คงต้องไปบอกว่าที่ผ่านมาเราทำอะไรได้บ้างแล้วนะคะที่ผลักดันเรื่องอะไรไปได้บ้างแล้วก็ในสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคิดว่าจะตอบสนองกับประเทศที่เป็นสมาชิกของสหประชาชาติได้ดีโดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจก็หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากเขาอีกค่ะ
0: ครับ ในมุมมองของท่านนะฮะการที่มีคนไทยไปเป็นสมาชิก ILC นะจะมีส่วนช่วยสร้างประโยชน์แล้วก็บทบาทให้กับประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศยังไงบ้างครับ
5: อันนี้ก็เหมือนเวทีอื่นแต่สำหรับอันนี้เรียนต้องเรียนว่าคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยเป็นองค์กรเดียวนะฮะของ UN เป็นออร์แกนอันเดียวที่ทำเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศอย่างแบบอย่างลึกซึ้งอะนะคือหมายความร่างยกร่าง first draft ให้เน
0: ี่
5: ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเหมือนไปอยู่ตรงส่วนตอนต้นเลยของการต้นน้ำเลยของการร่างอันนี้นะฮะในการเลือกข้อบทว่าอยากจะร่างเรื่องอะไรต่อนะฮะแล้วก็ในการร่างเนี่ยมันจะได้สนับสนุนผลประโยชน์ของประเทศอย่างประเทศทางแถบเรากันหรือเปล่าอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการที่เราจะได้เห็นกฎหมายที่มาในแนวทางที่สอดคล้องกับทางปฏิบัติของเราบ้างสอดคล้องกับทางกฎหมายของเราบ้างไม่ใช่เป็นในทางตะวันตกอย่างเดียวอย่างที่ในอดีตที่เป็นมาเพราะฉะนั้นการเข้าไปมีส่วนร่วมก็คิดว่าก็ต้องเป็นเวทีของนักกฎหมายที่เป็นวิชาการอ่ะเพราะฉะนั้นเราถกเถียงกันในเชิงของวิชาการเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเอาทางปฏิบัติของทางของฝั่งเราเนี่ยนะคะก็ไปใส่ไว้ในนี้ได้บ้างก็คิดว่าน่าจะส่งผลมันไม่ได้เห็นชัดทันทีแต่ว่ามันจะส่งผลในเชิงของการสร้างรูปหล่อซึ่งรีเฟล็กอะไรนะความคิดทางกฎหมายจากทุกแห่งนะคะก็ถือว่าเป็นระยะยาวเป็นพื้นฐานให้กับสหประชาชาติที่ต้องอยู่บนพื้นฐานของรูปหล่อค่ะ
0: ครับครับนี่คือบทบาทของคณะกรรมการกฎหมายระหว่างประเทศ International Law Commission หรือว่า ILC แล้วก็การเลือกตั้ง ILC ที่กำลังจะมาถึงในปีหน้านะครับเอาละครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณดร.วิลาวัณย์มังคลธนกุลนะครับอดีตเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกฎหมายระหว่างประเทศหรือว่า ILC ครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
5: ค่ะขอบคุณอย่างยิ่งค่ะ
0: ครับสวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับเรื่องของกระทรวงการคลังครับวันนี้จะมีการทบทวนสิทธิบัตรคนจนนะครับเรื่องของเกณฑ์การตัดสิทธิพ่อแม่กรณีที่นำชื่อลูกขออภัยกรณีที่ลูกนำ
1: ชื
0: ่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีนะครับว่ากฎเกณฑ์นี้จะมีการปรับปรุงกันอย่างไรนะฮ
1: ะ
0: เมื่อวานคุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่าวันนี้ครับจะมีการประชุมของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมฮะเพื่อพิจารณาทบทวนเงื่อนไขการรับสิทธิตามนโยบายข้อสั่งการของท่านนายกฮะก็เน้นพิจารณาทบทวนเฉพาะข้อกำหนดเรื่องของการลดหย่อนภาษีเพียงประเด็นเดียวนะฮะที่เป็นดราม่ากรณีที่พ่อแม่ถูกตัดสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากลูกเนี่ยเอาชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยก็พบว่าปัญหาบุตรเนี่ยนำชื่อไปใช้สิทธิอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือการเงินกับบิดามารดาด้วยนะฮะก็ทำให้ผู้สูงอายุดังกล่าวเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ไม่พอก็เดือดร้อนอ่ะคือลูกไม่เลี้ยงดูแถมถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เดือดร้อนนะฮะตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมาฮะคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนและข้อสังเกตมาโดยตลอดว่าในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.2 ล้านคนในปัจจุบันมีผู้ที่ไม่ได้รับเดือดร้อนความเดือดร้อนจริงแฝงอยู่ด้วยพูดง่ายๆจนทิพย์รัฐบาลจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองให้มีความละเอียดรอบคอบรัดกุมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เป้าหมายเนี่ยคือการมอบเงินช่วยเหลือตกไปถึงคนยากลำบากจริงๆคนที่มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือจริงๆและเปิดโอกาสให้กลุ่มตกหล่นและเดือดร้อนจริงๆเข้าสู่ระบบได้นะครับอันนี้ก็ทำให้กระทรวงมหาดไทยผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้วก็อาสาสมัครชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยมีหน้าที่ตอนนี้นะฮะกระทรวงมหาดไทยเขาสั่งแล้วนะครับให้ไปเคาะประตูบ้านนะครับว่าอ้าวบ้านไหนเนี่ยมีคนที่ผู้ป่วยติดเตียงหรือคนที่มีรายได้น้อยก็จะนำเข้าสู่ระบบตรงนี้คือคนที่รู้ชัดคือคนในชุมชนคนเหล่านี้ก็จะได้รับประโยชน์ก็คือว่าเข้าสู่ระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลครับส่วนหลักอื่นๆนะฮะการถือครองที่ดินหนี้สินเกิน 100,000 บาทการมีประกันชีวิตอะไรต่างๆหลักเกณฑ์เดิมครับไม่มีการยกเลิกไม่มีการทบทวนใหม่แต่อย่างใดนะครับซึ่งการทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้ทำขึ้นทุกปีนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคิดจะทำก็ทำเขาทำทุก5ปีเพื่อปรับปรุงนะครับโดยการลงทะเบียนรอบล่าสุดเนี่ยมันอยู่เมื่อปี2565นะฮะ
1: ค่ะนี่คุณสมพลดิฉันก็อยากจะสะท้อนเหมือนกันนะบางพื้นที่ขออนุญาตไม่เอ่ยว่าเป็นพื้นที่ไหนนะ
0: ครับ
1: เจ้า าหน้าที่ไม่ได้ลงไปตรวจสอบจริงๆว่าบุคคลนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ยากจนจริงอะแต่ว่ามีชื่อในเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มีนะ
0: ครับ
1: ดิฉันไปทราบมาอันนี้แล้วกัน
0: คือเจ้าหน้าที่คือคนเดิมอะคนเดิมส่วนใหญ่เนี่ยก็
1: คือเป็นคนมีตังค์แหละแต่ว่าเอาทำไมอยู่ไปมีชื่อในบัตรสวัสดิการ
0: ต้องมีคนร้องแต่ส่วนใหญ่ที่เขาลงไปดูเคาะประตูเนี่ยคือคนที่ยังไม่มีสิทธิ
1: ์
0: คนที่ยังไม่มีสิทธิ์แล้วก็เป็นคนจนจริง
1: ๆ
0: ก็อยากจะให้ได้รับสิทธิ์ตรงนั้น
1: แล้วใครจะมารองบางทีเขาอาจจะแบบไม่ได้รู้ต้องเป็น
0: คือสมมติผมอยู่ในชุมชนเป็นผู้ใหญ่บ้านผมรู้บ้านเนี้ยไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีคุณป้าติดเตียงอยู่คุณป้าติดเตียงคนนี้เขาควรจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถูกไหมเพราะเขาไม่มีรายได้และเงินอะไรต่างๆเนี่ยเขาลำบากเขาต้องได้รับตรงนี
1: ้
0: หรือบ้านเนี้ยยากจนผู้ใหญ่บ้านต้องรู
1: ้
0: กำนันต้องรู
1: ้
0: แล้วก็ต้องนำชื่อนี้เนี่ยนำเสนอไปยังจังหวัดเพื่อที่จะให้บรรจุเอาไว้ไปเป็นรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: ก็ต้องดูให้ดีนะใครรวยจริงใครรวยไม่จริงนะฮะมันจะได้นำเม็ดเงินตรงนี้ไปทั่วถึงสำหรับคนที่เขาไม่มีจริงๆนะคะทีนี้ไปดูเรื่องไทย AI Passport กันบ้างนะคะคือเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะที่รัฐสภาค่ะทางด้านคุณการดีเลียวไพโรจน์นะคะส.ส.บัญชีรายชื่อหรือเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะได้พูดถึงความคืบหน้าการตรวจสอบโครงการไทย AI Passport ค่ะภายหลังที่ได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรนะคะว่าตนเนี่ยได้รับแจ้งจากกระทรวงที่ท่านเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE โดยตรงเลยนะว่างานงวดที่1ได้มีการส่งมอบแล้วจริงคือรายงานดำเนินการอย่างละเอียดแต่การตรวจรับยังอยู่ในกระบวนการนั้นคืองานงวดแรกยังไม่ได้จ่ายเงินออกไปค่ะฉะนั้นตนก็คิดว่าพวกเราเนี่ยนะยังจะมีโอกาสทบทวนความเหมาะสมของโครงการนี้ซึ่งตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐมาตรา97นะคะมันระบุไว้ว่าถ้าโครงการนั้นสามารถแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐและประโยชน์ของสาธารณะได้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะทบทวนโครงการดังกล่าวไม่ใช่เหมือนที่หลายฝ่ายเข้าใจว่าโครงการดังกล่าวไม่สามารถยับยั้งได้แล้วเพราะเขาว่าเหมือนว่าอ้าวมีการยื่นงวดหนึ่งแล้วมันจะแก้ไขอะไรได้เหรอนะคะคุณการดีบอกว่าเอ้ยมันยังได้นะคะซึ่งเห็นว่าเดี๋ยวในวันนี้นะคะ11มิถุนายนเนี่ยทางกระทรวงดีอีจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งคุณการดีเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนค่ะให้พี่น้องประชาชนนะคะไปสะท้อนถึงความกังวลกับโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะได้มีการปรับ TOR ให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นนะคะแต่พอมองว่าการรับฟังในวันนี้เนี่ยเป็นเพียงพิธีกรรมฟอกขาวหรือเปล่าเนี่ยคุณการดีบอกว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกเนี่ยได้รับทราบมาว่าโครงการนี้ถึงยังไงก็จะไปต่อก็จะได้ไปต่อนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปทำการรับฟังทำไมถ้าเกิดว่ามีการจ่ายเงินไปแล้วแล้วก็มันทำให้การรับฟังเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์นะคะแต่ว่าถ้าจะมาดูข้อเท็จจริงเนี่ยมันก็น่าสนใจนะว่า TOR สามารถที่จะปรับได้นะถ้าเขาบอกว่ามันปรับได้จริงๆเนี่ยมันก็น่าสนใจหรือแม้แต่ทำให้โครงการนี้หยุดไปโดยสิ้นเชิงซึ่งในเชิงกฎหมายก็คิดว่าเราก็น่าจะยังมีโอกาสนะคะแต่เมื่อถามว่าทาง DE เนี่ยระบุว่ารับฟังความเห็นแต่ไม่สามารถปรับปรุงโครงการได้เนี่ยคุณการดีบอกว่ายังสามารถปรับปรุงได้เพราะว่าอย่างที่บอกตามกฎหมายที่ไปตรวจสอบแล้วเนี่ยพบว่าสามารถปรับปรุงได้ทั้ง TOR หรือแม้แต่การยกเลิกโครงการเนี่ยสามารถทำได้เรื่องนี้เป็นประเด็นเพราะไม่อยากให้โครงการเนี่ยเดินหน้าต่อไปแล้วเกิดดราม่าแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่ามองว่าคนไทยจะไม่ได้รับประโยชน์จริงๆแล้วก็จะเสียภาษีไปโดยไม่ได้อะไรซึ่งการฟอกเรื่องนี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในเรื่องของตรายางค่ะเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเอาผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยไปอยู่ที่นั่นเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยคนที่ไม่ได้เชี่ยวชาญแล้วก็ออกมาพูดกันไปเรื่อยออกมาพูดกันแบบไร้ทิศทางนะคะเดี๋ยวดูว่าวันนี้เขาไป
0: รับฟังความคิดเห็
1: น
0: ของประชาชนยังไงจริงๆเนี่ยตรงนี้เคยทำประชาพิจารณ์ก่อนที่จะขับเคลื่อนโครงการนี้แล้วคุณแนนบุญธิดาได้บอกเมื่อวานแล้วคือประชาพิจารณ์คือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนั่นแหละว่ายังไง
1: เอาไม่เอายังไง
0: ซึ่งคุณแนนบุญคุณแนนเนี่ยเขาบอกว่าทำประชาพิจารณ์แล้วแต่ไม่มีใครมาแสดงความเห็นอันนี้เป็นสิ่งที่ผมตกใจมาก
1: จริงหรอจริงหรือเปล่า
0: จริงๆคือกฎหมายหลายกฎหมายเนี่ยที่ออกมาเนี่ยเขาบอกมักจะมีคำพูดว่าทำประชาพิจารณ์แล้ว
1: ไม่มีใครมา
0: แต่ตอนทำประชาพิจารณ์เนี่ยผมบอกเลยนะประชาชนไม่รู้เรื่อง
1: เขาไม่ได้ประกาศ
0: ซึ่งประชาพิจารณ์เนี่ยของโครงการไทย AI Passport เนี่ยได้ทำแล้วแต่ไม่มีใครมาแสดงความเห็น แสดงว่าประชาวิจารณ์ล้มเหลวนะฮะ
1: เออเขาไม่ทราบหรือเปล่า
0: แต่พอโครงการเนี้ยมันเริ่มมีรายละเอียดปุ๊บเนี่ยคนค่อยออกมาแสดงความเห็นซึ่งอันนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าถ้าบอก
1: เขาเห็นเนื้อใน
0: ไทย AI passport คืออะไรคนก็งงไงเออนึกว่าแบบเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
1: เออใช่จริง
0: เออปรากฏว่าเออมันคือการนำ AI เนี่ยมา
1: ใช้
0: เออคือ
1: โดยฟรีจริงใช้ฟรี
0: เอาเงี้ยใช้เงินเนี่ยแล้วมาแจก
1: ค่ะ
0: เออเขาก็มองว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยมันจะมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับภาคเอกชนหรือเปล่าแล้วมันเกิดประโยชน์กับประเทศชาติมากน้อยแค่ไหนแล้วเงินตรงนี้เนี่ยมันมากน้อยยังไงเวทีความคิดเห็นก็จะมีวันนี้นะฮะ 9:00 นถึงเที่ยง
1: หลังจากรายการเรา
0: คือเนี่ยปัญหาของเขาคืออะไรรู้ไหมฮะ
1: อะไรคะ
0: บอกว่ามีเวทีนะแต่ไม่บอกว่าที่ไหน
1: เอออยู่ตรงไหน
0: เมื่อไหร่อันนี้ผมไปค้นมาให้โดย
1: เนี่ยนะที่ไหนคะคุณ
0: ฟังความคิดเห็นนะฮะไทย AI Passport นะฮะวันนี้ 9:00 นถึงเที่ยงฮะห้องประชุมใหญ่ชั้น2กระทรวงDE อยู่ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฮะอยู่อาคาร C นะครับ
1: ค่ะ
0: ลงทะเบียนเข้าร่วมเวทีเสวนาเขาก็มีลิงก์ให้ฮะ
1: เอาก
0: ดไปตอนนี้ไม่รู้ทันไหมแต่นั่นแหละมันก
1: ็น่าจะ walk in ได้นะคุณสมพง
0: ศ์น่าจะ walk in ได้นะครับ
1: คือใครอยู่แถวนั้นไปกันได้นะคะแจ้งวัฒนะ
0: จริงเนี่ยคือเขาพูดมา 2-3 วันแล้วไงแต่ไม่เคยคือสื่อด้วยสื่อก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมันที่ไหนอะ
1: เราไม่ทราบไง
0: ผมก็พูด
1: จริง
0: เนี่ยผมก็พูดมา2วันแล้วไง
1: แต่เราก็ต้องไปสืบคน
0: ผมก็เอ๊ะแล้วมันที่ไหน
1: แล้วมันที่ไหนใช่
0: แล้วก็มี
1: บอกว่าจะเปิดรับฟังแต่คุณไม่ได้บอกว่ารับฟังที่ไหน
0: รับฟังที่เนี่ยแหละกระทรวง DE
1: อ
0: าคาร C ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอยู่ที่ชั้น2 9:00 นถึงเที่ยงนะครับติดตามดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับมันก็มีทั้งคนเห็นด้วยแล้วก็คนที่เห็นต่างนั่นแหละ
1: แต่
0: ระบอบประชาธิปไตยก็คือต้องนำความคิดเห็นของคนที่เห็นต่างเนี่ยมานำมาปรับอะว่าเราจะปรับยังไงนะครับให้มันสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนใช้เงินให้น้อยที่สุดว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะได้เห็นในรัฐบาลชุดนี
1: ้ค่ะ
0: คือบางเรื่องเนี่ยผมก็มองว่าเหมือนบางครั้งเขาก็โยนหินถามทางนะว่าประชาชนเอาด้วยไหมพอประชาชนไม่เอาด้วยเนี่ยก็
1: ถามว่ามันก็เป็นเรื่องดีนะคุณ
0: มันก็เป็นเรื่องดีมันก็เป็นเรื่องดี
1: มันก็จะได้เอาเงินไปใช้ตรงจุดแหละคือเราเห็นด้วยนี่คือคนส่วนมากนะคุณผู้ฟังเพราะมันต้องทุกเรื่องอะมันต้องมีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วย
0: มากน้อยก็ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่แม้จะเป็นเสียงส่วนน้อยเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดมันเป็นสิ่งที่มันควรต้องทำ
1: แต่มันก็ดังอยู่ใช่ไหม
0: ถ้ามันเป็นสิ่งที่ควรต้องทำเนี่ยมันก็ต้องทำแต่ยังไงก็คือว่าเรื่องนี้มันมีทางลงในทางการเมืองเนี่ยมันมีทางลง
1: ลงแบบไหนเน
0: ี่
1: ย
0: คือลงยังไงมันก็ไม่เสียหน้าการที่จะปรับนโยบายหรือการที่จะงดนโยบายอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันสามารถทำได
1: ้ก็ไม่เป็นไรเน
0: า
1: ะ
0: มันสามารถทำได
1: ้
0: หรือจะเดินหน้าต่อไปมันก็สามารถทำได้นะครับภายใต้แรงเสียดทานต่างๆเนี่ยมันทำได้หมดแหละเพียงแต่ว่ามันก็จะอยู่ที่หัวเรือใหญ
1: ่
0: ว่าตกลงแล้วเนี่ยจะไปต่อหรือพอแค่นี
1: ้
0: นะครับแต่ถามว่านโยบายดีไหมมันก็ดีในแนวทางต่างๆแต่ว่านั่นแหละต้องฟังความเห็นของประชาชนที่เขาสะท้อนกันออกมาว่าเฮ้ยเขาแข่งใจเรื่องอะไรถ้ารัฐสามารถตอบได้อย่างชัดเจนด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์และสร้างความมั่นใจได้ว่าโครงการนี้เกิดประโยชน์กับประชาชนและใช้เม็ดเงินเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพจริงๆโครงการนี้ก็จะไม่มีปัญหาก็เดี๋ยวติดตามดูนะฮะ
1: ไปดูเรื่องอะไรยาเสพติดมะ
0: ครับผม
1: เพราะว่าก็ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติเหมือนกันนะคะทางรัฐบาลเองก็เดินหน้าเต็มสูบแล้วค่ะเน้นย้ำเรื่องนี้ในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดแล้วก็จะมีการขยายผลทลายเครือข่ายข้ามชาติทุกมิตินะคะเพื่อไม่ให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิตเป็นฐานเป็นช่องทางผ่านกระบวนการการค้ายาเสพติดซึ่งเรื่องนี้เนี่ยท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณรัชดาธนาดิเรกนะคะท่านก็พูดเรื่องนี้นะคะบอกว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะท่านนายกเนี่ยได้มีความชื่นชมในความสำเร็จนะคะเรื่องของการปฏิบัติการบุกตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติค่ะที่โกดังเก็บสารเคมีจังหวัดสมุทรปราการนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานความมั่นคงของไทยแล้วก็สำนักข่าวกรองแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีค่ะการจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ครั้งสำคัญเนื่องจากว่าสามารถสกัดกั้นสารเคมีล็อตใหญ่เลยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่ามันหลุดออกไปนะคุณผู้ฟังนะ เห็นเขาบอกว่าสามารถนำไปเป็นสารตั้งต้นผลิตยาบ้าได้มากกว่า 1,100 ล้านเม็ดท่านนายกก็เลยมอบหมายให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมนะคะร่วมกันขยายผลคดีนี้อย่างถึงที่สุดโดยต้องกวาดล้างให้ถึงตัวผู้บงการคนใครสนับสนุนบ้างหรือว่าเครือข่ายต่างๆนะคะเอามาให้หมดนะผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะคะแล้วก็
0: น
1: อกสมุทรปราการ
0: มันมาได้ยังไงมันอยู่ได้ยังไงขอ
1: แถวนั้นสารเคมีไงโรงงานไงคุณมันก็เป็นปลาแถวๆนั้นทั้งนั้นแหละนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังเน้นในการบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบนะคะเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติอย่างยั่งยืนแล้วก็ยังเน้นนโยบายสำคัญที่จะไม่ปล่อยให้ไทยเนี่ยเป็นทางผ่านหรือฐานปฏิบัติการของเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติค่ะก็ให้ทุกหน่วยงานยึดมั่นในแนวทางบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลยาวจัง อันนี้คือเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน
0: ครับครับเมื่อกี้ค้างนิดนึงได้พูดถึงต้นรายการนะเรื่องของคุณชัยชนกนะคุณช
1: ั
0: ยชนกชิดชอบเนี่ยเป็นรัฐมนตรีดีอีนะต่อนิดนึงคือการรับฟังความคิดเห็นโครงการไทย AI Passport เนี่ยวันนี้นะฮะก็บอกว่าอยากจะรับฟังความคิดเห็นทุกฝ่ายที่สนใจในโครงการนี้แล้วก็เพื่อที่จะถึงมือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและประโยชน์มากที่สุดนะครับก็สามารถที่จะนำความคิดเห็นต่างๆไปเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงการถึงขั้นไหนแล้วเนี่ยก็บอกว่าได้ปรึกษากับปลัดดีอีแล้วในสิ่งที่ทำได้ก็อยู่ในกรอบ TOR เดิมแต่เราสามารถทำบันทึกแนบท้ายเพื่อเจรจากับคู่สัญญาได้คิดว่าทำได้เยอะพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นด้านคุณชัยชนกส่วนเรื่องส่วนตัวที่ถูกโจมตีนะฮะสองเรื่องในครอบครัวก่อน
1: ค
0: ุณชัยชนกกล่าวถึงกระแสโจมตีเรื่องของมารดาบอกว่าขอชี้แจงรอบเดียวนะฮะ
1: ค่ะ
0: ฟังให้ดีฮ
1: ะ
0: บอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอันนี้ผมก็เห็นด้วยที่จะดึงเรื่องของในครอบครัวเนี่ยความสัมพันธ์กับคุณแม่มาโจมตี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ทราบได้ว่าหย่ากับแม่ของเขาเนี่ยก็คือหย่ากับคุณพ่อคุณเนวินแล้วนะครับตั้งแต่ตัวเองเนี่ย 2-3 ขวบยังจำความอะไรไม่ได้เลยเมื่อจำความได้ก็เห็นคุณแม่กรุณาชิดชอบเป็นผู้เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กจนโตส่วนสื่อมวลชนมีจุดประสงค์จะทำลายอนาคตทางการเมืองดิสเครดิตตนขอให้โฟกัสที่ถูกจุดนะฮะอย่าเบี่ยงไปเรื่องอื่นเพราะคุณแม่ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรต่างคนต่างอยู่นะฮะคือต่างครอบครัวกันทุกคนมีความสุขอยู่แล้วนะครับคำถามตั้งแต่เกิดเรื่องคุณพ่อได้ให้คำแนะนำอะไรไหมคุณชัยชนกก็บอกว่าต้องอดทนเพราะเราเป็นเป้าเป็นเรื่องปกติต้องเรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่ให้ได้เพราะรู้ว่าการเมืองโหดร้ายเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณพ่อสอนว่าหากมีเจตนาทำดีก็ต้องให้เชื่อมั่นยึดมั่นทำต่อไปนะฮะอันนี้เรื่องของแม่คุณชัยชนกนะครับก็คือนะ
1: อย่าไปยุ่งเรื่องครอบครัวเลย
0: ส่วนเรื่องวุฒิการศึกษาที่ไปเรียนต่อเมืองนอกแล้ว17ปีนะฮะแล้วไม่ได้จบปริญญาตรีแล้วมาจบปริญญาตรีที่บุรีรัมย์นะฮะนะคุณชัยชนกก็บอกว่าไม่เคยปิดบังเรียนเพรพสคูลแล้วก็ไฮสคูลนะฮะก็คือมอปลายที่ต่างประเทศนั่นแหละ
1: ค
0: ่ะแต่ในระหว่างเรียนมหาวิทยาลัยมีการซ้ำชั้นมีการฝึกงานนะฮะสุดท้ายก็ออกจากการเรียนเพื่อไปทำสนามแข่งรถทั้งที่ยังเรียนไม่จบทั้งหมดไม่มีอะไรปิดบังทั้งเรื่องครอบครัวและการศึกษาถามอีกว่าจะใช้สิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อปกป้องตัวเองหรือไม่พูดง่ายฟ้องกลับเปล่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาม อบหมายให้ฝ่ายกฎหมายไปดูแลหากรับได้ก็ไม่เป็นที่ไม่มีปัญหานะฮะก็คือจะไม่ดำเนินการเพราะไม่อยากไปก่อกรรมเพิ่มแต่จะขอปรึกษาทีมกฎหมายก่อนนะครับ
1: จะมีการฟ้องกลับเง
0: ี้
1: ยหรอ
0: นะฮะก็ปรึกษาทางกฎหมายก็คือกลางๆอ่ะ
1: ไม่แต่จะบอกงี้นะ
0: จะบอกว่าไม่ฟ้องก็ไม่ได้
1: เราก็ดูแต่ที่ผลงานดีกว่าเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรอย่าง
0: คือการเมืองเนี่ย
1: มัน
0: ไปแตะเรื่องพวกนี้หมดแหละ
1: ต้องยอมรับ
0: คือถ้าคุณอยากรู้ว่าคุณบริสุทธิ์ดีจริงหรือเปล่าคุณต้องไปเล่นการเมืองแล้วสิ่งที่คุณเคยทำและผิดพลาดมาในอดีตคือมนุษย์เราไม่มีอะไรถูกกันมาแต่แรก
1: ไม่มีใครขาวค่ะนะเทาๆกันทั้งนั้นล่ะ
0: คือไม่เชิงเทาหรอกแต่ว่าคือมนุษย์เราอะ
1: เปื้อนกันเหมือนกัน
0: เดินทางมาถึงจุดนี้เนี่ยม
1: ัน
0: ก็จะต้องมีอะไรบางอย่างที่มีสะดุด
1: คือทำอะไรไม่ถูกใจใครมาบ้างแล้ว
0: แต่เรื่องเหล่านั้นเนี่ยมันประเด็นเกี่ยวข้องกับการทำงานไหมมันคือจริยธรรมทางการเมืองไหมทุจริตคอร์รัปชันหรือเปล่าอันนี้มันต้องแยกมันต้องแยกและสื่อมวลชนสำคัญก็คือว่าก็อย่าไปตามเขาคือข่าวดีมักไม่เป็นข่าวแล้วเอาข่าวไม่ดีเนี่ยมานำเสนอแล้วก็สร้างเรตติ้ง
1: ขายไม่ได้อะไรอย่างงี้เนาะ
0: มันก็เป็นปัญหานั่นแหละ
1: ฝากพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะคะ
0: ฝากไม่ได้หรอกเขาต้อง มันอยู่ที่เราเราก็สื่อมวลชนใช่ใช่แต่ว่าพอมีกระแสเหล่านี้มาก็จะต้องบอกว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องจริยธรรมทั้งการเมืองทั้งสื่อมวลชนควบคู่ไปด้วยกันนะฮะ
1: โอเคค่ะวันนี้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับภาครัฐร่วมกันเร่งเจรจากับมาเลเซียแก้ปัญหาการระงับนำเข้ากุ้งไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพ

0: ไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันเร่งเจรจากับมาเลเซียแก้ปัญหาการระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการนายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์มีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยอ้างถึงเหตุผลด้านมาตรฐานความปลอดภัยว่ากระทรวงพาณิชย์ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ดำเนินการเจรจากับฝ่ายมาเลเซียอย่างใกล้ชิดขณะนี้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันตรวจสอบและคัดกรองคุณภาพสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแก้ปัญหาดังกล่าวให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการพร้อมจัดกิจกรรม13มาตรการทั้งในและต่างประเทศเช่นการหาตลาดทดแทนในประเทศสำคัญได้แก่จีนสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นรวมถึงกลุ่มอาเซียนนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคกุ้งไทยภายในประเทศและการร่วมมือกับห้างท้องถิ่นเพื่อดึงผลผลิตออกสู่ตลาดส่วนความคืบหน้าการเจรจาระหว่างไทยและมาเลเซียขณะนี้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมารัฐบาลทั้งสองประเทศมีความร่วมมือกันในการตรวจสอบและคัดกรองคุณภาพสินค้าให้ปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยประชาชนผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาวาระกระทู้ถามและพิจารณายติค้างกว่า30เรื่องรวมถึงแนวทางใช้กัญชาทางการแพทย์และการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
4: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เวลา 9:00 น.ภายหลังเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่แล้วที่ประชุมมีวาระพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลทั้งกระทู้ถามสดและกระทู้ถามทั่วไปในประเด็นสำคัญเช่นการยกระดับโรงพยาบาลบ้านโป่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ปัญหาความล่าช้าของโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ตที่ไม่สอดรับกับการเติบโตของเมืองท่องเที่ยวและการจัดเก็บเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างจากนั้นจะพิจารณาเรื่องค้างพิจารณาอีก30เรื่องรวมถึงการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายในการยกระดับทักษะคนไทยและการพัฒนาแนวทางควบคุมหรือสนับสนุนการใช้กัญชาทางการแพทย์ควบคู่กับการป้องกันผลกระทบต่อสังคมและประชาชนนอกจากนี้ยังมีวาระใหม่2เรื่องเช่นยติขอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาสถานการณ์และแนวทางยุติเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายในปี2570ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติวาสนาตระเกตรายงาน
3: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยเฉพาะกลุ่มตกหล่นเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญมอบหมายให้อำเภอทั้งเขตอำเภอเร่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพ.ศ. 2569เพื่อให้ประชา

0: ส่วนกลุ่มเป้าหมายได้รับสิทธิ์และสวัสดิการจากภาครัฐอย่างทั่วถึงโดยได้กำชับให้นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยืนยันสิทธิ์และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน5ช่องทางได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังเครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทยและธนาคารที่เข้าร่วมโครงการทั้ง5แห่งโดยกำหนดดำเนินการไปจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการประจำตำบลลงพื้นที่ทุกหมู่บ้านเพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือกลุ่มตกสำรวจซึ่งมีจำนวน 5,072 รายโดยปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 3,785 รายทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญขอเชิญชวนประชาชนผู้มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการตรวจสอบสิทธิ์และดำเนินการลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอหรือสายด่วน1567พงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: วิทยุอะไรล่ะ
4: Everyday English
5: โดยอาจารย์ดร.กมลทิพย์

0: วัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการ Everyday English วันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะยังอยู่ในซีรีส์ The Little Book of Joy นะคะโดยคุณโจแอนบรูเลสดีเอสนะคะวันนี้เป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะคือการ go on a nature walk go on a nature walk นั่นก็คือการไปเดินป่าหรือไปเดินอยู่ในที่ที่เป็นธรรมชาตินั่นเองนะคะลองมาฟังเรื่องราวกันค่ะGo for a nature walk around your neighborhood and take in what's happening in nature. Bring binoculars to spot birds in trees, branches, or a magnifying glass to spot insects up close. How does the ground feel beneath your feet while you walk? How about when you skip or run? How does the air feel on your face? What noises, voices,Or animal sounds do you hear? What can you smell? When you come home, make a drawing of something fun or interesting you notice on your walk. Try looking in your pocket. Did you collect any nature treasures along the way? เรื่องราวก็เป็นประมาณนี้นะคะคือการที่ไปเดินตามธรรมชาติเนี่ยเขาก็แนะนำว่าให้สังเกตสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็มีคำศัพท์ที่สำคัญอยู่หลายคำทีเดียวค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่า binoculars binoculars คำนี้หมายความว่ากล้องสองทางไกลนะคะหรือว่า magnifying glass magnifying glass คำนี้ก็หมายถึงแว่นขยายนั่นเองค่ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆอีกเรื่องนึงนะคะ go on a nature walk หวังว่าท่านผู้ฟังอาจจะได้ลองทำดูกันบ้างนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ยังติดตามกันอยู่นะคะแล้วก็หากท่านผู้ฟังมีคำถามอะไรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะสามารถสอบถามมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720022นะคะหรือที่ Facebook Page นะคะ English Program Wallalak University ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: Everyday English
2: เมื่ออายุเป็นเพียงตัวเลขเมื่อวัยเก๋าขอกลับมาทวงบัลลังก์ความฟิต
3: และเมื่อสปิริตนักกีฬาไม่มีวันเกษียณ
2: จังหวัดสุราษฎร์ธานีขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาร่วมชมร่วมเชียร์ร่วมต้อนรับทัพนักกีฬาวัยเก๋าจากทั่วประเทศมาร่วมชิงชัยในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมส์69 8-14 มิถุนายนนี
3: ้ร่วมส่งกำลังใจให้กับเหล่ายอดมนุษย์วัยเก๋าประชันความสามารถและความแข็งแกร่งจริงใจกว่า15ชนิดกีฬาม
2: าร่วมพิสูจน์ว่าพลังกายยังฟิตพลังใจยังเหลือพร้อมกับสัมผัสรอยยิ้มมิตรภาพความอบอุ่นและความประทับใจบนดินแดนเมืองร้อยเกาะ
3: ห้ามพลาดร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้ลั่นสนาม 8-14 มิถุนายนนี
2: ้ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและร่วมฉลองพลังวัยเก๋าไปด้วยกันในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมส์69แล้วพบกันนะครับ
3: เกมแห่งเมืองคนดีตาปีเกม69
4: เครื่องมือเปลี่ยนชีวิตใช้ให้ถูกทางคุณจะได้เรียนรู้เพิ่มโอกาสสร้างรายได้และเชื่อมต่อโลกในทุกมิติแต่ทุกโอกาสมีความเสี่ยงอย่างเฟกนิวการแข่งแกล้งออนไลน์และภัยไซเบอร์ที่อาจทำให้คุณและคนรอบข้างเดือดร้อนได้เลือกใช้สื่ออย่างระมัดระวังคิดก่อนแชร์ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเพื่อให้สื่อออนไลน์ช่วยสร้างประโยชน์ไม่ใช่โทษสื่อออนไลน์อยู่ที่คุณเลือกใช้ให้ฉลาดและสร้างความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเองจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยข่าว9โมงค่ะ
1: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานีFM 89.75 MHz
2: อุทกภัยภัยจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้เกิดขึ้นได้ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินและกระจายความเสียหายออกไปเป็นวงกว้าง
3: แม้เราไม่อาจหลีกเลี่ยงภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นได้แต่เราสามารถหาวิธีลดความรุนแรงและบรรเทาผลกระทบและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได
2: ้เตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะน้ำท่วมฉับพลันด้วยสติและหัวใจที่เข้มแข็งพัฒนาความรู้ติดตามข่าวสารและเมื่อเกิดภัยใส่ใจต่อคำเตือนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสาธารณภัยอย่างเคร่งครัด
3: และอย่าลืมจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ใช้ยามฉุกเฉินเรียนรู้วิธีป้องกันปฏิบัติตนให้ถูกต้องเมื่อเกิดภัย
2: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ประเทศในกลุ่มอาเซียนได้ร่วมกันสร้างกรอบความร่วมมือใหม่แก้ไขปัญหาข่าวลวงเฟคนิวที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยระหว่างประเทศสมาชิกตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับตรวจสอบและป้องกันข่าวปลอมนอกจากนี้อาเซียนยังส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการแยกแยะข่าวจริงและข่าวเท็จเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความเชื่อมั่นในการรับรู้ข่าวสารร่วมกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: คุณยายครับนี่อายุเท่าไรแล้วครับแข็งแรงจัง
6: อายุ80แล้วค่ะ
5: ผมเห็นคุณยายชอบทำบุญตลอดเวลานุกเนื้อใบใจไม่เหมือนคนอายุ80คุณยายทำเปลือกทำให้มีสุขภาพจิตดีดี
6: คือเราช่วยมาแล้วนะแต่ถึงก่อนนี่ยัง80เร็วทั้งขั้นมันก็ต้องร่วงรวยเป็นธรรมดาถ้ายังมีชีวิตอยู่ทำดีทำบุญไปมีสองอย่างนี้ความดีกับความชั่วที่ผ่านติดตัว
7: สุขภาพจิตดีคือหัวใจของผู้สูงอายุสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: สื่อออนไลน์เครื่องมือเปลี่ยนชีวิตใช้ให้ถูกทางคุณจะได้เรียนรู้เพิ่มโอกาสสร้างรายได้และเชื่อมต่อโลกในทุกมิติแต่ทุกโอกาสมีความเสี่ยงอย่างเฟคนิวส์การแกล้งออนไลน์และภัยไซเบอร์ที่อาจทำให้คุณและคนรอบข้างเดือดร้อนได้เลือกใช้สื่ออย่างระมัดระวังคิดก่อนแชร์ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเพื่อให้สื่อออนไลน์ใช้ประโยชน์ไม่ใช่โทษสื่อออนไลน์อยู่ที่คุณเลือกใช้ให้ฉลาดและปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
9: ฮัลโหลอนงผมอยู่มาเลเซียว่าจะซื้อของฝากอนงแต่ผมแลกเงินสดมาไม่พอไม่รู้ว่าจะสแกน QR code จ่ายเงินได้ไหม
10: คุณพระไม่ต้องกังวลเลยค่ะตอนนี้ประเทศในอาเซียนหันมาเชื่อระบบ QR code ในการชำระเงินทั้งในไทยที่ใช้เป็นระบบไทย QR code และอย่างที่มาเลเซียเขาเชื่อระบบ Do It Now QR code สแกนจ่ายได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยค่ะ
9: ไหนๆลองดูว้าวได้จริงๆด้วยอ่ะน้อง
10: ใช่แล้วค่ะคุณพระเดี๋ยว

ส่วนจังหวัดที่3ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชและสวททุ่งสงนะคะส่วนอีกหนึ่งช่องทางที่เปิดให้คุณฟังได้มาร่วมจัดรายการสดๆไปพร้อมๆกับมุกนั่นก็คือทางผ่านเพจของ Facebook สวทจุดสุราษฎร์ธานีนะคะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ร่วมรายงานสภาพอากาศในพื้นที่ที่คุณฟังได้อยู่อาศัยตรงนั้นเป็นยังไงกันบ้างตกไม่ตกยังไงนะคะมาเจอกันวันพฤหัสบดีที่11เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ตรงกับแรม11ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งวันที่หลายคนอาจจะเฝ้ารอเนาะโดยเฉพาะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะบัตรวันนี้ค่ะจะมีทางด้านของกระทรวงการคลังที่จะมีการหารือกันคุณผู้ฟังคะในเรื่องของการปรับเงื่อนไขหรือการกฎเกณฑ์โดยเฉพาะกฎเกณฑ์คุณสมบัติอันนึงที่มีการถกเถียงกันมากนั่นก็คือกรณีที่ถ้าเกิดว่าลูกเนาะนำชื่อพ่อแม่เนี่ยไปลดหย่อนภาษีเนี่ยจะทำให้พ่อแม่ท่านดังกล่าวเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ในเรื่องของการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยตามเกณฑ์ใหม่ก็คือเกณฑ์ที่จะพิจารณาปีนี้ก็คือปี69แล้วก็จะใช้ไปอีก4ปีนะคะคืออย่างจำนวนผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทำความเข้าใจคุณผู้ฟังเอาไว้ก่อนเนาะปี69ที่อยู่ในช่วงของการยืนยันสิทธิ์ตอนนี้ค่ะเป็นคนที่ผ่านเกณฑ์มาตั้งแต่ปี65เนาะแล้วใช้เกณฑ์เนี้ยประมาณ4ปีก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าลดเกณฑ์ใหม่อะไรเงี้ยค่ะซึ่งมุกไปดูข้อมูลเนาะเพิ่มเติมจากในเรื่องของกรมบัญชีกลางก็พบในเรื่องของจำนวนที่อาจจะมีการยืนยันตัวตนคือก่อนหน้านี้นะคะรัฐบาลได้มีออกมานะว่าอยู่ที่ประมาณ 13.45 ล้านคนแต่ทีนี้ก็จะมีการยืนยันตัวตนอยู่ในเรื่องของการที่กับกรมบัญชีกลางว่าอยู่ที่ประมาณจำนวนเท่าไหร่ในเดือนแต่ละเดือนก็จะมีการอัปเดตอยู่ด้วยในช่วงแต่ละเดือนที่ผ่านมาอย่างล่าสุดเนี่ยค่ะเมื่อสักครู่มุกเข้าไปดูตัวเลขล่าสุดเนาะคุณผู้ฟังคะก็มีจำนวนผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ13.16 ล้านคนนะคะก็เป็นตัวเลขแบบนี้จะนับจำนวนแบบนี้คือถ้าเกิดจำนวนเป๊ะๆอยู่ที่ประมาณ 13,166,392 คนค่ะซึ่งภาคที่มีผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากที่สุดก็คือภาคอีสานนะคะรองลงมาคือภาคกลางและน้อยที่สุดก็คือภาคตอนออกค่ะส่วนท็อป10จังหวัดที่มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากที่สุดเนาะจังหวัดแรกก็คือโคราชค่ะก็คือนครราชสีมาเนาะรองมาคืออุบลราชธานีศรีสะเกษเชียงใหม่บุรีรัมย์เชียงรายนครศรีธรรมราชนราธิวาสสงขลาแล้วก็ปัตตานีนะคะคุณผู้ฟังคะที่หยิบยกมาเล่าให้ฟังกันแบบนี้เพราะว่าท็อป10จังหวัดนี้หรือภาคเหล่านี้ที่มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากที่สุดเนี่ยอาจจะสุ่มเสี่ยงเนาะในเรื่องของการที่เกณฑ์ใหม่ที่ออกมาอาจจะทำให้ได้รับผลกระทบมากที่สุดได้ไงก็ลองดูนะคะแต่ด้วยเจตนารมณ์ที่ดีของรัฐบาลเนาะก็คือการที่จะคงไว้ซึ่งคนที่จะได้ช่วยคัดกรองคนที่จนจริงให้ได้รับสิทธิ์ในเรื่องนี้ให้ได้มากที่สุดนะคะขณะเดียวกันจริงๆด้วยเรื่องของรัฐบาลเองก็ไม่ได้มีแค่โครงการนี้อย่างเดียวเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางหรือว่ากลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยเนาะแต่ก็ยังมีหลากหลายโครงการที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือทุกกลุ่มนะคะแต่อย่างไรก็ดีฟังเสียงประชาชนก็ถือว่าเป็นเสียงเป็นสิ่งสำคัญนำมาสู่การที่จะนัดบอร์ดเพื่อถกเถียงประเด็นนี้กันวันนี้เรื่องของการพิจารณาคุณสมบัติเพิ่มเติมเดี๋ยวผลการประชุมออกมาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมุกเอามาเล่าให้ฟังกันต่อหรือสามารถติดตามได้ทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ของเราเช่นเดียวกันนะคะจากในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้ที่เป็นภาพรวมเล่ายาวเลยไหนๆไปหาข้อมูลมาแล้วก็อยากจะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยเนาะมาติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันเล็กน้อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้บ้านเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนค่ะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองดูจอบเป็นรายฝั่งกันบ้างเริ่มต้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันก่อนนะคะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดูกันต่อที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 80% ของพื้นที่และมีฝนหนักถึงหนักมากในบางแห่งตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่น

สูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมานะคะลมตอนตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูจอเป็นรายจังหวัดกันบ้างเริ่มต้นที่จังหวัดชุมพรกันก่อนค่ะชุมพรวันนี้มีฝนสูงถึง 60% ของพื้นที่นะคุณผู้ฟังคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอเมืองท่าแซะสวีและพะโต๊ะค่ะลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดูกันต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนครศรีวันนี้มีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอำเภอทุ่งใหญ่ถ้ำพนราฉวางนาบอนช้างกลางทุ่งสงบางขันชะอวดพิปูนลมตอนตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะกลับมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีวันนี้ก็มีฝนประมาณ 60% ของพื้นที่เช่นเดียวกันและมีฝนตกหนักในบริเวณอำเภอพนมค่ะเคียนซาพระแสงชัยบุรีบ้านตะขุนวิภาวดีท่าฉางคีรัตนิคมนะคะลมตอนตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะปิดท้ายขึ้นเกาะกันไปที่อำเภอเกาะสมุยค่ะวันนี้มีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่นะคะลมตอนตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว อยู่ที่ประมาณ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอย่างไรวันนี้นะคุณผู้ฟังคะก็ขอให้ระมัดระวังเนาะในเรื่องของฝนอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือค่ะคนเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยนะคะจากพยากรณ์อากาศค่ะมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเนาะที่เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศของเรารวมถึงในระดับโลกด้วยนะคะจากการประชุมครม.เมื่อวานนี้ค่ะก็ได้มีหลากหลายประเด็นที่อยากจะหยิบยกให้ฟังกันโดยนอกจากการประชุมครม.แล้วเนี่ยนายกได้เปิดทำเนียบนะคะต้อนรับคณะสภาหอการค้าไทยเนาะที่มาพูดคุยแล้วก็ชี้ว่าภาคเอกชนเนี่ยคือกำลังสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพร้อมรับฟังข้อเสนอจากหอการค้าไทยค่ะในการตั้งกรอ.เดินหน้ายกระดับขีดความสามารถแข่งขันดันการค้าการลงทุนแล้วก็ SME สร้างการเติบโตใหม่นะคะซึ่งจริงๆเนี่ยภาคเอกชนที่ได้มาพูดคุยกันเนี่ยมีการเสนอใน6ประเด็นสำคัญด้วยประเด็นแรกคือการยกขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศค่ะอาทิการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันการปฏิรูปภาคการเกษตรการเจรจาการค้าระหว่างประเทศการสนับสนุนสินค้า Made in Thailand พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและก็ภาคเอกชนรายสาขาค่ะ2คือการฟื้นฟูเศรษฐกิจเร่งด่วนอาทิการกระตุ้นกำลังซื้อและการบริโภคลดต้นทุนพลังงานและก็ค่าครองชีพการเสริมสภาพคล่องของ SME และการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนค่ะ3ค่ะคือการเพิ่มประสิทธิภาพนะคะในเรื่องของการลงทุนแรงงานในระยะยาว5คือการยกระดับแพลตฟอร์มศิลปะและวัฒนธรรมของชาติหรือ New National Art and Culture Platform ค่ะกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับภูมิภาค6คือการพัฒนาเศรษฐกิจ5ภาคครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจสำคัญทั่วทุกภูมิภาคของไทยอาทิเกษตรค่ะอาหารนะท่องเที่ยวบริการสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะโดยรัฐบาลก็เชื่อว่าการทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมีศักยภาพจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชนค่ะเป็นกลไกสำคัญของการลงทุนและการจ้างงานการหารือในวันนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อร่วมกันสร้างเงื่อนไขที่ดีที่สุดในการขยายการค้าการลงทุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะมาดูกันต่อคุณผู้ฟังคะในประเด็นที่มีการไฟเขียว9มาตรการรับมือฤดูฝนปี69เป็นการลดผลกระทบอุทกภัยแล้วก็ฝนทิ้งช่วงนะคะโดยนี้ค่ะสำ
ำคัญอาทิการเพิ่มประสิทธิภาพการคาดการณ์และก็การแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและระบายน้ำอย่างเป็นระบบการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำก่อนเกิดภัยการเร่งกักเก็บน้ำนะคะแล้วก็พัฒนาแหล่งน้ำสำรองสำหรับฤดูแล้งตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและก็ติดตามสถานการณ์น้ำค่ะโดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและก็ลดผลกระทบจากน้ำท่วมและฝนทิ้งช่วงนะคะโดยการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าการบูรณาการทำงานของทุกภาคส่วนจะช่วยให้สามารถดูประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วแล้วก็ลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้มากที่สุดนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะจากในเรื่องของประเด็นสำคัญเนาะอีกเรื่องนึงที่ยังคงต้องติดตามกันต่อนะคะจากเมื่อวานนี้ฝนที่ตกลงมาหนักค่ะทำให้พื้นที่ของจังหวัดกระบี่เนาะแล้วก็พังงาเองค่ะถือว่ามีน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังสูงในบางพื้นที่นะคะก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดไปที่จังหวัดกระบี่เนาะสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยก็ถือว่าดีขึ้นเกือบ 100% แล้วนะคะก็บ้านเรือนพี่น้องประชาชนเนาะก็ออกมาทำความสะอาดคาดว่าจังหวัดเนี่ยจะสามารถคืนพื้นผิวจราจรได้ในภายในเวลาเที่ยงของวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะก็เป็นประเด็นที่สำคัญรวมถึงพี่น้องชาวพังงาด้วยเนาะมีการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือกระบี่แล้วก็พังงาเมื่อวานนี้นะคะติดตามแล้วก็สถานการณ์น่าจะดีขึ้นตามลำดับเพราะว่าวันนี้เนี่ยฝนอาจจะลงมาเช่นเดียวกันแต่การระบายน้ำออกวันนี้ก็ถือว่าได้รับความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างครอบคลุมแล้วนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยของพังงาเองก็เริ่มคลี่คลายตั้งแต่ช่วงประมาณ5 ทุ่มเที่ยงคืนที่ผ่านมาเนาะประชาชนกว่าก่อนหน้านี้ที่น้ำท่วมเข้าบ้านเรือนพี่น้องประชาชนหลายร้อยหลังคาเรือนนะคะสถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายแต่จังหวัดทั้ง2จังหวัดเองรวมถึงจังหวัดอื่นๆในพื้นที่ภาคใต้ของเราเนาะเพราะว่าฤดูฝนก็ยาวนานแล้วก็ต่อเนื่องนะคะจะมีการเฝ้าระวังกันต่อเนื่อง24 ชั่วโมงด้วยนั่นเองค่ะทีนี้จากประเด็นเรื่องนี้ค่ะมาดูภาพรวมข่าวสารในระดับโลกกันบ้างนะคะที่ยังคงต้องติดตามกันต่อเรื่องของตะวันออกกลางเนาะผู้นำสหรัฐค่ะได้มีการออกมากล่าวหาว่าอิหร่านเนี่ยใช้เวลานานเกินไปในการเจรจากับสหรัฐเพื่อบรรลุข้อตกลงที่นำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะโดยเรื่องนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ค่ะตามเวลาสหรัฐนะคะโดยกล่าวหาว่าอิหร่านเนี่ยใช้เวลานานเกินไปในการเจรจากับสหรัฐเพื่อบรรลุข้อตกลงนะคะที่นำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า3 เดือนและอ้างว่าคณะผู้เจรจาของอิหร่านกำลังหลอกลวงสหรัฐให้ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการเจรจาดังกล่าวพร้อมเตือนว่าสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอย่างรุนแรงหากทางการอิหร่านยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐความคิดเห็นดังกล่าวนี้มีขึ้นหลังจากที่สหรัฐและก็อิหร่านนะคะกลับมาเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังเกิดเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาปาเช่ของสหรัฐถูกกองทัพอิหร่านยิงตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซนั่นเองค่ะมากันดูกันต่อค่ะกรณีที่นายรัฐมนตรีของอังกฤษค่ะได้ออกมาประณามเหตุการณ์จราจรรุนแรงในไอร์แลนด์เหนือนะคะโดยเรื่องนี้นายรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งราชอาณาจักรนะคะได้มีการออกมาแถลงการณ์เนอะประณามเหตุการณ์จราจรรุนแรงที่นครเบลฟาสต์ในไอร์แลนด์เหนือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐราชสนะสหราชอาณาจักรค่ะที่เริ่มปะทุเมื่อ2 วันที่ผ่านมาหรือวันที่9 พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะหลังเกิดเหตุผู้อพยพชาวซูดานรายหนึ่งค่ะใช้มีดทำร้ายร่างกายชายวัย40 ปีในนครเบลฟาสต์จนได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งประเด็นดังกล่าวสร้างความไม่พอใจอย่างมากแก่ประชาชนในไอร์แลนด์เหนือจำนวนมากและออกมารวมตัวกันประท้วงต่อต้านผู้อพยพผิดกฎหมายด้วยการจุดไฟเผารถยนต์และก็อาคารหลายแห่งค่ะทางด้านของอังกฤษเองก็กล่าวหานะคะว่าบรรดานักเคลื่อนไหวการเมืองฝ่ายขวาจัดเนี่ยที่มีแนวคิดต่อต้านอพยพผู้ผิดกฎหมายรวมถึงนายอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีระดับโลกเจ้าของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เป็นผู้ปลุกปั่นให้เกิดเหตุการณ์จราจรครั้งใหญ่ในไอร์แลนด์เหนือด้วยอันนี้เป็นคำกล่าวของนายรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรนะคะคุณผู้ฟังคะมาดูอีกสักหนึ่งประเด็นเรื่องของไทยแล้วก็กัมพูชาค่ะทางด้านของกองทัพเรือค่ะได้มีการยันเนาะในเรื่องของการเข้มงวดสกัดสินค้าควบคุมเชื้อเพลิงทุกประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอุปกรณ์ด้านพลังงานอุปกรณ์สื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศโดรนระบบต่อต้านโดรนสารเคมีสารตั้งต้นอุปกรณ์ทางทหารแล้วก็สินค้าเครือข่ายค่ะอาชญากรรมข้ามชาติเนาะ
โดยเรื่องนี้พลเรือตีปารัตน์รัตนชัยพันธ์ค่ะโฆษกกองทัพเรือได้เปิดเผยว่าตามที่สื่อโซเชียลมีเดียได้มีการนำเสนอการรายงานข่าวของสื่อกัมพูชาที่เกี่ยวกับเรื่องของเรือขนส่งสินค้าจากประเทศไทยค่ะที่เดินทางถึงท่าเรือจังหวัดพระศรีหนุนะคะจนอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ามีการส่งออกสินค้าจากไทยไปยังกัมพูชาเนี่ยภายใต้มาตรการควบคุมในปัจจุบันนั้นกองทัพเรือได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าภาพและข้อมูลดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่าเรือดังกล่าวค่ะเป็นเรือขนส่งน้ำตาลทรายซึ่งออกเดินทางจากท่าเรือในจังหวัดชลบุรีนะคะโดยมีการสำแดงเอกสารปลายทางว่าเป็นการส่งออกไปยังประเทศที่3แต่ภายหลังตรวจพบว่ามีการลักลอบนำสินค้าเข้าสู่ประเทศกัมพูชาค่ะซึ่งเป็นพฤติการที่กองทัพเรือเนี่ยได้มีการติดตามแล้วก็เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องภายหลังรัฐบาลได้มีการประกาศกำหนดพื้นที่ชายแดนและก็น่านน้ำในเขตควบคุมรวมทั้งกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการออกประกาศกำหนดชนิดนะคะแล้วก็ประเภทสินค้าควบคุมในเขตควบคุมเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมากองทัพเรือจะได้มีการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบค่ะแล้วก็การสกัดกั้นการลำเลียงสินค้าควบคุมทุกช่องทางทั้งทางบกทางทะเลโดยเฉพาะสินค้าที่อาจจะถูกนำไปสนับสนุนการก่ออาชญากรรมข้ามชาติเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์ค่ะการพนันออนไลน์และกิจกรรมที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศทั้งนี้สินค้าควบคุมตามประกาศของกระทรวงกลาโหมครอบคลุม5ประเภทหลักได้แก่เชื้อเพลิงทุกประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ด้านพลังงานอุปกรณ์สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศอากาศยานไร้คนขับและระบบต่อต้านโดรนสารเคมีและสารตั้งต้นที่อาจนำไปใช้ในกิจ

0: การสนับสนุนเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติรวมกว่า50รายการขณะเดียวกันกองทัพเรือค่ะได้ขอยืนยันว่าปัจจุบันไม่มีการดำเนินมาตรการการตรวจสอบเรือสินค้าและการขนส่งทางทะเลอย่างเข้มงวดสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและก็ประกาศของกระทรวงกลาโหมนะคะไม่มีการผ่อนผันหรือว่าผ่อนปลนหรือยกเว้นให้กับการขนส่งสินค้าควบคุมไปยังกัมพูชาแต่อย่างใดนั่นเองค่ะ9นาฬิกา34นาทีแล้วคุณผู้ฟังคะผ่านภาพรวมในระดับประเทศกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปติดอาวุธทุกวันนะคะกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้เลยค่ะ
1: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.

คนไร้ความสามารถก็คือบุคคลที่ไม่สามารถดำเนินการหรือทำนิติกรรมได้ด้วยตนเองโดยลำพังครับผมทีนี้ในส่วนตรงนี้ในการวิธีแก้ในการทำนิติกรรมต่างๆแทนท่านเหล่านี้เราก็สามารถที่จะมาดำเนินการขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ป่วยเป็นคนไร้ความสามารถและเราจะดำเนินการตั้งผู้อนุบาลครับขั้นแรกนะครับก็จะประเมินอาการของผู้ป่วยครับว่าสมควรที่จะให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถครับคนไร้ความสามารถอาจจะเช่นอย่างเช่นบุคคลที่จิตฟั่นเฟือนไม่สามารถประกอบกิจการใดๆได้ด้วยตนเองเลยครับอันเนี้ยมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องมีบุคคลที่เป็นผู้ดูแลอยู่แล้วอย่างเช่นผู้ป่วยติดเตียงเงี้ยยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับผู้ป่วยติดเตียงเงี้ยจะมีคนดูแลหรือคนที่เฝ้าผู้ป่วยดังนั้นการที่เราจะให้ไปทำนิติกรรมต่างๆแทนผู้ป่วยอย่างเช่นบางเคสก็จะเป็นกรณีของการไปขอเบี้ยคนชราประมาณนี้ครับอันนี้เราก็ต้องมาที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ครับเพื่อดำเนินการที่จะรวบรวมเอกสารทำคำร้องยื่นต่อศาลครับเพื่อสั่งให้คนคนนั้นนะครับเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถและตั้งผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ต่อไปครับผมเมื่อมีการได้ตั้งผู้อนุบาลแล้วหรือศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนั้นๆได้มีคำสั่งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์แล้วบุคคลเหล่านั้นที่เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ต้องดำเนินการในการดูแลผู้ป่วยอยู่แล้วครับอันที่สองก็คือต้องดำเนินการทำธุรกรรมต่างๆแทนผู้ป่วยผู้อนุบาลเนี่ยเราสามารถดำเนินการต่างๆแทนผู้ป่วยได้เลยครับผมในเคสกรณีติดเตียงเนี่ยพอผู้ป่วยขยับร่างกายหรือไม่สามารถเดินทางไปติดต่อได้อยู่แล้วครับผมเราก็สามารถดำเนินการติดต่อราชการหรือติดต่อทำธุรกรรมต่างๆแทนผู้ป่วยได้ครับตรงนี้ครับแต่นิติกรรมหรือธุรกรรมอันไหนที่เป็นการจำหน่ายสิทธิ์ของผู้ป่วยอันนี้ก็ต้องยื่นคำร้องขอต่อศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่ออนุญาตเป็นเคส by เคสไปครับอย่างเช่นการขายอสังหาริมทรัพย์ของผู้ป่วยการจำหน่ายจ่ายโอนอสังหาริมทรัพย์ให้ออกไปจากผู้ป่วยที่ชื่อผู้ป่วยมีกรรมสิทธิ์อยู่ครับอันนี้กฎหมายก็ห้ามไว้ครับทางแก้วคือผู้อนุบาลเองต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อดำเนินการในการที่จะขออนุญาตเพื่อจำหน่ายสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นเคสไปครับผมส่วนอันไหนที่เป็นกรณีเกี่ยวกับการได้สิทธิ์หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินแก่ผู้ป่วยอันนี้ผู้อนุบาลก็สามารถดำเนินการให้ความยินยอมหรือดำเนินการรับทรัพย์สินแทนผู้ป่วยได้เลยครับตรงนี้กฎหมายไม่ได้ห้ามเพราะมันเป็นคุณแก่ผู้ป่วยครับผม

เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะกับรายการ3นาทีวิทยการแผ่นดินตอนนี้นะคะก็เป็นการพูดเรื่องของการตั้งและหน้าที่ของผู้อนุบาลค่ะโดยเป็นการสัมภาษณ์กับคุณพดุงศักดิ์ศรีลิพรเขตค่ะนิติกรปฏิบัติการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนประจำจังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะถ้าเกิดคุณผู้ฟังนะคะอยากชมรายการย้อนหลังก็สามารถเสิร์ชได้เลยค่ะ3นาทีกับรายการแผ่นดินนะคะผ่านทางเพจ Facebook หรือว่า YouTube ค่ะหรืออีกช่องทางนึงนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะโทรปรึกษาข้อความรู้กฎหมายเพิ่มเติมก็โทรได้ที่1157สายด่วน1157นะคะหรือว่าเดินทางไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดประจำจังหวัดที่ท่านอยู่อาศัยได้เช่นเดียวกันค่ะการนาฬิกา37นาทีแล้วทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของเราจากทั้ง6สถานี

3จังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามกันผ่านทางสวทเพจ Facebook เนาะ Facebook Live สวทจุดสุราษฎร์ธานีทักทายพี่อเนกพริกไทยค่ะพี่น้องต้นน้ำปรมินทร์นิรโสนะคะพี่กันนิกานิชฉายค่ะพี่สมศรีคมแก้วค่ะพี่อนันต์แก้วกัญญาตนะคะรวมถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ด้วยค่ะเรามาติดตามข่าวสารคุณผู้ฟังขาจากในเรื่องของภาพรวมของประเทศไปแล้วลงมาติดตามข่าวสารในสนามข่าวท้องถิ่นของเรานะคะ3จังหวัดด้วยกันคือจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเริ่มต้นที่จังหวัดชุมพรกันก่อนค่ะชุมพรเมื่อวานนี้มีการขับเคลื่อนโครงการ To Be Number One เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเยาวชนค่ะนำโดยนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ราชการจังหวัดชุมพรนะคะก็ติดตามการดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือว่า To Be Number One ของจังหวัดค่ะโดยได้มีการมอบกิตติวัตรรางวัลชนะเลิศเนาะการประกวดออกแบบเสื้อ To Be Number One ให้แก่น้องๆเยาวชนเนาะที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดในการผ่านเข้ารอบไปในระดับประเทศด้วยค่ะขณะเดียวกันค่ะได้มีการเตรียมจัดเนาะจังหวัดได้มีการเตรียมจัดค่ายพัฒนาเป็นศักยภาพสมาชิก To Be Number One ครั้งที่7ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายนนี้ค่ะที่โรงแรมมรกตทวินเนาะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งค่ายครั้งนี้ก็เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนแกนนำอายุ14ถึง20ปีแล้วก็บุคลากรจากชมรมต่างๆเนี่ยรวมทั้งสิ้นนะคะจากโรงเรียนขั้นพื้นฐานทั้งหมด16แห่งสถาบันอาชีวศึกษาแล้วก็อุดมศึกษา3แห่งรวมถึงชุมชนอีก5แห่งได้มาพัฒนาทักษะชีวิตค่ะความเป็นผู้นำแล้วก็การเขาเรียกว่าในนำองค์ความรู้เนี่ยไปปรับใช้ชีวิตประจำวันเพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะโดยจังหวัดชุมพรก็ได้มีการสนับสนุนให้การดำเนินงานของทุกภาคส่วนเนี่ยขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจังหวัดมีการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมในโครงการ To Be Number One โดยได้มอบเงินชมรมนะคะเน้นย้ำให้ทุกคนเนี่ยนำไปปฏิบัติงานใช้จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์นอกจากนี้ได้มีการดูแลในภาพรวมเพื่อให้เยาวชนป้องกันเยาวชนเนี่ยห่างไกลจากยาเสพติดด้วยนั่นเองค่ะมากันต่อในประเด็นที่กกต.จังหวัดชุมพรค่ะได้มีการจับมือเครือข่ายภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสสปชต.มุ่งสร้างคุณภาพพลเมืองคุณภาพตามวิถีประชาธิปไตยนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะนำโดยทางด้านของนายว่าที่รัฐมนตรีกิติภพรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะก็ได้เปิดโครงการเนาะเกี่ยวกับเรื่องของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยหรือว่าสสปชต.เป็นการขับเคลื่อนค่ะการเสริมสร้างพลเมืองคุณภาพนะคะเป็นกิจกรรมเนาะที่โอกาสดีมากๆที่ทุกหน่วยงานเนี่ยจะได้นำประสบการณ์ความรู้รวมถึงแนวคิดค่ะในการทำงานมาร่วมกันกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองคุณภาพให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันการสร้างความรู้ความเข้าใจค่ะที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการส่งเสริมให้ประชาชนนะคะมีส่วนร่วมเนาะทางการเมืองค่ะรวมถึงการตรวจสอบการเลือกตั้งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือแล้วก็การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นกลไกนะคุณผู้ฟังขาที่สำคัญเนาะในการขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะมาดูกันต่อที่จังหวัดชุมพรค่ะมีการจัดโครงการจิตอาสาลักเลไทยปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรทางทะเลสร้างเครือข่ายเยาวชนดูแลชายฝั่งอย่างยั่งยืนค่ะโดยเมื่อวานนี้นายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้ไปเปิดโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลของจังหวัดค่ะในกิจกรรมลักเลไทยค่ะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินงานของรัฐบาลค่ะที่มีนโยบายสำคัญในการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทะเลในทุกมิติเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะคะโดยใช้ประกาศของพรบการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและกำหนดแผนความมั่นคงทางทะเลแห่งชาติเพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมให้ความสำคัญค่ะกับการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและก็ชายฝั่งโดยกระทรวงศึกษานะคะได้มีการปลูกฝังจิตสำนึกแก่เด็กและเยาวชนผ่านการบรรจุเนื้อหาเนาะเรื่องของด้านทะเลด้านมหาสมุทรแล้วก็ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในหลักสูตรในทุกระดับชั้นด้วยซึ่งจังหวัดชุมพรค่ะก็ได้รับคัดเลือกให้เป็น1ใน23จังหวัดนำร่องของประเทศด้วยนะคะในการขับเคลื่อนหลักสูตรดังกล่าว
และได้ขยายผลครอบคลุมสถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่ควบคู่กับการดำเนินงานโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลของจังหวัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เป็นการบำมุ่งโน้นในการสร้างองค์ความรู้การส่งเสริมให้เด็กและก็เยาวชนนี่แหละค่ะมานำความรู้เนี่ยไปสู่การปฏิบัติเนาะผ่านการสัมผัสเรียนรู้จากทรัพยากรทางธรรมชาติตลอดจนนำปัญหาเรื่องของพื้นที่ชายฝั่งทางทะเลในจังหวัดชุมพรเนี่ยนำไปสู่การสร้างความเข้าใจแล้วก็การเห็นความสำคัญเพื่อช่วยกันรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆแล้วก็เป็นโครงการที่สำคัญในที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรเมื่อวานนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะจากชุมพรค่ะเราไปติดตามข่าวสารเนาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างค่ะนครศรีเมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีสวดพระภิธรรมศพคุณแม่แคล้วและอองแก้วมรรดาของผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะที่ศาลา100ปีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่แคล้วและอองแก้วอายุ83ปีมารดาของนายสมชายลิละน้อยผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนางสุดิไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอธิบดีกรมที่ดินผู้ราชการจังหวัดสงขลาผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาจังหวัดระนองรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและก็ให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้วายชนซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความสงบเรียบง่ายและก็สมเกียรติค่ะท่ามกลางผู้มาร่วมพิธีที่พร้อมใจการร่วมบำเพ็ญกุศลศพในครั้งนี้นะคะซึ่งการสวดพิธีสวดพระอภิธรรมเนี่ยจะมีขึ้นไปจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะเวลา 18:00 น.ที่ศาลา100ปีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชและในวันเสาร์นี้ก็จะมีพิธีสวดมาติกาบังสกุลก่อนจะประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพนะคะณสถานที่ดังกล่าวเนาะโดยโอกาสนี้นายกพร้อมคณะก็เดินทางไปสักการะองค์พระบรมมหาธาตุขออภัยค่ะองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชร่วมกับการร่วมห่มผ้าองค์พระบรมธาตุเจดีย์เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนั่นเองค่ะจากพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ฟังคะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันต่อค่ะสุราษฎร์ธานีเมื่อวานนี้ก็มีข่าวสารหลากหลายประเด็นเริ่มต้นเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานกันก่อนนะคะได้มีการเสริมสร้างความรู้ผู้ประกอบกิจการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าในจังหวัดค่ะหวังยกระดับมาตรการเชิงป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานและก็ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยนำโดยนายบรรดาลสถิตรัชวาลค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการภาคีร่วมใจขนส่งปลอดภัยค่ะโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีการจัดงานนี้ขึ้นเพื่อเป็นการยกระดับค่ะมาตรการในการเชิงป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานนะคะซึ่งเป็นประเภทกิจการเนาะคุณผู้ฟังคะที่เขาเรียกว่าอะไรคะการขนส่งเนาะแล้วก็สถานที่เก็บสินค้ามีการส่งเสริมให้สถานประกอบการเนี่ยมีระบบการบริหารแล้วก็การจัดการด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบอีกทางให้เกิดการมีส่วนร่วมของนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างในการร่วมมือกันดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงรุกในการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานด้วยนะคะขณะเดียวกันนายธนพรเขตรัตนาค่ะซึ่งเป็นผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต8ก็มีการรายงานว่าจากสถิตินะคะการประสบอันตรายจากการทำงานแดชบอร์ดตั้งแต่เดือนตุลาคมปี66จนถึงเดือนกันยายนปี68นะคะพบว่าอัตราการประสบอันตรายจากการทำงานของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยในกิจการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าค่อนข้างสูงเป็นอันดับต้นๆค่ะรองจากกิจการด้วยไม้แล้วก็ผลิตแผ่นไม้แล้วก็การผลิตน้ำมันปาล์มการผลิตยางรวมถึงผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ใช้ในการก่อสร้างและการก่อสร้างตามลำดับนะคะโดยสาเหตุก็มาจากยานพาหนะเนาะที่มีสภาพไม่ปลอดภัยการกระทำที่ไม่ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่ปลอดภัยนั่นเองค่ะซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมในครั้งนี้ก็เป็นการส่งเสริมเพื่อลดจำนวนผู้บาดเจ็บแล้วก็ความสูญเสียทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจต่างๆนะคุณผู้ฟังคะมากันต่อค่ะในเรื่องของจังหวัดมีการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดนำโดยนายจักรฤทธิ์ฝั่งชนจิตค่ะรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี69นะคะซึ่งมีกำหนดเนาะในการจัดงานเนี่ยวันศุกร์ที่26มิถุนายนนี้ที่อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะปีนี้จัดขึ้นภายใต้
ใต้คำขวัญที่เรียกว่ารวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดหรือว่า United Thailand Against Drugs 2026ค่ะเพื่อแสดงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยภายในงานก็มีกิจกรรมรณรงค์นะคะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของภัยยาเสพติดการจัดนิทรรศการการเดินรณรงค์ค่ะการมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลแล้วก็องค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนการประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านยาเสพติดเพื่อสร้างการรับรู้ความระหนักแล้วก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเยาวชนและทุกภาคส่วนในการร่วมกันป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดนั่นเองค่ะจากเรื่องนี้คุณผู้ฟังคะมาติดตามข่าวสารค่ะที่ผู้ว่าเนี่ยได้ไปเปิดโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอดอนสักค่ะนำโดยนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้ไปจัดโครงการเนื้อบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนของจังหวัดนะคะในพื้นที่ของอำเภอดอนสักค่ะซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือเนาะของหน่วยงานภาครัฐในการนำบริการต่างๆลงสู่พื้นที่ค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เวลาในการเดินทางมาติดต่อราชการตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนนะคะได้เข้าถึงบริการภาครัฐอย่างทั่วถึงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระบวนกระทรวงมหาดไทยค่ะที่มุ่งเน้นการใช้ให้บริการเชิงรุกเนาะโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางภายในงานก็มีการให้บริการประชาชนแบบครบวงจรจากหน่วยงานต่างๆค่ะอาทิการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายการบริการด้านสาธารณสุขการส่งเสริมอาชีพการให้ความรู้ด้านการเกษตรการรับรู้เรื่องร้องเรียนนะคะแล้วก็รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนรวมถึงการมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภคแก่ผู้ด้อยโอกาสซึ่งผู้สูงอายุค่ะแล้วก็กลุ่มเปราะบางในพื้นที่เนี่ยก็ได้รับความสนับสนุนเนาะจากการสนับสนุนกาชาดของจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนค่ะทั้งนี้ผู้ว่าก็ได้มีการไปพบปะพูดคุยแล้วก็รับฟังความเห็นความต้องการของประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งดำเนินการแก้ปัญหาแล้วก็ติดตามผลอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเนาะแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในทุกมิตินั่นเองค่ะมากันต่อที่ผู้ว่าได้ไปมอบประกาศเกียรติคุณในโครงการรณรงค์ป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดชูบีนัมเบอร์วันประจำปี2569นะคะโดยเรื่องนี้นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณนะคะในโครงการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดชูบีนัมเบอร์วันค่ะโดยเป็นการจัดโครงการนี้เนาะก็จัดขึ้นได้น้อมนำโครงการ To Be Number One ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีค่ะมาดำเนินการด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายใต้แนวคิดเด็กทำผู้ใหญ่หนุนและดำเนินการตามความขวัญเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดซึ่งปัจจุบันจังหวัดค่ะเป็นจังหวัดกลุ่มต้นแบบเนื้อระดับยอดเพชรปีที่1มีชมรมต้นแบบจำนวน19ชมรมค่ะมีผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จและเป็นรูปธรรมแล้วก็เข้ารับราชทานรางวัลในกิจกรรมโครงการ To Be Number One จากองค์ประธานโครงการทุกประเภทด้วยทั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานค่ะจึงได้มีการประกาศมอบประกาศเกียรติคุณในส่วนครั้งนี้เกิดขึ้นนะคะซึ่งก็จะได้เป็นที่ประจักษ์เนาะในภาพรวมของจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะผู้ราชการจังหวัดเนาะก็อย่างที่ผมบอกไปลงพื้นที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการคือเวทีผู้ว่าสัญจรด้วยนะคะเป็นการรับฟังความคิดเห็นความต้องการของพี่น้องประชาชนนะคะก็เป็นเวทีสำคัญเนาะในการรับฟังข้อเสนอแนะปัญหาต่างๆแล้วก็ความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรงเพื่อให้ส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงและสามารถนำไปกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยในอำเภอดอนสักก็ได้มีการบรรยายสรุปข้อมูลทั่วไปค่ะสภาพพื้นที่เนาะประเด็นสำคัญของอำเภอดอนสักก่อนเปิดโอกาสให้ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยแล้วก็ผู้แทนภาคส่วนต่างๆนำปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ทั้งด้านของโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตการประกอบอาชีพแล้วก็การบริการภาครัฐค่ะโดยผู้ว่าก็ได้รับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนนะคะเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาแล้วก็เร่งรัดการแก้ไขปัญหารวมถึงพัฒนาพื้นที่ตามที่ควรจะเป็นเนาะแล้วก็ให้ได้รับเป็นการเหมือนบรรเทาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อำเภอดอนสักรวมถึงพื้นที่อื่นๆในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ดียิ่งขึ้นไปพร้อมกันด้วยนั่นเองค่ะ
มาอยู่ที่ข่าวสารอีกหนึ่งข่าวสารปิดท้ายในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคุณผู้ฟังขากับโครงการค่ะในเรื่องของการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดค่ะโดยเรื่องนี้นายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดให้เห็นผลอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพเชื่อมโยงการทำงานระบบนโยบายสู่ภูมิภาคได้อย่างเป็นระบบนะคะซึ่งก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้เป็นจำนวนมากด้วยนั่นเองค่ะมาดูกันต่ออีกสักเล็กน้อยคุณผู้ฟังคะในเรื่องของเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เปิดฤดูกาลเงาะโรงเรียนนาสาร GI คาดว่าปีนี้จะมีผลผลิตออกสู่ตลาด 21,492 ตันสร้างรายได้กว่า640ล้านบาทนะคะโดยเรื่องนี้นางสาวกำไลทิพย์เศรษฐวิชัยเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ลงพื้นที่อำเภอบ้านนาสารเพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดฤดูกาลเงาะโรงเรียนนาสาร GI ประจำปี69ค่ะโดยเงาะโรงเรียนนาสารคุณผู้ฟังคะเป็นผลไม้เศรษฐกิจสำคัญแล้วก็เป็นอัตลักษณ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI เมื่อปี61ด้วยจุดเด่นคือเนื้อหนาค่ะกรอบร่อนรสหวานมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ทั้งนี้ค่ะในปี69เนื้อจังหวัดได้มีพื้นที่ปลูกเงาะกว่า 18,213 ไร่คาดว่ามีผลผลิตออกสู่ตลาดเนี่ยประมาณ 21,492 ตันมูลค่ากว่า640ล้านบาทโดยอำเภอบ้านนาสารเป็นแหล่งผลิตหลักนะคะคิดเป็นกว่าร้อยละ 78 หรือ 78% ของพื้นที่ปลูกทั้งหมดผลผลิตก็เริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้และก็เดี๋ยวจะมีมากขึ้นเนี่ยในช่วงเดือนกรกฎาคมด้วยนั่นเองค่ะครบถ้วนข่าวสารคุณผู้ฟังค่ะในพื้นที่ของจังหวัด3จังหวัดท้องถิ่นของเราเนาะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะในช่วงท้ายของรายการแบบนี้เดี๋ยวมาเกาะติดในเรื่องของสถานการณ์ภาพรวมที่เกิดขึ้นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศกันบ้างนะคะอยากจะหยิบยกให้ฟังเรื่องนึงแบบนี้คุณผู้ฟังค่ะก็ถือว่าวันนี้เนาะอีกมีหนึ่งประเด็นที่ยังคงต้องจับตากันเป็นประเด็นต่อเนื่องที่เกิดมา11ปีแล้วค่ะกับเรื่องของการจับตา11ปีคดีราษฎร์ประสงค์นะคุณผู้ฟังคะเล่าให้ฟังกันเรื่องนี้วันนี้ศาลอาญากรุงเทพใต้นัดอ่านคำพิพากษาคดีระเบิดราชประสงค์ปิดฉากการต่อสู้คดีกว่า11ปีค่ะโดยเรื่องนี้ศาลอาญากรุงเทพใต้นัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายอาเดมคาราดักหรือว่าบินลาวโมฮัมเหม็ดค่ะกับพวก17รายในคดีระเบิดแยกราชประสงค์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่17สิงหาคมปี58บริเวณศาลเท้ามหาพรหมแยกราชประสงค์นะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งชาวไทยและต่างชาติรวมกว่า100รายนับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ความรุนแรงที่สร้างความสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศค่ะโดยคดีดังกล่าวใช้เวลาต่อสู้คดียาวนานกว่า11ปีค่ะโดยศาลได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาอย่างละเอียดมีการสืบพยานโจทก์กว่า400ปากพยานจำเลยกว่า45ปากพร้อมพยานเอกสารในสำนวนมากกว่า 10,000 หน้าและพยานวัตถุอีกจำนวนมากนะคะนอกจากนี้ในการพิจารณาคดีก็ยังมีการใช้ล่ามภาษาอุยกูร์และล่ามภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการพิจารณาคดีให้เป็นไปอย่างครบถ้วนตามกระบวนการยุติธรรมค่ะซึ่งขณะนี้เองตอนนี้องค์คณะผู้พิพากษาก็อยู่ระหว่างการอ่านคำพิพากษานะคะเดี๋ยวคดีนี้ผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวสามารถติดตามได้ทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ของเราด้วยค่ะเดี๋ยวจะมีติดตามกันให้ติดตามกันด้วยนะคุณผู้ฟังคะส่วนเรื่องของราคาทองกันบ้างหลายคนติดตามกันมาในช่วงนี้เห็นว่าราคาทองดิ่งลงนะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็ยังคงดิ่งลงแรงอยู่ที่ปรับลงมา 1,150 บาทนะคะส่วนทองรูปพรรณเนี่ยขายบาทละ 64,700 บาทนั่นเองค่ะก็สำหรับใครที่ติดตามเรื่องของราคาทองกันอยู่เนาะเรื่องนี้ก็เป็นความสำคัญด้วยแล้วก็หลายคนเนาะมีหุ้นทองหุ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังคงต้องติดตามในประเด็นเรื่องนี้กันด้วยนะคะทีนี้มาดูกันต่อในข่าวสารปิดท้ายกันสักอีกหนึ่งข่าวคุณผู้ฟังคะในช่วงท้ายรายการแบบนี้เดี๋ยวสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมเนาะยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ประกาศเตือนภัยจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็จะต้องติดตามกันต่อว่ามีการประกาศต่อเนื่องหรือไม่เดี๋ยวยังไงก็ติดตามข่าวสารจากราชการอย่างใกล้ชิดหรือว่าติดตามข่าวสารของสื่อกรมประชาสัมพันธ์ของเราได้เช่นเดียวกันค่ะการนาฬิกา58นาทีแล้วคุณผู้ฟังคะหมดเวลาของรายการคุยข่าว9โมงของเรานะคะวันนี้ค่ะมุกอัญชลีวัชราพร้อมกับน้อง
แนวโน้มเหนือนะคะที่มาควบคุมรายการวันนี้รวมถึงช่างจากทั้ง6สถานีใน3จังหวัดของเราไม่จะเป็นจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับจังหวัดกระบี่อพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวหลังฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัด กิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
5: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
4: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
5: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
4: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
6: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: เกิดเหตุฝนตกหนักที่จังหวัดกระบี่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ล่าสุดอพยพประชาชนที่ได้รับผลกระทบไปยังศูนย์พักพิง2แห่งขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วเมื่อเวลา 3:00 น.ที่ผ่านมามีรายงานว่าเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกระบี่ประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงทำให้ระดับน้ำในคลองกระบี่ใหญ่เพิ่มสูงขึ้นจนน้ำล้นตลิ่งทำให้น้ำท่วมขังพื้นที่ริมคลองกระบี่ใหญ่และพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณชุมชนบ้านท่าคลองชุมชนร่วมใจชุมชนเมืองเก่าพัฒนาตำบลกระบี่ใหญ่เบื้องต้นชุมชนคลองใหญ่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจำนวน150ครัวเรือนไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งนี้เทศบาลเมืองกระบี่ได้อพยพประชาชนมายังศูนย์พักพิงจำนวน2จุดได้แก่จุดพักพิงโรงเรียนเทศบาล1ตลาดเก่าจำนวน18ครัวเรือน51คนและจุดพักพิงมัสยิดบ้านตลาดเก่าจำนวน22ครัวเรือน78คนโดยขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วเบื้องต้นเทศบาลเมืองกระบี่ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าทำความสะอาดพื้นที่และประชาชนทยอยกลับบ้านแล้วกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำล้นตลิ่งจังหวัดกระบี่พังงาและตรังสั่งเข้มสำนักงานปภ.จังหวัดและศูนย์ปภ.เขตติดตามสถานการณ์แจ้งเตือนและช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็ว
7: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าช่วงค่ำวันนี้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้ทำให้มีน้ำล้นตลิ่งไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนมีพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยที่จังหวัดกระบี่เกิดน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่อำเภออ่าวลึกอำเภอปลายพญาอำเภอเมืองกระบี่หน่วยงานในพื้นที่และสำนักงานปภ.จังหวัดกระบี่ได้ร่วมกันระบายน้ำและอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนเทศบาล1และมัสยิดบ้านตลาดเก่าปัจจุบันที่อำเภออ่าวลึกอำเภอปลายพญาสถานการณ์คลี่คลายแล้วส่วนที่ตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่ยังคงมีน้ำล้นตลิ่งเนื่องจากน้ำทะเลหนุนส่วนที่จังหวัดพังงาเกิดฝนตกหนักทำให้มีน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอเมืองพังงาและอำเภอตะกั่วทุ่งบ้านเรือนได้รับผลกระทบกว่า100ครัวเรือนหน่วยงานในพื้นที่และสำนักงานปภ.จังหวัดพังงาได้ร่วมกันระบายน้ำและอพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวศาลาประชาคมอบต.ท่าน้ำผุด ัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วและที่จังหวัดตรังเกิดฝนตกหนักทำให้มีน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอสิเกาทำให้น้ำท่วมขังผิวทางจราจรถนนสายตรังสิเการถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ศาลอาญากรุงเทพใต้นัดอ่านคำพิพากษาคดีระเบิดราชประสงค์ซึ่งมีการต่อสู้คดียาวนานกว่า11ปีศาลอาญากรุงเทพใต้นัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทยื่นฟ้องนายอาเดมคาราดักหรือบิลานโมฮัมเหม็ดกับพวกรวม17รายในคดีระเบิดแยกราชประสงค์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่17สิงหาคม2558บริเวณศาลท้ามหาพรหมแยกราชประสงค์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากรวมกว่า100รายนับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ความรุนแรงที่สร้างความสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศคดีดังกล่าวใช้เวลาต่อสู้คดียาวนานกว่า11ปีโดยศาลได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาอย่างละเอียดมีการสืบพยานโจทก์กว่า400ปากพยานจำเลยกว่า45ปากพร้อมพยานเอกสารในสำนวนมากกว่า 10,000 หน้าและพยานวัตถุอีกจำนวนมากนอกจากนี้ในการพิจารณาคดียังมีการใช้ล่ามภาษาอุยกูร์และล่ามภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการพิจารณาคดีให้เป็นไปอย่างครบถ้วนตามกระบวนการยุติธรรมขณะนี้องค์คณะผู้พิพากษาอยู่ระหว่างการอ่านคำพิพากษาโดยจะมีการรายงานผลคำตัดสินอย่างเป็นทางการเพิ่มเติมต่อไปคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเจอกันในวันพฤหัสบดีที่11 มิถุนายน 2569นะคะพบกับดิฉันมาชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วนอกจากดิฉันแล้วนะคะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live เชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่วิทย์ประวิทย์ยังอมรนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสวทชุมพร FM 100 MHz ค่ะในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz นะคะและในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยนะคะสามารถติดตามรับฟังได้ทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz นะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz นะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะก็ยังสามารถติดตามผ่านทางระบบ AM นะคะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิรตซ์ค่ะแล้วคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรายการของเรานะคะได้ทาง Facebook Live นั่นเองค่ะในเพจของสวทชุมพรนะคะโดยพิมพ์ใน Facebook ว่าสวทจุดชุมพรนะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.pree.go.th นะคะซึ่งรายการของเราก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจนะคะที่จะมาฝากคุณผู้ฟังในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะมีประเด็นของทางคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีการเห็นชอบให้เดินหน้า FTA ไทยภูฏานนะคะพร้อมกับยกระดับ FTA อาเซียนจีนสู่ ACFTA 3.0 นะคะซึ่งจะเสนอต่อรัฐสภาเดินหน้าขยายโอกาสการค้าไทยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่นั่นเองค่ะและยังมีประเด็นข่าวสารนะคะสำหรับทางคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบให้ทางรฟม.นะคะให้สิทธิ์เช่าพื้นที่เพิ่มศักยภาพเชิงพาณิชย์จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนนะคะและสร้างรายได้ให้กับทางภาครัฐนั่นเองค่ะและมีมาติดตามกับประเด็นส่งท้ายนะคะกับทางรัฐบาลเตรียมพร้อมรับฤดูฝนปี2569นะคะครบวงจร9มาตรการด้วยกันนะคะเป็นการบูรณาการทุกหน่วยงานเฝ้าระวังแจ้งเตือนระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนลดผลกระทบจากอุทกภัยและฝนทิ้งช่วงนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นั่นเองค่ะแต่ช่วงนี้นะคะมาติดตามบทความดีๆกันก่อนค่ะจากพระราชดำรัสสู่ต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง

1551ที่พระตำหนักเปี่ยมสุขวังไกลกังวลค่ะได้สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลนะคะในด้านของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชายฝั่งนะคะโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทรัพยากรสัตว์น้ำธรรมชาติลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่ต้นทุนเรื่องของการทำประมงทะเลกลับเพิ่มสูงขึ้นนะคะจากการที่ต้องออกทะเลไปยังพื้นที่ทะเลห่างไกลนะคะพระองค์จึงทรงริเริ่มแนวคิดฟาร์มทะเลเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ค่ะในการประกอบอาชีพของชาวประมงแล้วก็เกษตรกรชายฝั่งนั่นเองค่ะซึ่งจากแนวพระราชดำริดังกล่าวนะคะทางของกรมประมงได้ดำเนินการจัดตั้งโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานตามพระราชดำรินะคะซึ่งจัดตั้งขึ้นที่ตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองค่ะบนพื้นที่นาเกลือริมชายฝั่งกว่า82ไร่2งาน50ตารางวานะคะให้เป็นศูนย์การเรียนรู้แล้วก็ต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ครบวงจรเลยนะคะโดยมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรค่ะรวมไปถึงผู้ประกอบอาชีพประมงแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยนะคะที่มีความสนใจที่จะนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเองนั่นเองค่ะซึ่งศูนย์การเรียนรู้ด้านการประมงชายฝั่งนะคะโครงการแห่งนี้ก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่ฟาร์มสัตว์เลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไปเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการประมงชายฝั่งนะคะที่เปิดโอกาสให้มีการศึกษาดูงานแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะรวมไปถึงการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเลยค่ะภายใต้โครงการก็มีการสาธิตนะคะแล้วก็ส่งเสริมอาชีพในหลากหลายรูปแบบเลยนะคะทั้งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสองน้ำการเลี้ยงปลาช่อนทะเลการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลการเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มหายากการเพาะเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำการเลี้ยงสัตว์น้ำทนเค็มสูงนะคะตลอดไปจนการเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือกด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการส่งเสริมอาชีพเสริมด้วยนะคะอย่างเช่นการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์และรวมไปถึงการจ้างงานคนในพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งก็จะช่วยสร้างรายได้แล้วก็ความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนชายฝั่งได้อย่างเป็นรูปธรรมเลยนั่นเองค่ะก็เป็นต้นแบบฟาร์มผสมผสานที่เรียกได้ว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งจุดเด่นสำคัญของโครงการเลยค่ะผู้ฟังก็คือการดำเนินงานในรูปแบบของฟาร์มผสมผสานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะโดยยึดหลัก Zero Waste นะคะหรือว่าการไม่ปล่อยของเสียออกสู่ภายนอกนั่นเองค่ะซึ่งระบบฟาร์มนะคะก็ถูกออกแบบให้มีการหมุนเวียนทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพของเสียที่มาจากกระบวนการเลี้ยงสัตว์น้ำก็จะถูกนำไปใช้เป็นอาหารของไรน้ำเค็มนะคะหรือว่าอาร์ทีเมียนั่นเองค่ะซึ่งก็จะต่อยอดเป็นอาหารสัตว์น้ำไวอ่อนได้นะคะขณะที่น้ำเค็มเข้มข้นจากการเลี้ยงสัตว์น้ำก็จะถูกนำไปใช้ในการทำนาเกลือด้วยนะคะแล้วก็จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำทะเลผงเพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยก่อนที่ผลพลอยได้สุดท้ายก็จะนำไปสู่การเป็นปุ๋ยในการเพาะปลูกต่อไปนั่นเองค่ะซึ่งระบบดังกล่าวนะคะสะท้อนแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะคะลดของเสียลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและรวมไปถึงการสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศชายฝั่งได้อย่างยั่งยืนด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตด้วยนะคะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรแล้วก็การเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทางผลผลิตการประมงอีกด้วยนั่นเองค่ะก็ถือได้ว่าเป็นต้นแบบของการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนเลยนั่นเองนะคะซึ่งโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานตามพระราชดำรินับว่าเป็นต้นแบบของนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เรียกได้ว่าตอบโจทย์ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมเลยทีเดียวค่ะจะช่วยให้เกษตรกรแล้วก็ชาวประมงนะคะสามารถพึ่งพาตนเองได้ลดความเสี่ยงจากการทำประมงทะเลในระยะไกลเพิ่มรายได้แล้วก็รักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กันไปนั่นเองค่ะและเหนือสิ่งอื่นใดนะคะโครงการแห่งนี้เป็นภาพสะท้อนของการน้อมนำพระราชดำรินะคะมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์แล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชนนะคะมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนเลยค่ะและรวมไปถึงการเป็นแบบอย่างสำคัญด้วยนะคะของการพัฒนาทรัพยากรทางทะเลที่สมดุลแล้วก็มั่นคงในอนาคตนั่นเองค่ะ
นี่ก็เป็นบทความดีๆนะคะบทความจากพระราชดำรัสนะคะสู่ต้นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสาน

0: ามพระราชดำรินะคะในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะผู้ฟังช่วงหน้ามาติดตามประเด็นข่าวของทางคณะรัฐมนตรีที่ได้มีการเห็นชอบนะคะให้เดินหน้า FTA ไทยภูฏานพร้อมยกระดับ FTA อาเซียนจีนนะคะสู่ ACFTA 3.0 ซึ่งจะเสนอให้รัฐสภาเดินหน้าขยายโอกาสทางการค้าไทยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่นะคะอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
1: ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับท่าน
2: คนของผมทั้งนั้น
1: เดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
3: สวัสดีครับท่านรองท่านกำลังมองหานาฬิกาเรือนไหนอยู่ครับ
2: พอจะมีนาฬิกาตัวท็อปที่เหมาะกับผมบ้างไหม
3: เรือนนี้เลยครับเหมาะกับท่านรองเป็นอย่างมากเลยครับกระจกสามารถปรับให้มีความขุ่นมัวตัวเรือนทึบไม่มีความโปร่งใสครับส่วนด้านใต้ตัวเรือนเนี่ยมีช่องลับเล็กๆเหมือนกับท่านที่ชอบแอบรับเงินสินบนจากนายทุนสีเทาดำขาวได้ทั้งหมดเลยครับผม
2: แล้วทำไมหน้าปัดไม่มีเลข12
3: มันเป็นดีไซน์ครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความเที่ยงตรงชอบเงินหัวประมูลชอบเก็บตังค์
1: เฮ้ย
2: แต่จะว่าไปมันก็เหมาะกับผมดีเหมือนกันนะ
3: ครับ
4: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยกองจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
2: ใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้น
3: รับสักเพลิงไหมครับท่าน
5: ไม่อะครับ
4: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับทางมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
6: ไม่ได้อวดนะแต่ฉันมีเครื่องประดับทั้งทองทั้งเพชร
7: ผมมีตำแหน่งใหญ่โตใครๆก็อยากวิ่งเข้าหา
8: พวกเรามีบ้านหรูมีที่ดินมากมายกินอิ่มนอนสบาย
9: ส่วนผมมีแค่ความกลัวกลัวว่าโกงไปจะมีเครื่องประดับที่ไร้ค่ากลัวว่าโกงจะได้ตำแหน่งที่ไม่มีใครนับถือกลัวว่าโกงจะมีที่อยู่ที่สูญเสียอิสรภาพผมถึงต้องกลัวก่อนโกง

0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฝั่งอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเรา
1: ก ลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะมาติดตามในประเด็นแรกกันก่อนเลยค่ะสำหรับคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีการเห็นชอบในการเดินหน้า FTA ไทยภูฏานนะคะพร้อมยกระดับ FTA อาเซียนจีนค่ะไปสู่ ACFTA 3.0 เสนอต่อรัฐสภานะคะเดินหน้าขยายโอกาสการค้าของไทยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่นั่นเองค่ะโดยทางคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบนะคะให้เสนอความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยนะคะกับทางราชอาณาจักรภูฏานนั่นเองค่ะหรือว่าFTA นะคะต่อทางรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้มีการเห็นชอบนะคะตามรัฐธรรมนูญมาตราที่178นั่นเองค่ะโดยตั้งเป้าให้มีผลบังคับใช้ภายในวันที่1มกราคมปี2570ความตกลงฉบับนี้ค่ะก็ถือว่าเป็น FTA ฉบับแรกนะคะระหว่างไทยกับภูฏานซึ่งครอบคลุมการเปิดเสรีนะคะแล้วก็การอำนวยความสะดวกทางการค้าลดการอุปสรรคนะคะทางการค้ารวมไปถึงส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้วก็ทางวิชาการด้วยนะคะรวมไปถึงครอบคลุมพื้นที่ในเศรษฐกิจใหม่ด้วยนะคะของทางภูฏานนะคะหรือว่าเจเรพู Mindfulness City นะคะของทางภูฏานโดยทางภูฏานก็จะยกเว้นอากรศุลกากรให้สินค้าไทยนะคะถึงร้อยละ 99.8 เลยทีเดียวค่ะของรายการสินค้าทั้งหมดนะคะขณะที่ไทยก็เปิดตลาดให้ภูฏานร้อยละ94นะคะของรายการสินค้าทั้งหมดนั่นเองซึ่งคาดว่าก็จะช่วยให้ทางเศรษฐกิจไทยนะคะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณอยู่ที่ 4,130 นะคะไปจนถึง 4,340 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะการส่งออกไทยไปยังภูฏานเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะคะอยู่ที่ 12,355 นะคะไปจนถึง 14,385 ล้านบาทนั่นเองค่ะและการลงทุนจากต่างประเทศในไทยนะคะก็จะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1,785 ถึง 1,990 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะและนอกจากนี้ค่ะทางของคณะรัฐมนตรียังมีการเห็นชอบด้วยนะคะให้เสนอพิธีสารยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนนะคะหรือว่า ACFTA 3.0 ต่อทางรัฐบาลนะคะโดยความตกลงนี้ค่ะก็เป็นการปรับปรุงกฎระเบียบแล้วก็มาตรฐานการค้าให้มีการทันสมัยมากขึ้นนะคะแต่ก็ยังมีการคงข้อผูกพันเดิมนะคะตามที่การด้านการเปิดตลาดสินค้าการค้าและบริการและการลงทุนนะคะก็จะไม่มีการเจรจาลดภาษีเพิ่มเติมหรือว่าการเปิดตลาดใหม่แต่อย่างใดนะคะแต่ว่าจะเน้นที่การอำนวยความสะดวกทางการค้าและก็เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศสมาชิกนั่นเองค่ะโดยกำหนดให้มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นนะคะการเผยแพร่ข้อมูลนำเข้าส่งออกก็มีการโปร่งใสมากขึ้นนั่นเองรวมไปถึงการเพิ่มสาขาความร่วมมือใหม่ด้วยนะคะที่มีการสอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจโลกจำนวน5ด้านด้วยกันนะคะได้แก่การแข่งขันและการคุ้มครองผู้บริโภคเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและรวมไปถึงวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและขนาดรายย่อยด้วยนะคะซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเกษตรกรและประชาชนไทยในระยะยาวนั่นเองค่ะโดยทางที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีการเห็นชอบให้เสนอความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฏานนะคะหรือว่า FTA ต่อทางรัฐสภานั่นเองค่ะตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอไว้นะคะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญมาตราที่178เตรียมพร้อมในการนำเสนอนะคะมาตรการรองรับเพื่อให้ความตกลงมีผลบังคับใช้ตามเป้าหมายนะคะภายในวันที่1มกราคมปี2570นะคะซึ่งก็เป็นการเดินหน้าขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้นั่นเองค่ะโดยความตกลงการค้าเสรีไทยภูฏานก็เป็นความตกลงฉบับแรกนะคะระหว่างไทยกับภูฏานครอบคลุมอยู่ที่10บทนะคะแล้วก็4ภาคผนวกด้วยกันมีเป้าหมายเพื่อเปิดเสรีนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกทางการค้าลดอุปสรรคทางการค้าส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและก็วิชาการนะคะ ตลอดไปจนการสร้างกติกาทางการค้าที่เรียกได้ว่าชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้ง2ประเทศนั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะความตกลงฉบับปรับปรุงก็ยังคงครอบคลุมพื้นที่บริการพิเศษที่เมืองสติเกเลฟูนะคะของทางภูฏานนะคะซึ่งก็เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมนั่นเองและเป็นแนวคิดของทางภูฏานที่ต้องการประสานสติเข้ากับความยั่งยืนและความสงบสุขนะคะเพื่อให้เมืองมีการเติบโตไปพร้อมกับธรรมชาติและก็สร้างคุณค่าให้กับคนรุ่นต่อไปนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับการเปิดตลาดสินค้านะคะทางของภูฏานก็จะมีการยกเว้นอากรศุลกากรให้กับทางสินค้าไทยนะคะในสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 99.8 ของรายการทั้งหมดเลยทีเดียวค่ะขณะที่ไทยนะคะก็เปิดตลาดให้กับทางภูฏานร้อยละ94นะคะของรายการสินค้าทั้งหมดโดยทางสินค้าที่ไทยมีศักยภาพได้รับประโยชน์จากการขนส่งนะคะก็เพิ่มขึ้นนะคะได้แก่ยานยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนเกษตรและผลไม้นะคะอย่างเช่นผลไม้อบแห้งน้ำผลไม้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารปรุงแต่งสิ่งทอเครื่องแต่งกายเคมีภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ยางแล้วก็พลาสติกนะคะรวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยนั่นเองค่ะและในขณะเดียวกันนะคะผู้ประกอบการไทยก็จะมีแหล่งวัตถุดิบทางเลือกที่เพิ่มขึ้นจากภูฏานด้วยนะคะอย่างเช่นแร่ธาตุถังเช่าเห็ดมัสตาเกะแล้วก็ผลไม้เมืองหนาวอย่างเช่นแอปเปิ้ลนั่นเองค่ะซึ่งจากการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจค่ะก็คาดว่าความตกลงดังกล่าวจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นนะคะถึงร้อยละ 0.02 ถึง 0.03 หรือว่าจะคิดเป็นมูลค่าได้อยู่ที่ประมาณ 4,130 ไปจนถึง 4,340 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะการส่งออกของไทยไปภูฏานเพิ่มขึ้นนะคะอยู่ที่ร้อยละ229ถึง266นะคะหรือว่าประมาณอยู่ที่ 12,355 ไปจนถึง 14,385 ล้านบาทนั่นเองค่ะและการลงทุนนะคะจากต่างประเทศในไทยนะคะก็จะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 0.05 ถึง 0.06 นะคะหรือว่าประมาณอยู่ที่ 1,785 ถึง 1,990 ล้านบาทนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะแม้ว่ารัฐเนี่ยจะมีการสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บศุลกากรอยู่ที่ประมาณ 215,696 บาทต่อปีนะคะแต่ว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวมที่ไทยจะได้รับจะมีมูลค่าที่สูงกว่ามากนั่นเองค่ะซึ่งความตกลงการค้าเสรีไทยภูฏานค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกก้าวสำคัญเลยนะคะในการขยายตลาดส่งออกของไทยไปยังเอเชียใต้นั่นเองค่ะก็จะเป็นสร้างโอกาสใหม่ๆสำหรับผู้ประกอบการไทยนะคะและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันรวมไปถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศในระยะยาวด้วยนะคะซึ่งก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและประชาชนไทยในอนาคตด้วยนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะผู้ฟังคะคณะรัฐมนตรีก็ยังมีการเห็นชอบให้เสนอพิธีสารเพื่อยกระดับกรอบตกความตกลงนะคะว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านและความตกลงบางฉบับค่ะภายใต้กรอบความตกลงดังกล่าวระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาธิปไตยแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะหรือว่าอาเซียนนั่นเองกับทางสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ ACFTA 3.0 นะคะก็ได้มีการเสนอต่อทางรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญนั่นเองค่ะก่อนที่ประเทศไทยของเรานะคะก็จะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ความตกลงมีผลผูกพันต่อไปนั่นเองค่ะซึ่งความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีน ACFTA นะคะก็ถือว่าเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคเลยนะคะโดยมีผลในการบังคับด้านการค้าสินค้านะคะแล้วก็การค้าบริการรวมไปถึงการลงทุนมาแล้วหลายปีเลยนะคะก่อนที่จะมีการยกระดับให้เป็น ACFTA 2.0 ในปี2559นะคะและล่าสุดค่ะทางอาเซียนแล้วก็จีนเนี่ยจะมีการเจรจาปรับปรุงความตกลงกันอีกครั้งนะคะจนแล้วเสร็จภายในปี2568เพื่อเป็นการสอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจโลกแล้วก็รูปแบบการค้ายุคใหม่นะคะภายใต้กรอบ ACFTA 3.0 นั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะ ACFTA 3.0 ก็ถือได้ว่าเป็นการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบแล้วก็มาตรฐานการค้าที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะโดยยังคงมีข้อผูกพันเดิมตามการเปิดตลาดสินค้าการค้าบริการแล้วก็การลงทุนไว้เช่นเดิมนะคะจะไม่มีการเจรจาลดภาษีเพิ่มเติมหรือว่าจะเปิดตลาดใหม่แต่อย่างใดค่ะแต่ว่าจะเน้นการอำนวยความสะดวกทางการค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจระหว่าง2ประเทศนะคะซึ่งสำหรับการปรับปรุงค่ะอย่างเช่นการยกระดับพิธีศาลศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้านะคะโดยกำหนดให้มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นนั่นเองและมีการเผยแพร่ข้อมูลการนำเข้าส่งออกอย่างโปร่งใสและสุดท้ายคือการเร่งรัดการตรวจปล่อยสินค้าที่เน่าเสียง่ายให้แล้วเสร็จภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่สินค้ามาถึงนะคะรวมไปถึงการยกระดับมาตรฐานด้านกฎระเบียบทางเทคนิคมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช นะคะแล้วก็รวมไปถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการให้สอดคล้องกับทางมาตรฐานสากล นั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะ ACFTA 3.0 เนี่ยก็ยังมีการเพิ่มความร่วมมือใหม่ด้วยนะคะที่สอดคล้องกับทางทิศทางเศรษฐกิจโลกนะคะจำนวน5ด้านด้วยกันค่ะผู้ฟังได้แก่การแข่งขันและการคุ้มครองผู้บริโภคเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแล้วก็รายย่อยด้วยนะคะโดยเฉพาะในด้านของเศรษฐกิจดิจิทัลที่ส่งเสริมการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะและการเชื่อมโยงข้อมูลที่จุดเดียวการชำระเงินดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยี AI อย่างมีความรับผิดชอบนั่นเองค่ะขณะที่เศรษฐกิจสีเขียวนะคะมุ่งส่งเสริมการร่วมมือด้านพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนและการลงทุนสีเขียวนะคะและเศรษฐกิจหมุนเวียนอีกด้วยโดยความตกลงฉบับนี้ก็จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยนะคะโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ให้สามารถเข้าถึงตลาดจีนแล้วก็ตลาดอาเซียนได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะก็เป็นการลดอุปสรรคทางการค้านะคะเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกและก็ห่วงโซ่อุปทานนะคะตลอดไปจนการเปิดโอกาสให้ไทยเนี่ยได้ใช้ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวในภูมิภาคได้อย่างเต็มศักยภาพนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะทางของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐนะคะแล้วก็ภาคเอกชนภาคประชาชนนะคะมากกว่า 4,000 คนด้วยกันนะคะซึ่งส่วนใหญ่ค่ะก็จะเห็นนะคะว่าการยกระดับความตกลงดังกล่าวเนี่ยจะช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าได้นะคะรวมไปถึงเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจระหว่างไทยกับจีนด้วยนะคะแล้วก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทยในระยะยาวด้วยนั่นเองซึ่งทางรัฐบาลค่ะได้ให้ความสำคัญกับการใช้ความตกลงการค้าเสรีนะคะในการเป็นเครื่องมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศการยกระดับ ACFTA 3.0 ก็จะช่วยให้ไทยเนี่ยสามารถเชื่อมโยงกับทางห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะพร้อมที่จะรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อทางผู้ประกอบการเกษตรกรแล้วก็ประชาชนไทยได้ในระยะยาวนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ทางคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบในการเดินหน้า FTA ไทยภูฏานนะคะพร้อมจะยกระดับ FTA อาเซียนจีนไปสู่ ACFTA 3.0 นะคะโดยจะมีการนำเสนอต่อรัฐสภาและเดินหน้าขยายโอกาสการค้าไทยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่นั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวทางของคณะรัฐมนตรีที่ได้มีการเห็นชอบให้ทางรฟม.ให้สิทธิ์เช่าพื้นที่นะคะเพิ่มศักยภาพเชิงพาณิชย์จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและสร้างรายได้เข้าภาครัฐอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: อย่าไปเศร้ากินเหล้าดีกว่า
3: ไม่เอาเลิกแล้ว
2: โถไหนบอกเป็นเพื่อนตายอ่ะก็ทำไมไม่ตายด้วยครับตายด้วยครับตาย
4: ความทรงจำนี้จะฝังใจคุณไปอีกนานดื่มแล้วครับอาจเปลี่ยนคุณเป็นฆาตกรและต้องรับโทษตามกฎหมาย
5: คุณเคยคิดไหมว่าแสงสำคัญแค่ไหนแสงไม่ได้เป็นเพียงแค่ความสว่างแต่เป็นความฝันของใครหลายๆคนให้ทุกคนได้ส่งแสงของตัวเองออกมา

เมื่อแสงดับลงโลกก็มืดสนิทหนังสือที่ถูกเปิดค้างเอาไว้ความฝันที่ต้องหยุดไว้ตรงนั้น

แสงแรกจากพลังของดวงอาทิตย์ถูกแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานบริสุทธิ์ไฟดวงเล็กๆก็กลับมาสว่างขึ้นอีกครั้งเป็นแสงแห่งโอกาสเพราะพลังงานไม่ได้สร้างเพียงไฟฟ้าแต่มันสร้างพลังของคนพลังที่จะเรียนรู้พลังที่จะเติบโตและพลังที่จะเปลี่ยนโลกใบนี้

เมื่อแสงหนึ่งดวงถูกส่งต่อแสงในตัวได้ส่องสว่างอีกครั้งความฝันนับร้อยก็เริ่มต้นขึ้นฝันอยากเป็นนางรำฝันอยากเป็นหมอลำฝันอยากเป็นดาวคณะตลกฝันอยากเป็นนักพากย์ฝันอยากเป็นผู้ใหญ่บ้านฝันอยากเป็นเพราะแสงสร้างคน

0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฝั่งอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเรา
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการน้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะมาติดตามในประเด็นของทางคณะรัฐมนตรีค่ะได้มีการเห็นชอบให้รฟม.ค่ะใช่ให้สิทธิ์เช่าพื้นที่นะคะเป็นการเพิ่มศักยภาพในเชิงพาณิชย์และรวมไปถึงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและสร้างรายได้เข้าสู่ภาครัฐนั่นเองค่ะซึ่งทางคณะรัฐมนตรีค่ะได้มีมติในการเห็นชอบในหลักการให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะคะดำเนินการให้เช่าหรือว่าให้สิทธิ์ใดๆในอสังหาริมทรัพย์หรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารและลานอเนกประสงค์นะคะที่มีมูลค่าสูง อสังหาริมทรัพย์เกิน10ล้านบาทค่ะรวมทั้งหมด56แห่งด้วยกันนะคะประกอบไปด้วยอย่างแรกก็คือพื้นที่อาคารและลานอเนกประสงค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะจำนวนอยู่ที่17แห่งนั่นเองค่ะ2นะคะพื้นที่ตามแนวสายทางเหนืออุโมงค์และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะพื้นที่ตามแนวสายทางใต้โครงสร้างที่ทางวิ่งนะคะแล้วก็สถานีรถไฟฟ้ายกระดับและพื้นที่ตามแนวสายทางเข้าออกนะคะที่ศูนย์ซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมราชมงคลจำนวนทั้งสิ้น34แห่งด้วยกันค่ะและสุดท้ายนะคะตามพื้นที่ตามแนวเส้นสายทางใต้ของโครงสร้างทางวิ่งนะคะแล้วก็สถานีรถไฟฟ้าแบบยกระดับโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองราชธรรมจำนวน5แห่งด้วยกันนะคะเพื่อจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้ใช้บริการรถไฟฟ้านะคะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความคุ้นเคยต่อระบบรถไฟฟ้าอย่างเช่นตู้กดเงินสดอัตโนมัติตู้กดสินค้าอัตโนมัติแล้วก็ร้านค้าและบริการการสื่อสารโทรคมนาคมโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านกิจกรรมแล้วก็พื้นที่สันทนาการนะคะซึ่งสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีในวันที่26พฤษภาคมนะคะที่ได้มีการเห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.นะคะใช้พื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นที่จอดรถโดยสารประจำทางและกิจการสาธารณูปโภคเพื่อรองรับรถโดยสารปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือว่ารถ EV นั่นเองค่ะจำนวนทั้งสิ้น 1,520 คันด้วยกันนะคะก็เป็นการทดแทนรถโดยสารเดิมที่มีอายุใช้งานมากกว่า 20-30 ปีนั่นเองค่ะก็เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ในการพัฒนาเชิงพาณิชย์นะคะแล้วก็พื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ของทางรฟม.ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งก็เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการแล้วก็เป็นการเชื่อมต่อการเดินทางให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าด้วยนะคะซึ่งก็จะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงสามารถสร้างรายได้เข้าภาครัฐได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะซึ่งทางนี้ค่ะทางรฟม.ได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้เป็นแนวทางนะคะในการบริหารแล้วก็พัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยนั่นเองค่ะซึ่งทางคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติในการเห็นชอบในหลักการให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะคะดำเนินการให้เช่าหรือให้สิทธิ์ใดๆในอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารและลานอเนกประสงค์นั่นเองซึ่งเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะในช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและมีนบุรีสุรินทร์วงศ์นะคะโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนั่นเองและพื้นที่ตามแนวสายทางรถไฟฟ้าและทางเข้าออกที่ศูนย์ซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมราชมงคลนะคะก็คือโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายฉลองราชธรรมก็คือโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนั่นเองค่ะที่มีมูลค่าสังหาริมทรัพย์เนี่ยเกินอยู่ที่10ล้านบาทนะคะรวมทั้งหมด56แห่งด้วยกันค่ะเพื่อจัดให้มีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วก็ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้านั่นเองค่ะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความคุ้นเคยต่อระบบรถไฟฟ้านะคะอย่างเช่นตู้กดเงินสดอัตโนมัติตู้กดสินค้าอัตโนมัติร้านค้าและบริการของสื่อสารโทรคมนาคมนะคะแล้วก็โฆษณาประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะและร้านกิจกรรมและพื้นที่สันทนาการด้วยและทั้งนี้ค่ะเป็นการสืบเนื่องนะคะจากมติคณะรัฐมนตรีในวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะที่ได้มีการเห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.นะคะได้ใช้พื้นที่ของทาง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะคะเพื่อเป็นที่จอดรถโดยสารและกิจการสาธารณูปโภคจำนวน3แห่งด้วยกันและคิดค่าตอบแทนการใช้พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยตามที่ได้ตกลงกันตามที่กระทรวงคมนาคมได้เสนอไว้นะคะโดยทางรฟม.ค่ะก็จะสงวนสิทธิ์ในการขอคืนพื้นที่โดยเฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ในภารกิจตามวัตถุประสงค์ของรฟม.นะคะได้แก่อย่างแรกก็คือพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงสถานีคลองบางไผ่โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองราชธรรมพื้นที่สถานีคลองบางไผ่นะคะจำนวนทั้งสิ้นอยู่ที่ 175.016 ล้านบาทนั่นเองค่ะต่อไปค่ะพื้นที่บริเวณลานจอดแล้วจอนะคะที่สถานีเคหะโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวค่ะช่วงแบริ่งสมุทรปราการพื้นที่สถานีเคหะมูลค่าอยู่ที่ 91.988 ล้านบาทนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะพื้นที่ที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางจำนวนมูลค่าอยู่ที่ 224.993 ล้านบาทนั่นเองค่ะเพื่อให้ทางขสมกใช้เป็นอู่จอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือว่ารถ EV นะคะของทางขสมกจำนวน 1,520 คันด้วยกันค่ะเพื่อเป็นการทดแทนรถโดยสารเดิมของทางขสมกนะคะที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 20-30 ปีเลยทีเดียวและนอกจากนี้ค่ะผู้ฟังคะการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก็ได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะคะสำหรับการดำเนินการให้เช่าหรือว่าใช้สิทธิ์ใดๆนะคะในอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าเกิน10ล้านบาทและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของทางรฟม.หรือว่าแผนแม่บทนะคะเพื่อให้เป็นทิศทางของการปฏิบัติงานของทางรฟม.ค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อนำไปสู่การจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าการเพิ่มรายได้และการลดภาระเงินสนับสนุนทางภาครัฐนั่นเองค่ะเป็นการสนับสนุนการเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแล้วก็การใช้อสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยนะคะโดยแบ่งกลุ่มพื้นที่ที่จะดำเนินการออกเป็น4กลุ่มด้วยกันนะคะได้แก่ที่แรกก็คือพื้นที่ประเภทอาคารเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าและอาคารอเนกประสงค์โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมราชมงคลนะคะ2ค่ะพื้นที่ตามแนวสายทางเส้นทางรถไฟฟ้าและทางเข้าออกศูนย์ซ่อมบำรุงนะคะที่โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมราชมงคลและสายฉลองราชธรรมนั่นเองค่ะและ3นะคะพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าและศูนย์ซ่อมบำรุงในโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองราชธรรมและพื้นที่อาคารอเนกประสงค์โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองราชธรรมและสุดท้ายค่ะ4นะคะก็คือพื้นที่ประเภทอาคารและลานอเนกประสงค์นะคะโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรีสุรินทวงศ์นะคะที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับพื้นที่ที่จะเช่าหรือว่าใช้สิทธิ์นะคะรวมทั้งสิ้นอยู่ที่56แห่งด้วยกันค่ะขนาดพื้นที่รวมอยู่ที่ 117,199.16 ตารางเมตรนะคะประกอบไปด้วยอย่างแรกก็คือพื้นที่อาคารและลานอเนกประสงค์นะคะต่อไปเป็นพื้นที่ตามแนวสายทางเหนืออุโมงค์และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะพื้นที่ตามแนวสายใต้เส้นทางโครงสร้างทางวิ่งของสถานีรถไฟฟ้ายกระดับแล้วก็พื้นที่ตามแนวสายทางเข้าออกที่ศูนย์ซ่อมบำรุงของโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมราชมงคลนะคะ3ค่ะพื้นที่ตามแนวสายทางใต้โครงสร้างทางวิ่งนะคะแล้วก็สถานีรถไฟฟ้ายกระดับโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองราชธรรมนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวนะคะสำหรับคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบให้ทางรฟม.ใช้ให้สิทธิ์เช่านะคะของพื้นที่เป็นการเพิ่มศักยภาพเชิงพาณิชย์จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและสร้างรายได้เข้าสู่ภาครัฐนั่นเองค่ะมาที่ข่าวประเด็นสุดท้ายกันนะคะผู้ฟังคะสำหรับรัฐบาลได้เตรียมพร้อมในการรับมือฤดูฝนนะคะในปี2569อย่างครบวงจร9มาตรการด้วยกันนะคะเพื่อเป็นการบูรณาการทุกหน่วยงานเฝ้าระวังแจ้งเตือนระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนลดผลกระทบจากอุทกภัยแล้วก็ฝนทิ้งช่วงนั่นเองค่ะซึ่งทางรัฐบาลนะคะได้มีการเดินหน้าเตรียมความพร้อมในการรับมือฤดูฝนนะคะในปี2569อย่างครบวงจรเลยค่ะผ่าน9มาตรการสำคัญนะคะเพื่อการป้องกันและลดผลกระทบจากฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินถล่มแล้วก็ปัญหาฝนทิ้งช่วงด้วยนะคะโดยการบูรณาการการทำงานร่วมกันค่ะของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยนะคะตั้งแต่การเฝ้าระวังแจ้งเตือนการบริหารจัดการน้ำการระบายน้ำไปจนถึงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอีกด้วยนะคะซึ่งมาตรการสำคัญค่ะประกอบไปด้วยการพัฒนาระบบคาดการและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าการปรับปรุงแผนบริหารจัดการน้ำทั้งระบบลุ่มน้ำการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรและบุคลากรตลอด24ชั่วโมงนะคะและการตรวจสอบความมั่นคงของเขื่อนคันกั้นน้ำและโครงสร้างป้องกันน้ำท่วมรวมไปถึงการเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและการขุดลอกคูคลองนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการเตรียมศูนย์พักพิงและแผนอพยพรวมไปถึงอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยนะคะพร้อมให้ความสำคัญกับการดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เสี่ยงและขณะเดียวกันก็จะเร่งเก็บกักน้ำนะคะในช่วงไปฤดูฝนเพื่อเป็นการสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งนั่นเองและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทางภาคประชาชนนะคะให้ในมีการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งสำหรับปี2569ค่ะรัฐบาลได้เพิ่มในการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่แล้วก็การบริหารจัดการความเสี่ยงเอาไว้ล่วงหน้านะคะโดยให้ความสำคัญกับพื้นที่เปราะบางค่ะอย่างเช่นที่โรงพยาบาลชุมชนแล้วก็พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญรวมไปถึงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานค่ะเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยนะคะพร้อมติดตั้งและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูฝนนี้เลยค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้มากที่สุดนั่นเองค่ะโดยทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าทางคณะรัฐมนตรีได้มีการรับทราบมาตรการรับมือฤดูฝนนะคะตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้เสนอไว้นะคะพร้อมมอบหมายให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัดเลยและรายงานผลต่อการดำเนินงานต่อทางกนช.อย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพื่อให้สามารถติดตามประเมินสถานการณ์แล้วก็ปรับมาตรการที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณน้ำที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเลยนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะรัฐบาลก็ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำในเชิงรุกนะคะเนื่องจากในช่วงฤดูฝนของทุกปีหลายพื้นที่ของประเทศค่ะมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินถล่มตลอดไปจนปัญหาฝนทิ้งช่วงนะคะที่อาจจะส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรได้และการดำรงชีวิตของประชาชนรวมไปถึงระบบเศรษฐกิจแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศของเรานั่นเองค่ะซึ่งทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้ออกมากล่าวว่าประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนะคะไปจนถึง31ตุลาคมของทุกปีเลยนะคะยกเว้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่มีฝนช่วงฤดูฝนมาตั้งแต่วันที่1กันยายนไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ของปีถัดไปนั่นเองค่ะซึ่งดังนั้นค่ะรัฐบาลก็เลยให้ได้กำหนดมาตรการรองรับฤดูฝนจำนวน9มาตรการสำคัญนะคะเพื่อเป็นการครอบคลุมตั้งแต่การเฝ้าระวังการบริหารจัดการน้ำแล้วก็การป้องกันการเสียหายนะคะไปจนถึงมาตรการการช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูประชาชนหลังจากเกิดภัยพิบัตินะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการเตรียมที่จะฟื้นฟูหลังการเกิดภัยอย่างเป็นระบบด้วยนะคะทั้งการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมนะคะและสุดท้ายก็คือการเยียวยาผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวอีกนะคะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาตินะคะโดยเฉพาะในสถานการณ์น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ฝนทิ้งช่วงนะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเศรษฐกิจแล้วก็ภาคการเกษตรของประเทศนะคะการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าการแจ้งเตือนที่แม่นยำและการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานนะคะก็เป็นกลไกสำคัญเลยค่ะในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนลดความเสียหายแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ของประเทศอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารนะคะสำหรับทางรัฐบาลที่ได้เตรียมพร้อมในการรับฤดูฝนในช่วงปี2569อย่างครบวงจรใน9มาตรการด้วยกันนะคะในการบูรณาการทุกหน่วยงานเฝ้าระวังแจ้งเตือนระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนและรวมไปถึงการลดผลกระทบจากอุบัติภัยและฝนทิ้งช่วงด้วยนั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะดิฉันมาชนกขาวทองค่ะพร้อมทีมงานสวทชุมพรต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันการดำเนินโครงการ Thailand AI Passport โปร่งใสตามระเบียบราชการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันการดำเนินโครงการ Thailand AI Passport โปร่งใสตามระเบียบราชการระบุในการจ่ายเงินงวดแรกระบบเบื้องต้นต้องใช้งานได้จริง
5: นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยผ่านเวที THAI Passport Forumระดมรับฟังและเปลี่ยนความคิดเห็นถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการดังกล่าวว่าแม้จะเป็นการใช้เงินนอกงบประมาณแต่ในทางปฏิบัติได้ยึดถือตามระเบียบของราชการอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการกำหนดราคากลางที่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีโดยตรงถึง8รายเพื่อให้ได้ราคาที่สะท้อนความเป็นจริงของตลาดและได้ผ่านการประกาศสาธารณะรวมถึงทำประชาพิจารณ์เพื่อความเปิดเผยและเป็นธรรมพร้อมกันนี้ยังได้ปฏิเสธกระแสข่าวลือการจ่ายเงินงวดแรกเพื่อแลกรับเอกสารแผนงานเพียงไม่กี่แผ่นโดยชี้แจงว่าโครงการนี้แบ่งงานออกเป็น5งวดซึ่งในงวดที่1ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบทั้งแผนดำเนินงานและผลการดำเนินงานในชั้นที่1นั่นหมายความว่าระบบในเบื้องต้นจะต้องสามารถทดสอบและเริ่มใช้งานได้จริงไม่ใช่เพียงการส่งกระดาษตามที่เป็นข่าวทางนี้กระทรวงดีอีจะเดินหน้าบริหารสัญญาอย่างเข้มงวดโดยมีการเพิ่มรายละเอียดแนบท้ายสัญญาเพื่อกำกับผลสัมฤทธิ์ให้เป็นรูปธรรมและยึดนโยบายใช้งานจริงเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นเพื่อความคุ้มค่าของงบประมาณและประโยชน์สูงสุดของประชาชนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายระดับโลกปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมขยายผลถึงผู้บงการสามารถปิดเว็บหลอกลวงได้กว่า 115,000 URL
6: นายสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเข้มข้นซึ่งเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยศูนย์ต่อต้านช่อโกงออนไลน์หรือ AOC สามารถปิดกั้นช่องทางหลอกลวงออนไลน์ได้แล้ว 115,584 URL ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง20พฤษภาคม2569ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของไทยกับกว่า25องค์กรและเครือข่ายระดับโลกรวมถึง15หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรอง ติดตามเส้นทางการเงินและขยายผลถึงผู้บงการเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งความร่วมมือระดับนานาชาติไม่เพียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายสแกมเมอร์เท่านั้นแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากขบวนการค้ามนุษย์และเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์รวมถึงการประสานส่งตัวผู้ได้รับผลกระทบกับประเทศอย่างปลอดภัยสะท้อนบทบาทเชิงรุกของไทยในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกับประชาคมโลกผลิตนาฏแสนสุขรายงาน
1: กองทัพปากีสถานเปิดฉากโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายใน3จังหวัดของอัฟกานิสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายนายซาบีอุลเลาะห์มูจาฮิดโฆษกรัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองกลุ่มตาลิบานออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพปากีสถานเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายใน3จังหวัดของอัฟกานิสถานได้แก่จังหวัดคูนาจังหวัดคอสและจังหวัดปักติกาเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก14รายขณะที่นายอาตุลเลาะห์ทารารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศของปากีสถานอ้างว่ากองทัพปากีสถานดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มก่อการร้ายเตหริกอีตอลิบานปากีสถานหรือ TTP บริเวณพื้นที่ชายแดนปากีสถานอัฟกานิสถานโดยสามารถสังหารสมาชิกกลุ่ม TTP จำนวน26รายรวมทั้งยังทำลายแหล่งกบดานและสถานที่เก็บอาวุธของกลุ่มดังกล่าวได้สำเร็จน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ต้นไปณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรพิธีปิด22มิถุนายนพบการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกีฬาฟุตบอลวอลเลย์บอลเปตองและเซปักตะกร้อณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรมาร่วมกันส่งเสียงเชียร์

0: 1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ความวิบัติของชาติคือผู้มีอำนาจแตกสามัคคีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
2: หากบุคคลใดแม้จะมีความรู้สูงแต่ขาดหิริโอตัปปะคือไม่มีความละอายต่อบาปนำความรู้นั้นไปใช้ในทางที่มิชอบก็จะทำให้สังคมเดือดร้อนพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะทางสวทชุมพร FM 100 MHz และอสมทหลังสวนค่ะรายการอบจพบประชาชนนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569นะคะเจอกับยุ้ยค่ะสกาวรัตน์สุวรรณนะคะก็จะเร่งวันเร่งคืนนะคะแป๊บเดียวเห็นไหมคะคุณฟังค่ะเรามากันถึงกลางปีแล้วนะคะจำได้ว่าก่อนหน้านี้เพิ่งจะเฉลิมฉลองช่วงปีใหม่เขาดาวกันแป๊บเดียวแล้วก็จนมาถึงสวัสดีปีใหม่ไทยเมษาสงกรานต์นะคะตอนนี้เราเข้าสู่มิถุนายนแล้วกระพริบตาอีก 2-3 ทีก็หมดปีกันอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมีสิ่งใดที่ยังไม่ได้ทำยังไม่ได้เริ่มลงมือทำก็ทำซะนะคะอย่ามัวแต่คิดนะคะคิดอย่างเดียวถ้าไม่ลงมือทำนี่ไม่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะเอาเป็นว่าในส่วนของพวกเรานะคะชาวองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะโดยเฉพาะท่านนายกโต้งนะคะท่านนพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะไม่ว่านโยบายเรื่องใดท่านบอกว่าให้ทำทันทีทำอย่างเร่งด่วนนะคะทุกเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนค่ะเรื่องแรกกับในช่วงเช้านะคะของวันพฤหัสของเราค่ะเราไปติดตามภารกิจในส่วนของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะทักทายกับท่านในช่างสมพรตะเภาน้อยค่ะในช่างเครื่องกลอาวุโสกองช่างอบจ.ชุมพรสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับพี่ยุ้ยครับ
2: วันนี้เป็นไงบ้างฝนตกไหมคะ
3: ตอนนี้ผมอยู่พื้นที่หนองใหญ่ก็มัวมัวอยู่นะครับมัวอยู่ครับผม
2: มัวมัวอยู่ค่ะเอาเป็นว่าเราสรุปภารกิจชุดเครื่องจักรเราสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีทั้งหมดกี่โครงการคะ
3: สัปดาห์นี้ด้วยทั้งหมด7โครงการนะครับ
2: ค่ะ
3: ที่แล้วเสร็จไป 100% 1โครงการครับพี่ยุ้ย
2: ค่ะงั้นเราเริ่มโครงการเริ่มเลยค่ะ
3: เอาที่เสร็จแล้วนะครับ
2: ครับผม
3: ที่เสร็จแล้ว 100% ก็ขุดลอกปากคลองละแมนะครับหมู่ตำบลละแมอำเภอละแมจังหวัดชุมพรครับแล้วเสร็จแล้วครับพี่ยุ้ยโอเคครับผม
2: ต่อไป
3: เป็นโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ในอาทิตย์นี้นะครับ
2: ค่ะ
3: ในพื้นเขตพื้นที่หนองใหญ่นะครับก็มีการปรับพื้นที่ถมดินก่อสร้างสำนักงานอบจ.อยู่นะครับ
2: ค่ะ
3: แล้วก็ปรับพื้นที่จุดชมกวางนะครับที่สำหรับให้อาหารกวางนะครับพี่ยุ้ย
2: ค่ะ
3: ครับผมในจุดนี้ก็จะเครื่องจักรจะประกอบด้วยรถขุดไฮดรอลิกนะครับ1คันรถบรรทุกของล้อเทท้าย2คันนะครับรถเกรดเดอร์1คันรถบดสนับสนุน1คันรถบรรทุกน้ำ1คันครับผม
2: ค่ะ
3: จุดนี้จะประมาณ 40% แล้วครับผม
2: อ๋อทั้งจุดที่ทำสำนักงานแล้วก็จุดที่ชมกวางด้วยใช่ไหมคะเฉลี่ยกันไป
3: ชมกวางนี่ จุดชมฟ้าให้เสร็จเรียบร้อยเป็น1จุดแล้วครับแต่ว่าชั้นรองจะให้ต่ออีกครับผม
2: ค่ะ
3: ก็ประมาณ 40% ครับ
2: ได้ค่ะ
3: ครับผม
2: ต่อไป
3: จุดที่2นะครับ
2: ค่ะ
3: เป็นการปลูกลอกวัชพืชหมู่ที่2ที่ออกที่9ตำบลท่ามะปรางนะครับอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับ
2: ค่ะ
3: จุดนี้ก็จะมีรถขุดไฮดรอลิกนะครับ1คันรถบรรทุก6ล้อเบรกท้าย1คันครับ
2: ค่ะ
3: จุดนี้ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 80% แล้วครับ
2: ใกล้แล้วนะคะ
3: ครับผม
2: จ
3: ้
2: ะ
3: ใกล้ 80% แล้วครับผม
2: ค่ะชุดต่อไปค่ะ
3: ต่อไปชุดที่3นะครับ
2: ครับผม
3: การปลดล็อกแหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ำสระน้ำหมู่ที่3ตำบล2พี่น้องอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับ
2: ค่ะ
3: ชุดนี้ก็จะประกอบด้วยรถขุดไฮดรอลิก1คันนะครับเป็นบูมยาวนะครับ
2: ค่ะ
3: แล้วก็รถบรรทุก6ล้อเบรกท้าย1คันครับชุดนี้เพิ่งจะเข้าดำเนินการได้ทั้ง2วันครับไปเยอะประมาณ 20% ครับผมประมาณ 20%
2: ค่ะแต่ฟังชื่อดูได้ฟังเหมือนฟังหลายอาทิตย์แล้วนะคะเนี่ยที่2พี่น้อง
3: ไอ้น้องหมู่2ครับ
2: อ๋อคนละหมู่กัน
3: ครับ
2: โอเคค่ะ
3: ครับนี่เป็นหมู่3ครับ
2: ค่ะ
3: ต่อไปชุดที่4นะครับ
2: ชุดที่4
3: เกษตรซ่อมถนนนะครับเกษตรซ่อมถนนนะครับหมู่ที่6ตำบลช่องไม้แก้วอำเภอตุ้งตะโกจังหวัดชุมพรนะครับ
2: ค่ะ
3: ชุดนี้จะประกอบด้วยรถเกรเดอร์1คันนะครับรถบดสันตะเกือ1คันรถบรรทุกน้ํา6ล้อ1คันครับ
2: ค่ะ
3: ชุดนี้ได้ดําเนินการไปแล้วประมาณ 60% ครับ
2: ค่ะ 60%
3: ค่ะเพราะว่าฝนครับมีฝนตกครับต้องหยุดครับ
2: ค่ะเพราะดูลักษณะจากสภาพถนนนี่ดินแดงทั้งนั้นเลยนะคะถ้าฝนตกนี่ทำงานลำบากเลย
3: ครับผมครับผมจะแรงให้ทั้งวัน2วันก็ข้าวกำได้ปฏิบัติงานได้ครับผม
2: ได้ค่ะต่อไปเลยค่ะ
3: ชุดที่5นะครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: เป็นการขุดลอกปากคลองจมูกโพรงนะครับหมู่ที่8เชื่อหมู่ที่10ตำบลบางมะพร้าวอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับ
2: ค่ะ
3: ชุดนี้ก็จะประกอบด้วยรถขุดไฮดรอลิก1คันนะครับรถแทรกเตอร์1คันนะครับ
2: ค่ะ
3: ชุดนี้ก็จะดำเนินการในรอบที่2และระยะที่2นะครับได้ประมาณ 30% ครับผม
2: โอ้ค่ะ
3: ครับ
2: ท่านในช่างสมพรถามนิดนึงสิตรงขุดลอกจมูกโพรงเนี่ยจำได้ว่าท่านสสทั้ง3ท่านน่ะนำในส่วนของเจ้าท่าไหมคะมาช่วยเราด้วยไหมคะหรือว่าคนละจุดกัน
3: ไม่มีครับไม่น่าจะคนละจุดนะไป
2: อ๋อค่ะค่ะ
3: ไปในคลองอะไรผมนึกไม่ออกมีที่หนึ่งครับ
2: ค่ะ
3: ครับผม
2: ได้ค่ะ
3: แต่จุดนี้มีแต่ชุดของอบจ.ครับผม
2: อ๋อค่ะโอเค
3: ครับผมครับผม
2: ต่อไปเลยค่ะ
3: ต่อไปชุดที่6นะครับ
2: ค่ะ
3: เป็นการขุดลอกคลองหมู่ที่10ตำบลชุมโคนะครับอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรนะครับ
2: ค่ะ
3: จุดนี้ก็จะมีรถขุดไฮดรอลิก1คันนะครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 40% ครับผม
2: ค่ะ
3: ครับผม
2: เรียบร้อย
3: ช
2: ุ
3: ดที่7
2: จ้ะ
3: ชุดสุดท้าย
2: ครับผม
3: ตอนนี้หยุดดำเนินการอยู่ครับ
2: เป็นของ
3: ตำบลเ
2: ห
3: นือแก้วนะครับ
2: ค่ะ
3: ดำเนินการด้วย
2: ทำอะไรเอ่ย
3: ขุดลอกสระน้ำครับ
2: อ๋อค่ะ
3: แต่ก็ไปประมาณ 70% แล้วครับ
2: ค่ะ
3: ครับผม
2: โอเคหมดเรียบร้อยใช่ไหมคะ
3: ครับครับผม
2: ค่ะขอบพระคุณมากๆและอย่าลืมเซฟตี้นะคะอันนี้ด้วยความปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากพวกเราพี่น้องชาวองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะก็ขอให้พี่ๆหน้างานทุกท่านรักษาความปลอดภัยรักษาเซฟตัวเองด้วยนะคะในการทำงานค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะท่านในช่างสมพรตะเภาน้อยนะคะในช่างเครื่องกลอาวุโสจากกองช่างอบจ.ชุมพรค่ะก็อย่างนี้แหละค่ะเราต้องฝากฝังกันตลอดเรื่อยๆเตือนกันเรื่อยๆนะคะเพราะว่าคนทำงานหน้างานอยู่กับชุดเครื่องจักรด้วยเผลอแป๊บเดียวประมาทไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าอุบัติเหตุนะคะ

านสิบเอ็ดนาฬิกา 18 นาทีค่ะพักสักครู่ค่ะเพราะว่าวันนี้ดิฉันมีผู้บริหารนะคะมานั่งพูดคุยกับเราในเรื่องของสิ่งที่กำลังสร้างความเร้าใจในสนามเกมการแข่งขันอบจ.ครับสักครู่ค่ะ

0: ที่ยงทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะจ๊ะ
1: ร่วมแรงใส่ใจท้องถิ่นโปร่งใสในยุคสมัยเรา
2: สิบเอ็ดนาฬิกา23นาทีค่ะผู้ฟังขารวมไปถึง FC ที่ติดตามอยู่ทาง Facebook Live นะคะของสบช.ชุมพรแล้วก็ Facebook Live ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรด้วยค่ะตอนนี้นะคะหนึ่งท่านที่นั่งอยู่ข้างๆดิฉันนะคะท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีนินทจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรครับ
2: ค่ะถ้าท่านนี้มานี่นะคะรับรองว่าไม่เป็นเรื่องไหนเลยนอกจากเรื่องกีฬาอบจคัพนะคะซึ่งกำลังมันกันอยู่มากๆเลยในขณะนี้ใช่ไหมคะทราบว่าจบแล้วสำหรับฟุตบอลในรอบของ16ทีมสุดท้ายตอนนี้คือเราได้16ทีมสุดท้ายแล้ว
3: 16ทีมกำลังแข่งขันอยู่ครับ
2: ค่ะเพราะว่าวันก่อนเนี่ยเราสัมภาษณ์ท่านที่ปรึกษาไปครั้งนึงแล้วท่านบอกว่าเดี๋ยวถ้าพอแข่งขันไปในรอบลึกๆเนี่ยจะมาคุยให้ฟังอีกครั้งนึงทีนี้ก็เลยว่าตอนนี้ค่ะทั้ง16ทีมที่ผ่านเข้ามาสู่สนามที่มหาวิทยาลัยกีฬาตอนนี้ค่ะแต่ละทีมเป็นยังไงกันบ้างคะบรรยากาศในการ
3: ก็จากที่เราได้แข่งในรอบคัดเลือกทั้ง4สนามนะครับไม่ว่าจะเป็นที่หลังสวนนาศักเทศบาลอบต.ท่าแซะเทศบาลตำบลท่าแซ
2: ะ
3: แล้วก็สนามที่เปลี่ยนแปลงมาหลังจากที่เราจากสนามที่หนองใหญ่นะครับที่แก้มลิงภูมินเนี่ยนะครับเราก็มาใช้ที่สนามมอกีฬาเนื่องจากว่าสภาพสนามแล้วก็อยู่ในช่วงฤดูฝนนะครับก็มีปรับเปลี่ยนไปตามสภาพของสนามวันนี้ก็เราก็ได้ทีมนะครับเป็นการแข่งขันรอบที่3นะครับขณะนี้รอบที่3แล้วจากรอบแรกมารอบ2รอบ32ทีมนะครับรอบแรกมาเหลือรอบ32ทีมแล้วก็ตอนนี้เหลือรอบ16ทีมเราก็จะใช้ที่สนามของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นสนามหญ้าเทียมที่ได้มาตรฐานนะครับตอนนี้มาแข่งที่นี่หมดแล้วนะครับแล้วก็ทุกทีมเนี่ยปีนี้เนี่ยตั้งแต่รอบแรกเลยนะครับถ้าที่ผมได้ไปสัมผัสได้ไปติดตามดูนะครับทุกทีมหรือว่ามาตรฐานการเล่นฟุตบอลเนี่ยดีขึ้นกว่าปีก่อนๆเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรุกการรับการวางแผนในการเล่นนะครับตัวผู้เล่นทักษะนะครับของนักกีฬาที่เข้าแข่งขันเนี่ยคือดูแล้วเนี่ยสนุกนะครับดูแล้วสนุกเล่นแล้วมีรูปแบบนะครับถือว่ามาตรฐานของเราเนี่ยถ้าดูประชาชนเล่นเยาวชนเล่นเนี่ยถือว่ามาตรฐานดีขึ้นเยอะเลยครับนะครับ
2: ดูบอลสนุกขึ้น
3: ดูบอลสนุกขึ้นคือเล่นบอลเป็นเล่นบอลเป็นนะครับทีนี้คราวนี้ว่าในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยเราใช้ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะครับทั้ง2ประเภทคือทั้งประเภทเยาวชนประชาชนแล้วก็ประเภทประชาชนและอาวุโส
2: ค่ะ
3: ครับแล้วก็เมื่อวานนะครับเมื่อวานเราก็แข่งในรอบ16ทีมนะครับ
2: เริ่มแล้วใช่ไหมคะ
3: ตอนนี้เริ่มแล้วครับเริ่มตั้งแต่เมื่อวานครับตั้งแต่วันที่10แล้วก็วันนี้วันที่11ก็ประเภทเยาวชนและประชาชนเนี่ยก็เป็นแข่งขันในรอบ16ทีมแล้วก็เป็นรอบเขาเรียกว่าเป็นรอบแพ้คัดออกหรือน็อกเอา
2: ตอนนี้เหรอคะ
3: ครับ
2: โอ้
3: มันถึงสนุก เป็นรอบแพ้คัดออกใครแพ้ก็ตกรอบเลย
2: ต้องเต็มที่เลยนะคะอย่างนี้นั่งไม่ได้นะ
3: แพ้คัดออกหรือเรียกว่ารอบน็อกเอาอะครับแพ้คัดออก
2: ค่ะโอ้16ทีมนี่คือถ้าใครแพ้นี่ออกเลย
3: ใครแพ้ก็ตกรอบเลย
2: เห็นว่าปีนี้นี่มีม้ามืดด้วยอะ
3: ก็จะมีบางทีมครับบางทีมที่ดูแล้ว
2: นอกสายตาเขาบอกนอกสายตาน
3: อกสายตาเข้ามาแล้วก็ขายนอกสายตาแล้วเขาไปปรับปรุงทีมเขาไปปรับปรุงตัวผู้เล่นขึ้นมาก็ดูแล้วมีมาตรฐานแล้วก
2: ็
3: น่าจะดูเดือดกว่าปีที่แล้วหมายถึงว่าทีมที่เข้ามาเนี่ยนะครับน่าจะดูเดือดเขาคงไม่ใช่ทีมเดิมทั้งหมดนะครับคงจะมีทีมใหม่เข้ามาในรอบลึกๆในรอบ4ทีมสุดท้ายหรือรอบชิงชนะเลิศนะครับ
2: ไปแอบติดตามดูเหมือนกันรู้สึกเหมือนถ้าเป็นรับรอบนี่เข้ามาทั้ง2ทีมเลยนะ
3: ครับ
2: รู้สึกว่าโอ้แสดงว่าเขาไปซุ่มกันน่าดู
3: เมื่อวานเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยผลการแข่งขันของเมื่อวานรอบตอนนี้คือเยาวชนและประชาชนเราแข่ง2วันวันเมื่อวานเป็นวันแรกกับวันนี้วันที่2เมื่อวานทีมที่เข้ารอบมาแล้วเนี่ย
2: มีใครบ้างคะ
3: มีเทศบาลตำบลทุ่งตะไคร
2: โอ้โห
3: นะครับนี่เล่นดีนะครับเล่นดีมาตรฐานเลยอันที่2ทีมที่2ก็คือเทศบาลตำบลมาบริดนะครับทีมที่3อบต.รับรอบนะครับแล้วก็ทีมที่4อบต.ทุ่งขาน
2: ะ
3: ครับเมื่อวานชนะในเกมบ้างชนะลูกโทษกันมาบ้าง
2: ค
3: ือถ้ามีการเสมอในเวลาเนี่ยก็ต้อง
2: ยิงลูกโทษเลย
3: เตะจุดโทษเลยเพื่อหาผู้ชนะเข้ารอบต่อไปเลยนะครับ
2: นี่ไหมคะผลโอ้ขอบพระคุณมากเลยนะคะพี่ประวิตรนะคะช่วยหาผลการแข่งขันเมื่อวานนี้มาให้เราขึ้นมาดูหน้าจออ
3: ย่างที่หน้าจอเนี่ยอบต.ทุ่งคากับอบต.นาขาในเสมอในเวลา 0-0 ครับแล้วก็เตะลูกโทษทุ่งคาชนะ 6-5 6-5 กระตุกนะครับเตะประตูก็เตะจุดโทษเลย
2: แหมนาขานี่คือต้องปาดน้ำตากันเลยนะคะอย่างน
3: ี้ใช่ครับในเวลาเสมอกัน 0-0 ทำอะไรกันไม่ได้
2: น
3: ะครับ
2: เสียดายมากแต่ว่าของทุ่งตะไคร่กับบางน้ำจืดนี่เขาเล่นกันไปถึง 5-0 เลยนะคะ
3: ทุ่งตะไคร่ปีนี้เป็นทีมที่เล่นและมีรูปแบบมาดีอย่างที่บอกว่ามามืดเนี่ยนะครับดูเด็กเขาตั้งใจเล่นแล้วก็รูปแบบการเล่นการลุกการรับขึ้นเป็นมีระบบนะครับ
2: เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ยังเหลืออีกเหมือนเดิม
3: ก็คือวันนี้ก็4คู่ครับกำลังแข่งขันอยู่ครับขณะนี้ที่มอกีฬากำลังแข่งขันอยู่ก็จะหาผู้ชนะทั้งอีก4ทีมเข้าไปแล้วก็ใน4ทีมที่ชนะเมื่อวานกับ4ทีมใช่วันนี้เดี๋ยวก็เจอกันในรอบที่4ในรอบที่4ในรอบเค้าเรียกว่าเป็นรอบ8ทีม
2: แล้วก็จะมีเกณฑ์ที่ไขว้เจอกันอยู่แล้ว
3: ก็มีระบบในการจัดอยู่แล้วว่าใครเจอใครก็มีระบบอยู่แล้วนะครับ
2: แล้วถ้าเป็นของประชาชนกับอาวุโสอ่ะคะท่านรองคะจะเริ่ม
3: ประชาชนอาวุโสก็จะเริ่มวันที่13
2: อ๋อต่อเลย
3: 13
2: พักวันนึง
3: พักวันพักวันที่12 1วันครับ
2: ค่ะ
3: พักวันที่12 1วันแล้วก็13 14ก็ประเภทประชาชนและอาวุโส
2: นะก็คือ
3: ทีมผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นนะครับ
2: ก
3: ็2วันเหมือนกันก็หาทีมที่8ทีมสุดท้ายเข้าไปก็เช่นเดียวกัน
2: มีทีมไหนบ้างไหมคะตอนนี้ในใจ
3: ก็ทุกทีมอะผมว่าทุกทีมมีโอกาสหมด
2: ถ้าเราเฮ้ยยา
3: ทุกทีมก็ดูแล้วมีโอกาสหมดนะครับทีมมีบางทีมอาจจะเหลื่อมเขาหน่อยแต่ก็ไม่แน่ฟุตบอลเนี่ยไม่แน่มันอยู่ที่ในเกมการแข่งขันอยู่ที่โค้ชวางแผนจะเปลี่ยนตัวยังไงจะป้องกันตัวเร็วเขายังไงอะไรเงี้ยเป็นเทคนิคของโค้ชพอเห็นเกมเห็นคู่แข่งขันเขาเล่นแล้วเนี่ยตัวเองก็กลับมาวางแผนแล
2: ้
3: ววางแผนแล้วจะเล่นกับทีมนี้ยังไงใครเป็นตัวสกอร์เขาอะไรต้องคอยเป็นเรื่องของความสามารถทั้งโค้ชทั้งนักกีฬารอบนี้เนี่ยนะครับใกล้เคียงกันหมดอ่ะใกล้เคียง
2: เขาเห็นท่านนายกเองอ่ะท่านนายกโต้งนี่ไปทุกสนามเลยนะ
3: ท่านขยันมากนะครับไปทุกสนามผมเองนี่ยอมรับว่าไปได้ไม่หมดนะครับ
2: ทุกสนามเลยค่ะเดี๋ยวแป๊บไปท่าแซะอีกแล้วแป๊บนึงมา
3: เดี๋ยวไปหลังสวนไปหมาอะไรไปท่านไปหมดท่านไปทุกที่ไปให้กำลังใจนักกีฬากับผู้กับกรรมการกับฝ่ายจัดท่านไปหมดขยันมากผมต้องไปไม่หมดเลยครับผม
2: ไม่เป็นเพราะว่าท่านได้รับมอบหมายให้อยู่ตรงมหาวิทยาลัยกีฬาอ
3: ยู่ที่มอกีฬาผมรับมอบท่านนายกไปดูที่มอกีฬาเป็นหลักนะครับ
2: แล้วก็มีท่านเลขายุทธก็จะอยู่ที่นาศัก
3: อยู่ที่นาศักตอนนี้ก็มาอยู่ที่มอกีฬานะครับท่านเลขายุทธก็มาอยู่ที่มอกีฬามาช่วยกันกับผม
2: ค่ะ
3: นะครับผลักกันมานั่งดูเกมกันนั่งคอยนะครับคอยดูการแข่งขัน
2: ก็ตอนนี้ใครที่อยากจะเห็นนะจะไม่ต้องไปไกลแล้วไปแค่มหาวิทยาลัยกีฬาแค่นั้นเอง
3: ครับ
2: ใกล้ๆได้ไปดูเกมกันว่าตอนนี้
3: วันละ4คู
2: ่พัฒนาไปถึงเริ่มตั้งแต่กี่โมงคะ
3: เริ่มตั้งแต่ 9:00 นเลยครับคู่แรก 9:00 นแล้วก็ช่วงเช้านี่2คู่แล้วพอช่วงบ่ายก็จะมี2คู่เริ่มตั้งแต่บ่าย 2:00
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับเริ่มบ่าย 2:00
2: มันมีความได้เปรียบเสียเปรียบกันมั้ยคะในช่วงเวลาทำการแข่งขันเพราะว่าบางช่วงเนี่ยถ้าแดดมันร้อนมากอ่ะเคยได้ยินเสียงบ่นมาว่าพอเป็นสนามหญ้าเทียมอ่ะค่ะมัน
3: จะร้อน
2: มันร
3: ้
2: อน
3: จากเรื่องของ
2: พื้นนะ
3: พื้นที่เป็นพื้นสนามหญ้า
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราได้แก้ปัญหาไปเมื่อก่อนก็คือเราต้องเอาน้ำช่วยก็คือยิงน้ำเข้าไปคือหญ้าเทียมก็ต้องใช้น้ำนะครับไม่ใช่ว่าเป็นหญ้าเฉยๆแล้วก็เขาก็ต้องมีการดูแลรักษาแล้วก
2: ็
3: ช่วงแข่งก็ต้องใช้น้ำยิงเข้าไปเพื่อให้มันลดอุณหภูมิลงมานะครับแต่ว่าสนามก็อย่างว่าแหละครับมันเป็นไม่ใช่หญ้าจริงมันก็อาจจะความรู้สึกของนักกีฬาเรื่องของความเร็วของลูกบอลเวลามันกระดอนมานี่มันก็มีความแตกต่างกันออกไปอาจจะร้อนหน่อยแต่ปีนี้ดีนะครับผมว่าเราขยับเวลามาแข่งขันในช่วงนี้เนี่ยได้ฝนบ้างได้แดดบ้างสลับกันไปตามธรรมชาติเพราะเป็นช่วงที่หน้าฝนนะครับแต่ดีกว่าแดดตลอด
2: ค่ะแล้วกีฬาชนิดอื่นล่ะคะตอนนี้เริ่มทำการแข่งขันบ้างหรือยังคะในส่วนของวอลเลย์บอลก็ดีหรือว่าเปตองเพราะรู้อย่างเดียวคือตะกร้อเริ่มแข่ง18
3: ใช่ครับได้ครับสองเสียบปากตะกร้อในเริ่ม18นะ18ถึง22วันเล่นบอลเริ่มแข่งวันนี้วันแรกแล้วครับวันเล่นบอลเริ่มแข่งวันนี้วันแรกที่สนามมอกีฬาตอนนี้เราใช้ที่มอกีฬาทั้งหมดละทั้ง4ประเภทนะครับแล้วก็
2: เปตอง
3: เปตองเนี่ยจะแข่งวันที่16นะครับ
2: ค่ะ
3: 16เจ็บปากตะกร้อใน18นะครับ
2: ค่ะก็ตอนนี้ไปชมได้คือถ้าใครไปนี่คุ้มมากได้ดู4ชนิดกีฬาเลย
3: ครับอยู่บริเวณใกล้เคียงกันหมดนะสนามทั้งของเซปักตะกร้อเมื่อก่อนที่เราใช้เป็นโดมที่อยู่ด้านทางทิศใต้ไปนะในบริเวณมอกีฬาตอนนี้ย้ายมาอยู่ใกล้ๆกับสนามฟุตบอลใกล้ๆกับสนามวอลเลย์อยู่ติดกันหมดเลย
2: ติดกันหมดเลย
3: ติดหมดเลยอยู่วนเวียนตรงนั้นเดินกันแค่ 2-3 นาทีก็ถึงสนามนู่นแหละครับ
2: ค่ะก็สนุกสนานแน่นอนนะคะไปที่ที่เดียวได้ดูหมดสิแล้วกองเชียร์เป็นไงคะเยอะไหมคะ
3: กองเชียร์ทุกทีมก็มีกองเชียร์มานะครับกองเชียร์ก็สนุกสนานกันก็ต่างบางทีมก็แต่งตัวเป็นเหมือนกับเชียร์ลีดเดอร์มาเลยก
2: ็
3: มีนะครับสร้างสีสันในการแข่งขัน
2: เขามีรางวัลอะไรพิเศษให้บ้างคะทำไมจัดเต็มกันขนาดนี้
3: กองเชียร์ฮะกองเชียร์ไม่มีครับไม่มีเขามาด้วย
2: มาด้วย
3: ใจมาเป็น FC ของของทีมเขา
2: คร
3: ับก็แต่งตัวกันมาสนุกสนานครับบางทีมก็มีมาพร้อมเลยแต่งตัวเรียบร้อยมาเชียร์กันแต่ก็ยังไม่มีเพลงประจำที
2: ม
3: แต่ปีต่อไปผมเชื่อว่าพอเราเป็นรูปแบบการแข่งขันอย่างนี้ทุกปีเนี่ยฝ่ายที่บริหารกองเชียร์เนี่ยอย่างของสโมสรอาชีพเนี่ยเขาจะมีทีมที่เขาบริหารกองฝ่าย FC เขาก่อนน
2: ะ
3: มีแต่งเพลงมีเสื้อมีอะไรต่อมีอะไรต่อไปของเราไม่แน่นะเราอาจจะพัฒนาอย่างนั้นได้แต่ละท้องถิ่นเรามีทีมกลุ่มแม่บ้านบ้างกลุ่มพลังสตรีบ้างอะไรบ้างก็เป็นทีมเชียร์เข้ามาเพื่อสร้างสีสันในเกมนี้นะฮะ
2: สร้างสีสันสร้างความฮึกเหิมให้กับนักกีฬา
3: ใช่ครับได้ยินเสียงเชียร์แล้ววิ่งไม่กลัวละไม่กลัวเหนื่อยละนักกีฬาเป็นอย่างนี้
2: ค่ะค่ะนี่ก็เป็นเพียงบรรยากาศเบื้องต้นนะคะที่ได้นำเรียนให้กับคุณฟังได้รับทราบกันนะคะสำหรับกีฬาอบจ.ครับของเรานะคะกับรอบ16ทีมสุดท้ายเริ่มแล้วเดี๋ยวจะขออนุญาตพักสักครู่นึงก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาช่วงท้ายรายการกันกับท่านรองเสนีนินทจันทร์กันค่ะ

0: 2เพลงวันนี้ที่ฝากให้นะคะในรายการอบจพบประชาชนค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงของจุ้ยในช่วงแรกค่ะแล้วก็เพลงที่เพิ่งจบไปก็คือเจฟชาร์เตอร์ค่ะท่านรองค่ะท่านนายกบอกว่าถ้าอยากฟังศิลปินท่านไหนเนี่ยให้บอกนายกได้ขออนุญาตนำเรียนผ่านในรายการนะคะบอกนายกว่าอาจจะดึงน้องโจอี้หรือน้องเจฟชาร์เตอร์มาร่วมกับรายการอบจเราบ้างนะคะรับรองว่าท่านนายกจะได้FC เหนียวแน่นในรุ่นเยาวชนอีกเยอะมากๆเยอะมากๆนะคะอันนี้ฝากท่านนายกเลยแล้วกันนะคะ 11:40 น.ค่ะคุณบังคะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะกับท่านผู้ช่วยเสรีเนียนทจันนะคะจะเรียนถามท่านถึงในเรื่องของเงินรางวัลสักนิดหนึ่งเพราะเห็นเขาทุ่มเทจริงจังกันมากทั้งฟุตบอลแล้วก็กีฬาประเภทอื่นๆค่ะเงินรางวัลเป็นยังไงบ้างคะปีนี
1: ้สำหรับเงินรางวัลนะครับเป็นรางวัลการแข่งขันในทุกประเภทกีฬานะครับทางอบจ.ได้จัดเงินรางวัลไว้ให้นะครับประเภทแรกเนี่ยกีฬาฟุตบอลนะครับประเภทเยาวชนและประชาชนทั่วไปนะครับผู้ที่ชนะเลิศทีมที่ชนะเลิศเนี่ยนะได้เงินรางวัล 40,000 บาทนะครับพร้อมกับเหรียญรางวัลและก็เกียรติบัตรนะครับรองชนะเลิศอันดับ1นะครับ 30,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ2 20,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ3 10,000 บาทนะครับอันนี้เป็นเงินรางวัลของฟุตบอลประเภทเยาวชนและประชาชนทั่วไปถ้าประชาชนและอาวุโสหรือผู้นำท้องถิ่นเนี่ยนะครับชนะเลิศได้เงินรางวัล 50,000 นะครับพร้อมเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ1 ได้ 30,000 บาทนะครับพร้อมเหรียญรางวัลทุกประเภทนะครับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรทุกประเภทนะครับแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ2ได้ 20,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ3ได้ 10,000 บาทนี่ของฟุตบอลนะครับสำหรับกีฬาวอลเลย์บอลนะครับก็จะมีเงินรางวัลเราจัดทั้ง2ประเภทคือทั้งประเภทประชาชนชายทั่วไปนะครับกับประชาชนหญิงทั่วไปนะครับรางวัลเท่ากันนะครับชนะเลิศก็จะได้ทีมละ 20,000 บาทรองอันดับ1ได้ 15,000 บาทรองอันดับ2ได้ 10,000 บาทแล้วก็รองอันดับ3ได้ 50,000 บาทพร้อมกับเหรียญรางวัล
0: 5,000
1: มั้ย
0: คะ
1: 5,000 5,000 ครับโทษครับ 5,000 บาทนะครับพร้อมกับเหรียญรางวัลแล้วก็เกียรติบัตรนะครับสำหรับกีฬาเสปักตะกร้อเราจัดประเภทเดียวนะครับก็คือประเภททีมชายอย่างเดียวประเภทชายนะ3คนนะครับตะกร้อเดี๋ยวนี้เนี่ยมันพัฒนาไปแล้วก็มีหลายประเภทประเภท4คนบ้าง2คนบ้างประเภททีมบ้างแต่เราจัดประเภททีมเดียวนะครับ3คนชนะเลิศได้รับเงิน 10,000 บาทนะครับรองอันดับ1 7,000 บาทรองอันดับ2 5,000 บาทรองอันดับ3 3,000 บาทแล้วก็พร้อมกับเหรียญรางวัลและก็เกียรติบัตรเหมือนกันนะครับอันนี้ส่วนเปตองครับเปตองเนี่ยเราจัดประเภทประชาชนชายทั่วไปประเภทคู่ชายกับคู่หญิงประเภทคู่อย่างเดียวเลยครับคู่ชายกับคู่หญิงเงินรางวัลก็เท่ากันทั้ง2ประเภทนะครับชนะเลิศก็จะได้ 5,000 บาทรองอันดับ1ก็ได้ 3,000 บาทรองอันดับ2ก็ได้ 2,000 บาทแล้วก็รองอันดับ3 1,000 บาทพร้อมเหรียญรางวัลแล้วก็เกียรติบัตรอันนี้เท่ากันทั้ง2ประเภทนะครับเงินรางวัลที่ทางอบจ.จัดให้นะครับ
0: ก็ ถือว่าไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไป
1: ก็ถือว่าเงินรางวัลขณะนี้เนี่ยนะครับ ก็พอสมควรนะครับบางประเภทอย่างฟุตบอลเนี่ยได้รางวัลชนะเลิศได้ 50,000 บาทนี่ก็ถือว่าไม่น้อยนะครับรายการที่แข่งขันทั่วไปเนี่ยนะครับถ้าดูรายการที่แม้ต่างจังหวัดนะเงินรางวัล 50,000 บาทเนี่ยโอ้ส่งทีมเขาร่วมกันเยอะเลยจากการที่ผมเคยสัมผัสนะครับแต่ของเราเนี่ยเฉพาะในท้องถิ่นเราเองเนี่ยเงินรางวัล 50,000 บาทก็ถือว่าสมควรนะครับ
0: 50,000 เฉพาะในรุ่นอาวุโสนะคะ
1: รุ่นอาวุโส
0: เยอะกว่าเพื่อนอาจจะเป็นเพราะค่าน้ำมันมวยค่าอะไรมากกว่าเพื่อน
1: ก็คงประมาณนั้น
0: ตามรางวัลไข่ข้อรุ่นอาวุโสอาจจะเยอะหน่อย
1: นะครับให้กำลังใจคนอาวุโสผู้นำท้องถิ่นนะครับ 50,000 บาทแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาทำทีมฟุตบอลเนี่ยคุณยุ้ยทีมฟุตบอลเนี่ยลงทุนเนี่ยมากพอสมควรเพราะจำนวนคนเยอะ
0: ค
1: ่ะปีนี้จากนักกีฬาที่เมื่อก่อนเราจัดทีมละ25คนฟุตบอลนะครับปีนี้นายกเพิ่มไปอีกเพิ่มเป็น27คนเพราะว่ามีคนขอมาว่าอายุรุ่นขนาดนี้เนี่ยมันต้องเพิ่มอีกหน่อยถ้าไปรอบลึกๆจะมีการเจ็บบ้างอะไรบ้
0: าง
1: เพิ่มไปอีก2คนเป็น27
0: ค
1: ่ะค่อนข้างจะจ่ายก็เยอะขึ้นนะครับเป็นค่าทีมค่าฝึกซ้อมเสื้อผ้าค่าน้ำมันมวยอย่างที่ว่า
0: ใช่
1: เป็นสิ่งนี้ครับให้กำลังใจกันนะคร
0: ับ ค่ะ อันนี้ก็เป็นเงินรางวัลนะคะอย่างที่ได้นำเรียนให้ได้ทราบไปค่ะทีนี้การแข่งขันของเราเนี่ยจะไปสิ้นสุดกันรู้แพ้รู้ชนะวันสุดท้ายนี่คือ22ถูกไหมคะ
1: วันที่22นะครับวันปิดการแข่งขันนะครับเราจะมีฟุตบอลเนี่ยเราจะแข่งขัน2คู่นะครับเป็นรอบชิงชนะเลิศเริ่มตั้งแต่บ่าย2โมงนะครับ 14:00 น.นะครับเริ่มตั้งแต่คู่แรกจะเป็นรุ่นเยาวชนประชาชนแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็เป็นรอบชิงชนะเลิศของรุ่นประชาชนและอาวุโส
0: ค่ะ
1: นี่ของฟุตบอลแต่ส่วนกีฬาอื่นนะครับวอลเลย์บอลก็ดีเสปักตะกร้อก็ดีหรือเปตองนะครับก็จะแข่งแล้วก็วันนั้นจะเป็นการชิงชนะเลิศหมดเลย
0: ค่ะการมอบรางวัลนี่คือสมมติวอลเล่ก็ดีหรือเปตองนี่ชนะปุ๊บมอบรางวัลเลยตรงนั้นไหมคะ
1: เราจะมอบกันที่พิธีปิดการแข่งขันใช้ที่สนามมอบทุกประเภทที่นั่นหมดเลยนะครับเพราะเราทำแบ็กดอปให้สมเกียรตินักกีฬาที่เขาได้มาถึงในรอบชนะเลิศนะครับก็จะใช้ที่สนามมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาตินะครับเหมือนกับตอนพิธีเปิดใช้ที่นั่นเป็นสนามสำหรับการทำพิธีปิดแล้วก็มอบรางวัลให้กับนักกีฬาด้วย
0: ก็คือว่านักกีฬาแข่งชนะอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ว่าก็อยากมารวมชุดใหญ่ที่สนามใหญ่สนามฟุตบอลเลย
1: มอบทีเดียวพร้อมกันหมดทุกประเภทกีฬาเลย
0: ก็เหมือนกับทุกๆปี
1: ก็เหมือนกับทุกปีครับทุกปีเราไม่ได้มอบที่สนามแข่งขันเราใช้ที่สนามในพิธีปิดการแข่งขัน
0: ค่ะทีนี้ลำดับการพิธีปิดของปีนี้นี่มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมคะ
1: ก็เป็นตามขั้นตอนของการปิดกีฬาโดยทั่วไปที่เป็นสากลนะครับเพราะของเราเนี่ยเรายึดหลักสากลโดยทั่วไปนะครับก็จะพิธีปิดก็จะเริ่มประมาณ 17:00 น.นะครับมีขบวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ตั้งแถวตั้งขบวนนะครับแล้วก็มีท่านประธานมาถึงสนามแล้วก็ท่านนายกได้กล่าวรายงานนะครับแล้วก็มีการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะหลังจากนั้นก็เป็นการกล่าวปิดการแข่งขันอันนี้ตามขั้นตอนนะครับส่วนระเบียบย่อยๆก็จะเป็นตามรูปแบบในการปิดการแข่งขันกีฬาที่เป็นสากลนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการปิดการแข่งขันนะครับ
0: แต่ว่าทุกปีเนี่ยที่เรากลัวกันโดยเฉพาะเจ้าภาพเนี่ยก็คือในเรื่องของจำนวนคนกับนักกีฬาเพราะเราเชื่อว่าคือนักกีฬาพอเขาแข่งตั้งแต่บ่ายสองโมงเนี่ยบางทีเหนื่อยพอเหนื่อยแล้วเนี่ยถ้าชนะเนี่ยยังพอทนมันยังพออยู่ได้แต่ถ้าแพ้เนี่ยมันอยากกลับบ้าน
1: แต่วันทีมชนะเลิศยังไงต้องอยู่รับเงินรางวัล
0: ต้องอยู่รับใช่ไหมคะ
1: ทีมที่ชิงที่3ไปก่อนแล้วเนี่ยก็ต้องรอมารับเงินรางวัลกันที่นั่นนะครับต้องมาอยู่ร่วมกันนะครับ
0: เราไม่ได้มีเงื่อนไขว่าเอ้ยถ้าไม่มารับวันนี้เดี๋ยวเราไม่จ่ายนะอะไรอย่างนี้นะคะไม่ต้องมารับนะ
1: ครับเราครับต้องมารับฮะเราเชื่อในสปิริตของนักกีฬานะครับเราร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็มาสุดท้ายเนี่ยทางผู้จัดการทีมท่านผู้บริหารของท้องถิ่นทุกท้องที่เขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ก็ถือโอกาสว่าวันที่22นะคะซึ่งจะเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันแล้วก็เป็นพิธีปิดด้วยอยากจะเชิญชวนอยากจะลองเชิญชวนทุกทีมค่ะแม้จะเป็นทีมที่อยู่ในรอบคัดเลือกแรกๆก็อยากให้มามีส่วนร่วมเนาะกับงานวันนี้นะคะ
1: แล้วก็ผมได้ทราบจากท่านนายกนะครับว่าวันที่22เนี่ยหลังจากพิธีปิดการแข่งขันเสร็จเนี่ยทางท่านนายกนะครับใช้เงินส่วนตัวนะครับเลี้ยงเป็นการขอบคุณนักกีฬากับผู้บริหารท้องถิ่นที่มาร่วมการแข่งขันกันเป็นการเลี้ยงเพื่อสังสรรค์กันนะครับหลังจากที่เราเหน็ดเหนื่อยในการเล่นกีฬามาทั้งเดือนนะครับท่านนายกก็ปรารถนาที่จะสร้างความสัมพันธ์กับทีมท้องถิ่นนะครับก็มีการเลี้ยงเป็นการเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับนะครับเป็นใช้เงินส่วนตัวของท่านเองนะครับอันนี้นะครับใช้เงินส่วนตัวของท่านเอง
0: ครับ
1: ก็ในช่วงที่ก่อนถึงวันที่22นะครับที่สนามมาในการกีฬาแห่งชาติเนี่ยก็อยากเชิญชวนพี่น้องชาวชุมพรนะครับที่ว่างมีเวลานะครับช่วงเช้าช่วงบ่ายนะครับก็เราก็มีการแข่งขันทั้ง4ประเภทนะครับเป็นรอบที่สนุกสนานโดยเฉพาะฟุตบอลนะครับสนุกนะครับเล่นกันดีมีรูปแบบแล้วก็กีฬาอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับทุกประเภทเลยนะครับก็อยากเชิญชวนให้พี่น้องได้มาชมมาเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬากัน
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: พอจบจากกีฬาอบจ.ครับไปแล้วค่ะในแง่ของการส่งเสริมเรื่องกีฬาเนี่ยมีต่อไหมคะท่านรองคะ
1: ปีนี้นะครับเราจะมีแข่งขันกีฬาที่เป็นมหกรรม มหกรรมอีกรายการใหญ่รายการหนึ่งของจังหวัดเรานะครับมหกรรมกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชุมพร
0: ค่ะ
1: นะครับซึ่งทางอบจเองร่วมกับสมาคมกีฬานะครับก็จัดการแข่งขันนะครับวันที่13ถึง18สิงหาคม
0: ครับ
1: 13ถึง18สิงหาคมที่สนามกีฬาในจังหวัดชุมพรเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่สนามมอกีฬา
0: ะ
1: นะครับกับที่สนามในบริเวณเทศบาลเมือง
0: อันนี้จะเป็นเด็กเด็กคือเด็กเราใช่ไหมคะ
1: เป็นนักเรียนครับนักเรียนอายุไม่เกิน18ปี
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็มีหลายรุ่นนะครับตั้งแต่10ปี12ปี14ปี16ปี18ปีแต่ละประเภทกีฬานี่ก็กำหนดอายุแล้วก็ระเบียบการแข่งขันแตกต่างกันออกไป
0: ตอนนี้พอจะบอกได้บ้างไหมคะว่าจะมีกีฬาประเภทอะไรได้บ้างที่คุยกันไว
1: ้ก็ตอนนี้ก็ที่มีจะมีกรีธานะครับมีกรีธามีว่ายน้ำนะครับมีฟุตบอลวอลเลย์บอลฟุตซอลนะครับเสปักตะกร้อนะครับแล้วก็มีอีสปอร์ต
0: อ
1: ีสปอร์ตซึ่งเป็นกีฬาสากลที่เป็นกีฬายุคใหม่นะครับเป็นกีฬายุคใหม่อีสปอร
0: ์
1: ตแล้วก็อะไรอีกเลยผมพอดีที่ประชุมผ่านมาแล้วพอดีผมไม่ได้มีข้อมูลติดมาแต่พอจำได้นะครับก็มีหลายประเภทนะครับมีหลายประเภทนะครับที่เป็นกีฬาที่ทั้ง
0: กี
1: ฬาประเภททีมก
0: ี
1: ฬาทีมแล้วกีฬาบุคคลมวยไทยมวยสากลเทควันโดนะครับปัญจสีลักษณ
0: ์มีเยอะจังเลยฮะ
1: มีเยอะครับก็คือนักกีฬาที่เราจัดขึ้นมาเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเมื่อได้รับชนะเลิศในแต่ละรุ่นและประเภทแล้วเนี่ยก็จะคัดเป็นตัวแทนของจังหวัดนะเพื่อเก็บตัวในการฝึกซ้อมส่งเข้าแข่งขันในนามของจังหวัดในรายการต่อไป
0: อ๋อ
1: ในการคัดเลือกตัวนักกีฬา
0: เหมือนสมัยก่อนเป็นคัดตัวเยาวชนแล้วก็คัดภาคส่งแข่งคัดภาค
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ไปส่งระดับประเทศแบบนั้น
1: ครับ
0: อ๋อค่ะ
1: นักกีฬาที่มีฝีมือก็สามารถมารวมเป็นทีมได้อาจจะมีการฝึกซ้อมไปนะครับ
0: ค่ะ
1: ซ้อมไปถึงเวลาเข้าแข่งขันก็ส่งรายการเข้าไปแข่งขัน
0: ถือว่าจริงๆบ้านเราในเรื่องกีฬาค่อนข้างเยอะเลยนะคะส่งเสริม
1: ก็เราเป็นจังหวัดเล็กๆนะครับจังหวัดเล็กๆชุมพรเราถือว่าจังหวัดเล็กๆนะครับแต่เรื่องมาตรฐานกีฬาเนี่ยนะครับมาตรฐานกีฬาเนี่ยเราสู้เขาได้จังหวัดใหญ่ๆเราสู้ได้สบายมาก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับมาตรฐานกีฬาของเราเนี่ยสูง
0: ค่ะ
1: นะครับบางประเภทเนี่ยเรามีนักกีฬาที่เป็นตัวแทนทีมชาตินะมาเรียนมาอยู่ที่เราโดยเฉพาะที่มอกีฬาเนี่ยที่ผมเคยเป็นผู้บริหารอยู่นะครับที่มอกีฬาเนี่ยนะครับเป็นนักกีฬาทีมชาติที่มาเรียนที่เราหลายคนหลายประเภทแล้วก็เล่นให้จังหวัดชุมพรด้วยนะครับนักกีฬาที่เป็นของจังหวัดชุมพรล้วนๆออกมาเนี่ยนะครับคัดสรรออกมาฝึกซ้อมออกมาก็เป็นตัวแทนทีมชาติไปหลายประเภทถือว่ามาตรฐานของเราเนี่ยต้องชื่นชมนะครับว่าจังหวัดเล็กๆแต่เรารวมตัวกันในการพัฒนากีฬารวมตัวกันในการสร้างเรื่องของเกมกีฬาระดับชาติเนี่ยเราทำมาพอสมควรนะครับน่าชื่นชมทีมบริหารของเรานะครับทั้งในจังหวัดเองทางท้องถิ่นเองโดยทางอบจเป็นหลัก
0: ค่ะ
1: นะครับทางสมาคมกีฬาก็ช่วยกันเยอะเลยครับ
0: ค่ะก็นับว่าเป็นโชคดีของชาวจังหวัดชุมพรเพราะว่าเราค่อนข้างจะเป็นทีมหนึ่งเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสมาคมก็ดีหรือว่าอปท.ในพื้นที่รวมทั้งอบจ.ซึ่งเป็นพี่ใหญ่ก็มีทิศทางการพัฒนาที่ไปในแนวทางเดียวกัน
1: ค
0: ุยกันได
1: ้คุยกันได้ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน ทางโดยเฉพาะที่มารายการกีฬาแห่งชาติก็เราก็ประสานช่วยกันเรียนอยู่ตลอดเวลา นะครับในการพัฒนากีฬานะครับต่างคนต่างช่วยกันนะครับ นี่คือเป็นพลังที่สำคัญทีเดียวนะครับในการพัฒนากีฬา
0: ค่ะเอาละค่ะเหลือ5นาทีสุดท้ายท่านรองคะมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมเป็นพิเศษไหมคะ
1: ครับก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องแรกที่อยากจะเชิญชวนตลอดผมเองเนี่ยได้เชิญชวนตลอดเรื่องของการออกกำลังกายนะครับเรื่องของการดูแลสุขภาพของตนเองนะครับเชิญชวนพี่น้องออกกำลังกายนะครับมีสถานที่มีเวลาตรงไหนที่ว่างยังไงเนี่ยนะครับท่านออกกำลังกายเพราะว่าเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยดีที่สุดนะครับเราลงทุนน้อยท่านมีจ็อกกิ้งอย่างเงี้ยวิ่งเนี่ยครับลงทุนรองเท้ามาใบคู่เดียววิ่งได้เป็นหลายๆเดือนใส่เสื้อผ้ากีฬาชุดเดียว2ชุดเนี่ยใส่ได้หลายๆเดือนนะครับแล้วก็เรื่องการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะการออกกำลังกายนี่สำคัญนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการที่ส่งเสริมให้บุตรหลานเราเนี่ยนะครับเล่นกีฬานะครับจะช่วยเรื่องของ เป็นการพัฒนาตั้งแต่เรื่องของร่างกายพัฒนาเรื่องของจิตใจที่เขารู้จักแพ้รู้จักชนะรู้การให้อภัยการอยู่ในสังคมนะครับเพราะว่าเล่นกีฬามันจะช่วยสอนคนเหล่านี้ได้ฝึกคนเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องของการส่งเสริมกีฬาที่ทุกหน่วยงานทำกันอันนี้ทางอบจเองโดยท่านนายกนครอุดรสิทธิ์เนี่ยท่านเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องของการออกกำลังกายของพี่น้องประชาชนในทุกภาคส่วนนะทุกระดับผมอายุเลยอันนี้เป็นนโยบายหลักของท่านนายกเลยนะครับว่าเรื่องการออกกำลังกายนะครับก็อยากเชิญชวนครับผมอยากเชิญชวนในฐานะที่เป็นคนกีฬามาตลอดก็อยากเชิญชวนให้พี่น้องได้มารักการออกกำลังกายแล้วก็ชวนบุตรหลานเข้ามานะครับสำหรับออกกำลังกายด้วยนะครับเป็นการพัฒนาเรื่องของสังคมพัฒนาร่างกายของเราให้มีความยั่งยืนนะครับ
0: โดยส่วนตัวท่านน้องออกกำลังกายยังไงคะ
1: เมื่อก่อนก็เล่นกีฬาได้หลายประเภทนะครับเพราะว่าผมจบทางพละศึกษามา
0: ค่ะ
1: นะครับจากแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังออกกำลังกายก็เดี๋ยวนี้ก็เล่นกอล์ฟเป็นหลักเขามีพวกอยู่หลายคนนะครับเล่นกอล์ฟเป็นหลักก็ได้เดินได้คุยได้นะเจอแดดบ้างเจอฝนบ้างนะครับก็ยังได้อยู่ตอนนี
0: ้
1: ถึงแม้ว่าอายุไปตอนนี้ก็72ละ
0: โอ้โหไม่บอกนี่ไม่รู้เลยนะคะนี่
1: ครับอายุ72แล้วครับ72กำลังจะเต็มกำลังจะเต็มเหลืออีกเดือนหน้าก็เต็มแล้ว
0: ครับ
1: 72แต่ก็ยังแข็งแรงยังไปไหนมาไหนได้สบายขับรถได
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับดูแลตัวเองได
0: ้ค่ะก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามรับฟังและรับชมนะคะก็มีโค้ชเต้ค่ะน้องเต้นี่เมื่อก่อนทำทีมฟุตบอลอยู่เหมือนกันบอกว่ากำลังชมอยู่ทาง Facebook Live นะคะแล้วก็มีพี่ก้อยค่ะพี่ก้อยรัชนีจุลสายก็กำลังรับชมอยู่ด้วยนะคะ
1: ร
0: วมถึงคุณแม่เล็กดิฉันบอกว่าตอนนี้รายการก้าวไกลมากเลยสถานีวิทยุชุมชนสถานีวิทยุชุมพรบ้านเรานะคะสามารถเห็นหน้าได้ด้วยก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนของเรานะคะก็ฝากท่านรองค่ะจริงๆตอนนี้กระแสนี่มาแรงท่านรองค่ะก็เห็นไหมที่เขาไปเต้นแอโรบิกที่สวนลุมมา
1: อ๋อครับ
0: อยากเห็นอย่างนั้นบ้างจังเลย
1: มันเป็นการออกกำลังกายที่ดีมากเลยเนี่ย นะครับเขาเป็นมันเป็นแต่ว่าเขาเต้นเป็นลายเขาเรียกว่าลายแดนเป็นลายแดน
0: โอ้เขาเต้นมันมากเลยนะคะยูดูในสวนลุมอะแต่ว่าชุมพรบ้านเราตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะคะที่สนามกีฬาค่ะเขาปกติแล้วเขาก็จะมีแก๊งแอโรบิก
1: ใช่ครับ
0: มีแก๊งตรงสวนสาธารณะแก๊งหนึ่งแล้วก็อีกแก๊งหนึ่งตรงสวนสนามใหญ่ถูกไหมคะพี่ตรงสนามใหญ่แล้วเขาเริ่มใส่ดนตรีมันๆเริ่มเต้นท่ามันๆอันนี้สุดยอด
1: มันเป็นแอโรบิกอันนี้มันเป็นไลน์แดนซ์มันเป็นเต้นไลน์แดนซ์แล้วก็มีของอบจเองก็เคยจัดประกวดนะฮะไปประกวดครับไปประกวดแต่ว่าต่อไปข้างหน้าไม่แน่ว่า
0: ท่านรองชวนท่านนายกเต้นตรงหน้าลานร .5 สิคะ
1: เดี๋ยวไม่แน่ว่าในช่วงของที่
0: เสนอเก่ง
1: โครงการราชบุรีเรานะครับที่หนองใหญ่นะครับอาจจะมี
0: อันนั้นมันไกลไปค่ะท่านรองขาเราอยู่สำนักงานอบจเนี่ยพอเลิกงานแล้วเต้นตรงร.5เลยค่ะใกล้ๆไม่ต้องไปไกล
1: ก็ดีครับเดี๋ยวได้เสนอท่านนายกอะไรบ้าง
0: เสนออย่างเดียวแต่ไม่เต้นด้วยนะคะวันนี้เวลาของอบจผู้ชายชนหมดลงแล้วนะคะดิฉันสกาวรัตน์สุวรรณค่ะและท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีนินทจันทร์นะคะท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรลากันไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำล้นตลิ่งจังหวัดกระบี่พังงาและตรังพร้อมสั่งสำนักงานปภ.จังหวัดติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเจรจากับมาเลเซียแก้ปัญหาการควบคุมนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์
1: กองทัพสหรัฐเสร็จสิ้นภารกิจโจมตีอิหร่านระลอกใหม่มุ่งเป้าทำลายระบบเฝ้าระวังและการป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านแฟนฟุตบอลชาวไทยจะได้ชมศึกฟุตบอลโลก2026ที่จะเปิดฉากในวันนี้หลังบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดในประเทศไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำล้นตลิ่งจังหวัดกระบี่พังงาและตรังสั่งเข้มสำนักงานปภ.จังหวัดและศูนย์ปภ.เขตติดตามสถานการณ์แจ้งเตือนและช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็ว
2: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าช่วงค่ำวันนี้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้ทำให้มีน้ำล้นตลิ่งไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนมีพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยที่จังหวัดกระบี่เกิดน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่อำเภออ่าวลึกอำเภอปลายพญาและอำเภอเมืองกระบี่หน่วยงานในพื้นที่และสำนักงานปภ.จังหวัดกระบี่ได้ร่วมกันระบายน้ำและอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนเทศบาล1และมัสยิดบ้านตลาดเก่าปัจจุบันที่อำเภออ่าวลึกอำเภอปลายพญาสถานการณ์คลี่คลายแล้วส่วนที่ตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่ยังคงมีน้ำล้นตลิ่งเนื่องจากน้ำทะเลหนุนส่วนที่จังหวัดพังงาเกิดฝนตกหนักทำให้มีน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอเมืองพังงาและอำเภอตะกั่วทุ่งบ้านเรือนได้รับผลกระทบกว่า100ครัวเรือนหน่วยงานในพื้นที่และสำนักงานปภ.จังหวัดพังงาได้ร่วมกันระบายน้ำและอพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวศาลาประชาคมอบต.ถ้ำน้ำผุดปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วและที่จังหวัดตรังเกิดฝนตกหนักทำให้มีน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอสิเกาทำให้น้ำท่วมขังผิวทางจราจรถนนสายตรังสิเการถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทางนี้ปภ.ได้สั่งการสำนักงานปภ.จังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในทุกพื้นที่ให้ติดตามสถานการณ์วิเคราะห์ประเมินแนวโน้มความเสี่ยงในพื้นที่หากคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อประชาชนให้ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติส่งแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์ให้ประชาชนทราบจะทำให้มีเวลาเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และอพยพประชาชนส่วนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตให้พร้อมนำกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยให้รวดเร็วทันทีจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: กองทัพเรือร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดกระบี่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียง
3: พลเรือตรีปารัตนชัยพันธ์โฆษกองทัพเรือเปิดเผยว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่3ได้จัดกำลังพลชุดเคลื่อนที่เร็วและเจ้าหน้าที่พยาบาลเข้าสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดกระบี่ซึ่งเผชิญกับสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภออ่าวลึกส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่3ได้บูรณาการการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและครอบคลุมผู้ได้รับความเดือดร้อนทุกกลุ่มในทันทีโดยเฉพาะการอพยพกลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมนั้นจัดเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ให้การดูแลรักษาพยาบาลแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
0: ล่าสุดผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่รายงานว่าความเสียหายเบื้องต้นชุมชนคลองใหญ่ได้รับผลกระทบจำนวน150ครัวเรือนไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทางนี้เทศบาลเมืองกระบี่ได้อพยพประชาชนมายังศูนย์พักพิงจำนวน2จุดได้แก่จุดพักพิงโรงเรียนเทศบาล1ตลาดเก่าและจุดพักพิงมัสยิดบ้านตลาดเก่าขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วเบื้องต้นเทศบาลเมืองกระบี่ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าทำความสะอาดพื้นที่และประชาชนทยอยกลับบ้านแล้วกรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งเตือนเกษตรกรรับมือฝนทิ้งช่วงพร้อมเฝ้าระวัง4ศัตรูข้าวระบาดในแปลงนาเพื่อลดความเสียหายผลผลิตเกษตรกร
4: นายวีรศักดิ์บุญเชิญรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้ประเทศไทยอาจเผชิญภาวะฝนทิ้งช่วงในฤดูฝนกรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเตรียมความพร้อมรับมือทั้งปัญหาการขาดแคลนน้ำและการระบาดของศัตรูพืชที่มักเกิดขึ้นในช่วงสภาพอากาศแปรปรวนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวสำหรับศัตรูข้าวที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้มี4ชนิดได้แก่เพลี้ยไฟข้าวเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลหนอนกอข้าวและด้วงดำซึ่งสามารถสร้างความเสียหายต่อข้าวได้ตั้งแต่ระยะต้นกล้าจนถึงระยะออกรวงกรมส่งเสริมการเกษตรจึงแนะนำให้เกษตรกรป้องกันและลดความเสี่ยงการระบาดโดยยึดหลักสำคัญ4ประการได้แก่หลีกเลี่ยงการหว่านข้าวแห้งเลือกใช้พันธุ์ข้าวต้านทานศัตรูพืชไถกลบและตักดินหลังเก็บเกี่ยวเพื่อลดแหล่งสะสมของหนอนและดักแด้และหมั่นสำรวจแปลงอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งเพื่อสังเกตอาการผิดปกติชวนันท์มาลีรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยเศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเร่งเพิ่มการใช้วัตถุดิบในประเทศยกระดับ SME และเศรษฐกิจฐานราก
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายในงาน Earth Jump 2026ภายใต้หัวข้อปลายทางเศรษฐกิจไทยไปทางไหนต่อว่าเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณขยายตัวต่อเนื่องโดย GDP ไตรมาส4ปีที่ผ่านมาเติบโตร้อยละ 2.5 และไตรมาสแรกปีนี้เติบโตร้อยละ 2.8 จากแรงสนับสนุนของการลงทุนและการส่งออกขณะที่มูลค่าการส่งออกในปีที่ผ่านมาอยู่ที่กว่า11ล้านล้านบาทเติบโตร้อยละ 12.9 และมีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนเกือบ1ล้าน9แสนล้านบาทอย่างไรก็ตามไทยยังเผชิญความท้าทายเชิงโครงสร้างทั้งการพึ่งพาตลาดส่งออกหลักการกระจุกตัวของรายได้ในกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่และการใช้วัตถุดิบจากต่างประเทศในภาคการผลิตในระดับสูงรัฐบาลจึงต้องเร่งเพิ่มสัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการลงทุนการจ้างงานและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME สามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจขนาดใหญ่และได้รับประโยชน์จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้นทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยังเดินหน้ายกระดับศักยภาพ SME ผ่านการสนับสนุนด้านแหล่งทุนเทคโนโลยีและการขยายตลาดรวมถึงการส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาหรือ IP เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อและการเติบโตทางธุรกิจพร้อมย้ำว่าความเชื่อมั่นหรือ Trust Currency และการดำเนินธุรกิจตามหลักความยั่งยืนเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันทางการค้าโลกในปัจจุบันปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเจรจากับมาเลเซียแก้ปัญหาการควบคุมนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการ
6: นายกรณิตนนท์จุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่ประเทศมาเลเซียประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยอ้างถึงเหตุผลด้านมาตรฐานความปลอดภัยว่ากระทรวงพาณิชย์ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ดำเนินการเจรจากับฝ่ายมาเลเซียอย่างใกล้ชิดซึ่งขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันตรวจสอบและคัดกรองคุณภาพสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการพร้อมจัดกิจกรรม13มาตรการทั้งในและต่างประเทศเช่นการหาตลาดทดแทนในประเทศสำคัญได้แก่จีนสหรัฐและญี่ปุ่นรวมถึงกลุ่มอาเซียนนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคกุ้งไทยภายในประเทศและการร่วมมือกับห้างท้องถิ่นเพื่อดึงผลผลิตออกสู่ตลาด
7: มุ่งหวังจะช่วยบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้าและแก้ไขปัญหาในเรื่องของต้นทางก็คือเรื่องการเจรจาให้เร็วที่สุดฉะนั้นระหว่างนี้เนี่ยจะเร่งดำเนินมาตรการทั้งต่างประเทศและในประเทศให้เข้มข้นเพื่อดูดซับผลผลิตที่ถูกกระทบ
6: โฆษกกระทรวงพาณิชย์ยังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาระหว่างไทยและมาเลเซียว่าขณะนี้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมารัฐบาลทั้งสองประเทศมีความร่วมมือกันในการตรวจสอบและคัดกรองคุณภาพสินค้าให้ปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
0: ด้านร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งประสานงานกับฝ่ายมาเลเซียทันทีหลังได้รับรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นพร้อมส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงด้านอาหารของมาเลเซียเพื่อขอหารือในระดับนโยบายและผลักดันการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนโดยยืนยันความพร้อมที่จะเดินทางไปเจรจาด้วยตนเองในสัปดาห์หน้ากรมการค้าภายในยืนยันปริมาณสุกรเพียงพอรองรับความต้องการบริโภคภายในประเทศพร้อมเดินหน้าดูแลสมดุลตลาดและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคา นายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงสถานการณ์สุกรและเนื้อหมูในประเทศว่าขณะนี้ยังอยู่ในภาวะปกติและมีผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการการบริโภคของประชาชนแม้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มจะปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะตลาดและต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูงแต่ยังไม่พบสัญญาณการขาดแคลนสินค้าโดยข้อมูลล่าสุดพบว่าปริมาณสุกรออกสู่ตลาดเฉลี่ยประมาณ 62,300 ตัวต่อวันสูงกว่าความต้องการบริโภคเฉลี่ย 56,000 ตัวต่อวันสะท้อนว่ามีผลผลิตเพียงพอรองรับการบริโภคทั่วประเทศขณะที่ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มอยู่ที่ 62 ถึง 68 บาทต่อกิโลกรัมซึ่งใกล้เคียงต้นทุนการผลิตเฉลี่ยที่ 68.57 บาทต่อกิโลกรัมส่วนราคาเนื้อหมูแดงจำหน่ายปลีกเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ประมาณ128บาทต่อกิโลกรัมและยังอยู่ในระดับที่สามารถกำกับดูแลได้นอกจากนี้กรมการค้าภายในยังใช้กลไกการจัดงานธงฟ้าและกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดในบางพื้นที่เพื่อช่วยกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรงเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและรักษาสมดุลของตลาดพร้อมกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสปรับราคาสินค้าเกินสมควรบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ณตลาดห้วยขวางคึกคักช่วยกระตุ้นยอดขายและช่วยประชาชนลดค่าครองชีพได้จริง
8: บรรยากาศณตลาดห้วยขวางเขตดินแดงเช้าวันนี้ซึ่งเป็นวันที่11ของการเปิดให้ใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ยังคงมีประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยในโครงการอย่างคึกคักโดยร้านค้าส่วนใหญ่เปิดเผยว่าโครงการช่วยให้บรรยากาศบริเวณตลาดกลับมาคึกคักจริงยอดขายเพิ่มขึ้นประชาชนซื้อสินค้าในปริมาณที่มากขึ้นเจ้าของร้านอาหารปักใต้ป้าวันดีเปิดเผยว่าบรรยากาศในตลาดกลับมาคึกคักอย่างเห็นได้ชัดยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดต้องเพิ่มปริมาณวัตถุดิบรายวันประชาชนมีความพร้อมในการใช้งานแอปพลิเคชันมากขึ้นรวมถึงร้านค้าขนาดเล็กเช่นแผงขายสลัดหรือแม้แต่ร้านขายดอกไม้ในตลาดก็หันมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการจับจ่ายใช้สอยที่หลากหลายยิ่งขึ้นคาดว่าเม็ดเงินจะสะพัดยิ่งขึ้นเมื่อแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เปิดให้ใช้สิทธิ์ได้ในวันที่15มิถุนายนนี
9: ้ในตลาดนี่คึกคักมากจากที่เงียบเงียบวันที่1ดูเหมือนเงียบนะแต่ไม่ใช่หลังที่หวยออกมาแล้วหลังจากนั้นก็คึกคักคึกคักตลอดแต่เงินมันคนมันใช้ได้แค่200ก็จริงมันหมุนเวียนหมุนเวียนใช่มั้ยคะเป็นการบังคับนี่ถ้าไม่ได้บังคับนะวันแรกหมดแล้วก็ซื้อของไปเข้าสารไปตุนไงเลยเยอะแยะไปแล้วนี่คือการทำให้มันเป็นสินมันคือมันดีนะใครที่โครงการนี้พี่ว่าดีมากเนี่ยเดี๋ยววันที่15พี่ว่าน่าจะยอดดีขึ้นกว่าเก่าเพราะว่ามีแก๊ปใช้คนละครึ่งได้ใช่ไหมคะตอนนี้ยังใช้ไม่ได้จะเริ่มใช้วันที่15ที่ขายแค่ตรงนี้ก็เยอะ
8: ด้านนางชลิตารอดมณีประชาชนในพื้นที่ห้วยฝางเปิดเผยว่าไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ช่วยประหยัดเงินได้อย่างชัดเจนโดยส่วนใหญ่นำวงเงินไปใช้จ่ายกับสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันเช่นกับข้าวผลไม้ผงซักฟอกสบู่ยาสระผมและน้ำมันพืชนอกจากนี้ยังมีการวางแผนใช้จ่ายอย่างระมัดระวังโดยเลือกที่จะทยอยใช้วงเงินในแต่ละวันแทนการใช้หมดในครั้งเดียวเพื่อให้เพียงพอต่อการดำรงชีพตลอดทั้งเดือน
9: ก็ประหยัดไม่ต้องฟักตังค์มีแฟบมีสบู่มียาสระผมอย่างป้าที่สับปะรดสองถุงก็60บาทก็จ่ายหน่อยเดียวเอง 40% ใช่ไหมทยอยจ่ายเดี๋ยวมันหมดไม่ถึงเดือนก็ดีสำหรับคนที่มีเงินน้อยนะถ้าอยากให้มีต่อไปเรื่อยเพราะคนที่เขาไม่ค่อยจะมีเขาประหยัดได้ชอบตอนนี้ปัจจุบันน่าจะตรงจุดนะ
8: ล่าสุดทางกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มียอดการใช้จ่ายรวมกว่า 23,799 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่ายกว่า 13,822 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเองกว่า 9,977 ล้านบาทโดยมีจำนวนผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 24,174,236 รายและมีจำนวนผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทจำนวน 1,390,955 รายมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานจำนวนรวม 1,031,047 ร้านค้าปฏิพลสัทพรมมารายงาน
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายระดับโลกปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมขยายผลถึงผู้บงการสามารถปิดเว็บหลอกลวงได้กว่า 115,000 ยูเซอร์
11: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเข้มข้นซึ่งเกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยศูนย์ต่อต้านช่อโกงออนไลน์หรือ AOC สามารถปิดกั้นช่องทางหลอกลวงออนไลน์ได้แล้ว 115,584 URL ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง20พฤษภาคม2569ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของไทยกับกว่า25องค์กรและเครือข่ายระดับโลกรวมถึง15หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองติดตามเส้นทางการเงินและขยายผลถึงผู้บงการเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งความร่วมมือระดับนานาชาติไม่เพียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายสแกมเมอร์เท่านั้นแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากขบวนการค้ามนุษย์และเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์รวมถึงการประสานส่งตัวผู้ได้รับผลกระทบกับประเทศอย่างปลอดภัยสะท้อนบทบาทเชิงรุกของไทยในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกับประชาคมโลกทั้งนี้ไทยเตรียมยื่นสัตยาบันเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ภายในเดือนธันวาคม2569เพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงจัดซื้อโครงการ THAI Passport โปร่งใสตามระเบียบราชการ
12: นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ THAI Passport จากเวที THAI Passport Forum ระดมรับฟังและเปลี่ยนความคิดเห็นว่าแม้โครงการดังกล่าวจะเป็นการใช้เงินนอกงบประมาณแต่ในทางปฏิบัติได้ยึดถือตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการกำหนดราคากลางที่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีโดยตรงถึง8รายเพื่อให้ได้ราคาที่สะท้อนความเป็นจริงของตลาดและได้ผ่านการประกาศสาธารณะรวมถึงทำประชาพิจารณ์เพื่อความเปิดเผยและเป็นธรรมนอกจากนี้ปลัดกระทรวงดีอี

0: นายนที่ผ่านมากรมควบคุมมลพิษอยู่ระหว่างการตรวจสอบวิเคราะห์พร้อมแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมและจังหวัดสระบุรีนำไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างที่มาของโลหะหนักและสารอินทรีย์ระเหยง่ายต่อต้นตอของแหล่งกำเนิดมลพิษและการจัดการตะกอนกรณีที่มีการขุดลอกไปกำจัดต่อไปกรมควบคุมมลพิษได้ให้นายชันวิทย์กัญญาผู้อำนวยการกองกฎหมายนำเอกสารหลักฐานเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรณีการลักลอบปล่อยน้ำทิ้งของเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะคลองห้วยตะเข้จังหวัดสระบุรีแล้วปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคติดตามสถานการณ์มลพิษทางน้ำข้ามแดนอย่างใกล้ชิดพร้อมคุมเข้มการตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบและน้ำประปาในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่าจากกรณีปัญหามลพิษทางน้ำข้ามแดนที่อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำธรรมชาติบางพื้นที่กปภ.ได้ติดตามสถานการณ์และดำเนินมาตรการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่กปภ.เขต7และกปภ.เขต9ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใช้แหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำโขงแม่น้ำกกแม่น้ำสายและแม่น้ำรวกสำหรับผลิตน้ำประปาให้บริการประชาชนทั้งนี้กปภ.ได้จัดสรรงบประมาณในปี2569กว่า9ล้านบาทเพื่อดำเนินมาตรการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำอย่างเข้มข้นทั้งการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักสารหนูแคดเมียมปารอดตะกั่วโครเมียมไซยาไนด์และสารปนเปื้อนอื่นๆในแหล่งน้ำดิบและน้ำประปารวมถึงจัดซื้อสารเคมีเพิ่มเติมและล้างถังตกตะกอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตน้ำประปาผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำล่าสุดพบว่าน้ำประปาที่ผลิตและจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสามารถอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัยส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวได้เตรียมดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบผลิตน้ำประปาของกปภ.สาขาเชียงรายเพื่อปรับเปลี่ยนแหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำกกไปใช้แหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำลาวบริเวณฝ่ายแม่ลาวพร้อมก่อสร้างสถานีผลิตน้ำขนาดใหญ่ที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากปัญหามลพิษทางน้ำข้ามแดนและเสริมสร้างความมั่นคงด้านแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาระยะยาวเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้ประชาชนได้รับการบริการน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องปลัดกระทรวงศึกษาธิการยกเลิกโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2570เป็นต้นไป
2: นายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อแจ้งยกเลิกโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2570เป็นต้นไปเนื่องจากนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ2569ถึง2570เร่งดำเนินนโยบายที่1คือเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กซึ่งมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนอันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและส่งเสริมให้ครูสามารถทุ่มเทเวลาในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพทั้งนี้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดแนวทางการดำเนินการต่อไปโดยให้สถานศึกษาดำเนินการตามภารกิจหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขให้สอดคล้องกับบริบทและความจำเป็นของพื้นที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสุขภาพที่ดีของนักเรียนด้วยวิธีการที่เหมาะสมและยั่งยืนศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยการใช้บริการเครื่องเล่นสวนน้ำสวนสนุกของสยามอเมซิ่งพาร์คพร้อมกำชับสวนสนุกทุกแห่งต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยและต้องรับผิดชอบผู้บริโภคหากเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องเล่น
3: เรื่องสาสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะส่งพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยการใช้บริการเครื่องเล่นสวนน้ำสวนสนุกณสยามอเมซิ่งพาร์คหรือสวนสยามโดยได้ทดสอบเครื่องเล่นและได้สอบถามเจ้าหน้าที่ถึงขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบเครื่องเล่นต่างๆว่ามีการดำเนินการอย่างไรบ้างซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นสวนสนุกสยามอเมซิ่งถือว่ามีระบบที่ดีมีใบอนุญาตและมาตรฐานความปลอดภัยครบถ้วน
4: ดูในเรื่องของความปลอดภัยนะคะเราจะเห็นว่าเวลาเราไปเที่ยวสวนสนุกเนี่ยเขาจะต้องมีป้ายบอกทุกอย่างเลยว่าเครื่องเล่นนี้ต้องสูงเท่านี้อายุเท่านี้คนป่วยคนเป็นโรคหัวใจ

0: คนอะไรเล่นไม่ได้เครื่องเล่นทุกเครื่องเล่นจะต้องมีเพื่อที่จะให้ข้อมูลกับผู้ใช้บริการในเรื่องใช้บริการนะคะ
1: นางสาวสุภมาศกล่าวว่าการมาตรวจสวนสนุกในครั้งนี้มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักโดยเครื่องเล่นทุกประเภทต้องมีการติดตั้งป้ายเตือนและคำแนะนำสำหรับผู้เล่นเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้เล่นก่อนตัดสินใจเล่นเครื่องเล่นและเครื่องเล่นทุกชนิดต้องมีมาตรฐานระดับโลกรวมถึงต้องมีระบบตรวจสอบความปลอดภัยสม่ำเสมอเช่นการกำหนดวงรอบในการตรวจสอบเครื่องเล่นขณะที่สวนน้ำต้องมีระบบบำบัดที่ดีปลอดภัยได้มาตรฐานนอกจากนี้ในสัญญาต่างๆหรือรายละเอียดที่ระบุในบัตรเข้าสวนสนุกต้องมีความเป็นธรรมเช่นต้องระบุว่าหากเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องเล่นผู้ให้บริการต้องรับผิดชอบทุกกรณีนอกจากนี้ต้องนำข้อมูลนำเสนอเครื่องเล่นตามข้อเท็จจริงห้ามโฆษณาชวนเชื่อหรือนำข้อมูลมาเสนออย่างเกินจริงและหากมีการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องเล่นต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าทั้งนี้สวนสนุกทุกแห่งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้เพื่อป้องกันการถูกร้องเรียนจากผู้บริโภคผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: วันนี้ศาลอาญากรุงเทพใต้นัดอ่านคำพิพากษาคดีระเบิดแยกราชประสงค์ศาลอาญากรุงเทพใต้นัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทยื่นฟ้องนายอาเดมคาราดักหรือบิลลาดโมฮัมเหม็ดกับพวกรวม17รายในคดีระเบิดแยกราชประสงค์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่17สิงหาคม2558บริเวณศาลเท้ามหาพรหมแยกราชประสงค์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมกว่า100รายนับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ความรุนแรงที่สร้างความสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศคดีดังกล่าวใช้เวลาต่อสู้คดียาวนานกว่า11ปีโดยศาลได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาอย่างละเอียดมีการสืบพยานโจทกว่า400ปากพยานจำเลยกว่า45ปากพร้อมพยานเอกสารในสำนวนมากกว่า 10,000 หน้าและพยานวัตถุอีกจำนวนมากซึ่งขณะนี้องค์คณะผู้พิพากษาอยู่ระหว่างการอ่านคำพิพากษาโดยจะมีการรายงานผลคำตัดสินอย่างเป็นทางการเพิ่มเติมต่อไปจังหวัดอุบลราชธานีส่งมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน3อำเภอพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเสริมความพร้อมดูแลความมั่นคงชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
3: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในฐานะผู้บังคับการกองบังคับการหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบจาก3อำเภอชายแดนไทยกัมพูชาได้แก่อำเภอน้ำยืนอำเภอน้ำขุ่นและอำเภอนาจรวยจำนวน53หมู่บ้านเข้าร่วมรับมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ส่งมอบในครั้งนี้ประกอบด้วยแผงกั้นกลวยจราจรเสื้อสะท้อนแสงกระบองไฟและไฟฉายรวมวัสดุอุปกรณ์ทั้งสิ้นกว่า 2,100 ชิ้นการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ให้กับชรบครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ของกรมการปกครองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงการเฝ้าระวังภัยคุกคามและการดำเนินงานตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังอย่างเป็นระบบเสริมสร้างความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
2: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดเวทีผู้ว่าสัญจรรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
4: นายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่พบปะประชาชนตามโครงการผู้ว่าสัญจรณโรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก1วัดท้องอ่าวอำเภอดอนสักพร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่โดยมีการนำเสนอปัญหาและความต้องการสำคัญของอำเภอดอนสักทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมการบริหารจัดการแหล่งน้ำการพัฒนาอาชีพการส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงบริการภาครัฐของประชาชนโอกาสนี้ผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำประเด็นปัญหาไปพิจารณาและเร่งดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่โดยเน้นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการองค์กรปกครอง องส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วตรงตามความต้องการของพื้นที่และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างยั่งยืนต่อไปราริชาอินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
5: ตำแหน่งหน้าที่ราชการคือภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ใช่โอกาสสร้างผลประโยชน์
6: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันธบทโทดร.กฤษณะพงศ์ภูตระกูลนักอาชีววิทยาครับปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะในกระบวนการยุติธรรมการเลือกปฏิบัติ2มาตรฐานความไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเป็นปัญหาในทุกแวดวงครับทั้งหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนรัฐวิสาหกิจก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าใครมีตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วไม่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาไม่มีความโปร่งใสขาดการตรวจสอบขาดหลักธรรมาภิบาลตรงนี้แนวโน้มที่ใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่การงานเพื่อประโยชน์พุ่งไปเพื่อส่วนตนหรือพรรคพวกของตนเนี่ยก็ย่อมส่งผลเสียต่อหน่วยงานนั้นๆหรือถ้าเป็นหน่วยงานราชการก็ส่งผลเสียต่อประโยชน์สาธารณะครับ
5: ใช้อำนาจเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อส่วนตัวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
7: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
8: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่าสหรัฐเสร็จสิ้นภารกิจโจมตีอิหร่านรอกล่าสุดแล้วซึ่งมุ่งเป้าไปยังขีดความสามารถด้านการเฝ้าระวังทางทหารระบบสื่อสารและฐานการป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านโดยกองกำลังนาวิกโยธินกองทัพอากาศและกองทัพเรือของสหรัฐโจมตีด้วยความแม่นยำสูงต่อเป้าหมายในอิหร่านซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อกองทัพสหรัฐและเรือพาณิชย์นานาชาติที่แล่นผ่านหน้าน้ำในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าเขาสนทนาโดยตรงกับเจ้าหน้าที่อิหร่านซึ่งขอให้เขายุติการทิ้งระเบิดโจมตีของสหรัฐต่อเป้าหมายในอิหร่านการโจมตีดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำสหรัฐระบุว่าอิหร่านจะต้องเป็นฝ่ายชดใช้ต่อการเป็นฝ่ายประวิงเวลาในการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐและการที่อิหร่านโจมตีเฮลิคอปเตอร์แบบอาปาเช่ของสหรัฐตกใกล้กับช่องแคบ

0: เรนโดยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนซึ่งมุ่งเป้าโจมตีเสาอากาศสื่อสารและเรดาร์ของระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตของกองเรือที่5ของสหรัฐเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายในดินแดนอิหร่านขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเปิดเผยว่ากองทัพอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพและเป้าหมายสำคัญในคูเวตและบาเรนรวม18จุดซึ่งรวมถึงที่ตั้งของกำลังพลกองทัพสหรัฐในฐานทัพอากาศอามัดอัลจาเบอร์และฐานทัพอากาศอิซาด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านออกมาปฏิเสธคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่อิหร่านขอให้เขายุติการทิ้งระเบิดโจมตีของสหรัฐต่อเป้าหมายในอิหร่านพร้อมเน้นย้ำว่าคำกล่าวเท็จดังกล่าวของผู้นำสหรัฐเป็นเพียงข้ออ้างเพื่อหลีกเลี่ยงการทำสงครามกับอิหร่าน
1: นายเอมานูเอลดูแบร์ผู้ว่าราชการจังหวัดโอสบัวของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าฝรั่งเศสยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงความเสี่ยงต่อการก่อวินาศกรรมและการโจมตีทางไซเบอร์ตลอดจนเหตุการณ์ความไม่สงบในที่สาธารณะก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่เมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสระหว่างวันที่15ถึง17มิถุนายนนี้สำนักงานปกครองส่วนภูมิภาคโอสวัวระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกองกำลังพิทักษ์พรมแดนเกือบ 16,000 นายจะถูกส่งไปประจำการในเมืองเอวิยองเลแบงในการดูแลความปลอดภัยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการประชุมสุดยอด G7 เมื่อปี2546ที่เมืองตากอากาศในฝรั่งเศสเกิดเหตุจลาจลและสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างลุกลามไปยังนครเจนีวาและเมืองโลซานของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ต่างมุ่งมั่นที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นซ้ำอีก
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลแคนาดาเสนอร่างกฎหมายความปลอดภัยทางดิจิทัลฉบับใหม่โดยจะห้ามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีเข้าใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอาทิ Facebook TikTok และ YouTube รวมถึงยกระดับความปลอดภัยของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แชทบอทซึ่งหากบริษัทเหล่านี้ไม่ปฏิบัติตามร่างกฎหมายดังกล่าวจะถูกปรับเป็นเงินจำนวนร้อยละ3ของรายได้ทั่วโลกหรือสูงสุดไม่เกิน10ล้านดอลลาร์แคนาดานายมาร์คมิลเลอร์รัฐมนตรีกระทรวงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของแคนาดากล่าวว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและ AI แชทบอทถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจแต่ไม่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการที่ดีของเด็กและเป็นสาเหตุของความวิตกกังวลความโดดเดี่ยวภาวะซึมเศร้าและปัญหาสุขภาพจิตด้านอื่นซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวจะสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมให้มีการพูดคุยแบบตัวต่อตัวรวมถึงการเรียนรู้โลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500ออสเตรเลียนโอเพ่น2026ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในรอบแรกหญิงเดี่ยวพรปวีช่อชูวงมือ2ของรายการและมือ8ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบชนะเอลล่าลินจากสหรัฐอเมริกา2-0เกม21-11 21-16ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจอกับธัญญาเฮมันจากอินเดียด้านคู่ผสมรอบแรกรัชนาภัทรอูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตน์คู่มือวางอันดับ3ของรายการและคู่มืออันดับ13ของโลกจบกันตกเอาชนะทิโมธีเอลเบิร์ตกับซินวีนาเคอร์เนลวานคู่เจ้าถิ่นจากออสเตรเลีย 21-11 21-17 ประกาศสู่รอบ2ไปพบกับจิมมี่วองกับเฉิงซูหยินคู่มืออันดับ151ของโลกจากมาเลเซียขณะที่ชายคู่รอบแรกพีรัชชัยสุพันธ์กับพักพลธีรารัตน์สกุลคู่มืออันดับ46ของโลกตบเอาชนะโรชันรัตกูมากับสตีวันสตอร์วูดจากออสเตรเลียและอังกฤษ2-0เกม21-11 21-13ในรอบ2คู่หนุ่มไทยจะต้องเจอศึกหนักกับคังมินฮุกกับคีดองชูคู่มือวางอันดับ7ของรายการจากเกาหลีใต้ศึกเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour W100 รายการหูหนิงโอเพ่นที่เมืองหูหนิงมณฑลเซียงจีสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่ประเภทหญิงคู่รอบแรกเพียงทานผลิพืชนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับอาเบะฮิโรมิจากญี่ปุ่นช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมผู้ชนะคู่เจ้าฉินชาวจีนอันหลิวหยานกับเย่ซีหยู2-0เซต6-1และ6-0คู่ของเพียงทานไปเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับซาระซาอิโตะที่จับคู่กับอายาโนะชิมิสึคู่มือวางอันดับ3จากญี่ปุ่นงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทย U19 พบกับกัมพูชา U19โค้ชโบ้จักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าโค้ชทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีกล่าวว่ากัมพูชามีโค้ชชาวญี่ปุ่นมาคุมทีมและวางโครงสร้างระบบทีมเชื่อว่าทุกทีมที่เข้ารอบมาเป็นทีมที่ดีและแข็งแกร่งและจะไม่ประมาทคู่ต่อสู้ เป้าหมายใหม่คือการเข้าไป

0: ในรอบชิงชนะเลิศนั่นพิชยะคงศรีกัปตันทีมนักเตะ U19 ไทยกล่าวว่าตอนนี้ทุกคนในทีมมีความพร้อมมากขอกำลังใจจากแฟนบอลชาวไทยเพื่อให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายคือเข้ารอบชิงชนะเลิศให้ได้สำหรับทีมชาติไทย U19 จะลงสนามในศึกชิงแชมป์อาเซียนรอบรองชนะเลิศพบกับกัมพูชาที่สุมาตราอุตาราเมนสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 16:00 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ศึกฟุตบอลโลก2026เตรียมเปิดฉากอย่างเป็นทางการในวันนี้โดยเป็นครั้งแรกที่เพิ่มจำนวนทีมเป็น48ทีมโดยรอบแบ่งกลุ่มจะคัดอันดับ 1-2 ของกลุ่ม24ทีมบวกกับอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมเข้าสู่รอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายคู่เปิดสนามเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมเจอกับแอฟริกาใต้คืนวันนี้เวลา 2:00 น.ที่เอสตาดิโออาเตกาเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊สคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026หรือ FIFA World Cup 2026ซึ่งจะแข่งขันกันระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมที่สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาโดยจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันนี้นายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยนำคณะผู้จัดการแข่งขันกีฬาหมากรุกสากลอาเซียนพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางสาวทัศนีพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเข้าพบนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหมากรุกสากลอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับ2026ในวันเสาร์ที่13มิถุนายนเริ่มเวลา 9:00 น.ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นโดยรายการนี้มีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาร์ลเซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้ได้อันดับ1ของโลกมาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยประเด็นเลาหะวีระภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือ1ทีมชาติไทยร่วมแข่งขันชิงเงินรางวัลรวม 20,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 657,000 บาทโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันในวันเสาร์ที่13มิถุนายนเวลาประมาณ 16:00 น.นายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่กีฬาหมากรุกสากลให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันอย่างใกล้ชิดและได้พบกับนักกีฬาระดับโลกนอกจากนี้ยังได้พูดคุยถึงการพัฒนานักกีฬาของไทยให้ไปสู่ระดับโลก
1: ในวันที่13มิถุนายนเนี้ยเราจะมีการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตนะครับที่โรงแรม Four Seasons ก็ในรายการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเราก็มีนักกีฬาระดับท็อปๆของอาเซียนนะครับมาแข่งขันในรายการนี้แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยเราก็ได้แมกนัสคาร์ลเซนซึ่งเป็นมือหนึ่งของโลกนะครับก็จะเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ด้วยรวมกระทั่งคุณฟาเบียโน่คาลูวาน่าซึ่งเป็นมือ2ของโลกนะครับก็เข้ามาแข่งขันรายการนี้ด้วยเรียนเชิญนะครับผู้สนใจนะครับเข้ามาชมการแข่งขันได้ตั้งแต่เช้ามาลงทะเบียนได้ที่โรงแรม Four Seasons ท่านรัฐมนตรีก็จะให้เกียรติมาเป็นผู้ปิดงานนะครับแล้วก็รายการของเราเนี่ยก็คือว่าก็จะดูว่าพัฒนาส่งเสริมเยาวชนส่งเสริมผู้สนใจเกมกีฬาที่วางแผนอย่างเงี้ยจะทำยังไงบ้างก็คงจะดูกันในรายละเอียดต่อไปนะครับแต่ครั้งนี้ก็คือเป็นการจุดประกายเป็นมายสโตนนะครับในครั้งแรกนะครับก็มาดูว่าเราจะทำยังไงให้มันกีฬาชนิดนี้เราไปทัดเทียมคู่แข่งในอาเซียนและก็ในระดับโลก
0: สำหรับการแข่งขันรายการนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันในรูปแบบ e-sport ออนไลน์ด้วยชมการแข่งขันได้ที่ Facebook Page Thailand Chess Associationผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหลังจากที่สมาคมได้ส่งคณะนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยทั้งประเภทต่อสู้และท่ารำภูมิเซ่ไปเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศมองโกเลียโดยทีมภูมิเซ่ไทยคว้ามาได้2เหรียญทอง3เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงส่วนทีมต่อสู้ได้มา1เหรียญทองแดงจากผลงานดังกล่าวส่งผลให้ทีมเทควันโดไทยได้โควต้าไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นรวม6คนแบ่งเป็นประเภทภูมิเซ่2คนและประเภทต่อสู้4คนคือรุ่น49กิโลกรัมหญิงรุ่น58กิโลกรัมชายรุ่น68กิโลกรัมชายรุ่นมากกว่า80กิโลกรัมชายอย่างไรก็ตามล่าสุดทีมเทควันโดไทยได้รับข่าวดีเมื่อสหพันธ์เทควันโดแห่งเอเชียได้ประกาศชาติที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันเทควันโดในศึกเอเชียนเกม2026อย่างเป็นทางการออกมาแล้วผลปรากฏว่าทีมเทควันโดไทยได้สิทธิ์เพิ่มในประเภทต่อสู้อีก4รุ่นคือรุ่น80กิโลกรัมชายรุ่น57กิโลกรัมหญิงรุ่น67กิโลกรัมหญิง จะรุ่นมากกว่า67กิโลกรัมหญิงเท่ากับว่าไทยจะได้ส่งทีมต่อสู้ครบทั้ง8รุ่นเมื่อรวมกับทีมภูมิเซ่ก็จะเป็นทั้งหมด10รุ่นซึ่งหลังจากนี้จะเดินหน้าเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นต่อไปพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าทะลักคำว่าทะลักเขียนททหารสระอะลอลิงไม่หันอากาศกอไก่มีหลายความหมายความหมายหนึ่งคืออาการที่สิ่งที่แออัดกันอยู่หรือถูกกีดกั้นผลุดหรือหลุดออกมาโดยแรงเมื่อสิ่งกีดกั้นแตกหรือพังทลายลงเช่นเขาถูกแทงจนไส้ทะลักพายุฝนครั้งนี้รุนแรงถึงกับทำให้น้ำทะลักออกจากเขื่อนคำว่าทะลักหมายถึงออกมาจากสถานที่ที่เก็บกักไว้เช่นมีผู้สนใจมาฟังอภิปรายกันมากจนคนทะลักจากห้องประชุมออกมาริมถนนคำว่าทะลักยังอาจใช้เป็นคำอธิบายไส้ของขนมที่มีมากจนล้นออกมาด้านนอกเช่นขนมปังสังขยาไส้ทะลักเป็นขนมขึ้นชื่อที่สุดของร้านแห่งนี้
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อย ้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.
7: ต่อไปเป็นข่าวบริการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณพุทธมณฑลพระบรมราชูปถัมภ์ในวันพุธที่17มิถุนายน2569แบ่งเป็นประเภททีมนักเรียนมัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าทีมละไม่เกิน5คนผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดกลิ่นจระเข้และประเภทคณะบุคคลหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดโคมจีนผู้ชนะเลิศทั้งสองประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลประธานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกส่งใบสมัครภายในวันอังคารที่16มิถุนายน2569ณสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่1ชั้น3อีเมล ria.onab@gmail.com สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024417973และ024417988สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินผ่านเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำนักงบประมาณรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการส่วนกลางตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการจำนวน2อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน1อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สอบ หรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.หรือต้องมีผลสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งวันสัมภาษณ์ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.bb.go.th หัวข้อสมัครสอบออนไลน์หรือที่เว็บไซต์ bb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง16มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโปรดอย่าชะล่าใจร้อนในหรือแผลในปากเป็นแล้วต้องรักษาท่านผู้ฟังคะแน่นอนว่าหลายคนรู้จักอาการร้อนในหรือแผลในปากที่แม้ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ทำให้เจ็บปวดได้ไม่น้อยเลยยิ่งในแต่ละครั้งที่ต้องรับประทานอาหารจึงมีวิธีดูแลป้องกันอาการนี้อย่างถูกต้องเหมาะสมมาฝากค่ะแผลร้อนในคือแผลเล็กๆที่เกิดขึ้นภายในช่องปากเช่นริมฝีปากด้านในกระพุ้งแก้มลิ้นหรือเหงือกแผลมักมีลักษณะเป็นวงกลมสีขาวหรือเหลืองมีขอบแดงและเจ็บเมื่อสัมผัสหรือเคี้ยวอาหารขนาดแผลอาจเล็กเพียง1มิลลิเมตรหรือใหญ่กว่า1เซนติเมตรโดยทั่วไปจะหายได้เองภายใน 1-2 สัปดาห์ส่วนสาเหตุของแผลร้อนในแม้จะยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่มักมีปัจจัยกระตุ้นหลายประการเช่นกรรมพันธุ์การติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียขาดวิตามินบางชนิดเช่นวิตามิน B12 กรดโฟลิกความเครียดพักผ่อนไม่พอการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนโดยเฉพาะในผู้หญิงช่วงมีประจำเดือนรวมถึงการแพ้อาหารบางชนิดการใส่เหล็กจัดฟันหรืออุปกรณ์ในปากและโรคเรื้อรังเช่นภูมิคุ้มกันบกพร่องอาการของแผลร้อนในที่มักปรากฏให้เห็นคือแผลบวมแดงเจ็บเมื่อสัมผัสโดนอาจมีไข้หรือมีต่อมน้ำเหลืองบวมร่วมด้วยแผลร้อนในส่วนใหญ่มักหายได้เองแต่หากแผลมีขนาดใหญ่เกิดบ่อยหรือไม่หายขาดอาจเป็นสัญญาณเตือนของมะเร็งช่องปากโดยเฉพาะหากมีลักษณะของแผลจำนวนมากและเกิดซ้ำแผลขยายลุกลามหรือมีลักษณะแปลกไปจากเดิมและแผลยังอยู่แม้ผ่านไปเกิน2สัปดาห์สำหรับวิธีดูแลและรักษาแผลร้อนในแนะนำให้รักษาความสะอาดในช่องปากเป็นประจำใช้แปรงสีฟันขนนุ่มและน้ำยาบ้วนปากอ่อนๆหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดเผ็ดเปรี้ยวจัดหรือของทอดใช้ยาทาบรรเทาอาการเช่นยาคอร์ติโคสเตียรอยกรณีรุนแรงแพทย์อาจให้ยาปฏิชีวนะหรือยาเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันบางกรณีอาจรักษาด้วยการจี้แผลด้วยเคมีหรือไฟฟ้าพักผ่อนให้เพียงพอและลดความเครียดท่านผู้ฟังคะนอกจากวิธีรักษาแล้วยังมีวิธีป้องกันแผลร้อนในไม่ให้กลับมาเช่นรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดของทอดของมันกินผักผลไม้ให้เพียงพอโดยเฉพาะกลุ่มที่มีวิตามิน B และ C ดื่มน้ำสะอาดวันละ 6-8 แก้วพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงความเครียดออกกำลังกายสม่ำเสมอและหมั่นดูแลสุขภาพช่องปากอย่างเคร่งครัดและอย่าชะล่าใจเมื่อเป็นแผลแล้วหากแผลไม่หายภายใน2สัปดาห์หรือมีแผลหลายจุดพร้อมกันควรพบแพทย์ค่ะจบบทความประจำวันเรื่องโปรดอย่าชะล่าใจร้อนในหรือแผลในปากเป็นแล้วต้องรักษาเรียบเรียงโดยนฤนาถแข่งขันนำเสนอโดยพิริยาพรวงอุบลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
8: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
2: ได้แล้วนี่
3: ตีนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่เออ
2: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ฟัง
4: ตลอดข่าวไทย
1: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานีFM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิร์ตซ์

สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับ 13:00 นไปจนถึง 14:00 นวันนี้พี่หนุ่มอารามอุไรกุลมารับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้โชว์วิสัยทัศน์นะครับบนเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมนะครับส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและก็เศรษฐกิจนะครับให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026นะครับซึ่งครั้งนี้ก็จัดเป็นครั้งที่3แล้วนะครับภายใต้หัวข้อ Shaping Our Future Together Peace Pre-Policy People Centerเชตนะครับนักกรุงฮานอยนะครับสาธารณรัฐนิยมสังคมเวียดนามนะครับร่วมกับผู้นำประเทศอาเซียนนะครับจากสปป.ลาวกัมพูชาและก็ติมอร์เลสเต้นะครับโดยนายกรัฐมนตรีนะครับกล่าวถ้อยแถลงชื่นชมเวียดนามในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026นะครับซึ่งได้กลายเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับอนาคตของภูมิภาคในช่วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทั้งความแตกแยกทางภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการค้าโลกความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและก็ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งสะท้อนว่าระบบภูมิภาคและระบบโลกกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ระเบียบใหม่ที่อาเซียนกำลังเผชิญทั้งความเสี่ยงและก็โอกาสสำคัญในเวลาเดียวกันในสถานการณ์ที่หลายภูมิภาคของโลกเผชิญความผันผวนอาเซียนมีศักยภาพเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดของโลกเป็นจุดหมายสำคัญของการลงทุนการเติบโตและนวัตกรรมในอนาคตซึ่งมาจากความร่วมมือของประเทศสมาชิกในการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งทางยุทธศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานโดยยึดมั่นหลักการผสานผลประโยชน์ของชาติและผลประโยชน์ของภูมิภาคเพื่อรักษาความเป็นแกนกลางอาเซียนในการส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงการสร้างความไว้วางใจและก็การเปิดพื้นที่สำหรับความร่วมมือกับทุกฝ่ายท่ามกลางโลกที่มีความแตกแยกมากขึ้นซึ่งความยืดหยุ่นจะเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงในอนาคตของอาเซียนโดยต้องเร่งส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงในทุกมิติทั้งด้านกายภาพและก็ดิจิทัลพร้อมแสดงความยินดีที่อาเซียนมีเป้าหมายลงนามความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนภายในปีนี้เพื่อปลดล็อกศักยภาพเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคนอกจากนี้ไทยยังผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์ภาคใต้ของไทยในฐานะเส้นทางทางเลือกเพื่อเสริมความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานโลกลดความเปราะบางจากจุดคอขวดด้านการคมนาคมทางทะเลพร้อมทั้งสนับสนุนความมั่นคงทางด้านอาหารและก็พลังงานของภูมิภาคโดยไทยได้เสนอความพร้อมในการจัดหาเชื้อเพลิงอากาศยานแก่ประเทศสมาชิกอาเซียนจากกำลังการผลิตส่วนเกินที่มีอยู่ท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวด้วยว่าอาเซียนต้องให้ความสำคัญกับการสร้างผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนอาเซียนเพราะความสำเร็จของอาเซียนไม่ได้วัดจากจำนวนการประชุมหรือเอกสารที่รับรองร่วมกันแต่ต้องวัดจากคุณภาพชีวิตความปลอดภัยและก็ความเชื่อมั่นในอนาคตของประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ต้องเผชิญทั้งโอกาสและก็ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีรวมถึงปัญญาประดิษฐ์จึงจำเป็นต้องเสริมสร้างความร่วมมือในการรับมือกับปัญหาที่กระทบต่อชีวิตประจำวันนะครับเช่นภัยคุกคามทางไซเบอร์การหลอกลวงทางออนไลน์ความเสี่ยงทางด้านสาธารณสุขและภัยพิบัติทางธรรมชาติควบคู่กับการลงทุนด้านการศึกษาการพัฒนาทักษะระบบสาธารณสุขและระบบคุ้มครองทางสังคมเชื่อมั่นว่าอาเซียนมีศักยภาพเพียงพอที่จะรับมือกับความท้าทายและก็โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของโลกเนื่องจากอาเซียนยังคงมีจุดแข็งสำคัญที่หลายภูมิภาคกำลังขาดแคลนได้แก่เสถียรภาพการเชื่อมโยงและก็ความไว้วางใจซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดการลงทุนสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและก็สร้างโอกาสให้แก่ประชาชนพร้อมยืนยันว่าไทยพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและก็หุ้นส่วนทุกฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังได้เข้าเยี่ยมคารวะนายตัวเลิมเลขาธิการใหญ่
พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและก็ประธานาธิบดีเวียดนามเพื่อสานต่อความร่วมมือและก็ติดตามผลการหารือระหว่างกันภายหลังการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายตัวเริมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยมีสาระสำคัญดังนี้นะครับไทยนะครับเน้นย้ำความสำเร็จของการเยือนและก็ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของผู้นำทั้งสองประเทศท่านนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการหารือที่กรุงเทพก่อให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจจำนวนมากและประชาชนไทยต่างชื่นชมประธานาธิบดีเวียดนามอย่างกว้างขวางโดยการเดินทางเยือนครั้งนี้มีรัฐมนตรีร่วมคณะถึง9คนรวมทั้งผู้บัญชาการเหล่าทัพทุกเหล่าทัพเพื่อสะท้อนความตั้งใจของไทยในการยกระดับความร่วมมือกับเวียดนามในทุกมิติแล้วก็การเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีแล้วก็เป้าหมายการค้าร่วมกันทั้งสองฝ่ายนะครับยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านไทยเวียดนามโดยประธานาธิบดีเวียดนามนะครับเสนอให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศพบปะหารือกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นผ่านกลไกความร่วมมือต่างๆโดยเฉพาะคณะรัฐมนตรีร่วมไทยเวียดนามนะครับพร้อมผลักดันยุทธศาสตร์และก็เป้าหมายการค้าระหว่างกันที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนขยายสู่ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตส่วนท่านนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยพร้อมสนับสนุนยุทธศาสตร์นะครับ T-Connect โดยเฉพาะความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและสีเขียวแล้วก็การปรับปรุงเป้าหมายเนสซีโร่พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่ามูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศจะบรรลุ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีนี้และมีโอกาสขยายตัวถึง 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตอันใกล้และก็การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและก็การบังคับใช้กฎหมายประธานาธิบดีเวียดนามนะครับเสนอให้มีการพัฒนากลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่าง2ประเทศทั้งในระดับกองทัพหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานทางทะเลรวมถึงการพิจารณาจัดทำสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนและการแก้ไขปัญหาผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายทั้งนี้การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการเหล่าทัพทุกเหล่าทัพร่วมการเดินทางเยือนเวียดนามครั้งนี้สะท้อนถึงความจริงใจของไทยในการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงพร้อมเสนอจัดตั้งกลไกหารือ 2+2 ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้ง2ประเทศนอกจากนี้นะครับไทยยืนยันว่าจะไม่อนุญาตให้มีการใช้ดินแดนไทยเพื่อเคลื่อนไหวต่อต้านมิตรประเทศและพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่รวมทั้งสนับสนุนการจัดประชุมคณะทำงานร่วมกันในประเด็นดังกล่าวโดยเร็วแล้วก็ในส่วนการดูแลแล้วก็ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนไทยในเวียดนามนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สะท้อนข้อกังวลของภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจในเวียดนามมายาวนานกว่า30ปีโดยเฉพาะประเด็นการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและข้อบังคับใช้กฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจรวมถึงบริษัทที่บางบริษัทอยู่ระหว่างรอการชำระเงินตามสัญญาซึ่งประธานาธิบดีเวียดนามยืนยันว่ารัฐบาลเวียดนามให้ความสำคัญกับนักลงทุนไทยที่ล้วนเป็นบริษัทชั้นนำที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนามพร้อมย้ำว่าจะไม่มีการบังคับใช้กฎหมายย้อนหลังและได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับฟังและก็เร่งแก้ไขปัญหาของนักลงทุนอย่างใกล้ชิดและก็ในส่วนของการสานต่อสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพไทยเวียดนามไทยยังพร้อมสนับสนุนนกกระเรียนจำนวน12ตัวให้แก่เวียดนามภายในปีนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศซึ่งสะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมกันจับมือและก็เติบโตไปด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังได้ไปร่วมงาน Thailand Vietnam Investment and Business Networking 2026จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI พร้อมกล่าวว่าไทยและก็เวียดนามไม่ควรมองกันเพียงคู่ค้าแต่ควรก้าวสู่การเป็นหุ้นส่วนในอนาคตที่ร่วมกันสร้างห่วงโซ่คุณค่าเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของทั้งสองประเทศโดยเวียดนามมีจุดแข็งด้านการผลิตเพื่อการส่งออกบุคลากรด้านดิจิทัลและเครือข่ายการค้าเสรีขณะที่ไทยมีความพร้อมด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจหากนำศักยภาพของทั้งสองฝ่ายมาประสานกันก็จะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มการลงทุนสร้างงานและขยายตลาดให้ผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศรัฐบาลของทั้งสองประเทศจึงผลักดันความร่วมมือใน5สาขาสำคัญได้แก่ดิจิทัลและก็ AI เซมิคอนดักเตอร์
อุตสาหกรรมยานยนต์และการผลิตสมัยใหม่พลังงานสะอาดและก็เศรษฐกิจสีเขียวนิคมอุตสาหกรรมตลอดจนอาหารและเกษตรมูลค่าสูงซึ่งล้วนเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่สร้างรายได้และการจ้างงานคุณภาพพร้อมย้ำว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนภาคเอกชนอย่างเต็มที่ทั้งนี้การปรับปรุงกฎระเบียบอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนและก็สร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้อต่อการเติบโตเพื่อให้ภาคธุรกิจศักยภาพได้อย่างเต็มที่ดังนั้นความสำเร็จของเวียดนามไม่ใช่การแข่งขันที่ไทยต้องกังวลแต่เป็นโอกาสที่ทั้งสองประเทศจะเติบโตไปด้วยกันเพราะเมื่อไทยและก็เวียดนามร่วมมือกันมากขึ้นจะช่วยสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับทั้งสองประเทศแล้วก็เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอาเซียนในเวทีโลกโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังได้พบหารือกับผู้บริหารบริษัทชั้นนำของเวียดนามซึ่งต่างมองเห็นศักยภาพในการลงทุนในประเทศไทยในสาขาดิจิทัลและก็โทรคมนาคมปัญญาประดิษฐ์ความมั่นคงไซเบอร์การบินโลจิสติกการท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน

ระบอบการปกครองนะครับแต่ว่าโลกปัจจุบันนะครับได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับดังนั้นมุมมองที่เมื่อก่อนเราอาจจะมองเป็นประเทศเวียดนามเป็นศัตรูเป็นประเทศที่อาจจะมารุกรานในประเทศไทยนะครับเพราะว่าช่วงนั้นก็มีการแผ่ขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์กันนะครับก็ได้สร้างความขัดแย้งกันนะครับมีการสู้รบนะครับตลอดแนวชายแดนนี่คนรุ่นเก่าก็คงจะทันกันนะครับการสู้รบในช่วงสงครามเวียดนามนะครับที่ผ่านมานะครับแต่ว่าในยุคปัจจุบันนะครับก็ต้องมีความร่วมมือนะครับทางด้านเศรษฐกิจนะครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงภูมิภาคเข้าด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าขายเรื่องของการขนส่งเรื่องของโลจิสติกนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนให้ประชาชนนะครับทั้ง2ประเทศนะครับมีความอยู่ดีกินดีนะครับด้วยการค้าขายกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับ

0: ีหนองเฮ้อรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศไปไล่ท่านี้ครับ
1: สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสมุย FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สวทถุงส่ง FM 97 เมกะเฮิรตซ์สวทชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242กิโลเฮิรตซ์และออกอากาศมาจากสวทนครศรีธรรมราชFM 93.5 เมกะเฮิรตซ์รับฟังกันในร้อยสามารถโทรศัพท์มาขอเพลงกันได้075-446-000หรือ086-476-9383พี่น้องเฮ้อ

กลับเข้ามาสู่รายการตะลันอ่าวไทยกันนะครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับ60/40นะครับเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนนะครับผูกบัญชีแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับผ่านถุงเงินนะครับตั้งแต่วันที่10 มิถุนายน 2569นะครับเป็นต้นไปนะครับสำหรับร้านค้าที่ต้องการลงทะเบียนนะครับแอปพลิเคชันนะครับก็เปิดให้ลงทะเบียนกันแล้วนะครับเริ่มกันตั้งแต่เมื่อวานเลยนะครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มรายได้ให้ร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยและก็ธุรกิจบริการทั่วประเทศนะครับขยายการใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน10แพลตฟอร์มหลักด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Shopee Food, Lineman, Grab Food และก็ Robin Hood นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายขึ้นและก็ช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศโดยเปิดให้ผู้ประกอบการและก็ร้านอาหารทั่วประเทศลงทะเบียนผูกบัญชีกับแพลตฟอร์มผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับตั้งแต่วันที่10 มิถุนายน 2569ที่ผ่านมาครับเวลา6 นาฬิกาจนถึง23 นาฬิกาแล้วก็ประชาชนสามารถนะครับเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40นะครับผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15 มิถุนายนนะครับถึง30 กันยายน 2569นะครับในช่วงเวลา6 นาฬิกาจนถึง21 นาฬิกาของทุกวันนะครับซึ่งก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้มากขึ้นลดภาระค่าครองชีพและก็ทำให้เม็ดเงินนะครับจากมาตรการของรัฐบาลหมุนเวียนสู่ร้านอาหารและก็ผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึงและก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับสำหรับร้านค้านะครับที่สามารถขายและรับออเดอร์นะครับทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับจะต้องเป็นประเภทธุรกิจร้านอาหารนะครับอาหารว่างแล้วก็เครื่องดื่มนะครับสามารถลงทะเบียนผูกบัญชีกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับได้ตั้งแต่วันที่10 มิถุนายน 2569นะครับก็เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา6 นาฬิกานะครับไปจนถึงเวลา23 นาฬิกาซึ่งร้านค้านะครับสามารถเลือกผูกบัญชีกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับได้เพียง1 แพลตฟอร์มเท่านั้นนะครับและก็ต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ร้านค้าใช้งานอยู่แล้วนะครับเมื่อยืนยันการสมัครแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มภายหลังได้จึงขอให้ผู้ประกอบการตรวจสอบข้อมูลและก็พิจารณาเลือกแพลตฟอร์มให้เหมาะสมนะครับก่อนดำเนินการสมัครนะครับสำหรับร้านค้าที่ไม่มีสาขาสามารถสมัครนะครับได้ผ่านแบนเนอร์สมัครใช้งานฟู้ดเดลิเวอรี่ในแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับโดยกดยอมรับเงื่อนไขแล้วก็เลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการสมัครนะครับกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้าจากผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับเพื่อตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ยืนยันตัวตนนะครับด้วยรหัส OPT แล้วก็รอผลการพิจารณาอนุมัติจากระบบนะครับสำหรับร้านค้าที่มีหลายสาขานะครับจะมีขั้นตอนเพิ่มเติมนะครับโดยสาขาหลักนะครับต้องเป็นผู้เลือกแพลตฟอร์มก่อนนะครับเนื่องจากทุกสาขาในร้านค้าจะต้องใช้แพลตฟอร์มเดียวกันนะครับหากสาขาหลักประสงค์จะเข้าร่วมโครงการจะต้องเลือกเมนูผูกบัญชีฟู้ดเดลิเวอรี่สาขาหลักจากนั้นกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้าจากแพลตฟอร์มที่เลือกยืนยันข้อมูลแล้วก็ยืนยันตัวตนเมื่อสาขาหลักได้รับการอนุมัติแล้วสาขาย่อยก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านแพลตฟอร์มเดียวกันได้โดยไม่สามารถเลือกแพลตฟอร์มอื่นแตกต่างจากสาขาหลักในกรณีที่สาขาหลักไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการแต่ต้องการเปิดโอกาสให้สาขาย่อยนะครับเข้าร่วมสาขาหลักสามารถเลือกเมนูไม่ผูกบัญชีฟู้ดเดลิเวอรี่สาขาหลักเพื่อกำหนดแพลตฟอร์มกลางสำหรับร้านค้าได้นะครับนอกจากนั้นนะครับสาขาย่อยที่ต้องการเข้าร่วมสามารถเข้าไปสมัครผ่านแอปถุงเงินนะครับโดยระบบจะแสดงเฉพาะแพลตฟอร์มที่สาขาหลักเลือกไว้และดำเนินการกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้ายืนยันข้อมูลแล้วก็ยืนยันตัวตนผ่าน OTP นะครับตามขั้นตอนปกติเลยนะครับทั้งนี้นะครับร้านค้าที่มีหลายสาขาสามารถเลือกเข้าร่วมเฉพาะบางสาขาได้นะครับไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมทุกสาขานะครับสำหรับประชาชนนะครับที่ได้รับสิทธิ์นะครับสามารถใช้งานนะครับได้ตั้งแต่วันที่15 มิถุนายนจนถึงวันที่30 กันยายน 2569นะครับก็เวลาการใช้งานนะครับตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะครับ6นาฬิ
กาจนถึง21นาฬิกานะครับสามารถสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ในโครงการนะครับโดยมีขั้นตอนดังนี้นะครับ1นะครับเติมเงินให้พร้อมเลยนะครับก่อนเริ่มสั่งอาหารนะครับโดยเติมเงินเข้า G Wallet ในแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายนะครับในส่วน 40% ที่เราต้องใช้จ่ายนะครับเติมเกินได้นะครับท่านผู้ฟังนะครับเติมขาดไม่ได้นะครับเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับเปิดแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วกดเลือกที่แบนเนอร์นะครับฟู้ดเดลิเวอรี่หรือเมนูโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะครับจากนั้นก็เลือกแพลตฟอร์มเลือกผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ที่เข้าร่วมโครงการที่เราต้องการจะใช้บริการนะครับทั้ง4แพลตฟอร์มเลยนะครับShopee Food LineManGrabFood แล้วก็โรบินฮูดนะครับเลือกได้นะครับใน1แพลตฟอร์มที่จะเลือกบริการนะครับ1ครั้งต่อ1แพลตฟอร์มนะครับหรือว่าหลายแพลตฟอร์มก็ได้นะครับแล้วแต่เงินที่เลือกนะครับขึ้นอยู่กับเมนูที่เราต้องการด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็เลือกเมนูค้นหาร้านอาหารที่ร่วมรายการนะครับแล้วก็เลือกเมนูสั่งอาหารเมนูที่ต้องการนะครับแล้วก็ชำระค่าส่งในส่วนของค่าจัดส่งนะครับให้ชำระผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ตามปกติเลยนะครับแล้วก็จ่ายค่าอาหารผ่านเป๋าตังนะครับเมื่อถึงขั้นตอนการชำระค่าอาหารนะครับระบบก็จะแจ้งเตือนมาที่เป๋าตังนะครับหรือว่าผ่านแอป Food Delivery นะครับก็ให้กดเลือกชำระเงินผ่าน G Wallet นะครับโดยระบบจะคำนวณส่วนลด 60% นะครับจากรัฐบาลให้อัตโนมัตินะครับจากนั้นยืนยันด้วยรหัสพิน6หลักก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับก็มีขั้นตอนดังนี้นะครับเลือกชำระนี่เลือกกัน2ขั้นตอนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการชำระค่าจัดส่งแล้วก็ชำระค่าจ่ายอาหารนะครับการบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ครั้งนี้นะครับเป็นการจบโจทย์วิถีชีวิตของประชาชนนะครับในยุคดิจิทัลนะครับโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหลานแล้วก็ผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินทางออกไปใช้จ่ายนอกบ้านนะครับก็ให้สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้ง่ายขึ้นนะครับพร้อมสร้างโอกาสให้ร้านอาหารรายย่อยทั่วประเทศเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นนะครับผ่านช่องทางออนไลน์ทั้ง4แพลตฟอร์มหลักนะครับสำหรับโปรโมชั่นนะครับในส่วนของ Shopee Food นะครับผู้ใช้สิทธิ์จะได้ลดส่วนลดนะครับค่าอาหารสูงสุด 60% นะครับจากร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการนะครับพร้อมสิทธิ์ที่จัดส่งฟรีนะครับโดยไม่มีขั้นต่ำนะครับก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งค่าอาหารและก็ค่าจัดส่งในคราวเดียวกันด้วยนะครับแล้วก็รายแมนนะครับก็ได้รวบรวมนะครับร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการจำนวนมากทั่วประเทศนะครับพร้อมมอบสิทธิเพิ่มเติมนะครับโดยผู้ใช้สามารถใส่โค้ด LM Plus นะครับเพื่อรับส่วนลดสะสมสูงสุดนะครับ 5,000 บาทตลอดโครงการนะครับแล้วก็รับสิทธิส่งฟรีนะครับระยะสูงสุด5กิโลเมตรแล้วก็ช่วยเพิ่มความคุ้มค่าในการสั่งอาหารผ่านระบบ Delivery ด้วยนะครับสำหรับ GrabFood นะครับก็จัดแคมเปญนะครับสนับสนุนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะครับด้วยส่วนลดค่าอาหารนะครับผ่าน Grab นะครับสูงสุด100บาทต่อรายการนะครับพร้อมสิทธิ์รับเงินคืนสะสมสูงสุดนะครับ 12,000 บาทนะครับตามเงื่อนไขของแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็บริการส่งฟรีนะครับ Grab Server นะครับสูงสุด5กิโลเมตรนะครับเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มความคุ้มค่าให้กับประชาชนนะครับในส่วนของ Robinhood นะครับก็มอบสิทธิประโยชน์นะครับทั้งด้านส่วนลดค่าอาหารแล้วก็ค่าจัดส่งนะครับโดยผู้ใช้สามารถรับส่วนลด50% นะครับสูงสุด100บาทต่อรายการนะครับจากร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการนะครับพร้อมสิทธิประโยชน์ด้านการจัดส่งตามเงื่อนไขที่กำหนดนะครับก็ช่วยประชาชนเข้าถึงอาหารคุณภาพในราคาที่ประหยัดมากขึ้นนะครับทั้งนี้ก็ขอความร่วมมือนะครับระหว่างภาครัฐและก็แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ทั้ง4รายนะครับก็ถือเป็นอีกก้าวสำคัญนะครับในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับมาเชื่อมโยงมาตรการบรรเทาภาระค่าของชีพของรัฐบาลนะครับให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็พร้อมช่วยขยายช่องทางการขายผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อยทั่วประเทศนะครับสร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ส่งเสริมการจ้างงานในระดับชุมชนด้วยโดยรัฐบาลมุ่งหวังนะครับให้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับ6040นะครับเป็นกลไกสำคัญนะครับในการลดภาระค่าของชีพของประชาชนนะครับควบคู่กับ
การสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศนะครับผ่านการใช้เทคโนโลยีแล้วก็แพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อให้เม็ดเงินนะครับหมุนเวียนลงสู่ร้านค้าชุมชนแล้วก็เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงนะครับก็อาจจะนำไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนะครับก็ได้ประโยชน์ด้วยกันนะครับทั้งผู้ที่ใช้บริการแล้วก็ผู้ที่เป็นร้านค้าด้วยนะครับก็สามารถที่จะขายสินค้าขายอาหารนะครับผ่านช่องทางDelivery นะครับทั้ง4ช่องทางนะครับแล้วก็ความสะดวกสบายของผู้ที่อยู่ในเขตเมืองนะครับก็ไม่ต้องไปเดินทางออกไปข้างนอกนะครับในช่วงเที่ยงนะครับทั้งผู้ที่ทำงานด้วยนะครับหลังหลายคนทำงานในออฟฟิศแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินทางออกไปด้วยนะครับบางทีร้านค้าร้านอาหารนะครับไม่มีในออฟฟิศหรือว่าร้านอยู่ไกลนะครับก็สามารถที่ใช้บริการGrab Food ได้นะครับหรือว่าใช้บริการช่องทางออนไลน์ต่างๆได้นะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าสนับสนุนผู้ค้าแพลตฟอร์มใดๆนะครับท่านผู้ฟังทั้งที่แพลตฟอร์มนี่ใช้ได้เลยนะครับสำหรับช่องทางฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับก็ลองเลือกเข้าไปดูนะครับว่าชอบแพลตฟอร์มไหนชอบร้านไหนนะครับทั้ง4แพลตฟอร์มเลยนะครับที่จะใช้บริการเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับ

ิงยามบ่ายพร้อมข่าวสารที่น่าสนใจนโยบายภาครัฐดีๆที่ไม่ควรพลาดรายการตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับมาติดตามเรื่องของกุ้งกันบ้างนะครับหลังจากที่ประเทศมาเลเซียนะครับห้ามนําเข้านะครับกุ้ง5สายพันธุ์ของประเทศไทยนะครับไปยังมาเลเซียนะครับล่าสุดนะครับนายวัชรพลขาวคํานะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้แทนสมาคมกุ้งไทยพัฒมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทยนะครับแล้วก็ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมกุ้งเพื่อรับฟังข้อเสนอและก็ติดตามผลกระทบจากกรณีที่กระทรวงเกษตรและความมั่นคงอาหารของมาเลเซียนะครับยกระดับมาตรการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยนะครับโดยมีนายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสาวนฤมลสวนวงศ์นะครับรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าร่วมว่าเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะครับทางการมาเลเซียได้ประกาศระงับการนำเข้ากุ้งจากไทย5สายพันธุ์นะครับได้แก่กุ้งลายเสือกุ้งแชบ๊วยกุ้งขาวแวนามัยกุ้งกุฎาดำและก็กุ้งน้ำเงินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการตอบโต้จากกรณีที่ประเทศไทยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียโดยใช้ระยะเวลาตรวจสอบ15วันเนื่องจากเคยตรวจพบสารตกค้างเมื่อปี2566เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อราคากุ้งรายได้ของเกษตรกรตลอดจนผู้ประกอบการและก็ผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านนายวัชรพลนะครับกล่าวว่าการหารือครั้งนี้นะครับผู้แทนสมาคมกุ้งไทยและก็ภาคเอกชนได้สะท้อนข้อกังวลใน2ประเด็นนะครับโดยประเด็นแรกคือการเร่งรัดการเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อคลี่คลายสถานการณ์และก็ลดผลกระทบต่อการส่งออกของกุ้งไทยนะครับซึ่งในวันนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงนามในหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงอาหารของมาเลเซียเพื่อขอหารือร่วมกันอย่างเป็นทางการโดยจะให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการทั้งสองของประเทศประสานงานรายละเอียดเบื้องต้นก่อนการหารือทั้งนี้คาดการว่าการเจรจาจะเป็นไปในทิศทางที่ดีและก็จะเร่งดำเนินการให้ได้ข้อยุติโดยเร็วที่สุดภายในเดือนมิถุนายนนี้ในส่วนของมาตรการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประมงอยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยจะนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนตรวจวิเคราะห์ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาจากเดิม15วันเหลือประมาณ7วันแต่ยังคงรักษามาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภคภายในประเทศอย่างเคร่งครัดหากได้รับการตอบรับจากทางการมาเลเซียกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเดินหน้าเจรจาโดยทันทีเพื่อหาทางออกร่วมกันและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศโดยเร็วนายวัชรพลนะครับกล่าวว่าประเด็นที่2ผู้แทนสมาคมกุ้งไทยได้เสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งในระยะยาวเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันหลังจากที่ไทยเคยเป็นผู้นำด้านการผลิตก็ส่งออกกุ้งของโลกโดยทางสมาคมกุ้งไทยนะครับได้เสนอแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหากุ้งทะเลเป็นเวลาแห่งชาติพ.ศ. 2569ถึงพ.ศ. 2573ครอบคลุมทั้งระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มอบหมายให้กรมประมงรับข้อเสนอไปพิจารณาและจัดทำแนวทางการดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสำหรับแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในระยะเร่งด่วนนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะบูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อติดตามและก็ดูแลสถานการณ์ด้านราคาในส่วนของกรมประมงนะครับขณะนี้ได้เร่งจัดทำโครงการและก็มาตรการลดต้นทุนการผลิตอาทิการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงรวมถึงการจัดกิจกรรมกระตุ้นการบริโภคกุ้งในประเทศเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องเกษตรกรควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมกุ้งไทยในระยะยาวนะครับก็ในส่วนของเรื่องกุ้งนะครับศึกกุ้งกับศึกปลากระพงนะครับในส่วนของมาเลเซียนะครับก็มีการเจรจาที่จะหาทางออกให้กับเกษตรกรไทยนะครับเพราะว่าเราส่งกุ้งไปยังประเทศมาเลเซียนี่เดือนละเกือบ40ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับก็หันมาบริโภคกุ้งกันนะครับในการที่จะช่วยเหลือนะครับเรื่องของกุ้งไทยนะครับจากการที่เคยประเทศไทยเคยเป็นประเทศที่ส่งออกกุ้งนะครับเป็นอันดับต้นๆของโลกนะ
ครับแล้วก็พื้นที่ที่เลี้ยงกุ้งก็อยู่ในพื้นที่โซนภาคใต้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดนะครับที่มีพื้นที่ติดชายทะเลนะครับเรื่องของปัญหาเรื่องของการส่งออกไปยังมาเลเซียก็ต้องได้รับการแก้ไขนะครับแล้วก็เรื่องของมาตรฐานด้วยนะครับเรื่องของมาตรฐานในการที่จะตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากประเทศมาเลเซียกันนะครับก่อนจะลาท่านผู้ฟังกันนะครับก็มีข่าวนะครับจากกยศ.นะครับที่จะปรับปรุงนะครับระบบคำนวณหนี้นะครับใหม่3.9 ล้านบัญชีนะครับให้เสร็จสิ้นนะครับพร้อมเร่งแก้ปัญหายอดหนี้คลาดเคลื่อนนะครับอีก 200,000 บัญชีนะครับกยศ.นะครับหรือว่ากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับเปิดเผยว่าได้ดำเนินการปรับปรุงระบบการคำนวณหนี้ใหม่นะครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับจำนวนกว่า 3.9 ล้านบัญชีนะครับโดยแนะนำข้อมูลขึ้นแอปพลิเคชันนะครับกยศ. Connect นะครับเมื่อวันที่7มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามนะครับยังคงมีรายการบัญชีของผู้กู้ยืมที่ได้แสดงผลในแอปพลิเคชันกยศ. Connect นะครับซึ่งยังคงมีความคลาดเคลื่อนอีกประมาณ 200,000 บัญชีนะครับดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนนะครับกยศ.จึงแก้ไขโดยนำข้อมูลสถานะยอดหนี้เดิมนะครับของผู้กู้ยืมนะครับประมาณ 200,000 บัญชีดังกล่าวนะครับที่เคยปรากฏก่อนหน้านี้นะครับกลับมาแสดงในหน้าแอปพลิเคชันกยศ. Connect นะครับของผู้กู้ยืมเงินกลุ่มนี้ไปก่อนนะครับโดยกยศ.นะครับจะแสดงข้อความว่ากยศ.อยู่ระหว่างปรับปรุงยอดหนี้ของท่านนะครับทั้งนี้เมื่อปรับปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะแสดงให้ทราบอีกครั้งนึงนะครับเมื่อระบบพร้อมให้บริการนะครับหากจะปิดบัญชีขอให้ติดต่อกยศ.นะครับกยศ.นะครับก็ขออภัยนะครับในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเร่งปรับปรุงระบบแสดงยอดหนี้นะครับเพื่อให้ผู้กู้ยืมเงินทุกท่านนะครับได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เป็นปัจจุบันที่สุดนะครับสำหรับผู้ที่กู้ยืมเงินนะครับจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับก็ปรับปรุงระบบกันนะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับวันนี้นะครับรายการตลอดอ่าวไทยนะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยนะครับขอขอบคุณทุกสถานีนะครับที่ร่วมรับสัญญานะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามอุไรกุลลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาประหารชีวิต2จำเลยคดีวางระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์เนื่องจากพยานและหลักฐานเชื่อมโยงชัดเจนว่ากระทำผิดจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาประหารชีวิต2จำเลยคดีวางระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์เนื่องจากพยานและหลักฐานเชื่อมโยงชัดเจนว่ากระทำผิดจริง
6: ศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาให้ประหารชีวิตนายอาเดมคาราดักหรือบิลานโมฮัมเมดและนายไมไลลี321และนายไมไลลียูซุฟูจำเลยในคดีวางระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์หลังพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าจำเลยทั้งสองกระทำความผิดตามที่พนักงานอัยการยื่นฟ้องครั้งนี้ศาลเห็นว่าแม้จำเลยทั้งสองจะให้การรับสารภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีอยู่บ้างประกอบกับพยานหลักฐานของโจทก์แต่พฤติการแห่งคดีมีความร้ายแรงอย่างยิ่งจึงไม่เป็นเหตุบรรเทาโทษเพื่อลดโทษให้แก่จำเลยทั้งสองเมื่อศาลได้ลงโทษจำเลยทั้งสองในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนซึ่งมีโทษประหารชีวิตแล้วจึงไม่อาจนำโทษจำคุกในความผิดฐานอื่นมาร่วมกำหนดโทษได้อีกจึงพิพากษาให้ประหารชีวิตจำเลยทั้งสองสถานเดียวและปรับคนละ 1,000 บาทพร้อมให้ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่หน่วยงานที่ได้รับความเสียหายประกอบด้วยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพโรงพยาบาลตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรุงเทพมหานครและสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครรวมเป็นเงินจำนวน 4,780,017 บาทหากจำเลยไม่ชำระค่าปรับให้ดำเนินการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา27และมาตรา30พร้อมให้ริบวัตถุระเบิดและยุทธภัณฑ์ของกลางส่วนข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยกฟ้องดลภาสุภสมบัติรายงาน
1: ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยปรับสัญญาโครงการ THAI Passport เป็นแบบใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นยืนยันราคาถูกกว่าเอกชน10เท่าพร้อมเปิดให้ใช้งาน1กรกฎาคมนี้
7: นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE แถลงความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนโดยระบุว่านายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้สั่งการให้ปรับรูปแบบสัญญาใหม่เป็นแบบใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นเพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของทางราชการหากประชาชนเข้ามาใช้งานไม่ถึงเป้าหมาย5ล้านคนรัฐจะจ่ายเงินตามจำนวนการใช้งานจริงเท่านั้นซึ่งถือเป็นการจ่ายตามความสำเร็จของงานโดยจะมีการจัดทำเอกสารแนบท้ายสัญญา พื่อแก้ไขข้อตกลงเพิ่มเติมซึ่งปัจจุบันแนวทางการดำเนินงานเหลือเพียง2ทางเลือกคือเดินหน้าต่อภายใต้หลักการจ่ายเงินตามจริงหรือยกเลิกโครงการโดยจะไม่มีการดำเนินโครงการในรูปแบบเดิมที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างแน่นอนทางนี้ยืนยันว่าโครงการมีความคุ้มค่าสูงโดยประชาชนจะได้ใช้งาน AI ในราคาเพียง27บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งถูกกว่าแพ็กเกจของภาคเอกชนถึง10เท่าและมีปริมาณประเภทของ AI ให้เลือกใช้งานมากกว่าด้วยทางนี้ดีตั้งเป้าว่าจะดำเนินการปรับปรุงสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้และพร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าใช้งานระบบในวันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปนันนภัสแสนตุ้มรายงาน
1: ทางการอิหร่านประกาศว่าจะโจมตีเรือทุกลำที่พยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์โมซกองบัญชาการกลางกาตัมอัลอันบียาของกองทัพอิหร่านประกาศจะดำเนินการโจมตีเรือทุกลำที่พยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์โมซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญของโลกเนื่องจากสหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวซ้ำแล้วซ้ำเล่าและช่องแคบแห่งนี้จะถูกปิดจนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติมขณะที่ล่าสุดกองทัพอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีเรือ2ลำที่พยายามจะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์โมซอย่างผิดกฎหมายพร้อมเตือนว่าหากมีเรือลำใดเข้าใกล้ช่องแคบดังกล่าวจะถือว่ามีส่วนร่วมกับศัตรูและจะตกเป็นเป้าโจมตีทั้งนี้สหรัฐเปิดฉากโจมตีหลายพื้นที่ทั่วอิหร่านรอบใหม่เมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหลังคณะผู้เจรจาของอิหร่านกำลังหลอกลวงสหรัฐให้ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: ึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศ

สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: ำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
1: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อไปด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
0: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มเลยนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
1: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
0: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
1: โอ้ยเกือบไปแล้ว
0: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
2: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควร

0: FM 100สวทชุมพร
1: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
2: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
3: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
2: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
3: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
1: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อๆอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
0: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มหรอกนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
1: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
0: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
1: โอ้ยเกือบไปแล้ว
0: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
2: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
2: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: ยเอ็งจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: ายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำเตือนให้เยาวชนติดตามชมการแข่งขันฟุตบอลโลกอย่างสร้างสรรค์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำเตือนให้เด็กและเยาวชนติดตามชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อย่างสร้างสรรค์และห่างไกลการพนันทุกรูปแบบ
5: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เริ่มตั้งแต่วันนี้

0: ธิการมีความห่วงการติดตามชมการแข่งขันจึงอยากกำชับและส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและนักเรียนทั่วประเทศติดตามการแข่งขันอย่างเหมาะสมห่างไกลจากการพนันและพฤติกรรมเสี่ยงด้วยการให้รับชมกีฬาอย่างสร้างสรรค์มองฟุตบอลเป็นกิจกรรมเพื่อความบันเทิงและการเรียนรู้ด้านกีฬาไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันออนไลน์ช่วงการแข่งขันรายการใหญ่อาจส่งผลกระทบต่ออนาคตและการเรียนได้ขณะเดียวกันอยากให้ผู้ปกครองและนักเรียนบริหารจัดการเวลารับชมการแข่งขันให้เหมาะสมเนื่องจากการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้จัดขึ้นในประเทศที่มีเขตเวลาต่างจากประเทศไทยค่อนข้างมากซึ่งหลายคู่แข่งขันช่วงดึกตามเวลาประเทศไทยอาจกระทบต่อสุขภาพและการเรียนได้อิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงการคลังผลักดันการใช้ตลาดทุนเร่งฟื้นเศรษฐกิจด้วยการนำโครงการบัญชีการออมการลงทุนส่วนบุคคลกระตุ้นเศรษฐกิจและดึงเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าจากการหารือระหว่างกระทรวงการคลังและภาคตลาดทุนไทยทุกฝ่ายเห็นตรงกันจะร่วมมือในการใช้กลไกตลาดทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะช่วงนักลงทุนต่างชาติกำลังแสวงหาพื้นที่ปลอดภัยซึ่งไทยและอาเซียนกำลังได้รับความสนใจอย่างมากส่วนการกระตุ้นตลาดทุนภายในประเทศอยู่ระหว่างหารือรายละเอียดของโครงการบัญชีการออมลงทุนส่วนบุคคลหรือทีซ่ามีความคืบหน้าแล้วกว่า80%เพื่อสร้างแรงจูงใจดึงเม็ดเงินเข้าตลาดทุนควบคู่กับการดูแลสิทธิประโยชน์การลดหย่อนภาษีให้เหมาะสมภายใต้กรอบการคลังคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาได้เร็วๆนี้ด้านความกังวลเรื่องปัญหาการขาดดุลการค้าและขาดดุลบัญชีเดินสะพัดหรือขาดดุลแฟดยืนยันเป็นเพียงผลกระทบระยะสั้นจากการนำเข้าน้ำมันเพื่อความมั่นคงและการนำเข้าเพื่อการลงทุนจึงขอให้ตระหนักแต่ไม่ต้องตระหนกเพราะค่าเงินบาทยังมีเสถียรภาพและนักลงทุนต่างชาติไม่ได้แสดงความกังวลต่อประเด็นดังกล่าวปฏิพลสถัพพมมารายงาน
1: คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติประชุมทบทวนมาตรการลดความเสี่ยงและให้การช่วยเหลือเกษตรกรอย่างครอบคลุม
3: นางสุภกิจสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติครั้งที่1ครับ2569ณตึกพักดีประดิษฐ์ทำเนียบรัฐบาลเกิดกล่าวก่อนการประชุมว่าจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบห่วงโซ่การผลิตมีภาวะที่เปลี่ยนแปลงทั้งราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นต้นทุนการผลิตการขนส่งส่งผลกับเกษตรกรรวมถึงมีการคาดการณ์เรื่องของสภาพภูมิอากาศปีนี้มีปัจจัยเสี่ยงที่รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งประเด็นปัญหาและความท้าทายที่เกิดขึ้นนี้จำเป็นต้องทบทวนดูมาตรการที่มีอยู่เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ให้เป็นไปตามสถานการณ์จริงและสะท้อนความท้าทายปัญหาเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดทั้งกระบวนการผลิตการรวบรวมการขายการตลาดเพื่อมาตรการวันนี้จะพิจารณาให้ครอบคลุมทุกเรื่องโดยเฉพาะ3เรื่องสำคัญได้แก่การบริหารจัดการเรื่องราคาให้เหมาะสมการเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันข้าวไทยทั้งคุณภาพมาตรฐานโลจิสติกส์และการสร้างคุณภาพตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศผลิตชาติแสนสุขรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

ชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิม

0: วันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
2: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: ยเอ็งจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกเหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่ JMM 095-264-5456 และเสียสิน 065-465-3638

0: คลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: มาเลยนะ

โกรธทั้งขัดตะวาสุขขั้งเศรษฐีพึงค่าความโกรธแท้ได้เป็นสุขนะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบันเทิงอีกครั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์นะครับบ่ายๆอย่างนี้เวลาดีเวลาลูกทุ่งบันเทิงครับกับผมดีเจไม้นาเก้าบ่าวก้อยกิติพงษ์ผานมสวรรค์ครับพบเจอกันวันนี้นะครับตรงกับวันพฤหัสที่11นะครับพฤหัสที่11มิถุนายน2569วันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับวันพฤหัสบดีตรงกับแรม11ค่ำเดือน7ปีมะเมียคริสตศักราช2026นะครับพุทธศักราช2569นั่นเองนะครับวันนี้เขาบอกว่าประกอบการมงคลย้อยได้บางเวลาถอยรถไม่ออกจากอู้ได้บางเวลานะครับเราก็บอกได้ว่าการเงินกระแสเงินมีเกณฑ์ไหลเวียนดีนะครับวันนี้โดยเฉพาะรายรับจากการเจรจาติดต่องานนายหน้าหรือหากจะเป็นต้องขอความช่วยเหลือทางการเงินในวันนี้นะครับจะได้รับความเอ็นดูเป็นพิเศษนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับผลเล็กๆน้อยๆเข้ามาจากการเดินทางหรือว่าการเจรจาขาค่ายอีกด้วยนะครับในเรื่องของความรักวันนี้เขาบอกว่าบรรยากาศความสัมพันธ์เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นแล้วก็เปิดเผยแล้วก็จริงใจต่อกันนะครับคู่รักจะคอยเกื้อหนุนกันเป็นอย่างดีแล้วก็ในการสร้างเหนือสร้างตัวนะครับส่วนคนโสดก็จะมีเกณฑ์ที่จะพบเจอมิตรไม่ที่น่าประทับใจนะครับซึ่งเป็นผลพวงจากการทำงานหรือว่าการติดต่อประสานงานนั่นเองนะครับช่วงเวลาเดียววันนี้อยู่ที่เวลา 8:19 นไปจนถึงเวลา 9:00 นะครับมีช่วงเวลาเดียว4มงคลวันนี้เป็นสีส้ม4แซด4แดงแล้วก็4น้ำตาลนะครับ4อัพโชคเป็น4น้ำเงินแล้วก็4ดำนะครับทิศมงคลวันนี้เขาบอกว่าเป็นทิศใต้แล้วก็ให้หันหน้าไปทางทิศนี้นะครับเพื่อเก็บกักพลังงานโชคลาภบารมีแล้วก็ความอบอุ่นนั่นเองนะครับวันนี้เป็นวันมาโรงธาตุไฟใหญ่นะครับภาษาจีนเขาเรียกว่าเปี้ยซิ่งสิงทุกจะโลกกับคนที่เกิดปีระกาปีชวดแล้วก็ปีวอกฐานที่เกิดปีจ้อวันนี้เขาบอกว่าระวังเรื่องการปะทะขัดแย้งรุนแรงกับผู้ใหญ่หรือว่าคนรักนะครับแนะนำให้ตั้งสติแล้วก็เลี่ยงการเดินทางใกล้ในเวลายามวิการนะครับในเวลายามวิการยามวิการก็ตั้งแต่6โมงเป็นต้นไปแล้วครับจนถึง6โมงเช้านั่นเองสำหรับท่านที่เกิดปีชะลูนะครับก็บอกว่าระวังเรื่องความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์และก็เอกสารสัญญาที่อาจจะคลาดเคลื่อนนะครับหรือปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับช่องท้องแล้วก็ทางเดินอาหารด้วยนะครับใครที่เกิดปีชะลูวันนี้ต้องระวังไว้นิดนึงสำหรับเด็กที่เกิดในวันนี้นะครับจุดแข็งเขาก็บอกว่าจะเป็นเด็กที่กระตือรือร้นนะครับกระตือรือร้นมีความเป็นผู้นำใจกว้างมีวิสัยทัศน์ดีแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ไม่เลียนแบบใครนะครับแล้วก็มีจุดด้อยเช่นกันแล้วครับมักจะดื้อเอาแต่ใจเพราะฉะนั้นนะครับคุณพ่อคุณแม่ควรฝึกให้เด็กที่จะเกิดในวันนี้นะครับรู้จักการรอคอยฝึกความยืดหยุ่นแล้วก็มันเจริญสติสมาธินะครับจะช่วยกล่อมเกลาให้ชีวิตสำเร็จยั่งยืนต่อไปนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคำพยากรณ์การใช้ชีวิตประจำวันนะครับประจำวันพฤหัสที่11มิถุนายน2569นะครับมีข่าวดีด้วยแล้วครับวันนี้เกี่ยวกับฟุตบอลโลกได้ยังไงผมมาเล่าให้ฟังในช่วงของสาระเด่นหลาวข่าวดังนะครับเพลงแรกเปิดรายการไปนะครับพรุ่งนี้คอยร้องไห้นะครับเพลงนี้ครูพยงมุกดาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องแล้วก็แต่งทำนองด้วยนะครับทั้งสองย่างเลยสายันสัญญาเป็นผู้ขับร้องนะครับเพลงนี้ล่วงเล็กประธานซาพากาแฟหน้าวัดข้อมานะครับวันนี้บอกว่ามอภัยเช่นเคยแล้วครับเจ้าเดิมก็จะมีพี่วันเพ็ญและพี่สายยุทธนะครับปาติสนวพรพิพานีสวัสดิ์ทอจุพรนะครับหลวงใกล้ซาอยากสาวจีซาอยากไหนหัวหนับคอทล่มผู้ใหญ่เหล็กผู้ใหญ่ตอนะครับสาวเหล็กเสริมช่วยเบานันทำซิ่งเบาแค่คุณกระทิงแล้วก็แฟนเพลงรายการลูกทุ่งบันเทิงคาดเสียไม่ได้คือดีเจบ่าวก้อยนี่แหละครับขอบคุณล่วงเล็กพี่ชายใจดีที่น่ารักเช่นเคยนะครับอย่าลืมนะครับรายการลูกทุ่งบันเทิงก็บอกกล้ากันทุกวันแล้วครับจะมีตั้งแต่เวลาประมาณ 15:10 โดยประมาณนะครับไปจนถึงเวลา 16:00 สองช่องทางนะครับในการสื่อสารกันกับผู้ชมผู้ฟังด้วยนะครับผู้ฟังก็จะเป็นรายการออนแอร์แล้วครับออนแอร์ก็จะเป็นเครื่องรับที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็ออนไลน์ก็จะเป็น
เพจ Facebook นะครับของสวทชุมพรที่เขียนว่าสวทชุมพรนะครับแล้วก็ทันทีเข้ามาในเพจ Facebook นะครับก็รบกวนนิดนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มช่องทางการมองเห็นนั่นเองนะครับสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ต้องการติชมรายการนะครับคุณน่าจะเป็นคุณผู้ฟังแล้วครับเพราะว่าคุณผู้ชมนี้สามารถข้อกันเข้ามาได้ใน Facebook ไลฟ์นะครับพิมพ์ข้อกันเข้ามาได้ตอนนี้มีพิมพ์ข้อกันมาหลายคนแล้วนะครับส่วนฐานที่รับชมทางวิทยุนะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่077511433แล้วก็077504101นะครับพอพูดถึงบอกว่าคอมเมนต์เข้ามาใน Facebook ไลฟ์นะครับตอนนี้มาหลายคนเลยทีเดียวอาทิตย์เข้ามาแล้วนะครับพี่อเนกคลิกไทยนะครับส่งรูปตุ๊กตาส่งจับหัวใจส่งมาให้นะครับขอบคุณอย่างส่งพี่ปราโมทบุญชาตานะครับหรือว่าโรงแรกบอกว่ารับชมอยู่ครับพี่

เพชรบอกว่ารับชมอยู่ครับรวมถึงผีสุนันสุวรรณชัดนะครับหรือว่าเบานันทำซิ่งบอกว่าฟังและก็ชมอยู่ครับขอบคุณทุกท่านแล้วครับท่านเซมาลูกมิดก็เข้ามาแล้วนะครับผู้ใหญ่เล็กผู้ใหญ่ที่ใจดีที่น่ารักนะครับพูดน้อยแต่ว่าต้อยนักที่ต้อยนักหมายถึงว่าพูดน้อยแต่ว่าจะทำไรก็ทำเลยนะครับไม่ต้องพูดมากหมายถึงว่าจะช่วยใครก็ช่วยเลยนั่นเองช่วยเลยนั่นเองนะครับผู้ใหญ่เหล็กของเราขอบคุณทุกท่านแล้วครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังแล้วก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเอาละครับมาถึงเพลงที่ข้อกันเข้ามาในช่วงนี้นะครับติดขังเมื่อวานนะครับของนาชอบเลมเพชรชื่อว่าเพลงชมถุงนะครับจากการขับร้องของเพลินพรหมแดนเปิดให้ในช่วงนี้นะครับแล้วก็เพลงมนรักดอนห้อยลอดจากการขับร้องของสันติดวงสว่างบ่าวนันทำซิ่งข้อมานะครับบอกว่ามอบให้ถูกเสียงถูกใจแล้วก็ดีเจบาก้อยด้วยนะครับขอบคุณทางซองทันเลยแล้วก็รับชม Facebook ไลฟ์อยู่ทางซองทันเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ฝากให้แฟนเพลงที่รับชมอยู่ทางรับขอให้ครับรับฟังอยู่ทางวิทยุนะครับวิทยุชมได้อย่างเดียวนะครับก็คือชมเครื่องรับนั่นแหละครับไม่เห็นตัวไม่เห็นอะไรนะครับมีแต่เสียงอย่างเดียวเอาเป็นว่าฟังทางวิทยุก็แล้วกันนะครับเอาละครับช่วงนี้รับฟังก้อนซองผลงานเพลงครับ

0: งสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: สิบห้านาฬิกายี่สิบเก้านาทีนะครับข่าวสุช่วงสาระเด่นเล่าข่าวดังก็เช็ดเคยแล้วครับผมก็จะเรื่องแรกๆก็จะเป็นพยากรณ์อากาศนะครับในส่วนของจังหวัดชุมพรนั่นเองนะครับเนื่องจากว่ารายการอื่นๆเขาบอกในส่วนของภูมิภาคไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าจากส่วนกลางก็บอกทุกภาคเลยทีเดียวนะครับในรายการเอื้องสวทชุมพรก็จะบอกภาคใต้ฝั่งตะวันออกนั่นเองนะครับแต่ว่าของรายการลูกทุ่งเมืองเทิงก็เฉพาะในของชุมพรก็แล้วกันนะครับจังหวัดชุมพรวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห้งด้วยส่วนมากที่บริเวณอำเภอเมืองอำเภอท่าแซมอำเภอสวีแล้วก็อำเภอพะโต๊ะนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1ถึง2เมตรนะครับแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของการคัดไม้อุณหภูมิในส่วนชุดจิตอยู่ที่แค่32องศาเองนะครับแล้วก็ต่ำชุด25องศา25องศานี่ก็ยังเปิดพัดลมได้อยู่นะครับยังพอทนไม่ต้องเปิดแอร์เพื่อประหยัดพลังงานนะครับประหยัดพลังงานประหยัดเงินในกระเป๋าเราด้วยนั่นเองนะครับสำหรับดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:45 นาทีนะครับพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:01 นาทีแล้วก็น้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มทีเวลา 20:57 นาทีพรุ่งนี้จะลงเต็มที่เวลา 9:37 นาทีนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงของสาระเด่นเล่าข่าวดังนะครับเมื่อที่ผมบอกไปแล้วครับสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะครับสำหรับการชมฟุตบอลโลกนะครับเขาบอกว่าสิ้นสุดการรอคอยบริษัทจัดมินนะครับประกาศคว้าลิขสิทธิ์ไทยทอดสดบอลโลก2026ในประเทศไทยนะครับยังเป็นทางการเตรียมถ่ายทอดสดครบทั้ง104นัดนะครับขณะที่สมาชิกของโมโนแม็กรับชมได้ผ่านแพ็กเกจปกตินะครับแต่พร้อมมีแผ่นแบ่งลิขสิทธิ์ให้ฟรีให้ทีวีบางส่วนด้วยนะครับแฟนบอลชาวไทยได้เฮอย่างเป็นทางการแล้วครับหลังจากบริษัทเจ็ดมินอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับหรือว่าจัสประกาศฝาลิขสิทธิ์ไทยทอดศึกฟุตบอลโลก2026ในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้มหากรรมลูกนั่งที่หญิงใหญ่ที่สุดของโลกจะมีการถ่ายทอดสดให้แฟนกีฬาได้รับชมอย่างทุกลิขสิทธิ์แน่นอนแล้วครับโดยก่อนหน้านี้สยามสปอร์ตนะครับได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวระดับสูงนะครับว่าหากการเจรจาบรรลุข้อตกลงนะครับสมาชิกโมโนแม็กที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะครับก็จะสามารถรับชมการแข่งขันฟุตบอล2026ได้ทันทีนะครับผ่านแพ็กเกจเดิมโดยมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมล่าสุดนะครับข้อมูลดังกล่าวก็มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ตามแผนที่วางไว้นั่นเองนะครับขณะเดียวกันผู้สมัครสมาชิกไม่นะครับสามารถรับชมการแข่งขันได้ภายใต้แพ็กเกจปกติเช่นเดียวกันนะครับโดยไม่จำเป็นต้องซื้อแพ็กเกจพิเศษสำหรับการชมฟุตบอลโลกเพิ่มเติมนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีรายงานว่าJust หรือว่าบริษัทจัดมินอินเตอร์เนชั่นแนลนี่ครับเตรียมแบ่งลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดบางส่วนให้กับฟรีทีวีนะครับฟรีทีวีก็357911แล้วก็โมโนรวมถึงโมโนด้วยนะครับพวกทีวีดิจิตอลทางไลน์นั่นแหละครับเพื่อเปิดโอกาสให้แฟนบอลชาวไทยได้เข้าถึงการแข่งขันได้อย่างทั่วถึงแล้วครับโดยคาดว่าจะครอบคลุมราว 6% ของจำนวนแมตช์ทั้งหมดนะครับขออภัยครับครอบคลุมราว 50% ของจำนวนแมตช์ทั้งหมดจำนวนแมตช์ทั้งหมดก็คือ104นัดนั่นเองนะครับก็จะสามารถชมได้ประมาณเท่าไรนะครับ 50% ก็เอาซ่องห้านแล้วกันนะครับรวมถึงเกมนัดเปิดสนามแล้วก็สำหรับฟุตบอลโลกครั้งที่26จะจัดขึ้นระหว่างตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วครับ11มิถุนายนไปจนถึง19กรกฎาคม2569นะครับที่สามประเทศแล้วครับที่เป็นเจ้าภาพรวมก็จะประกอบด้วยสหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกนะครับโดยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มี48ชาติเข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็มีโปรแกรมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น104นัดครับทั้งนี้รายละเอียดยังเป็นทางการเกี่ยวกับการช ช่องทางการรับชมนะครับโปรแกรมการถ่ายทอดอะไรต่างๆแล้วหรือว่าการแบ่งลิขสิทธิ์ให้สถานีโทรทัศน์ต่างๆนะครับคาดว่าจะประกาศเพิ่มเติมในเร็วๆนี้นะครับที่นัดชิงชนะรวมถึงนัดชิงชนะเลิศด้วยนะครับก็จากที่ดูๆนะครับมีการแถลงข่าววันนี้นะครับต้องเริ่มจากบ่ายสองถึงสี่โมงนะครับแล้วก็รู้สึกจะเป็นบ่ายสามนี่ครับคณะที่ฟังรายการลูกทุ่งบันเทิงอยู่นี้แหละครับเขาจะมีการแถลงข่าวนะครับว่าความคืบหน้าแล้วก็ความเป็นไปได้เป็นยังไงนะครับเกี่ยวกับแต่ว่าใครที่เป็นสมาชิกของโมโนแม็กอยู่แล้วนะครับรับชมได้ทาง104นัดนะครับแต่ว่าพวกฟรีทีวีต่างๆเขาจะแบ่งให้ 50% ก็คอยดูกันแล้วกันนะครับดูตามพังของฟุตบอลโลกแล้วกันนะครับแต่ละวันแต่ละแมตช์อ่ะเอาเป็นว่ารอลุ้นก็แล้วกันนะครับไม่ได้อดเสียเลยทีเดียวนะครับบอลโลกในปีนี้มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงของสาระเด่นลาวเข้าดังนะครับมาถึงเพลงที่ข้อกันเข้ามายังอีกเช่นเคยแล้วครับเป็นเพลงสั่งฟ้าฟากดินนะครับจากการขับร้องของสู้เทพวงคำแห้งพี่วิรัตสุขหมวงข้อมานะครับวันนี้พี่วิรัตบอกว่ามอบให้แฟนเพลงรายการลูกทุ่งบันเทิงทุกท่านเลยแล้วครับแต่ว่าเป็นพิเศษให้ครับพี่วันเพ็ญคุณกระทิงพี่น้อยทับตะโนดพี่สายุสุพรรณวงศ์พี่กฎทายางพี่ธนงนะครับปาติสนวาพรพี่พานิสวทชุมพรแล้วก็พี่อัมพรด้วยรวมถึงดีเจบากอยด้วยนะครับขอบคุณพี่วิรัตแล้วก็เป็นเพลงคิดถึงเธอจนคาดใจนะครับจริงๆแล้วเป็นชื่อเพลงคิดถึงเธอแทบคาดใจนะครับเพลงนี้พี่เศร้าทุงตะโก เขียนข้อมานะครับฝากจดหมายหน่อยมาให้กับหนองซ่าถุการเจ้าหน้าที่การเงินของสวทชุมพรนะครับเขียนมาว่าคิดถึงเธอจนคาดใจนะครับคาดใจเลยก็ไม่ได้แล้วครับก็ไม่ได้คิดถึงแล้วครับแต่ว่าชื่อเพลงจริงๆก็จะเป็นเพลงคิดถึงเธอแทบคาดใจนะครับจากการขับร้องของซายันสัญญาพิซซ่าถุงตะโกข้อมานะครับช่วงนี้รับฟังอีกซองผลงานเพลงครับ

เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม0952645456และเสียสิน0654653638คิด

0: ่วงเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: ผ่านไปซองเพลงนะครับสั่งฝาฟักดินกับเพลงคิดถึงเธอแทบขาดใจนะครับโดยเฉพาะเพลงฟังฝาสั่งฝาฟักดินนะครับต้องกราบขออภัยพี่วิรัตด้วยนะครับพี่วิรัตครอบเวอร์ชันของซูเทปวงคำแห้งมานะครับแต่ว่าตอนใส่คิวเพลงผมไม่ได้ดูชื่อนักร้องนะครับกลับกลายเป็นเจริญนันธนาครเป็นผู้ขับร้องนะครับคงไม่ว่ากันนะครับผิดพลาดไปแล้วก็เป็นเนื้อเพลงเดียวกันแล้วครับแต่ว่าเปลี่ยนคนร้องเท่านั้นเองนะครับขออภัยพี่วิรัตเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทันทีนึกถึงอาหารทะเลนะครับนึกถึงทัพพีซีฟู้ดนะครับอยู่ที่ปากฮัทชุมพรบ้านเรานั่นเองนะครับจะเต็มทุกเมนูทะเลนะครับทุกเมนูทะเลเลยทีเดียวเหมือนกับยกทะเลขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะเลยทีเดียวนะครับมีน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดแซ่บจี๊ดถึงใจเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในตอนนี้นะครับมีจุดชมวิวชั้นซ่องด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงมีหมู่กระทะให้ได้รับประทานกันด้วยนะครับจะพาครอบครัวไปพาลูกพาล้านนะครับพาคนรักไปนั่งชมวิวที่ชายทะเลนะครับนึกถึงทัพพีซีฟู้ดปากฮัทชายทะเลบ้านเรานั่นเองนะครับสามารถสำรองที่หลังได้นะครับที่เจแมม0952645456นะครับแล้วก็ที่เสียสิ้น0654653638นะครับมาฝากกันในช่วงนี้นะครับก็เช่นเคยแล้วครับเป็นเรื่องราวชาวลูกทุ่งเป็นเรื่องราวของประวัติของเพลงแต่ละเพลงแล้วนะครับก่อนในนี้ผมก็จะนำประวัติของนักร้องลูกทุ่งลูกกรุงแล้วก็นักร้องไทยซาก้นยุคเก่าๆแล้วครับแต่ว่ามาหลังๆนี้กลัวฐานจะเบื่อเสียก่อนนะครับผมเลยเอาประวัติของเพลงที่เคยดังในอดีตนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันยังเช่นวันนี้นะครับเป็นเพลงชั่นวันนี้นะครับพอชั่นวันนี้ปุ๊บจะนึกถึงนักร้องลูกกรุงที่ชื่อธานินอินทราเทพนะครับเพลงนี้แต่งคำร้องและก็ทำนองโดยทวีพงษ์มณีนินนะครับที่เรียบเรียงเสียงประสานโดยประยงชื่นเย็นบันทึกเสียงเมื่อปี2519นะครับซึ่งครูนครธนมศัพท์นะครับได้เล่าถึงคุณทวีพงษ์มณีนินนะครับว่าเคยทุกความรักหักอกนะครับจนเกือบเสียผู้เสียคนสุดที่จะทนนะครับเห็นเธอผู้ทำให้หัวใจเจ็บนะครับอีกต่อไปก็จึงลาออกจากราชการนะครับแล้วก็ลบไปเรียนวิชาบริหารธุรกิจในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยดัลลัสนะครับที่รัฐเท็กซัสรัฐเท็กซัสก็คือสหรัฐอเมริกานั่นแหละครับได้แล้วนะครับว่าแม้จะหนีไปอยู่ที่ไกลแสนไกลแล้วนะครับแต่ดวงใจยังคงหนีความรู้สึกที่เคยผูกพันกับเธอไม่ได้เพลงต่างๆจึงเกิดขึ้นจากในหัวใจของเขานะครับของเขาก็คือคุณทวีพงษ์มานินินนี่นะครับที่คร่ำครวญนะครับมีถ้อยคำตัดพอเน็บแนมแล้วก็อะไรอาวรณ์นะครับแล้วก็มีการคร่ำครวญเขียนเพลงออกมาด้วยวิญญาณและก็ความปวดร้าวนั่นเองนะครับเช่นเดียวกันละครับเพลงชั้นวันนี้ก็เป็นบทเพลงที่คุณทวีพงษ์มานินินเขียนสะท้อนตัวเองนะครับผ่านประสบการณ์อกหักเนื้อเพลงบ่งบอกถึงการปล้องการทำใจแล้วก็ยิ่งในโทรนงในตัวเองด้วยนะครับชอบมาร์กตรงวักนะครับวักที่บอกว่าแต่เรื่องความรักใครรอต้องคอเสียใจนะครับชั้นมอบทว่ายหวัดไปพร้อมกับยิ่งชายคู่นั้นนานแล้วนะครับแต่เรื่องความรักใครรอต้องขอเสียใจนั่นแหละครับซึ่งเพลงชั้นวันนี้เป็นจึงเป็นดังเพลงที่คุณทวีพงษ์มานินินนะครับบอกกล่าวสภาพชีวิตของตัวเองหลังจากผ่านมรสุมความรักมานะครับแล้วก็ปลงกับชีวิตตัวเองข้อแค่เพียงรับได้ครึ่งคืนก็พอแล้วนะครับน่าเห็นใจมากเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะครับว่าคนที่เคยออกหักแล้วก็สื่อสารผ่านบทเพลงเป็นยังไงนะครับผมนำเรื่องราวมาจากพรางเพชรในเกล็ดเพลงนะครับขอบคุณเพชรพรางเพชรในเกล็ดเพลงไปยังสู้นะครับที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยผ่านรายการลูกทุ่งบันเทิงของเรานั่นเองนะครับเอาละครับมาถึงเพลงชั้นวันนี้เมื่อที่ผมเหล่าไปนะเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็เป็นเพลงนักร้องอกหักนะครับนักร้องอกหักจากการขับร้องของซอนเพชรซอนสุพรรณเพลงนี้เป็นเพลงแรกๆที่ซอนเพชรซอนสุพรรณบันทึกเสียงเลยทีเดียวนะครับพี่สมบัติมันยืนข้อมาช่วงนี้เชิญรับฟังครับ

0: มัย
1: 15นาฬิกา55นาทีนะครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบันเทิงไม่มีงานเลี้ยงได้ไม่เหลือกรานะครับเช่นเดียวกันรายการลูกทุ่งบันเทิงก็เวลาหมดในช่วงนี้นะครับขอบคุณเพิ่มเติมไปยังคุณวัชรพันธ์สิทธิอรุณนะครับหรือว่าเพื่อนบอยรับฟังอยู่ที่กรุงเทพนะครับเอามาใช้รับฟังที่ขับกรุงเทพเครื่องส่งไปไม่ถึงรับชมทาง Facebook Live อยู่ที่กรุงเทพนะครับขอบคุณยังสูงแล้วก็ขอบคุณยังพิคขดทายางนะครับบอกว่าสวัสดีครับรับฟังอยู่ครับฟังอยู่ทุกวันขอโทษ ด้วยถ้าวันไหนไม่ได้ถักมานะครับเพราะว่าอาจจะต้องขับรถยู่นะครับขอบคุณพี่ขดนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องวันเพ็ญพิวิรัตมาร์กนะครับที่ขอเพลงให้ทุกวันเลยแล้วพี่วันเพ็ญก็บอกว่าวันนี้ขอบคุณพิวิรัตด้วยนะคะที่หมอเพลงให้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวสื่อสารกันนะครับผ่านรายการลูกทุ่งบันเทิงของเรานะครับเอาละครับรายการลูกทุ่งบันเทิงก็ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอีกครั้งนะครับขอบคุณทุกท่านเลยที่ให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็รับฟังนะครับรวมถึงคอมเมนต์ต่างๆด้วยขอบคุณไปยังท่านพ่อโอ๋นะครับพ่ออุศนีเอกมานพผู้อำนวยการสวทชุมพรนะครับที่เอื้อเฟื้อเวลาให้รายการลูกทุ่งบันเทิงได้เปิดเพลงเพราะๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับฝากทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงเพลงหุ้งข้าวนะครับเพลงหุ้งข้าวของคุณอ่อนสุภานะครับผมก็จัดเพลงของการแก้วสุพรรณนะครับเพลงน้ำตาลก้นแก้วมาให้ในช่วงนี้นะครับแล้วก็เพลงฮักเศร้าฝังลำนะครับของยายปะกวยพ่อมต้อให้ในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาวันนี้เวลาหมดเลยนะครับสำหรับวันนี้ดีเจไม่นาเก้าบากอยกิติพงศ์พนมสวรรค์ต้องกราบลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดว่าจะทราบความชัดเจนจากฝ่ายมาเลเซียในการเจรจาแก้ไขการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดว่าจะทราบความชัดเจนจากฝ่ายมาเลเซียในการเจรจาแก้ไขการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ในวันพรุ่งนี้
6: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาแก้ไขปัญหาการนำเข้ากุ้งไทยหลังมาเลเซียออกประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาว่าจนถึงขณะนี้ฝ่ายไทยยังไม่รับการตอบกลับมาจากทางการมาเลเซียถึงความคืบหน้าดังกล่าวแต่หลังจากที่ได้สอบถามกับนายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดว่าในวันพรุ่งนี้จะได้รับการตอบรับจากฝ่ายมาเลเซียรวมถึงจะเห็นความชัดเจนในการนัดหมายที่รัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายจะได้พูดคุยกันนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิเสธกระแสข่าวว่าจะเดินทางร่วมคณะกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปเจรจากับฝ่ายมาเลเซียในวันที่17มิถุนายนนี้เนื่องจากยังไม่รับการตอบรับมาจากทางการมาเลเซียแต่ถ้าฝ่ายมาเลเซียกำหนดวันเจรจามาแล้วกระทรวงเกษตรก็พร้อมจะเดินทางไปเพื่อเจรจาแก้ไขปัญหาดังกล่าวในทันทีชาวนันมาลีรายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้ากลุ่มจังหวัดทั่วประเทศเดิมสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ร่วมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมมุ่งขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
7: นายอันสิทธิ์สัมมันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้ากลุ่มจังหวัดทั่วประเทศให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษาที่มีขีดความสามารถในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามามีบทบาทในการดำเนินการจัดทำแผนร่วมกันตามความเห็นและข้อสังเกตในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการหรือกนบเมื่อวันที่8ธันวาคมปีก่อนเพื่อสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่มีบทบาทในการจัดทำแผนทุกระดับเพื่อให้การจัดทำแผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นไปอย่างรอบด้าน อดคล้องกับหลักวิชาการอันจะทำให้การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ท่าอากาศยานภูเก็ตเตรียมเปิดให้บริการช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติหรือ Automatic Border Channel อย่างเป็นทางการในวันที่13มิถุนายนนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและลดความแออัดในการตรวจหนังสือเดินทางของผู้โดยสารระหว่างประเทศ
8: นายมนชัยตนุผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตเปิดเผยว่าปัจจุบันท่าอากาศยานภูเก็ตมีผู้โดยสารระหว่างประเทศเดินทางเข้าออกเฉลี่ยวันละ 27,000 ถึง 30,000 คนการนำระบบ ABC มาใช้จะช่วยลดระยะเวลาการตรวจหนังสือเดินทางจากเดิมประมาณ45วินาทีต่อคนเหลือไม่เกิน30วินาทีต่อคนทำให้ผู้โดยสารผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยในระยะแรกจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในวันที่13มิถุนายนนี้จำนวน11ช่องจากแผนติดตั้งทั้งหมด21ช่องซึ่งผู้ใช้บริการต้องถือหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือพาสปอร์ตที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบตรวจคนเข้าเมืองได้อย่างไรก็ตามผู้โดยสารบางส่วนยังไม่สามารถใช้บริการช่องทางอัตโนมัติได้โดยเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางรุ่นเก่าหรือประเทศที่ยังมีข้อจำกัดด้านการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบเช่นผู้โดยสารจากอินเดียและรัสเซียบางส่วนซึ่งยังคงต้องใช้ช่องทางตรวจหนังสือเดินทางตามปกติผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตกล่าวว่าระบบ ABC จะช่วยลดความแออัดบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและแบ่งเบาภาระการปฏิบัติงานของเจ้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและเป็นการรองรับการเติบโตของนักท่องเที่ยวต่างชาติพร้อมยกระดับมาตรฐานการบริการและสร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานภูเก็ตในฐานะประตูการท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยนวพันธ์ไพรพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5

สวัสดีคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับรายการ5แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับทุกวันพฤหัสแบบนี้ก็อยู่กับทางสวททุ่งสงครับ FM 97 MHz ครับวันนี้อยู่กับผมครับเดชพัฒน์มันคงหัดนะครับวันนี้ก็ยังคงอยู่กับบุคลากรคุณภาพในห้องส่งนะครับช่างเทคนิคในห้องส่งควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live นะครับคุณรวีวัฒน์ราชบำเพ็งคุณโยฮันกาญจนวงศ์คุณวีรยุทธศรีจันทร์นะครับแล้วก็วันนี้นะครับได้โอกาสดีๆนะครับจากน้องฝึกงานจากทางวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสงนะครับมาร่วมเรียนรู้แล้วก็มาศึกษาการควบคุมระบบในห้องส่งสตูดิโอด้วยนะครับประสานงานโดยคุณพัชรีรัตนคตนะครับควบคุมการผลิตโดยนายวัชระบรรเย็นผอ.สวท.ทุ่งสงอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5หรือว่าสปท.5นะครับคุณผู้ชมคุณฟังก็สามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังรายการให้แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์แบบนี้ได้นะครับในทุกวันเลยนะครับเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป1ชั่วโมงแล้วก็จัดจนถึงช่วงเวลาแบบนี้นะครับจะจัดเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับ16นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของสารคดีใต้ร่มพระบารมีนะครับแน่นอนว่าในทุกๆวันพฤหัสแบบนี้นะครับสัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็ยังอยู่กับทางสวท.ทุ่งสงนำเรื่องราวดีๆข่าวสารดีๆในพื้นที่รวมไปถึงนโยบายดีๆของทางภาครัฐเนี่ยมาเล่าให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้รับทราบกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับคุณผู้ชมคุณฟังครับก็คงยังอยู่ในห้วงเวลาของการเฝ้าระวังสถานการณ์ดินฟ้าอากาศหรือรวมไปถึงในเรื่องของสภาพภูมิความเคลื่อนไหวทางธรรมชาติที่จะต้องมีการเฝ้าระวังในห่วงเวลาฤดูฝนแบบนี้นะครับล่าสุดเนี่ยทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็ได้มีการประกาศเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงที่จะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่15ถึง18มิถุนายน2569นะครับซึ่งจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยก็จะส่งผลกระทบให้ระดับน้ำบริเวณปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับทะเลนั้นมีระดับเพิ่มสูงขึ้นครับแล้วก็อาจจะไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองแล้วก็แม่น้ำท่าจีนในช่วงวันที่15ถึง18มิถุนายน2569นะครับรวมไปถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรแล้วก็เส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์แล้วก็ถนนพระราม2นะครับก็จะเป็นช่วงด้านล่างด้านภาคด้านใต้นะของกรุงเทพมหานครรวมไปถึงปริมณฑลในฝั่งของจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามนั่นเองนะครับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็ได้ขอแจ้งเตือนเน้นย้ำให้เฝ้าระวังน้ำเค็มรุกล้ำที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรด้วยนะครับก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมแล้วก็สมุทรสงครามนะครับเอาละครับนอกจากในเรื่องของการต้องเฝ้าระวังนะครับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงแล้วนะครับในเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นสำหรับเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวล่าสุดเนี่ยก็ทางภาครัฐเองก็มีในส่วนของแนวคิดนโยบายในการเยียวยาด้วยเช่นกันแล้วก็ล่าสุดในทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาตินะครับในการทบทวนมาตรการโดยยึดหลัก3เรื่องเป็นหลักนะครับโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือว่านบค.ซึ่งจัดขึ้นเร็วๆนี้นะครับที่ผ่านมานี่เองนะครับที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยในช่วงก่อนการประชุมนะครับนางสุภจีก็กล่าวว่าจากสถานการณ์ความขัดแย้งในเรื่องของตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นก็ส่งผลกระทบให้ห่วงโซ่การผลิตเนี่ยมีภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากทั้งราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นต้นทุนการผลิตการขนส่งทั้งหมดเลยก็ส่งผลให้เกษตรกรรวมไปถึงมีเรื่องของความผันผวนคาดการณ์ในเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่มีข้อมูลหลุดมานะครับประกาศเอาไว้ว่าปีนี้เนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของเอลนีโญยังคงอยู่กับเอลนีโญนะครับปีนี้คุณผู้ชมคุณฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังให้ดีเพราะว่าเอลนีโญก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงของเกษตรกรดังนั้นด้วยประเด็นปัญหาแล้วก็ความท้าทายที่เกิดขึ้นจึงต้องมีการทบทวนดูมาตรการที่มีอยู่ณขณะนี้เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ให้เป็นไปตามสถานการณ์จริงสามารถสะท้อนความท้าทายปัญหาเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดซึ่งก็ต้องดูทั้งหมดเอาไว้นะครับทั้งในเรื่องของกระบวนการผลิต
การรวบรวมการขายการตลาดซึ่งมาตรการล่าสุดนี้ก็ทางกระทรวงพาณิชย์เองก็จะพยายามดูให้ครอบคลุมในทุกเรื่องนะครับยึดหลักใน3เรื่องหลักๆเลยคือการบริหารจัดการเรื่องราคาให้เหมาะสมการเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันข้าวไทยทั้งคุณภาพมาตรฐานแล้วก็โลจิสติกแล้วก็สร้างคุณภาพตลาดนะครับทั้งภายในแล้วก็ภายนอกประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับเอาละครับคุณผู้ชมคุณฟังนี่ก็ใกล้เข้าสู่ในห้วงเวลาของการแข่งขันฟุตบอลที่จะเกิดขึ้นนะครับฟุตบอลโลกที่จะเกิดขึ้นแน่นอนว่าการมาถึงของการแข่งขันฟุตบอลหรือว่าการกีฬาแบบนี้ก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการพนันที่อาจจะมีอยู่ตามพื้นที่กลุ่มชุมชนต่างๆนะครับแล้วก็รัฐบาลเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับล่าสุดทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก2026ตัดเว็บตัดการเงินตัดวงจรพนันฟุตบอลครับโดยพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์นะครับรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับก็เป็นประธานนะครับในการแถลงเปิดศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก2026นะครับที่ห้องประชุมแจ้งยอดสุขกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำโดยพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้ให้ความสำคัญในเรื่องการดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อสกัดกั้นและก็ปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลซึ่งเป็นภัยสังคมที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนพี่น้องประชาชนทุกคนแล้วก็รวมไปถึงเยาวชนในวงกว้างด้วยก็ได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศมีการป้องกันปราบปรามการเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก2026อย่างเข้มงวดครับทั้งนี้ศูนย์ป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก2026ก็ได้มีการนำเอาแบบแผนโครงสร้างและระบบเทคโนโลยีของศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมาปรับใช้เป็นการยกระดับขีดความสามารถให้มีความพร้อมทั้งด้านการสืบสวนสอบสวนทางเทคโนโลยีการวิเคราะห์เครือข่ายผู้กระทำผิดตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยนั่นเองครับทางด้านพลตำรวจโทไตรรงกล่าวนะครับว่าการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์แห่งนี้เนี่ยจะเน้นการปฏิบัติเชิงรุกสกัดกั้นเว็บพนันบัญชีม้าและการกระทำความผิดต่างๆบนสื่อสังคมออนไลน์ตามมาตรการ3ตัดได้แก่ตัดเว็บตัดการเงินตัดวงจรโดยมุ่งเน้นตัดเว็บไซต์การพนันออนไลน์ตัดเส้นทางการเงินแล้วก็ตัดวงจรพนันออนไลน์ทุกรูปแบบได้มีการสั่งกำชับให้ข้าราชการตำรวจทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตห้ามเรียกรับผลประโยชน์หรือว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์โดยเด็ดขาดหากพบเห็นก็จะมีการดำเนินการทั้งทางวินัยแล้วก็กฎหมายอาญาทุกรายนะครับพร้อมกันนี้ก็ขอความร่วมมือพ่อแม่ผู้ปกครองรวมถึงสถานศึกษานะครับคอยเป็นหูเป็นตาช่วยสอดส่องดูแลบุตรหลานเยาวชนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันทายผลฟุตบอลโลกหรือการพนันออนไลน์ทุกรูปแบบเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำความผิดอื่นๆตามมาและเป็นการป้องกันเยาวชนไม่ให้เสียอนาคตหลงเข้าไปพัวพันในวงจรการกระทำผิดนะครับทั้งนี้พลตำรวจโทไตรลงก็เชื่อมั่นว่าการเปิดปฏิบัติการของศูนย์ในครั้งนี้เนี่ยก็จะสามารถช่วยตัดวงจรทางการเงินทลายทุนส่วนกลางของเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งผลจากการจับกุมล่วงหน้าที่สำเร็จมาแล้วถึง18เป้าหมายในขณะนี้ก็เป็นการการันตีนะครับแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกนายเลยอันจะนำมาซึ่งความสงบเรียบร้อยของสังคมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนนั่นเองครับนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่ภาครัฐให้ความสำคัญในขณะนี้นะครับก็จะเห็นในเรื่องของการดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าบริการรวมไปถึงความปลอดภัยในสถานที่แล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับมันไม่ใช่มีแค่การคุ้มครองผู้บริโภคในระดับสินค้าอย่างเดียวนะครับระดับบริการและสถานที่เองทางหน่วยงานสคบก็ต้องเร่งดำเนินการในการปกป้องสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนนะครับที่จะต้องคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคเหล่านี้รวมไปถึงในเรื่องของสวนสนุกสวนน้ำแบบนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในสถานที่ให้ความบันเทิงคอยให้บริการพี่น้องประชาชนแล้วจำเป็นจะต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยนะครับไม่มีความเสี่ยงอันตรายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางหน่วยงานของ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการลุยตรวจสวนน้ำสวนสนุกเนี่ยเพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยในเชิงรุกด้วยนะครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบเนี่ยได้มีการนำคณะลงพื้นที่ตรวจมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องเล่นและสวนน้ำนะครับที่สยาม Amazing Park กรุงเทพมหานครก็มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมลงพื้นที่ครั้งนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของกรุงเทพมหานครนะครับหน่วยงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองสำนักอนามัยนะครับแล้วก็สำนักงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเลยเนี่ยก็มาร่วมครั้งนี้โดยนางสาวสุภมาศกล่าวครับว่าสวนสนุกและสวนน้ำเนี่ยเป็นสถานที่มีเด็กและเยาวชนใช้บริการเป็นจำนวนมากผู้ประกอบการจึงจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและก็มาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดทั้งการตรวจสอบอาคารประจำปีนะครับครอบคลุมโครงสร้างระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอัคคีภัยและทางหนีไฟรวมถึงการตรวจสอบเครื่องเล่นโดยวิศวกรผู้ได้รับอนุญาตทุกปีพร้อมกับยื่นผลต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะครับขณะที่สวนน้ำก็ต้องมีการควบคุมคุณภาพของน้ำระบบกรองน้ำแล้วก็ระบบบำบัดน้ำให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายสาธารณสุขนะครับนางสาวสุภมาศกล่าวนะครับว่าความปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเนี่ยต้องมาก่อนผลประโยชน์ทางธุรกิจของผู้ประกอบการหากพบการละเลยมาตรฐานจนเสี่ยงอันตรายต่อผู้ใช้บริการนะครับก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายทันทีนอกจากนี้ยังได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าจากสถิติการรับเรื่องร้องทุกข์ของทางสคบในช่วงเกือบ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยพบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสวนน้ำและก็สวนสนุกจำนวน141เรื่องณขณะนี้ยุติไปแล้ว121เรื่องและกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการอีก20เรื่องซึ่งก็ครอบคลุมทั้งความปลอดภัยของเครื่องเล่นค่าบริการที่ไม่เป็นธรรมการโฆษณาเกินจริงและก็ในส่วนของคุณภาพน้ำก็มีด้วยนะครับก็ได้มีการสั่งการให้ทางสคบเนี่ยยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุก3มิตินะครับได้แก่การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดการคุ้มครองและเยียวยาผู้เสียหายอย่างรวดเร็วและการป้องกันก่อนเกิดเหตุเอาไว้ด้วยนะครับโดยสคบเนี่ยก็จะมีการเพิ่มการตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายฉลากกับอุปกรณ์แล้วก็เครื่องเล่นสนามที่มีการจำหน่ายให้กับผู้บริโภคส่วนผู้ให้บริการเครื่องเล่นก็จะต้องมีการแจ้งคำเตือนต่างๆที่จำเป็นต่อผู้บริโภคนะครับเช่นอายุของผู้เล่นส่วนสูงของผู้เล่นแล้วก็ข้อจำกัดด้านสุขภาพที่ต้องมีความชัดเจนเอาไว้กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดเครื่องเล่นและเจ้าหน้าที่ทางเกี่ยวกับข้องกันเรื่องของความปลอดภัยนะครับเจ้าหน้าที่กู้ชีพทางน้ำประจำส่วนน้ำตลอดเวลาที่เปิดให้บริการพร้อมทั้งสั่งระงับการให้บริการทันทีหากพบอุปกรณ์หรือเครื่องเล่นที่ไม่ได้มาตรฐานและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้บริโภคนอกจากนี้ก็ยังมีการเฝ้าระวังพฤติกรรมการเอาเปรียบผู้บริโภคนี้ต้องมีการเน้นย้ำนะครับนั่นคือเรื่องของการห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอกเข้า

ของผู้ประกอบการอย่างเป็นที่ประจักษ์นะครับนางสาวสุภาพาสกล่าวเน้นย้ำว่ารัฐบาลจะไม่ละเลยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการลงพื้นที่ในครั้งนี้จึงเป็นการเน้นย้ำให้ชัดเจนเลยว่าผู้ประกอบการทุกแห่งต้องยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคอย่างจริงจังครับทั้งนี้หากว่าประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการหรือพบเครื่องเล่นที่อาจจะไม่ปลอดภัยก็สามารถที่จะร้องเรียนมาได้ที่สายด่วนสคบ1166นะครับแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th แล้วก็ที่ศูนย์ดำรงธรรมของทุกจังหวัดเลยนะครับเอาละครับเรามาดูในส่วนของพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะครับเมื่อเช้านี้นะครับทางอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการลงพื้นที่ตรวจระบบส่งสัญญาณดิจิทัลมุ่งยกระดับการสื่อสารภาครัฐที่สถานีโทรทัศน์นะครับนครศรีธรรมราชนะครับสทท.นครศรีธรรมราชโดยนางสุดฤทัยเลิศเกษมครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายโสพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมกับคณะเนี่ยก็ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลนะครับที่สทท.นครศรีธรรมราชหรือว่าสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนางรภัทวีรภัทวีรัตนคตนะครับผู้อำนวยการของสทท.นครศรีธรรมราชพร้อมด้วยคณะที่อยู่เจ้าหน้าที่ทุกคนเลยบุคลากรทุกคนเลยในพื้นที่พร้อมทั้งข้าราชการเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยให้การต้อนรับอธิบดีในครั้งนี้นะครับโดยในการนี้นะครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้เน้นย้ำถึงการเดินหน้าพัฒนาระบบโครงข่ายการกระจายเสียงและแพร่ภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนภารกิจการสื่อสารของภาครัฐและสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมครอบคลุมและมีประสิทธิภาพทั่วทุกภูมิภาคนะครับต่อมานะครับเรามาดูข่าวนี้กันบ้างในเรื่องของการเดินหน้าผลักดันนะครับในเรื่องของเกษตรดิจิทัลเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับล่าสุดทางดีป้าได้เดินหน้าระบบ OTOT นะครับ OTOD ครั้งที่3นะครับถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ปักหมุดภาคใต้ผลักดันเกษตรดิจิทัลเชื่อมเศรษฐกิจชุมชนต่อยอดพืชเศรษฐกิจภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่โอกาสใหม่ในยุคของสมาร์ทอากิคัลเจอร์นะครับโดยวันนี้นะครับหลังจากที่ได้มีการเดินหน้าสร้างเครือข่ายเกษตรดิจิทัลมาแล้วทั้ง4จังหวัดนะครับครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมาทุกกลุ่มเลยนะครับล่าสุดเนี่ยทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดีป้าเนี่ยได้มีการเดินหน้าขยายผลโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลซีซั่น3นะครับวันตำบลวันดิจิทัลหรือว่าโอจอดครั้งที่3นะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้กิจกรรมโอจอดครั้งที่3นะครับ Accelerate Digital Agriculture and Fishing Day นะครับรอบของภาคใต้เพื่อผลักดันให้ชุมชนเกษตรกรไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้งานได้จริงแล้วก็ต่อยอดสู่การสร้างรายได้อย่างยั่งยืนครับกิจกรรมครั้งนี้ก็จัดขึ้นนะครับในช่วงระหว่างวันที่11ถึง12มิถุนายน2569ที่โรงแรมทวินโลตัสจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ทางเดป้าได้จัดขึ้นนะครับจุดสำคัญของการจัดกิจกรรมนี้ก็คือการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับชุมชนเนี่ยมาช่วยในการแก้ปัญหาเพนพอยท์ที่เป็นปัญหาจริงๆของภาคการเกษตรทั้งในด้านการบริหารต้นทุนแรงงานการบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกการลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตไปจนถึงการเข้าถึงตลาดใหม่ๆผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราชกันนะครับแล้วก็ไปปิดท้ายข่าววันนี้นะครับเรามาดูในส่วนของจังความเป็นเมืองพระนะครับนครศรีธรรมราชก็ขับเคลื่อนพลังบวรนะครับสร้างเครือข่ายชุมชนคุณธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งที่ห้องประชุมศรีวิชัยชั้น5เมื่อวานนี้นะครับที่ช่วงบ่ายที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มอบหมายให้นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นประธานในการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการและการจัดทําแผนปฏิบัติการร่วมกับเครือข่ายชุมชนคุณธรรมพลังบวรและภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนการดําเนินงานภายใต้กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพลังบวรในมิติศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราชประจําปี2569ครับในการนี้ก็ได้มีการชี้แจงแนวทางการดําเนินงานหลักเกณฑ์การประเมินชุมชนคุณธรรมพลังบวรตลอดจนแนวทางการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
พื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อ

ประชาชนแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาชุมชนคุณธรรมให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยนะครับก็มีผู้แทนจากหลากหลายภาคส่วนเลยนะครับภาคส่วนราชการภาคเอกชนแล้วก็ทั้งในมิติของคารวาสแล้วก็กลุ่มสงฆ์นะก็มาร่วมในงานนี้ครับแล้วก็มีทั้งตัวแทนของผู้นำศาสนาอิสลามก็มาด้วยนะครับผู้นำของศาสนาทุกศาสนาในพื้นที่รวมไปถึงเครือข่ายชุมชนคุณธรรมพลังบวรแล้วก็ภาคีเครือข่ายของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็มาร่วมประชุมในครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียงกันเลยครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากให้ในรายการให้ยะข่าวกรมประชาสัมพันธ์วันนี้นะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคุณผู้ชมคุณฟังเรามารับชมรับฟังสารคดีใต้ร่มพระบารมีนะครับซึ่งเทิดพระเกียรติแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับสำหรับรายการให้ยะข่าววันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับกระผมปานใจสารการครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับจากสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทรัพยากรชายฝั่งและวิถีชีวิตของประชาชนริมทะเลพระราชปณิธานแห่งการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติได้ถูกสืบสานต่อเนื่องณศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่นี่สายหลายผักกาดทะเลไม่ได้เป็นเพียงพืชแห่งท้องทะเลแต่กลายเป็นความหวังและอาชีพของคนในชุมชนผ่านการศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงและการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสร้างรายได้ควบคู่กับการดูแลระบบนิเวศชายฝั่งอย่างยั่งยืนครับและจากพื้นป่าชายเลนสู่ท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ทุกก้าวของการพัฒนาล้วนเกิดขึ้นภายใต้พระมหากรุณาธิคุณที่ยังคงงอกงามในหัวใจของคนไทยเสมอมาติดตามเรื่องราวสาหร่ายผักกาดทะเลในรายการใต้ร่มพระบารมีช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องวันนี้นะครับอยู่กับคุณอัญชลีพงศ์ปฏิภาณนะครับหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับสวัสดีครับนิสา
3: สวัสดีค่ะ
2: ก่อนอื่นจะให้แนะนำตัวก่อนเลยครับ
3: สวัสดีค่ะชื่ออัญชลีคมปฏิภาณนะคะหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงนะคะศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะ
2: ครับอยากให้พี่เอฟได้เล่าที่มาของการสาหร่ายเสรีซึ่งเป็นโครงการพระราชดำรินะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับว่ามีจุดเริ่มต้นในการเริ่มต้นโครงการนี้ขึ้นมาอย่างไรบ้างครับ
3: ค่ะก็คือเริ่มต้นจากศูนย์คุ้งกระเบนนะคะได้นำองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลนะคะมาจากฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในปี2560ไปเริ่มจากสาหร่ายพวงองุ่นก่อนนะคะเอามาศึกษาความเหมาะสมในพื้นที่แล้วจากนั้นก็ต่อยอดเป็นสาหร่ายปากกาทะเลในปี2564เนื่องจากว่าสาหร่ายปากกาทะเลนะคะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากแล้วก็เหมาะสมกับพื้นที่ด้วยแล้วก็สามารถแปรรูปได้อย่างหลากหลาย
2: ครับโอ้ไปได้ว่ามีความหลากหลายมากมากเลยนะครับแล้วในส่วนของรัฐมนตรีนะครับมีการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ตรงนี้เป็นพิเศษเลยครับเรามีการเข้าไปถึงกับชุมชนหรือว่านำเกษตรกรนะครับเข้ามามีบทบาทอย่างบ้าง
3: ก็คือเราน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ก็คือการอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาเนาะด้วยตัวสาหร่ายปากกาดทะเลเองเนี่ยค่ะเขามีศักยภาพในการบำบัดน้ำนะคะแล้วก็กลายเป็นสารอินทรีย์ซึ่งเป็นอาหารให้กับตัวเขาในกระบวนการเลี้ยงค่ะก็มีการปล่อยน้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติแต่ว่าเป็นน้ำที่สะอาดก็สร้างความสมดุลให้กับแหล่งน้ำแล้วก็สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งน้ำแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะเราก็สามารถแปลรูปเพิ่มมูลค่าได้แล้วก็เกิดการเชื่อมโยงกับเกษตรกรให้มีรายได้แล้วก็เกิดการจำหน่ายได้อย่างยั่งยืน
2: ครับใช่ได้ว่าครบวงจรจริงๆนะครับทีนี้มาดูในส่วนของจุดเด็ดกันบ้างนะครับเห็นว่าในสาหร่ายทะเลนะครับในพื้นที่ป่าทะเลของเราเนี่ยคือมีคุณค่าทางทั้งด้านในส่วนของอาหารนะครับแล้วก็เศรษฐกิจก็ดีอยากให้เล่าถึงคุณค่าตรงนี้หน่อยว่ามีคุณค่าดีบ้าง
3: สาหร่ายผักกาดทะเลอะค่ะจะเป็นซุปเปอร์ฟู้ดมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากมีโปรตีนสูงสามารถทดแทนเนื้อสัตว์ได้เลยใน100กรัมแห้งมีแม็กซิมัมถึง 31% นะคะนอกจากวิตามินนอกจากโปรตีนแล้วก็ยังมีวิตามินมีไฟเบอร์แล้วก็มีไขมันเป็นศูนย์เลยและอีกอย่างนึงก็คือมีกรดอะมิโนที่จำเป็นกับร่างกายเกือบครบทุกชนิดเลยนะคะโดยเฉพาะกลูตาเมตทำให้สามารถแปรรูปไปได้ทั้งคาวและหวานนะคะก็ ป็นที่ต้องการของคนที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษหรือกลุ่มคนที่รักสุขภาพค่ะ
2: ปัจจุบันนี้ในส่วนของถ้าจะมองถึงงานวิจัยตอนนี้เราไปถึงขั้นไหนแล้วครับ
3: สำหรับงานวิจัยนะคะก็มีการศึกษาอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ต้นน้ำก็คือการเพาะเลี้ยงโดยใช้เทคนิคและนวัตกรรมเข้ามาช่วยนะคะเรียกว่าต้นน้ำเลยที่มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนส่วนกลางน้ำก็จะมีการกำกับมาตรฐานจากโครงการอาหารและยานะคะจากกระทรวงสาธารณสุขก็คือมาตรฐานอย.ถือว่าเป็นมาตรฐานสูงสุดแล้วที่จะการันตีคุณภาพในการแปรรูปและว่าการจำหน่ายได้นะคะแล้วก็ปลายน้ำเราก็มีการบูรณาการเหมือนกันค่ะกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีการทำการตลาดแล้วก็การขายได้อย่างยั่งยืน
2: ครับในส่วนของผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเห็นว่ามีค่อนข้างที่จะหลากหลายผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นที่สามารถรับประทานได้ก็ดีนะครับหรือว่าเป็นเครื่องสำอางอยากให้ได้เล่าถึงตรงนี้นิดนึงครับว่าเรามีการพัฒนาอย่างไรบ้าง
3: ก็คือด้วยเรารู้คุณสมบัติของสาหร่ายผักกาดทะเลเชิงลึกแล้วใช่ไหมคะก็ต่อยอดถ้าทางด้านอาหารก็จะเป็นตั้งแต่เมนูขั้นต้นเมนูในครัวเรือนที่สามารถทำได้เพื่อให้ทุกคนเปิดใจและยอมรับก่อนว่ารสชาติก็เป็นยังไงเนาะแล้วเราก็วางสเต็ปเป็นการแปรรูปขั้นกว่านอกจากเมนูง่ายๆที่กินกันทุกวันได้แล้วเนี่ยค่ะก็ยังมีเป็นพวกเป็นสแน็คเป็นของทานเล่นนะคะมิกเข้ากับซอสสาหร่ายแม้กระทั่งทำเป็นสาหร่ายอบแห้งที่อยู่ในรูปพร้อมทานหรือแม้กระทั่งขนมขาไก่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากหรือล่าสุดก็เป็นเส้นบะหมี่ที่ทำจากสาหร่ายประชาทะเลเป็นบะหมี่เพื่อสุขภาพแล้วก็มีการต่อยอดเป็นขั้นกว่าด้วยเอาสารสกัดนั้นนะคะไปทำเป็นอาหารเสริมนะคะอยู่ในรูปของอาหารเสริมหรือแม้กระทั่งคอสเมติกเป็นเครื่องสำอางก็มีค่ะคือด้วยพันธกิจของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่ำก็เป็นอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะก็มีหน้าที่ศึกษาทดลองวิจัยนะคะจนได้เป็นองค์ความรู้ที่พร้อมจะเปิดเผยให้กับเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำนะคะเรียกว่าครบวงจรเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องชัดเจนเรื่องต้นแบบการเลี้ยงให้ดูด้วยก็คือเราตั้งเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติเป็นจุดสาธิตการเพาะเลี้ยงเลยค่ะถ้าใครอยากรู้สนใจสามารถวอล์กอินเข้ามาที่ศูนย์ได้เลยแล้วที่สำคัญนะคะสาหร่ายชนิดนี้ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงแค่3สัปดาห์ก็สามารถตีกลับมาเป็นเงินได้แล้วซึ่งในปัจจุบันนะคะราคาที่จำหน่ายกันอยู่จะเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงซึ่ง1กิโลกรัมสดเนี่ยขายได้ในราคากิโลกรัมละ500บาทก็ถือว่าเป็นแรงจูงใจให้กับผู้ที่ต้องการเลี้ยงอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ตลาดทำการผลิตไปไกลมากก็ยังต้องการคนที่จะมาร่วมเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเลกับเราอีกจำนวนมากนะคะเพื่อให้ปริมาณเพียงพอกับกลุ่มที่เขาต้องการนำไปแปรรูปเพื่อตำหนักต่อไป
2: ครับทีนี้เรามีในส่วนของเยาวชนหรือว่าเป็นคนรุ่นใหม่อย่างเงี้ยครับมีเด็กเยาวชนเข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้เนี่ยครับแล้วก็เขามีความสนใจที่จะนำองค์ความรู้ตรงนี้ไปต่อยอดครับ
3: จริงๆในปีหนึ่งอะค่ะศูนย์ก็เป็นอะค่ะตั้งเป้าที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคณะศึกษาดูงานทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกลุ่มเยาวชนนะคะก็เป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่เราตั้งใจที่จะปลูกฝังเพราะว่านอกจากจะสาหร่ายผักกาดทะเลเนี่ยนอกจากจะสร้างงานสร้างอาชีพได้แล้วเนี่ยเขายังสอดคล้องกับมิติสังคมแล้วก็มิติสิ่งแวดล้อมด้วยก็คือกระบวนการเลี้ยงอะค่ะไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงธรรมชาติเลยล้วนแล้วแต่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็อยากปลูกฝังให้เด็กๆเขารู้ด้วย
2: ในอนาคตทางสื่อของเรามีแผนที่จะพัฒนาหรือว่าต่อยอดทางด้านของสาหร่ายทะเลเนี่ยอย่างไร
3: ระยะยาวเลยค่ะว่าจะต้องมีการบูรณาการทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนก็คือมีได้โดยงานจากกรมประมงด้วยแล้วก็มหาวิทยาลัยในพื้นที่ด้วยก็มีงานวิจัยร่วมกันทั้งพัฒนาทางด้านอาหารแล้วก็คอสเมติกอย่างต่อเนื่อง
2: ปัจจุบันนี้มีคนเข้ามาอยู่มาชีพปีหนึ่งนี้ประมาณสักกี่คนหรือว่ากี่คณะหรือกี่หน่วยงานครับแล้วก็แต่ละหน่วยงานที่มาคือแบบทราบได้ไงครับว่าเรามีการแบบว่าส่งเสริมในเรื่องของการวิจัยอะไรแบบนี้
3: ก็คือด้วยพันธกิจของกลุ่มคุ้งกระเบนนะคะเรามีการรับคณะศึกษาดูงานเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้อยู่แล้วเราก็จะมีเพจศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวกระเบนที่อัปเดตผลงานอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็รวมถึงมีสื่อประชาสัมพันธ์จากแขนงต่างๆมาช่วยประชาสัมพันธ์ให้ก็เป็นที่รับรู้แล้วก็ด้วยกสหลายเองอะค่ะเขามีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีด้วยตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจุดขายของเราแข็งมากที่จะทำให้ทุกคนสนใจและดึงดูดเข้ามาดูงานที่เราค่ะ
2: อย่างฝากกลุ่มคนที่จะเข้ามาดูงานหรือว่าเข้ามาศึกษามาไหมเขาจะเป็นหน่วยงานหรือว่า ชาวโรงเรียนต่างๆแบบนี้ครับได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ของเราเปิดรับ
3: ได
2: ้
3: เลยค่ะก็คือถ้าเป็นคณะศึกษาดูงานที่มากันจำนวนหลายคนก็สามารถทำหนังสือเข้ามาทางศูนย์ทุนตัวเองเนาะว่าต้องการศึกษาดูงานก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะเขาคอยต้อนรับแล้วก็พาดูงานในศาสตร์และคะแนนต่างๆหรือว่าถ้ามาเป็นครอบครัวหรือคณะเล็กๆสามารถล็อกอินเข้ามาได้เลยค่ะในวันและเวลาทำการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่างทุนตัวเองนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ที่เขาพร้อมตั้งรับนะคะให้ความรู้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าที่นี่เปรียบเสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่พร้อมจะให้ความรู้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะ
2: จริงผมแล้วก็อยากให้พี่เอฝากถึงในเรื่องของคุณค่านิติสัตว์ต่อแนวพระราชดำริหน้าขององค์ท่านที่มีการพัฒนาในเรื่องของอาชีพแล้วก็ทรัพยากรในแบบไหนรู้สึกอย่างไรบ้าง
3: คือศูนย์ชุมกระเบนเองนะคะแล้วก็โดยเฉพาะค่ะและในฐานะผู้ปฏิบัติงานนะคะก็คือมีความซาบซึ้งใจอย่างมากเลยที่มีโอกาสได้สนองงานในพระราชดำริของพระองค์ท่านซึ่งแนวทางเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนนะคะก็ตอบโจทย์จริงๆว่าทุกอย่างถ้าเกิดว่าเราปลูกฝังด้วยจิตสำนึกแล้วเราละธรรมชาติแล้วเราสามารถต่อยอดจากการอนุรักษ์ธรรมชาติให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืนนะคะถือเป็นความสุขที่ถาวรความสุขที่แท้จริงแล้วมันก็จะสามารถเลี้ยงพวกเราได้ทั้งตัวเกษตรกรเองแล้วก็ภายในชุมชนได้เกิดความยั่งยืนได้ในอนาคตค่ะ
2: การเรียนมาสู่ช่องสิ่งจริงทำวันนี้ก็ครบเลยนะครับในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแปรรูปนะครับเป็นผลิตภัณฑ์จะเห็นว่าค่อนข้างมีหลากหลายผลิตภัณฑ์จริงๆที่ทางกลุ่มนะได้มีการนำขึ้นมาแล้วก็มีการปรับย่อยขึ้นมาซึ่งในอนาคตนะครับก็จะไม่หยุดเพียงแค่นี้นะครับจะมีการพัฒนาแล้วก็จะมีการวิจัยต่อไปนะครับความยากหรือว่าความง่ายของสาหร่ายในประเทศเราอยู่ที่อะไรครับ
3: จริงๆสาหร่ายประสาททะเลอะค่ะเราถูกเลือกขึ้นมาแล้วจากแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยอีกเหมือนกันก็คือเลือกทรัพยากรหรือเลือกวัตถุดิบอะค่ะให้สอดคล้องกับบริบทหรือภูมิสังคมซึ่งบ้านเราค่ะอยู่ติดทะเลเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกสาหร่ายประสาททะเลโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วอะค่ะก็ถือว่าเราเลือกถูกแล้วแล้วเพราะฉะนั้นการพัฒนาและการต่อยอดนะคะมันก็จะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับต้นทุนด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเราใช้ต้นทุนธรรมชาติที่เรามีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดพอเกิดประโยชน์สูงสุดทุกท่านจะทำตรงไหนไม่ใช่เรื่องยากนะคะเพราะว่าเรามีอยู่แล้วเนาะมันก็จะเกิดความยั่งยืนในอนาคตได้อย่างสมบูรณ
2: ์ครับชิดจอมมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณอัญชลีฟงปฏิภาณนะครับหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงนะครับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากๆเลยนะครับขอบคุณครับ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: ครับช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้นะครับอยู่กับคุณสุพิญญาลิ้มทองนะครับประธานอุตสาหกิจชุมชนจากฮาบุรีและปากน้ำหนาสิริครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: ครับเดี๋ยวให้นั่งตัวก่อนเลยครับสิริวันตั้งแต่ก่อน
4: ค่ะชื่อสุพิญญาลิ้มทองค่ะตำแหน่งประธานวิสาหกิจชุมชนจากแถวบุรีปากน้ำแหลกสิ
2: บ
4: ค่ะ
2: ครับอยากให้เล่าถึงจุดเริ่มต้นนิดนึงครับที่อะไรเป็นจุดที่ทำให้เราสนใจนะครับเข้ามาเรียนรู้ด้วยสถานการณ์เพราะสักหน่ายทะเลนะที่สุดจากการพัฒนาของประเทศครับ
4: ค่ะก็ต้องบอกว่าชุมชนของเรานะคะก็เป็นชุมชนประมงชายฝั่งเล็กๆนะอยู่ที่ตำบลบางน้ำแหลมสิงห์นะอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีแห่งนี้เนาะเริ่มต้นเนี่ยคุณพ่อทำเกี่ยวกับเรื่องของปลานวลจันทะเลค่ะซึ่งเราก็เอาทรัพยากรที่มันอยู่ในชุมชนของพวกเราเนาะเราตั้งกลุ่มครั้งแรกเนี่ยต้องบอกก่อนกลุ่มของเราเนี่ยรวมกลุ่มกันนะหลังจากที่มันเกิดวิกฤตโควิดเราก็เลยนำทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนนะคือปลาเมืองจันทะเลนะมาบริหารจัดการภายใต้เรื่องของซีเวนต์โคเวลนะแล้วก็ทำทุกส่วนของปลาเนี่ยก็สร้างราคาเพิ่มนะเราก็เลยเข้าไปรับองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนคือไปครั้งแรกเนี่ยอยากจะไปในเรื่องของการบริหารจัดการปลาแล้วก็การอบรมในวันนั้นอ่ะเขาก็จะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้นะการแปรรูปลูกชิ้นนะจากเนื้อปลาแล้วในคอร์สนั้นเนี่ยก็เพิ่มมีการอบรมในเรื่องของการเพาะเลี้ยงสาหร่ายการทะเลแล้วก็การแปรรูปไปด้วยตรงนั้นเองก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราสนใจนะในเรื่องของการเพาะเลี้ยงสาหร่ายการทะเลค่ะ
2: เมื่อเราสนใจแล้วเรารู้สึกว่า สาหร่ายระดับเหลี่ยงต้องนำมาปรับลดยังไงบ้างแล้วก็เรามีการนำความรู้จากนั่นมาพัฒนาต่อ
4: ค่ะก็ตามที่เล่าไปเนาะว่าเราทำเรื่องของ zero waste model อยู่แล้วนะคะงั้นปลาที่เรานำมาสร้างมูลค่าเพิ่มเนี่ยเราจะมีส่วนที่เป็นเศษเหลือใช้นะคะเราต่อยอดจากตรงเศษเหลือใช้เนี่ยที่เรานำไปทำน้ำหมักชีวภาพเนาะตามสูตรที่กุ้งกระเบนได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ต่อเราเช่นกันนะคะน้ำหมักชีวภาพเนี่ยเราเอาไปใช้เป็นธาตุอาหารในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายประกัดทะเลซึ่งเราเห็นว่าเป็นทรัพยากรที่เรามีอยู่แล้วนะไม่ต้องไปหาอะไรที่ไหนไม่ได้เริ่มจากศูนย์แต่เราสามารถต่อยอดได้เลยกับสิ่งที่เราทำอยู่เรื่องเดิมที่เราพัฒนาอยู่มันก็ยังพัฒนาต่อไปได้แต่เรายังได้สร้างอาชีพใหม่นะซึ่งถือว่าเป็นอาชีพทางเลือกตอนเริ่มต้นเนี่ยให้กับคนในชุมชนของพวกเราแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่ได้ทำเป็นทางเลือกนะคะต้องบอกว่าเรายึดเป็นอาชีพหลักนะต้องบอกว่าสร้างรายได้ให้กับชุมชนของเรามากยิ่งขึ้นแต่จริงๆแล้วสำหรับสาหร่ายประการทะเลเนี่ยพูดถึงในเรื่องของรายได้เนี่ยมันยังไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ทำให้เราพิจารณาในการเพาะเลี้ยงเขากาสาหร่ายประการทะเลเนี่ยเขาเป็นซุปเปอร์ฟู้ดตรงนี้คุณประโยชน์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วค่ะมันตอบโจทย์ในเรื่องของเทรนด์อาหารเพื่อสุขภาพที่สำคัญในเรื่องของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะอย่างในเรื่องของความเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเขาเป็นพืชที่เลี้ยงง่ายโตไวที่สำคัญเนี่ยมันรบกวนทรัพยากรธรรมชาติน้อยมากเลยนะคะการเลี้ยงใน21วันนะแต่ให้ผลตอบแทนนะสามารถขายได้ถ้าเป็นสดเนี่ยราคาปลายทางของผู้บริโภคเนี่ยเราสามารถขายได้ถึงกิโลกรัมละ500บาทเลยนะคะแล้วถ้าเราสร้างราคาเพิ่มไปอีกจากสาหร่ายสดนะคะ10กิโลเนี่ยเราไปตากแห้งแล้วจะเหลือสาหร่ายแห้งถึง1กิโล1กิโลแห้งเนี่ยมีมูลค่าถึง 5,000 บาทนะอันนี้ถือว่าเป็นโครงการแต่ว่าเรื่องของการต่อยอดแนวความคิดเราไม่หมดปัจจุบันเนี่ยเรานำสาหร่ายแห้งกิโลละ 5,000 นะต่อยอดทำในเรื่องของสายสำคัญต่างๆนะเพราะนั้นตัวนี้สามารถขายในเรื่องของสารสกัดเนี่ยนะได้อีกกิโลกรัมละประมาณ20,000บาทเลยนะซึ่งเอามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เรานำมาสร้างหรือทำให้กับชุมชน
2: ถ้าให้ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับสักหนึ่งอย่างก็ได้นะครับที่มาจากสารสกัดเลที่เป็นจุดเด่นเลยแล้วก็ใครเห็นหรือว่าใครมาดูงานเนี่ยคือต้องซื้อเป็นของฝากที่สุดไปนะครับเป็นผลิตภัณฑ์
4: โอ้ยยกแค่อย่างเดียวเนาะรู้สึกน้อยต้องบอกว่าปัจจุบันสาหร่ายของเราเนี่ยพัฒนาเป็นพันครบวงจรเลยเรามีตั้งแต่อาหารเครื่องดื่มนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะเรื่องของสกินแคร์เรื่องของการบำบัดนะเรื่องของเวลเนสต่างๆรวมไปถึงบรรจุภัณฑ์รักโลกนะเอาเป็นว่าถ้าตอนนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องของอาหารเรื่องของสกินแคร์เยอะแล้วแต่ถ้าส่วนหนึ่งให้เลือกเราอยากจะแนะนำเนี่ยปัจจุบันเรามีหลอดค่ะจากสาหร่ายประกาศทะเลเนาะหลอดตรงนี้เราทำมาจากเก็บปลาอันนี้คือสิ่งเหลือใช้ที่เราทำซีโรเบสจากปลาแล้วเราก็นำสาหร่ายสาหร่ายที่เรานำมาใช้เนี่ยนะเกตบริโภคสาหร่ายสวยๆดีๆเราขายเป็นเกตบริโภคเราสร้างแวลูได้อยู่แล้วนะแต่มันก็จะมีเศษเล็กเศษน้อยที่หลงเหลือเราไม่ได้ทิ้งเปล่าค่ะแต่เรามาสร้างมูลค่าเพิ่มนำเจ้าสาหร่ายเราเรียกว่าเกตรองจากเกตบริโภคอีกกว่านะซึ่งราคาเขาก็จะถูกกว่าเกตบริโภคตรงนี้เรามาสร้างมูลค่าเพิ่มเนาะเอาไปสกัดสารสำคัญเนาะจะได้เป็นพวกไฟเบอร์เซลลูโลสนะเอามารวมกันเราก็จะได้ออกเป็นเรซินนั้นวันนี้เรซินของเราเนี่ยมันไม่ใช่หมายความว่าทำผลิตภัณฑ์หลอดได้อย่างเดียวแต่มันคือวัสดุชีวภาพที่เราเสริมนวัตกรรมเข้าไปนะมันคือวัสดุชีวภาพที่สามารถเติบโตได้นะในสู่ตลาดโลกด้วยนะปัจจุบันเราก็เลยมีหลอดจากเก็บปลาและสาหร่ายตัวนี้ซึ่งเป็นหลอดที่สามารถย่อยได้นะ 100% ภายในระยะเวลาไม่เกิน6เดือนนะสามารถใช้งานได้จริงค่ะดูดน้ำแล้วไม่เปื่อยนิ่วเหมือนหลอดกระดาษนะเราเรียกว่าประสบการณ์ในการใช้งานเนี่ยเหมือนหลอดพลาสติกแปลงเราย่อยสลายได้นะแต่ผลลัพธ์ที่ได้ต่างจากพลาสติกอย่างแน่นอนนะเพราะการใช้หลอดในทุกวันนี้เราดูดน้ำแค่ไม่กี่นาทีค่ะแต่สร้างภาระไว้กับโลกนี้มากกว่า450ปีตรงนี้มันเป็นเทรนด์พอยต์สำคัญที่เราคิดว่าไอ้สิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะตอบโจทย์เทรนด์ในเรื่องของปัญหาต่างๆนี้ได้อย่างไรจึงเป็นที่มาในเรื่องของการทำพัฒนา

0: านจากการกลุ่มนะแล้วก็ทำซีโนเวสโมเดลจากปลาเงินจันทร์เลยนะในตาวหลักของ ACG ต่อยอดขยายผลไปสู่การเพาะเลี้ยงสาหร่ายประกาศทะเลแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนอกจากในเรื่องของรายได้อย่างเดียวแล้วเราอยากส่งผลในเรื่องของสังคมด้วยผลิตภัณฑ์ของเราทุกตัวเนี่ยนะเราไม่ได้ไปคนเดียวนะเราไปกับเรือขังเพราะนั้นวัตถุดิบที่เราเลือกสรรมาเนี่ยนะเราหยิบทรัพยากรในเมืองจันทบุรีมาใช้ทั้งผืนน้ำที่เป็นจุดเด่นของเราพื้นดินแล้วก็ป่าเขากลายมาเป็นผลิตภัณฑ์นะที่สร้างความแตกต่างแล้วก็สร้างค่าให้กับชุมชนของพวกเราด้วยโดยเฉพาะในมิติของสิ่งแวดล้อมบอกเลยว่าสาหร่ายประกาศทะเลเนี่ยเป็นพืชที่มหัศจรรย์มากนะทั้งเป็นซูเปอร์ฟู้ดเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดมันตอบโจทย์ทั้งอาหารสุขภาพนะเรื่องของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันตอบโจทย์ในเรื่องของการดูแลสุขภาวะแบบรวมๆเลย
1: ครับแล้วเรารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เป็นยังไงบ้างครับที่พระองค์ท่านได้มีแนวพระราชดำริที่เรื่องตกของใดตอนท้ายแล้วก็ให้โครงการนี้ต่อครับ
0: ก็ต้องบอกว่าเป็นความปลื้มปิติมากนะที่ต้องกลุ่มของเราเนี่ยเพื่อขับเคลื่อนมันเนี่ยก็เป็นเพราะพระบรมีของพระองค์ท่านเนาะสาหร่ายเนี่ยต้นกำเนิดนะพี่ๆก็คงจะรู้ดีว่ามาจากฟาร์มทะเลตัวใหญ่ซึ่งเป็นฟาร์มในสมเด็จพระราชินีปฏิรูปแล้วนะเราก็ได้นำมายอดขยายผลแล้วก็ทำให้พวกเรามีงานมีอาชีพมีรายได้ไม่ใช่แบบเราคนเดียวชุมชนของเราเครือข่ายของพวกเรานะแล้วก็ส่งผลในเรื่องของมิติในเรื่องของสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วยครับ
1: สุดท้ายนะครับจะฝากอะไรถึงผู้ที่กำลังรับชมรายการอยู่นะครับในเรื่องของการทำโครงการนี้ของเรานะครับว่าประสบความสำเร็จเราต้องอยากเชิญชวนคนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าอยากจะมาร่วมโครงการอยากมาศึกษา
0: ค่ะก็อยากจะฝากถึงทุกท่านเนาะให้เป็นแรงบันดาลใจดีกว่าอยากจะบอกว่าเรื่องของสามพระราชาค่ะเป็นเรื่องที่เล็กๆไม่ใช่เรื่องที่ยิ่งใหญ่อะไรนะเราได้เรียนรู้ศาสตร์ของพระองค์ท่านมันทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เรามีอยู่นั้นมันมีค่านะมากกว่าที่เราคิดนะแล้วก็มองหาทรัพยากรที่เรามีอยู่แล้วไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่นะไม่ต้องเริ่มจากศูนย์นะสามารถที่จะต่อยอดได้เพียงแค่เรามีแนวความคิดที่ดีนะความคิดที่ดีบวกกับความตั้งใจจริงนะที่เราทำทุกวันนี้ถึงแม้เราจะอยู่ภายใต้วิกฤตที่เราไม่มีเงินนะเราใช้หัวใจในการทำงานแล้วก็การลงมือทำจริงนะแค่นี้เองนะนี่คือหลักการของพระองค์ท่านซึ่งเป็นหลักการที่ง่ายๆไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนที่สำคัญไม่จำเป็นต้องใช้เงินใช้แค่หัวใจและการลงมือทำจริงก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านจะประสบความสำเร็จได้ค่ะ
1: โอ้สุดยอดมากๆเลยนะครับวันนี้ก็เรียกว่าครบวงจรมากๆเลยนะครับมีส่วนของกลุ่มนะครับที่มีการต่อยอดนะครับนำโครงการจากพระองค์ท่านนะครับมาต่อยอดแล้วก็สร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ชุมชนเนี่ยเกิดการหมุนเวียนด้วยแล้วก็กระจายทุกกลุ่มเลยครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับคุณสุภิดาลิพมากๆเลยครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ส่งคุณค่าในรายการแก้ร่วมบารมีพระพันปีหลวงที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีผลิตรายการภายใต้ดำเนินการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7นายกิรวัตรต้นพร้อมและผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีนางสุภาวดีสมศรีครับส่วนวันนี้ผมพันธ์เทศรายการพร้อมทีมงานสวทจันทบุรีลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดศูนย์ปราบพนันบอลโลก2026เดินหน้ามาตรการ3ตัดสกัดเว็บพนันออนไลน์ตัดวงจรการเงินผิดกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดศูนย์ปราบพนันบอลโลก2026เดินหน้ามาตรการ3ตัดสกัดเว็บพนันออนไลน์ตัดวงจรการเงินผิดกฎหมาย
6: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นประธานแถลงข่าวเปิดศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก2026ณกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบนโยบายให้ศูนย์แห่งนี้ดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นเพื่อสกัดกั้นและทำลายเครือข่ายเว็บพนันอย่างเป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นมาตรการ3ตัดได้แก่ตัดเว็บตัดการเงินตัดวงจรโดยเร่งปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ตัดเส้นทางการเงินของขบวนการและทำลายเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ทุกประเภทพร้อมทั้งเฝ้าระวังและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างจริงจังนอกจากนี้ก่อนเปิดศูนย์เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการจับกุมเครือข่ายพนันออนไลน์ได้แล้ว18เป้าหมายจึงสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมความมุ่งมั่นและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในช่วงฟุตบอลโลกปี2026ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตสวีเดนและผู้บริหารวอลโวติดตามการแก้ไขปัญหารถยนต์ไฟฟ้ารุ่น EX 30ตั้งเป้าเปลี่ยนแบตเตอรี่ครบทุกคันภายในเดือนสิงหาคมนี้
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมประชุมหารือกับนางแอนนาแฮมมาเกรนเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทยและนายคริสเวลกรรมการผู้จัดการบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยจำกัดเพื่อหารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหารถยนต์ไฟฟ้าวอลโวรุ่น EX 30และคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยและความเป็นธรรมแก่ประชาชน โดยผู้บริหารบริษัทวอลโวเปิดเผยว่าบริษัทได้เร่งแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ผู้ใช้รถยนต์รุ่นดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยมีการทดสอบแบตเตอรี่ร่วมกับหน่วยงานมาตรฐานของไทยในวันที่22มิถุนายนนี้และตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกของโลกที่เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์รุ่น EX30 ให้ลูกค้าครบทุกคันภายในเดือนสิงหาคมนี้พร้อมมอบสิทธิ์ชาร์จไฟฟ้ามูลค่า 8,500 บาทให้แก่ผู้ใช้รถรุ่นดังกล่าวทุกรายเพื่อเป็นการเยียวยาศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จังหวัดตรังมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเป็นร้านค้าเดิม 8,557 ร้านร้านค้าใหม่ 3,294 ร้านล่าสุดมียอดการใช้จ่ายกว่า197ล้านบาท
8: นางสาวเพ็ญภาคฤตรักษ์คลังจังหวัดตรังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จังหวัดตรังมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการเป็นร้านค้าเดิม 8,557 ร้านค้าร้านค้าใหม่ 3,294 ร้านล่าสุดมียอดการใช้จ่ายกว่า197ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสฟู้ดเดลิเวอรี่ที่จะช่วยเพิ่มช่องทางการขายให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มโอกาสเข้าถึงลูกค้าในระบบออนไลน์และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นด้านนางสาวสุภากิจเลี้ยงส่งพาณิชย์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังได้กำชับร้านค้าไทยช่วยไทยพลัสให้ปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าซึ่งหากไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทส่วนการฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือจำหน่ายสินค้าในราคาที่สูงเกินสมควรโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยหากประชาชนพบเห็นการกระทำความผิดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ี้เราจะมาพูดถึงการฟ้องคดีกันบ้างนะครับเพื่อจะได้ทำความเข้าใจกับท่านที่มีความประสงค์จะยื่นคดีฟ้องคดีต่อศาลว่าควรจะฟ้องที่ไหนยังไงต้องเตรียมอะไรบ้างพูดถึงการฟ้องคดีเมื่อก่อนเราก็จะรู้จักแต่คดีแพ่งกับคดีอาญาเป็นหลักใช่ไหมครับแต่เวลามันเปลี่ยนไปความยากในการดำเนินชีวิตก็เปลี่ยนไปเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมกับกฎหมายที่ก้าวหน้าไปเรื่อยๆทำให้การฟ้องคดีมีหลากหลายประเภทมากขึ้นนะครับลองมาทำความเข้าใจดูว่าแต่ละประเภทควรจะฟ้องกันยังไงนะครับอย่างคดีอาญานะครับก็หมายถึงการฟ้องเพื่อเอาบุคคลมาลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็กฎหมายซึ่งมีโทษทางอาญาส่วนคดีแพ่งก็คือการเรียกร้องเอาทรัพย์สินตามสัญญาที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งหรือพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นสัญญาประเภทไหนรวมทั้งสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินเกี่ยวกับครอบครัวนะครับซึ่งก็ต้องฟ้องกันในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับถัดมาก็เป็นคดีปกครองซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการพิพาทระหว่างประชาชนโดยทั่วไปกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานในทางปกครองของรัฐนั่นเองหรือจะเป็นคดีปราบปรามทุจริตในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นข้าราชการแล้วก็ประพฤติในหน้าที่ของตัวเองโดยมิชอบก่อให้เกิดความเสียหายหรือว่าปฏิบัติหน้าที่ของตนเองโดยทุจริตก็ดีนะครับนอกจากนั้นก็จะมีคดีผู้บริโภคคดีทรัพย์สินทางปัญญาคดีแรงงานแล้วก็คดีภาษีอากรซึ่งแต่ละที่แต่ละคดีก็จะต้องไปฟ้องที่ศาลที่แตกต่างกันไปนะครับคดีอาญาโดยปกติแล้วท่านที่จะฟ้องคดีก็ต้องไปดูว่าถ้ามันเป็นโทษที่ไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทท่านก็ต้องฟ้องที่คดีศาลแขวงส่วนถ้าเป็นคดีแพ่งทุนทรัพย์ไม่เกิน 300,000 บาทก็ต้องฟ้องที่ศาลแขวงเหมือนกันแต่ถ้าเกินโทษกว่านี้ก็ต้องฟ้องที่ศาลจังหวัดหรือคดีอาญาคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนท่านก็ต้องไปฟ้องที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนะครับส่วนคดีปกครองท่านก็ต้องไปฟ้องที่คดีศาลที่ศาลปกครองอย่างที่พิษณุโลกเราก็มีศาลปกครองอยู่ด้วยนะครับถ้าเป็นศาลอาญาทุจริตท่านก็ต้องฟ้องที่ศาลอาญาทุจริตเป็นคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่มีความประสงค์จะฟ้องคดีท่านลองตรวจดูคดีของท่านให้ดีนะครับว่าท่านจะต้องฟ้องที่ศาลไหนถ้าไม่แน่ใจก็ต้องปรึกษาผู้รู้ไม่ว่าจะเป็นทนายความตำรวจหรือพนักงานอัยการหรือบุคคลที่ท่านคิดว่าเขาสามารถให้คำแนะนำกับท่านได้นะครับ

0: ฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
2: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
1: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
2: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
1: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
2: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
1: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
3: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
2: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งรีบอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
4: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มมอนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
2: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
4: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
2: โอ้ยเกือบแล้ว
4: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
3: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: ุณกำลังฟังสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz
1: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: เล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569ค่ะน้องบุ๋มเย็นจิตรักกำจรนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมคุณฟังในช่วงเวลา 17:00 นไปจนถึง 18:00 นของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะกับรายการบอกเล่า90ค่ะติดตามกันได้เลยทางสวทชุมพรนะคะ FM 100 MHz นะคะหรือว่าหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรค่ะติดตามรับชมรับฟังกันได้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กันได้นะคะซึ่งรายการบอก90ค่ะก็มีผลงานเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐข้อมูลสุขภาพค่ะรวมไปถึงเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพนะคะวันนี้ในส่วนของข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐค่ะนำเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ค่ะเรื่องเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลังมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากไทยพร้อมร่วมมือทุกภาคส่วนนะคะกระจายสินค้าสู่ตลาดภายในประเทศและก็สั่งทูตพาณิชย์เร่งหาตลาดใหม่ทดแทนในระยะยาวค่ะรวมไปถึงวันนี้สุขภาพนำเรื่องของซาลายวากาเมะนะคะกินแล้วอ้วนไหมพร้อมประโยชน์แล้วก็โทษนะคะแล้วก็ในช่วงสุดท้ายช่วงของเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพนะคะนำเรื่องของฝากกดบัตรไปกรีดหน้าคอนค่ะอาจได้กรีดหน้าจอแทนนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของมิจฉาชีพที่นำมาฝากกันในช่วงท้ายของรายการนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาฝากในแต่ละช่วงของรายการในวันนี้ค่ะแต่ว่าช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงประเพาะกันก่อนสักหนึ่งช่วงนะคะในช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: เรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกเรื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมผู้ฟังในช่วงนี้จะเป็นช่วงของข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐค่ะวันนี้นะผมนำเรื่องของกระทรวงพาณิชย์นะคะเรื่องเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลังมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากไทยพร้อมร่วมมือทุกภาคส่วนนะคะกระจายสินค้าสู่ตลาดภายในประเทศและก็สั่งทุกพาณิชย์เร่งหาตลาดใหม่ทดแทนในระยะยาวค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะเปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลมาเลเซียประกาศควบคุมและระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยประกอบด้วยกุ้งขาวไวนามัยกุ้งกุลาดำกุ้งแชบวยกุ้งลายเสือและกุ้งน้ำเงินซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะคะส่งผลกระทบต่อ

ปริมาณกุ้งส่งออกของไทยประมาณ 300-400 ตันต่อเดือนนะคะโดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะและก็ได้วางมาตรการรองรับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมงอย่างเร่งด่วนโดยในระยะสั้นนะคะก็ได้มอบหมายให้กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะคะประสานงานความร่วมมือกับกลุ่มโมเดิร์นเทรดและดำเนินโครงการไทยช่วยไทยค่ะเพื่อกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดภายในภูมิภาคทันทีทั้งในพื้นที่ภาคใต้นะคะภาคกลางภาคเหนือและภาคตะวันออกเพื่อลดภาระค่าขนส่งและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศสำหรับระยะกลางและระยะยาวค่ะได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ไทยในทุกประเทศเร่งจัดหาตลาดใหม่ทดแทนเพื่อกระจายความเสี่ยงและก็ลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะคะนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ก็ได้ประสานงานความร่วมมือกับกรมประมงค่ะเพื่อเตรียมเข้าเจรจากับทางการมาเลเซียนะคะโดยเน้นย้ำว่ากุ้งไทยมีมาตรฐานความปลอดภัยและก็ขอให้ทางมาเลเซียทบทวนมาตรการดังกล่าวให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ผ่อนปรนมากกว่าการสั่งระงับนำเข้าในทันทีนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนร่วมกันนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งได้ทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐทั้งการช่วยเหลือเฉพาะหน้าและก็การวางรากฐานแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนด้วยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของกุ้งนะคะคุณผู้ชมฟังที่ตอนนี้มาเลเซียก็ได้ระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากไทยนะคะซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก็มีความเดือดร้อนนะคะซึ่งในส่วนนี้กระทรวงพาณิชย์ก็ดำเนินการแก้ไขในเบื้องต้นเป็นนโยบายแบบนี้ก่อนนะคะผู้ชมฟังแล้วก็จะมีการเจรจาต่อนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากคุณผู้ชมฟังกันในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวสุขภาพที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: ใหญ่ใส่ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่3นะคะกับรายการบอกเล่า90ในวันนี้ค่ะในช่วงนี้อย่างที่บอกกันไปนะคะว่านำเรื่องราวของสาหร่ายวากาเมะมาฝากกันนะคะในเรื่องที่ว่าสาหร่ายวากาเมะกินแล้วอ้วนไหมพร้อมประโยชน์และโทษด้วยมาติดตามกันค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะสาหร่ายวากาเมะค่ะเป็นวัตถุดิบยอดนิยมในอาหารญี่ปุ่นเช่นซุปมิโซะและสลัดรสชาติอร่อยเคี้ยวเพลินนะคะแถมยังขึ้นชื่อเรื่องคุณค่าทางโภชนาการสูงด้วยแต่หลายคนอาจสงสัยว่ากินสาหร่ายวากาเมะทุกวันดีไหมกินแล้วอ้วนหรือไม่มาหาคำตอบในบทความนี้ค่ะสาหร่ายวากาเมะคืออะไรสาหร่ายวากาเมะก็คือสาหร่ายสีน้ำตาลชนิดหนึ่งที่นิยมใช้ในอาหารญี่ปุ่นค่ะมีลักษณะเป็นแผ่นบางนุ่มลื่นมีรสชาติอ่อนๆ นะคะนิยมนำไปใส่ในซุปมิโซะสลัดหรือเมนูสุขภาพต่างๆอุดมไปด้วยสารอาหารที่ดีต่อร่างกายเช่นไอโอดีนแคลเซียมเหล็กและก็ใยอาหารนะคะคุณประโยชน์ของสาหร่ายวากาเมะก็คือบำรุงต่อมไทรอยด์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพราะว่าสาหร่ายวากาเมะมีไอโอดีนสูงจึงช่วยให้การทำงานของต่อมไทรอยด์เป็นปกติรวมไปถึงช่วยควบคุมน้ำหนักนะคะแคลอรี่ต่ำแต่ใยอาหารสูงช่วยให้อิ่มนานและลดความอยากอาหารแล้วก็บำรุงกระดูกและฟันมีแคลเซียมและแมกนีเซียมซึ่งช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงลดความเสี่ยงโรคหัวใจค่ะแล้วก็มีสารเพราะว่ามีสารฟูโกเซนทีนในสาหร่ายวากาเมะอาจช่วยลดไขมันในเลือดนะคะแล้วก็ป้องกันโรคหัวใจด้วยต้านอนุมูลอิสระค่ะมีวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดอาการอักเสบและป้องกันโรคเรื้อรังนะคะมีคำถามมาว่ากินสาหร่ายวากาเมะอ้วนไหมนะคะสาหร่ายวากาเมะเป็นอาหารแคลอรี่ต่ำโดยวากาเมะแห้ง5กรัมให้พลังงานเพียงประมาณ 16-18 กิโลแคลอรี่ค่ะแต่เมื่อแช่น้ำแล้วสาหร่ายจะพองตัวขึ้นหลายเท่าน้ำหนักอาจเพิ่มเป็น30-50 กรัมแต่พลังงานยังเท่าเดิมนะคะดังนั้นถ้ากินในปริมาณที่พอดีสาหร่ายวากาเมะก็ไม่ทำให้อ้วนแต่ควรระวังเมนูที่ใส่น้ำสลัดหวานหรือว่าโซเดียมสูงนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่ทำให้น้ำหนักเพิ่มโดยไม่รู้ตัวค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็มีคำถามมาบอกว่ากินสาหร่ายวากาเมะทุกวันได้ไหมการกินสาหร่ายวากาเมะทุกวันในปริมาณที่พอเหมาะเช่น 5-10 กิโลกรัมต่อวันถือว่าปลอดภัยสำหรับคนทั่วไปแต่หากมีปัญหาเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์หรือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเช่นหญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะสาหร่ายวากาเมะเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงในให้ประโยชน์มากมายต่อสุขภาพนะคะแต่การกินอย่างพอดีและหลากหลายเป็นสิ่งสำคัญนะคะเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการบริโภคสารอาหารบางชนิดมากเกินไปควรเลือกแล้วก็ควรเลือกซื้อสาหร่ายวากาเมะจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดก่อนรับประทานเพื่อความปลอดภัยสูงสุดโทษของสาหร่ายวากาเมะแม้ว่าสาหร่ายวากาเมะจะมีประโยชน์แต่หากกินมากเกินไปก็อาจส่งผลเสียได้นะคะเช่นไอโอดีนเกินความจำเป็นค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังการบริโภคไอโอดีนมากเกินไปอาจทำให้ต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกตินะคะเช่นทำงานมากเกินไปค่ะก็คือเป็นไฮโปไทรอยดิซึมนะคะเสี่ยงปนเปื้อนโลหะหนักสาหร่ายบางชนิดอาจปนเปื้อนโลหะหนักเช่นสารหนูหรือปลอดหากกินบ่อยและมากเกินไปอาจสะสมในร่างกายได้นะคะปัญหาทางเดินอาหารค่ะหากกินในปริมาณมากอาจทำให้ท้องอืดหรือแน่นท้องได้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของสาหร่ายวากาเมะนะคะอาหารทุกอย่างนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเราต้องรับประทานในปริมาณที่พอดีค่ะเราอยากรับประทานอะไรก็รับประทานได้แต่ว่าต้องรับประทานในปริมาณที่พอดีนะคะไม่ใช่ว่าอุ๊ยอันนี้ดีมีประโยชน์มากก็รับประทานเข้าไปเยอะๆก็อาจจะทำให้กลายเป็นโทษได้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของสาหร่ายวากาเมะเนาะที่นำมาฝากกันที่มีคำถามว่ากินแล้วอ้วนไหมประโยชน์และโทษเป็นยังไงค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักหนึ่งช่วงค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกับเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: ื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกข่าวจริงข่าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90นะคะวันนี้นำเรื่องของการกดซื้อบัตรคอนเสิร์ตมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะการหลอกของมิจฉาชีพเป็นยังไงนะคะฝากกดบัตรไปกรีดหน้าคอนอาจได้กรีดหน้าจอแทนนะคะช่วงนี้ก็มีศิลปินทยอยประกาศจัดเวิร์ทัวร์คอนเสิร์ตใหญ่รวมถึงการจัดงานอีเวนต์ดังทำให้มีการเสนอบริการรับกดบัตรทุกโซนโผล่เต็มหน้าโซเชียลพร้อมการันตีกดทันกดไวได้ชัวร์มีทีมช่วยกดจนหลายคนยอมฝากความหวังไว้กับคนแปลกหน้านะคะซึ่งบางครั้งปลายทางของเงินอาจไม่ได้พาไปเชียร์เกาะขอบหน้าเวทีแต่เก็บบัญชีของมิจฉาชีพแทนนะผู้ชมผู้ฟังขาอย่ารีบโอนเพียงแค่คิดว่ากลัวกดไม่ทันก็ตัดสินใจต้องเช็คให้ชัวร์ดูให้ดีเพราะมิจฉาชีพจ้องจะหลอกเราอยู่ทุกวันนะคะสำหรับใครที่เป็นคอคอนเสิร์ตนะก็ต้องคอยเตือนต้องเตือนกันไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าเช็คให้ดีนะคะเช็คให้ชัวร์ว่าเป็นแบบรับกดแท้ๆหรือไม่นะคะหรือว่าก็กดเองหน้าเว็บไซต์ก็ได้นะผู้ชมผู้ฟังอย่ารีบโอนนะคะอาจจะโดนหลอกก็ได้นะคะเอาละค่ะทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะที่จะมาฝากกันกับรายการบอกเล่า90ในวันนี้นะคะคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วน้องบุ๋มเย็นจิตรกำจรค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้นะคะทางสวทชุมพร FM 100 MHz หรือว่าหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรนะคะถ้าวันนี้วันสองวันนี้เสียงบูบี้ไปบ้างก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมฟังด้วยนะคะอยู่ในช่วงของการไม่สบายคุณผู้ชมฟังเป็นหวัดนะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะน้องผมก็เจอเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนก็ร่างกายทนไม่ไหวนะคะแต่ว่ายังต้องมาจัดรายการให้คุณผู้ชมฟังได้รับฟังกันอยู่นะคะก็ฝากถึงคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะดูแลสุขภาพด้วยในช่วงนี้นะคะฝนตกทุกวันเลยนะคะไปไหนก็พก

0: ไปด้วยก็แล้วกันดูแลสุขภาพดีๆนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมฟังไปก่อนแล้วนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น. ถึงเวลา 18:00 น.

Medco Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดี Medco Energy Thailand ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

ทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ไปไหนปามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีค่ะพบกับรอบวันทันข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100เมกะเฮิรตซ์รอบวันทันข่าวมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะจังหวัดชุมพรประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน To Be Number 1เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเยาวชนจังหวัดชุมพรจัดโครงการจิตอาสารักเลไทยปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรทางทะเลสร้างเครือข่ายเยาวชนดูแลชายฝั่งอย่างยั่งยืนกกต.ชุมพรจับมือภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนส.ส.ประชาธิปไตยมุ่งสร้างพลเมืองคุณภาพตามวิถีประชาธิปไตยจังหวัดชุมพรเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก2569ร่วมส่งต่อชีวิตและความหวังให้ผู้ป่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
2: ดีใจก็ไม่ใช่ปกติเสียใจก็ไม่ใช่ปกติไม่ดีใจไม่เสียใจนะสบายที่สุดนี่ขอท้าท้าทุกคนเลยไปคิดดูไปสังเกตดูเวลานั้นที่เราสบายใจที่สุดเวลานั้นไม่มีความดีใจและไม่มีความเสียใจมีความเป็นอิสระไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องร้องไห
3: ้สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
1: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะเริ่มกันที่จังหวัดชุมพรประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน To Be Number 1เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเยาวชนนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number 1จังหวัดชุมพรครั้งที่2ณห้องประชุมเกาะเสม็ดชั้น4ศาลากลางจังหวัดชุมพรเพื่อร่วมวางแนวทางยุทธศาสตร์และเตรียมความพร้อมในการส่งชมรมตัวแทนของจังหวัดเข้าร่วมการประชุมผลการดำเนินงานในระดับประเทศในโอกาสนี้นายเทียนชัยชูกิตติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบเสื้อ To Be Number 1จังหวัดชุมพรเพื่อร่วมแสดงความยินดีและสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เยาวชนต้นแบบของจังหวัดชุมพรและผลการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number 1 Idol รุ่นที่16ระดับประเทศร่วมแสดงความยินดีกับนายภูวริศรัตนพันธ์หรือน้องภูนักเรียนแกนนำชมรม To Be Number 1จากโรงเรียนศรียาภัยที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดด้วยการผ่านเข้ารอบลึกถึงสัปดาห์ที่3ในการประกวดระดับประเทศณศูนย์การค้า JJ Mall กรุงเทพมหานครที่จัดขึ้นโดยกรมสุขภาพจิตสำหรับที่ประชุมได้ร่วมรับการเตรียมจัดค่ายพัฒนาศักยภาพสมาชิก To Be Number 1จังหวัดชุมพรครั้งที่7ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายนณโรงแรมมรกตทวินอำเภอเมืองชุมพรการจัดค่ายในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนแกนนำอายุ14ถึง20ปีและบุคลากรจากชมรมต่างๆรวมทั้งสิ้นจากโรงเรียนขั้นพื้นฐาน16แห่งสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา3แห่งรวมถึงชุมชนอีก5แห่งได้พัฒนาทักษะชีวิตความเป็นผู้นำและนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนจังหวัดชุมพรสนับสนุนในการดำเนินงานของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจังหวัดชุมพรได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมในโครงการ To Be Number 1โดยมอบเงินสนับสนุนให้แก่แต่ละชมรมในพื้นที่เพื่อใช้ในการดำเนินการกิจกรรมสร้างสรรค์นอกจากนี้จังหวัดชุมพรได้ดูแลและจัดสรรงบประมาณให้แก่ชมรมที่เป็นตัวแทนจังหวัดในการเดินทางไปร่วมประกวดการแข่งขันในระดับประเทศเพื่อให้เยาวชนและเจ้าหน้าที่สามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเน้นย้ำว่าจังหวัดชุมพรพร้อมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในทุกมิติโดยมุ่งหวังให้โครงการ To Be Number 1เป็นแกนหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดและเติบโตขึ้นอย่างเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดชุมพรต่อไปต่อกันด้วยจังหวัดชุมพรจัดโครงการจิตอาสารักเลไทยปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรทางทะเลสร้างเครือข่ายเยาวชนดูแลชายฝั่งอย่างยั่งยืน นายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลจังหวัดชุมพรกิจกรรมรักเลไทยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากน้ำพระเดิมจีนนาวาสงเคราะห์คณะผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาครูผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสาพระราชทานคณะทำงานลูกเสือเนตรนารียุวกาชาตินักเรียนนักศึกษาแขกผู้มีเกียรติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีณหอประชุมโรงเรียนบ้านปากน้ำพระเดิมจีนนาวาสงเคราะห์ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรกล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลในทุกมิติเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนโดยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและกำหนดแผนความมั่นคงทางแห่งชาติทางทะเลเพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพราะให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ปลูกฝังจิตสำนึกแก่เด็กและเยาวชนผ่านการบรรจุเนื้อหาด้านทะเลมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับชั้นซึ่งจังหวัดชุมพรได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน23จังหวัดนำร่องของประเทศในการขับเคลื่อนหลักสูตรดังกล่าวโดยได้ขยายผลครอบคลุมสถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่ควบคู่กับการดำเนินงานโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลจังหวัดชุมพรกิจกรรมรักเลไทยที่มุ่งบูรณาการกิจกรรมจิตอาสาเข้ากับกระบวนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาบุคลากรทางการศึกษาและภาคประชาชนได้นำความรู้ไปสู่การปฏิบัติผ่านการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่จริงได้เรียนรู้และสัมผัสทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนประเด็นปัญหาในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดชุมพรอันจะนำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งถึงความสำคัญทางทะเลสมุทรและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างยั่งยืนด้านนางสาวสุภกมลชินวงศ์ศึกษาธิการจังหวัดชุมพรเปิดเผยว่าโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลจังหวัดชุมพรกิจกรรมรักเลไทยประจำปีงบประมาณ2569จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกและปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นจิตอาสาและจิตสาธารณะแก่ผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งพัฒนาเครือข่ายและกลไกการขับเคลื่อนงานจิตอาสาของกระทรวงศึกษาธิการให้มีประสิทธิภาพและเกิดความต่อเนื่องควบคู่กับการดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดชุมพรซึ่งครอบคลุม6อำเภอได้แก่อำเภอเมืองชุมพรปทิวสวีทุ่งตะโกหลังสวนและละแมเพื่อขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ด้านทะเลมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลผ่านการปฏิบัติจริงโดยมีลูกเสือเนตรนารียุวกาชาตินักเรียนนักศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษาจิตอาสา904และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจำนวน600คนทั้งนี้ได้กำหนดพื้นที่ดำเนินโครงการในพื้นที่ชายฝั่งทะเลสำคัญ6จุดประกอบด้วย1หาดปากน้ำชุมพรอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรจุดที่2หาดบ้านหินกบอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรจุดที่3หาดทรายรีสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรจุดที่4หาดอรุณโอทัยอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรจุดที่5หาดปากน้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรและจุดที่6หาดแม่โจ้อำเภอละแมจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อทรัพยากรทางทะเลและความมั่นคงของชาติต่อกันด้วยกกต.ชุมพรจับมือภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนส.ส.ประชาธิปไตยมุ่งสร้างพลเมืองคุณภาพตามวิถีประชาธิปไตยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัดบูรณาการร่วมกับ7หน่วยงานภาคีเครือข่ายสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีว่าที่ร้อยตีกิติพรดอนรองผู้ราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยส.ส.ประชาธิปไตยกิจกรรมหลักที่1ประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมพลเมืองคุณภาพกิจกรรมย่อยที่1ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัดซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมณโรงแรมมรกตทวินอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร ว่าที่ร้อยตีกิติภพรอดดอนรองผู้ราชการจังหวัดชุมพรกล่าวว่าการประชุมในวันนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญอันดีที่ทุกหน่วยงานภาคีเครือข่ายจะนำประสบการณ์ความรู้และแนวคิดในการทำงานร่วมกันกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองคุณภาพให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองรวมถึงการตรวจสอบการเลือกตั้งนั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและบูรณาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและส่วนราชการต่างๆเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมด้านนายสัญญาแก้วอนันต์ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพรเปิดเผยว่าวัตถุประสงค์การประชุมเชิงปฏิบัติการการชี้แจงแนวทางการบูรณาการสร้างพลเมืองในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแสวงหาแนวทางปฏิบัติร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายหลักจำนวน7หน่วยงานภายใต้ยุทธศาสตร์ประจำปี2569ประกอบด้วยกรมการปกครองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรมการพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมบริการสุขภาพกรมกิจการผู้สูงอายุกรมส่งเสริมการเรียนรู้กรมประชาสัมพันธ์โดยการร่วมมือกันในครั้งนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจภายใต้วิสัยทัศน์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับของประเทศในการบูรณาการการเลือกตั้งอย่างมืออาชีพในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อสร้างสังคมที่มีพลเมืองมีความเข้มแข็งและมีคุณภาพสืบไปต่อกันด้วยจังหวัดชุมพรเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก2569ร่วมส่งต่อชีวิตและความหวังให้ผู้ป่วยจังหวัดชุมพรขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ที่ยิ่งใหญ่ด้วยการร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลกประจำปี2569เพื่อร่วมสำรองโลหิตสำหรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและสร้างความมั่นคงด้านโลหิตให้แก่ระบบสาธารณสุขโดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่12มิถุนายนเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาณอาคารสำนักงานและศูนย์แสดงสินค้าโอท็อปเทศบาลเมืองชุมพรอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรการบริจาคโลหิตถือเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่สามารถสร้างคุณค่าและประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างมหาศาลเนื่องจากโลหิตเป็นสิ่งที่ไม่สามารถผลิตขึ้นทดแทนได้ในห้องปฏิบัติการแต่ต้องอาศัยความเสียสละจากผู้บริจาคที่มีจิตอาสาในการแบ่งปันให้แก่ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาทั้งผู้ป่วยอุบัติเหตุผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดผู้ป่วยโรคเลือดรวมถึงผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับโลหิตอย่างต่อเนื่องปัจจุบันยังมีความต้องการใช้โลหิตในสถานพยาบาลทั่วประเทศอย่างสม่ำเสมอเพื่อรองรับภารกิจด้านการรักษาพยาบาลและสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆการบริจาคโลหิตเพียงหนึ่งครั้งจึงอาจเป็นโอกาสสำคัญที่ช่วยต่อชีวิตและสร้างความหวังให้แก่ผู้ป่วยได้มากกว่าหนึ่งคนอีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงพลังแห่งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้จะได้รับเสื้อยืดทีเชิ้ตคอลเลกชันที่ระลึกจากการร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการขอบคุณและเชิดชูผู้เสียสละที่ร่วมเป็นผู้ให้ชีวิตแก่เพื่อนมนุษย์จังหวัดชุมพรจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การบริจาคโลหิตเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อร่วมกันสร้างคลังโลหิตสำรองให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยรวมถึงส่งต่อพลังแห่งการให้ภายใต้แนวคิดให้เลือดให้ชีวิตให้ความหวังเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลกประจำปี2569เพราะการเสียสละเพียงเล็กน้อยของทุกคนอาจกลายเป็นของขวัญอันยิ่งใหญ่ที่ช่วยต่อชีวิตและส่งต่อรอยยิ้มให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวได้อย่างประเมินค่าไม่ได้อีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศ

ปิดท้ายรอบวันทันข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุด 33 องศาเซลเซียสและต่ำสุด 26 องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกในเวลา 18:45 นาทีและพรุ่งนี้ขึ้นในเวลา 6:01 นาทีพรุ่งนี้น้ำทะเลขึ้นเต็มที่ในเวลา 20:57 นาทีและลงเต็มที่ในเวลา 9:37 นาทีจบรอบวันทันข่าวเย็นจิตหลักกำจรบรรณาธิการข่าวเจริญยศสายทองควบคุมเสียงมาชนกข่าวทองอ่านสวัสดีค่ะ

ดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: ี้สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: ถ้าวันนั้นมีใคร

0: องจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

วท.ชุมพรเสนอรายการเรื่องเล่าชาวปกครองนำเสนอข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องราวที่ประชาชนต้องรู้ควรรู้และอยากรู้ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.ทางช่องความถี่

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะครับและสวัสดีคุณผู้ชมที่กำลังรับชมผ่านทางหน้าเพจ Facebook Live สวทชุมพรทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชาวปกครองรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและนำเรื่องราวดีๆจากชุมชนมาเล่าสู่กันฟังครับวันนี้พบกับผมราเมศภักดีศรีนะครับปลัดอำเภอเมืองชุมพรรับหน้าที่ดำเนินรายการครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเวลาพูดถึงงานของฝ่ายปกครองแล้วหลายท่านอาจจะนึกถึงการดูแลความสงบเรียบร้อยเป็นหลักแต่จริงๆแล้วอีกหนึ่งหัวใจสำคัญในการทำงานของเราคือการดูแลเรื่องปากท้องส่งเสริมอาชีพและผลักดันของดีในชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างยั่งยืนครับและสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชื่นชอบการทานผลไม้แปรรูปหรือกำลังมองหาของฝากของอร่อยระดับพรีเมียมจากเมืองชุมพรนะครับต้องห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาแนะนำกันในวันนี้ไม่ใช่กล้วยอบธรรมดาครับแต่เป็นกล้วยสองน้ำของดีประจำตำบลท่ายางนะครับซึ่งกับผมรับผิดชอบเป็นปลัดประจำตำบลท่ายางอยู่ด้วยนะครับก็เลยอยากจะแนะนำของดีๆให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นกล้วยสองน้ำของตำบลท่ายางนะครับที่ถูกนำมายกระดับและแปรรูปจนกวาดรางวัลโอท็อป5ดาวมาแล้วหลายรายการครับสำหรับคุณผู้ชมทาง Facebook Live น่าจะเห็นแพ็คเกจจิ้งที่ดูสวยงามทันสมัยรวมถึงกล้วยเคลือบช็อกโกแลตเสียบไม้ที่ดูน่าทานมากๆวางอยู่ตรงหน้าผมแล้วนะครับส่วนคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุนะครับผมรับรองเลยครับว่าถ้าได้ฟังเรื่องราวในวันนี้แล้วต้องอยากรีบไปหามาลองชิมกันแน่นอนเลยนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณก้องนะครับคุณสุทธิพงศ์ติดโยภาสนะครับก็สวัสดีครับคุณก้องครับซึ่งคุณก้องก็เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตรตำบลท่ายางนะครับเจ้าของแบรนด์กล้วยบ้านก้องครับจะมาพูดคุยให้เราฟังครับว่าจากจุดเริ่มต้นความตั้งใจเล็กๆที่แค่อยากกลับมาทำงานที่บ้านเกิดสามารถเติบโตกลายมาเป็นธุรกิจที่ช่วยฟื้นฟูการปลูกกล้วยน้ำว้าและสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนท่ายางได้อย่างไรนะครับก็สวัสดีครับคุณก้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชาวปกครองนะครับก็อยากจะถามคุณก้องสักนิดนะครับว่าอยากให้คุณก้องเล่าถึงจุดเริ่มต้นของกล้วยบ้านก้องนะครับให้คุณผู้ฟังหน่อยครับทราบมาว่าเกิดจากความตั้งใจที่อยากกลับมาทำงานที่บ้านเกิดตอนนั้นได้ยินมาว่ามีตัวเลือกอาชีพในใจถึง5อย่างนะครับก็คือเช่นร้านกาแฟเพาะปลาสวยงามจัดสวนปลูกผักทำไมสุดท้ายถึงมาลงตัวและตอบโจทย์ที่สุดที่กล้วยออกแปรรูปครับ
1: ครับต้องบอกก่อนครับว่าทั้ง5อาชีพอะครับจะเป็นอาชีพที่ชอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็มั่นใจว่าทำได้ด้วยแต่ว่าที่ต้องมาสรุปเป็นที่กล้วยอบนะครับเพราะว่าอันดับแรกเลยครับก็คือทุนแล้วก็กำไรได้ครับสิ่งตรงนี้นะครับเพราะว่าเรามากลับมาใช่ไหมเราก็คิดว่าเรามีทุนอะไรบ้างครับทุนที่มีนะตอนนั้นนะครับก็คือ1เรามองเห็นว่าเรามีดาดฟ้าครับพื้นที่ประมาณ25ตารางเมตรเองครับแต่ว่าได้รับแดดทั้งวันนะครับเราเจอเลยเอาตรงนี้เป็นแหล่งผลิตครับแล้วก็2ครับเราอยู่ในตำบลท่ายางครับเป็นแหล่งกล้วยของน้ำกล้วยน้ำว้าที่มีคุณภาพนะครับซึ่งตรงนี้เราทำให้เรามีวัตถุดิบครับ3ครอบครัวเลยครับครอบครัวให้การสนับสนุนเต็มที่นะครับในการที่เราจะมาทำตรงนี้แล้วก็มองเห็นถึงความสุขของครอบครัวเป็นที่ตั้งด้วยนะครับส่วนที่2ก็ส่วนของรายได้ครับเมื่อเราเริ่มทำและเริ่มจำหน่ายปรากฏว่าเป็นสินค้าที่ออกตัวได้ดีครับ2ก็คือว่าระยะการแปรรูปครับตั้งแต่ต้นจนจบครับมันใช้เวลาประมาณ10วันครับฉะนั้นถ้า10วันเนี่ยเราก็จะเริ่มหารายได้ได้แล้วจากการแปรรูปนะครับ3ครับเนื่องจากว่ามันเป็นการแปรรูปนะครับทำให้มีอายุเชลฟ์ไลฟ์ที่ค่อนข้างยาวเราก็จะมีเวลาในการจัดสรรในการบริหารการแปรรูปได้ครับแล้วก็หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมถึงบอกว่ากล้วยอบเนี่ยทำไมเป็นสิ่งที่ชอบสิ่งที่ชอบจริงๆนะครับก็คือชอบการทดลองแล้วก็ชอบการวิจัยครับมันเหมือนเป็นอะไรที่ได้ท้าทายนะครับซึ่งพอเรากล้วยอบเนี่ยมันเหมือนเป็นงานวิจัยย่อยๆเลยครับฉะนั้นบางครั้งเนี่ยต้นทุนอาจจะสูงกว่าที่อื่นครับประมาณนี้ครับ
0: ครับครับจากวันแรกที่จดทะเบียนกลุ่มอาชีพครับเมื่อปี2553นะครับจนถึงวันนี้เข้าสู่ปีที่16แล้ว ส้นทางการของการทำวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตรตำบลท่ายางนะครับมีความท้าทายอะไรบ้างครับ
1: ครับเรื่องความท้าทายนี่มีมาตลอดดีกว่าครับเหมือนกับว่าให้แก้แต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับแต่ที่เป็นปัจเขาเรียกนะหัวข้อใหญ่2ข้อเลยครับคือครั้งแรกเนี่ยหลังจากที่เราทำกล้วยอบไปได้สักเกือบปีนะครับปัญหาใหญ่ๆที่เราเจอคือฝนครับเนื่องจากเราอยู่ทางใต้นะครับฝนเราจะตกชุกฉะนั้นในการแปรรูปกล้วยอบเนี่ยถ้าฝนตกในวันที่1ถึงวันที่3ในการแปรรูปเนี่ยกล้วยจะไม่ได้คุณภาพละเราเลยต้องเปลี่ยนกระบวนการทั้งหมดเป็นตู้อบครับซึ่งตู้อบเนี่ยทำให้เราสามารถทำได้ตลอดเวลาครับอันดับที่2ครับหลังเราเริ่มมีจำนวนในการผลิตมากขึ้นนะครับมันจะมีการขาดแคลนวัตถุดิบครับคือขาดแคลนกล้วยเราก็เคยนำเข้ากล้วยจากที่อื่นโดยเราตั้งสเปคไว้ว่าเป็นกล้วยไส้เหลืองแล้วก็ไม่มีเมล็ดนะครับคุณภาพเกือบดีนะครับแต่ไม่ตรงตามหลังจากที่เราแปรรูปมาแล้วเนี่ยจะไม่ได้คุณภาพตามที่เราต้องการครับฉะนั้นเราเลยสรุปเป็นว่ากล้วยที่เราจะใช้ในการแปรรูปเนี่ยกล้วยน้ำว้าเราใช้กล้วยน้ำว้าท่ายางเท่านั้นครับ
0: ครับครับหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่ากล้วยน้ำว้าตำบลท่ายางครับมีความพิเศษตรงที่เป็นกล้วยสองน้ำอยากให้คุณก้องเล่าถึงความพิเศษของดินตะกอนแม่น้ำและทะเลตรงนี้หน่อยครับว่ามันทำให้รสชาติและเนื้อกล้วยของเราต่างจากที่อื่นอย่างไรบ้างครับ
1: ครับคือตำบลท่ายางครับแปลกอยู่ที่ว่าจะน้ำท่วมแทบทุกปีเลยฉะนั้นสารอาหารนะครับมันจะไหลมากับน้ำครับแล้วก็เป็นตำบลที่ติดชายทะเลครับเราได้ไอทะเลทำให้ได้ลักษณะกล้วยที่มีพิเศษแต่ที่เป็นเอกลักษณ์ที่เป็นจุดน่าสนใจเล็กๆของกล้วยตำบลท่ายายอันนี้ครับคือเหมือนกับเป็นออร์แกนิกอยู่ธรรมชาติเลยครับเพราะว่าปลูกให้เทวดาเลี้ยงคุณภาพของกล้วยมาจากพื้นที่ไม่ค่อยมีคนชำนาญด้านการเกษตรครับไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่ยาครับตัวนี้นะครับเลยทำให้กล้วยท่ายางเนี่ยมีจุดเด่นก็คือลูกป้อมสั้นครับเนื้อเหลืองใช่ไหมครับแล้วก็มีรสเนี่ยครับเป็นรสที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือหวานอมเปรี้ยวครับแล้วก็เนื้อหนาครับไส้ของเขาเนี่ยครับจะเล็กแล้วก็จะไม่มีแกนไม่มีเมล็ดแล้วก็รสไม่ฝาดครับคุณสมบัติทั้งหมดเนี่ยครับมันเลยทำให้กล้วยท่ายางเนี่ยเหมาะสำหรับการไปทำกล้วยอบหรือกล้วยปิ้งครับเพราะว่ามันจะทำให้ได้คุณภาพดีที่สุดครับ
0: ครับครับจากภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับที่ใช้วิธีตากแดดธรรมดานะครับทราบมาว่าคุณก้องได้นำนวัตกรรมตู้อบลมร้อนเข้ามาใช้รวมถึงพัฒนามาตรฐานจนได้รับการรับรองทั้งอย.ม.ม.ผ.ช.GMP HACCP และได้โอตผ้าดาวด้วยตรงนี้เรามีกระบวนการพัฒนาอย่างไรบ้างครับ
1: กระบวนการนี้ถ้าเล่านี่ก็เหมือนกับว่ามันต่อเนาะต่อเนื่องไปเรื่อยๆดีกว่าครับอย่างเริ่มแรกหลังที่เรา เริ่มมีการทำจริงจังขึ้นใช่ไหมครับสิ่งแรกที่เราก็คือไปหาพม.ครับจดเป็นกลุ่มวิชาชีพก่อนใช่ไหมครับพอจดกลุ่มวิชาชีพปุ๊บเขาก็จะสนับสนุนให้เราเป็นโอท็อปครับแล้วก็ต่อเนื่องคือเราไปหาอุตสาหกรรมต่อเนื่องไปเชื่อมโยงไปที่อุตสาหกรรมครับอุตสาหกรรมก็จะเราก็จะทำตามมาตรฐานที่เขาระบุไว้นะครับก็คือได้เป็นมปช.ครับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนครับหลังจากนั้นมันก็ขยับเป็นอย.ครับมาตรฐานต้องการเพิ่มเราก็คือเหมือนกับว่าเราได้รับความรู้มากขึ้นนะครับพอได้เป็นอย.เนี่ยในปี58ครับเราได้เป็น Primary GMP ต้นแบบครับแล้วก็ต่อจากนั้นใช่ไหมครับเราจะได้งบของ อุทยานวิทยาศาสตร์ครับเราได้เป็น GMP ขึ้นมาครับหลังจากนั้นอีกปีนึงนะครับเราก็จะได้งบของอุตสาหกรรมครับเป็นเราจะต่อยอดเป็น HACCP ครับหลังจากนั้นก็เราก็เริ่มส่งนะครับสินค้าเข้าไปประกวด5ตัวไอ้3ตัวนะครับคือกล้วยน้ำว้าอบครับกล้วยน้ำว้าม้วนแล้วก็กล้วยเล็บมือครับกล้วยเล็บมืออบคือทั้ง3ตัวในปีนั้นเราก็ได้5ดาวทั้ง3ตัวครับ
0: ครับครับวันนี้คุณก้องนำผลิตภัณฑ์อะไรมาโชว์คุณผู้ชมทาง Facebook Live บ้างครับเห็นมีทั้งกล้วยอบธรรมชาติกล้วยอบม้วนและที่สะดุดตา มากๆคือกล้วยเคลือบช็อกโกแลตเสียบไม้นะครับรูปทรงน่ารักน่าทานมากมีจุดเด่นหรือรสชาติอะไรที่อยากแนะนำเป็นพิเศษไหมครับ
1: คือเอาเริ่มจากกล้วยอบก่อนครับกล้วยอบเราจะเป็นหนานุ่มหนึบเคี้ยวมันครับ แล้วก็พอเป็นกล้วยม้วนเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นหวานอมเปรี้ยวนะครับเป็นรสหลักแล้วก็หนึบๆ นะครับในส่วนของลายช็อกโกแลตนะครับเราจะมีหลายรสเลยครับเพราะว่าช็อกโกแลตเนี่ยเราพยายามทำให้เกิดความหลากหลายเหมือนกับว่าเป็นแพ็กเกจจิ้งที่ชิ้นละรสชิ้นละครั้งครับอย่างตัวที่เราแนะนำตอนนี้ก็จะมีกล้วยอบเนื้อมานะเนื้อมานามะบานาน่าช็อกนะครับผสมด้วยเยลลี่รสส้มครับมีกล้วยที่ข้างในมีไส้เป็นไวท์ช็อกกับงาขาวครับมีกล้วยที่มีสอดไส้ด้วยดาร์กช็อกโกแลตกับถั่วลิสงครับนอกจากนั้นก็ยังมีส่วนตัวแต่งอีกเยอะเลยล่ะครับซึ่งจะได้ความหลากหลายมากขึ้นครับแล้วก็ยังมีทั้งการบรรจุภัณฑ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเช้าเป็นกล่องของขวัญหรือแม้กระทั่งน้ำสมุนไพรอย่างน้ำมะทางจอกเก้ข้างหน้าครับ
0: ครับครับเป็นน้ำสมุนไพรอะไรบ้างครับวันนี้
1: ก็จะเป็นน้ำว่านหางจระเข้นะครับจะมีทั้งที่เป็นอัญชันมีทั้งอัญชันมะนาวแล้วก็ออริจินอลครับ
0: ครับครับสามารถบอกราคาได้ไหมครับน้ำสมุนไพรครับ
1: ถ้าน้ำสมุนไพรจะขายอยู่ที่ร้านอยู่ถุงละ20ครับ
0: ครับก็อีกหนึ่งความน่าชื่นชมเลยนะครับก็คือกล้วยบ้านก้องครับทำให้กล้วยน้ำว้าท่ายางกลับมาเป็นที่นิยมนะครับจนชาวบ้านหันกลับมาปลูกเป็นพืชแซมในสวนมะพร้าวเพื่อสร้างรายได้การที่เราเป็นทั้งผู้รับซื้อและเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยนะครับคุณก็มีความคาดหวังอย่างไรกับการเติบโตของชุมชนท่ายางครับ
1: คือต้องบอกว่ากล้วยน้ำว้านะท่ายางก็มีลักษณะเอกลักษณ์ที่โดดเด่นครับแต่ว่าชุมชนท่ายางของเรานะครับก็มีอัตลักษณ์ที่น่ารักและก็ไม่เหมือนใครครับเพราะนั้นเชื่อแน่ว่าถ้าเกิดได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะครับมันเป็นชุมชนที่มีความสุขครับแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดได้ต่อเนื่องครับ
0: ครับสำหรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมที่เห็นแพ็กเกจสวยๆผลิตภัณฑ์น่าทานแบบนี้แล้วอยากจะซื้อไปทานเองหรือเป็นของฝากนะครับสามารถเดินทางไปที่ร้านหรือติดต่อสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทางไหนบ้างครับ
1: ครับทาง Facebook นะก็คือจะ Facebook กล้วยบ้านก้องนะครับส่วนทาง LINE ก็จะเป็น ID LINE นะครับจะเป็นเบอร์โทรนะครับ0896521978ครับเบอร์โทรก็เช่นกันครับ
0: แล้วร้านนี่อยู่ที่บ้านใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับสามารถเสิร์ชเข้ามาได้คือร้านกล้วยบ้านก้องครับตำบลท่ายางจังหวัดชุมพรครับ
0: ครับก็ตั้งอยู่ที่ถนนปากน้ำสายเก่านะครับผมเคยเข้าไปเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณก้องนะครับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตรตำบลท่ายางเจ้าของแบรนด์กล้วยบ้านก้องมากๆนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยและนำของอร่อยๆมาให้เราได้ชมกันถึงในห้องส่งนะครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์โอท็อปอย่างกล้วยบ้านก้องนะครับไม่ได้เป็นเพียงแค่การซื้อของฝากที่อร่อยและมีคุณภาพระดับ5ดาวเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนทำให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนกล้วยน้ำว้าตำบลท่ายางมีรายได้นะครับและช่วยรักษาสายพันธุ์กล้วย2น้ำของดีบ้านเราให้อยู่คู่เมืองชุมพรต่อไปด้วยครับใครที่สนใจก็อย่าลืมไปอุดหนุนตามช่องทางที่เราได้แจ้งไว้เมื่อสักครู่นะครับสำหรับตอนนี้เราพักเบรกผ่อนคลายบรรยากาศฟังเพลงเพราะๆจากทางสถานีกันสักหนึ่งเพลงครับช่วงหน้ากลับมาพบกับในครึ่งหลังของรายการเรื่องเล่าชาวปกครองนะครับบอกเลยว่าช่วงที่สองนี้จะเป็นเรื่องราวและข่าวสารของฝ่ายปกครองอำเภอเมืองชุมพรกันแบบล้วนๆเต็มอิ่มแน่นอนครับห้ามพลาดนะครับพบกับช่วงที่สองของรายการต่อไปครับ

0: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับพบกับช่วงที่2ของรายการเรื่องเล่าชาวปกครองนะครับต่อไปนี้จะเป็นเรื่องของฝ่ายปกครองอย่างเดียวนะครับซึ่งจะเป็นช่วงที่2นะครับเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องเป็นคำถามของชาวบ้านนะครับที่สอบถามเข้ามานะครับก็คือเกี่ยวกับสูติบัตรหายแต่จำเป็นต้องใช้เพื่อติดต่อราชการสามารถขอหนังสือรับรองการเกิดทร 20/1 ได้ไหมต้องไปขอที่ไหนใช้อะไรบ้างนะครับคำตอบนะครับก็คือขอได้ครับโดยยื่นคำร้องขอคัดสำเนาสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิดจากฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรได้นะสำนักทะเบียนทุกแห่งหากนายทะเบียนไม่สามารถคัดสำเนาสูติบัตรได้จึงจะสามารถขอหนังสือรับรองการเกิดหรือว่าทร 20/1สำนักทะเบียนกลางเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการขอหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา 20/1 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2534ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรฉบับที่2พ.ศ. 2551กำหนดว่าบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ไม่ได้แจ้งการเกิดหรือแจ้งการเกิดแล้วแต่ไม่มีสูติบัตรหรือสูติบัตรชำรุดสูญหายและสำนักทะเบียนที่เกี่ยวข้องไม่สามารถคัดสำเนาสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิดได้หากมีความจำเป็นต้องมีหนังสือรับรองการเกิดสามารถยื่นคำขอต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นนะสำนักทะเบียนแห่งที่ผู้นั้นเกิดหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือมีภูมิลำเนาอยู่ปัจจุบันโดยเตรียมหลักฐานได้แก่รูปถ่ายหน้าตรงขนาด2นิ้วจำนวน2รูปสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาทะเบียนประวัติเช่นทร 38/1ทร 38 กหรือทร 38 ขเป็นต้นและหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยถ้ามีนะครับเช่นหลักฐานลงบัญชีฐานกองเกินใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวเป็นต้นโดยนายทะเบียนจะต้องสอบสวนผู้ยื่นคำขอและพยานอย่างน้อย2คนกล่าวคือบิดามารดาผู้ให้กำเนิดหรือผู้ปกครองที่อุปการะเลี้ยงดูถ้ามีนะครับและพยานบุคคลผู้น่าเชื่อถือเพื่อให้การรับรองเรื่องสถานที่เกิดและประวัติความเป็นมาของบิดาและมารดาผู้ให้กำเนิดของผู้ขอหนังสือรับรองการเกิดนะครับเรื่องต่อไปนะครับก็คือมีคำถามเข้ามาว่าเมื่อแจ้งตายออกใบมรณบัตรแล้วต้องจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านภายในกี่วันหากล่าช้ามีโทษปรับหรือไม่นะครับคำตอบนะครับกรณีเมื่อแจ้งการตายและได้รับมรณบัตรแล้วนายทะเบียนจะต้องจำหน่ายรายการคนตายในทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านโดยประทับคำว่าตายสีแดงไว้หน้ารายการคนตายโดยไม่ได้มีการกำหนดระยะเวลาของการจำหน่ายรายการบุคคลไว้ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่9พ.ศ. 2568ข้อ61 62 64/1 และ70แล้วแต่กรณีแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อมีการเพิ่มเปลี่ยนแปลงหรือจำหน่ายรายการในทะเบียนบ้านเจ้าบ้านจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านไปให้นายทะเบียนบันทึกรายการให้ถูกต้องรองกับต้นฉบับทุกครั้งภายใน15วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือจำหน่ายรายการตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2534แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3พ.ศ. 2562มาตรา39ทั้งนี้หากเป็นการแจ้งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้กำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการแจ้งหรือขอเมื่อพ้นกำหนดเวลาพ.ศ. 2562นะครับเรื่องต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็คือเรื่องรู้ไว้ไม่เสียเปรียบสิทธิผู้บริโภคกับการโฆษณาลดราคานะครับในยุคที่การแข่งขันทางการค้าสูงผู้ประกอบธุรกิจจำนวนมากใช้กลยุทธ์ลดราคานะครับเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค ซึ่งแม้จะเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่พบได้ทั่วไปแต่หากการโฆษณาไม่ชัดเจนหรือไม่เป็นความจริงอาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดและเสียประโยชน์ได้ดังนั้นการรู้เท่าทันสิทธิของตนเองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522ว่าด้วยการโฆษณาตามเงื่อนไขข้อกำหนดและแนวทางผู้ให้และแนวทางให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติเช่นต้องระบุหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในการลดราคาโดยผู้ประกอบธุรกิจควรอธิบายวิธีการที่ผู้บริโภคต้องปฏิบัติเพื่อรับสิทธิ์เช่นซื้อครบตามจำนวนที่กำหนดสมัครสมาชิกหรือใช้คูปองส่วนลดเงื่อนไขของโปรโมชั่นเช่นจำนวนสินค้าที่มีเฉพาะที่มีจำกัดเฉพาะบางช่วงเวลาหรือใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นไม่ได้ตลอดระยะเวลาของการลดราคาต้องระบุวันเดือนปีที่เริ่มต้นและวันเดือนปีที่สิ้นสุดของการลดราคาอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนของผู้บริโภคหากมีเงื่อนไขพิเศษเช่นจำกัดสิทธิ์ต่อคนหรือเฉพาะช่องทางการซื้อบางช่องทางควรระบุให้ครบถ้วนทั้งนี้ผู้บริโภคพบเห็นการโฆษณาลดราคาที่ไม่ได้ระบุเงื่อนไขหรือข้อกำหนดอย่างชัดเจนสามารถแจ้งบอกแสด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับหรือสายด่วนสคบ1166นะครับเรื่องต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุ้มครองผู้บริโภคอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือเรื่องเช่ารถอย่างไรไม่ให้โดนโกงนะครับในปัจจุบันนี้นะครับการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้รับความนิยมมากขึ้นทั้งเพื่อการท่องเที่ยวการเดินทางระยะสั้นหรือการใช้งานชั่วคราวนะครับอย่างไรก็ตามผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยยังประสบปัญหาและจากเงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเช่นการเรียกเก็บค่าเสียหายที่เกินจริงการริบเงินประกันหรือการกำหนดเงื่อนไขที่เอาเปรียบผู้เช่าดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโดยคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเห็นว่าเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมของสัญญาจึงได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาโดยผู้ประกอบธุรกิจต้องทำสัญญาที่มีข้อความเป็นภาษาไทยขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่า2มิลลิเมตรกรณีให้บริการเช่ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่มีการเช่าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องจัดให้มีข้อความภาษาไทยที่เห็นและอ่านได้ชัดเจนและเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กำหนดต้องใช้สัญญาเช่าตามที่กฎหมายกำหนดการเช่ารถสามารถช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางแต่ผู้บริโภคต้องใช้ความระมัดระวังศึกษาข้อมูลและตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและรักษาสิทธิ์ของตนเองในฐานะผู้บริโภคหากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าหรือบริการสามารถร้องทุกข์ได้ที่สคบนะครับผ่านแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสคบ1166นะครับเรื่องต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือเรื่องระวังเงื่อนไขสัญญามือถือที่อาจทำให้ผู้บริโภคเสียเปรียบนะครับในปัจจุบันนะครับการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ถือเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารการทำธุรกรรมหรือการเข้าถึงบริการออนไลน์ต่างๆผู้บริโภคจำนวนมากจึงตัดสินใจทำสัญญาใช้บริการกับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถืออย่างไรก็ตามหลายครั้งผู้บริโภคอาจไม่ได้อ่านหรือทำความเข้าใจเงื่อนไขในสัญญาอย่างละเอียดส่งผลให้เกิดความเสียเปรียบโดยไม่รู้ตัวนะครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาซึ่งการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หมายความว่าการให้บริการสื่อสารทางโทรศัพท์ที่ผู้ส่งและผู้รับสามารถสื่อสารกันได้เป็นคำพูดสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจ กับผู้บริโภคต้องมีข้อความเป็นภาษาไทยที่สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจนผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่าประกันการใช้หมายเลขและผู้ประกอบธุรกิจต้องส่งใบแจ้งรายการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า10วันก่อนวันครบกำหนดชำระโดยใบแจ้งรายการต้องระบุรายละเอียดการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างพื้นที่ดังนี้คือวันเดือนปีเวลาการใช้บริการจำนวนครั้งที่ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์ปลายทางรายละเอียดและค่าตอบแทนเป็นต้นนะครับการทำความเข้าใจเงื่อนไขในสัญญาอย่างรอบคอบจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อย่างมั่นใจและไม่ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบจากข้อกำหนดที่อาจซ่อนอยู่ในสัญญาได้ทั้งนี้ผู้บริโภคพบเห็นเงื่อนไขสัญญาที่อาจทำให้ผู้บริโภคเสียเปรียบสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยตนเองหรือผ่านเว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connectและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสคบ1166นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเวลาของรายการวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับรายการเรื่องเล่าชาวปกครองได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้านะครับเวลาเดิมก็คือเวลา 18.30 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรหรือสวทชุมพร FM 100 MHz นะครับและ Facebookสวทชุมพรรับชมผ่านไลฟ์สดสำหรับวันนี้กับผมราเมศภักดีศรีปลัดอำเภอเมืองชุมพรนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ
1: ขอบคุณทุกการติดตามรายการเรื่องเล่าชาวปกครองพบกันใหม่ครั้งต่อไปสัปดาห์หน้าในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทชุมพร FM 100 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนสานต่อความร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นบนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดศูนย์ปราบพนันบอลโลก2026ด้วยมาตรการ3ตัดสกัดเว็บพนันออนไลน์ตัดวงจรการเงินผิดกฎหมายประธานาธิบดีอิหร่านให้คำมั่นว่าจะยืนหยัดต่อต้านภัยคุกคามต่อโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีหารือรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนสานต่อความร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นบนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนางสาวเสียนหวิวรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะรวมกว่า19คนเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของวุฒิสภาที่ทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะรวมชื่นชมบทบาทและประสบการณ์ทางการเมืองของรองประธานเห็นว่าการเดินทางเยือนไทยครั้งนี้สะท้อนความสำคัญที่ฝ่ายจีนให้ความสัมพันธ์ไทยจีนช่วยสานต่อความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าความสัมพันธ์ไทยจีนมีความใกล้ชิดในทุกระดับโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจพร้อมกล่าวขอบคุณรัฐบาลจีนที่ให้การสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งทั้งสองฝ่ายมีการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังและเห็นผลเป็นรูปธรรมมีความก้าวหน้าและขอบคุณจีนที่ช่วยสนับสนุนการจัดหาปุ๋ยยูเรียให้กับประเทศไทยซึ่งไทยขอบคุณต่อความร่วมมือดังกล่าวสะท้อนถึงมิตรภาพและความห่วงใยที่จีนมีต่อประเทศไทยในฐานะหุ้นส่วนสำคัญและพี่น้องที่เดินหน้าร่วมกันในทุกมิติด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติเพื่อทบทวนมาตรการลดความเสี่ยงและการช่วยเหลือเกษตรกรให้เป็นไปอย่างครอบคลุมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ครั้งที่1ทับ2569ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยกล่าวก่อนการประชุมว่าจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบให้ห่วงโซ่การผลิตมีภาวะที่เปลี่ยนแปลงทั้งราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นต้นทุนการผลิตการขนส่งส่งผลกับเกษตรกรรวมไปถึงมีการคาดการณ์เรื่องของสภาพภูมิอากาศปีนี้มีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องเอลนิโญด้วยประเด็นปัญหาและความท้าทายที่เกิดขึ้นนี้จึงต้องทบทวนดูมาตรการที่มีอยู่เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ให้เป็นไปตามสถานการณ์จริงสะท้อนความท้าทายปัญหาเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดทั้งกระบวนการผลิตการรวบรวมการขายการตลาดซึ่งมาตรการในวันนี้จะพิจารณาให้ครอบคลุมทุกเรื่องยึด3เรื่องสำคัญได้แก่การบริหารจัดการเรื่องราคาให้เหมาะสมเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันข้าวไทยทั้งคุณภาพมาตรฐานและโลจิสติกและสร้างคุณภาพตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้ายกระดับภาคการเกษตรแก้ปัญหาขาดแคลนปุ๋ยควบคุมคุณภาพข้าวและบริหารจัดการน้ำตามข้อเสนอของกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์
3: นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะกรรมการเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ณกรมชลประทานว่าในวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตอบข้อซักถามกรรมการในหลายประเด็นซึ่งกรรมการได้มีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำไปดำเนินการเรื่องการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนปุ๋ยการผลิตและควบคุมคุณภาพข้าวและการบริหารจัดการน้ำซึ่งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ยืนยันต่อที่ประชุมว่าจะนำข้อเสนอแนะของกรรมาธิการไปดำเนินการต่อพร้อมได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและแก้ปัญหาการขาดแคลนปัจจัยการผลิตรวมถึงการติดตามการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันน้ำท่วมและน้ำแล้งชวนันท์มาลีรายงาน
1: ส่วนการเจรจากับทางการมาเลเซียกรณีควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจนถึงขณะนี้ฝ่ายไทยยังไม่ได้รับการตอบกลับมาจากทางการมาเลเซียถึงความคืบหน้าดังกล่าวซึ่งนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดว่าในวันพรุ่งนี้จะได้รับคำตอบและความชัดเจนการนัดหมายเพื่อให้รัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันนำเข้าข้าวโพดตามกรอบที่กำหนดไม่ให้ส่งผลกระทบเกษตรกรพร้อมเตรียมทบทวนราคารับซื้อเพื่อช่วยลดผลกระทบจากภาระต้นทุนที่สูงขึ้น
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ในการพิจารณาวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจานายนเรศธรรมรงทิพยคุณส.ส.เชียงใหม่พรรคกล้าทำตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กรณีการนำเข้าข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมหรือ GMO จากสหรัฐอเมริกาและการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านว่าจะส่งผลกระทบต่อราคาข้าวโพดของเกษตรกรไทยหรือไม่โดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่แจ้งว่าประเทศมีความต้องการใช้ข้าวโพดประมาณ9ล้านตันต่อปีขณะที่ผลผลิตในประเทศมีราว5ล้านตันจึงจำเป็นต้องนำเข้าอีกประมาณ4ล้านตันโดยการนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาอยู่ภายใต้กรอบที่กำหนด1ล้าน7แสนตันและจากประเทศเพื่อนบ้าน1ล้าน5แสนตันพร้อมยืนยันว่าการนำเข้าดำเนินการตามกรอบที่กำหนดและไม่ตรงกับช่วงผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดเพื่อไม่ให้กระทบเกษตรกรรวมถึงรักษาความต่อเนื่องของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศส่วนความกังวลเรื่อง GMO กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะกำกับดูแลและตรวจสอบเพื่อป้องกันการปนเปื้อนวาสนาจระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมหารือกับคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยสู่คุณภาพปลอดภัยและยั่งยืนนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรนำโดยพันโทสินทบแก้วพิจิตรประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวเพื่อการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังข้อเสนอแนะและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศให้สามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ประชาชนในทุกภูมิภาคอย่างทั่วถึงและยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยจากการมุ่งเน้นปริมาณสู่คุณภาพหรือแนวคิด value over volume มุ่งสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มจากนักท่องเที่ยวคุณภาพควบคู่กับการรักษาสมดุลด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งยังเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองน่าเที่ยวการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและตั้งแต่วันนี้ถึง19กรกฎาคมเป็นช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตือนเด็กและเยาวชนให้ติดตามการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันทุกรูปแบบ
4: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึง19กรกฎาคม2569โดยมีประเทศแคนาดาเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพร่วมผู้กระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยเด็กและเยาวชนที่ติดตามการแข่งขันฟุตบอลโลกโดยขอให้รับชมกีฬาอย่างสร้างสรรค์มองฟุตบอลเป็นกิจกรรมเพื่อความบันเทิงและการเรียนรู้ด้านกีฬาไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันออนไลน์ซึ่งมักแพร่ระบาดในช่วงการแข่งขันรายการใหญ่เนื่องจากนอกจากจะสูญเสียทรัพย์สินแล้วยังอาจส่งผลกระทบต่ออนาคตและการเรียนอีกด้วย
5: ก็ฝากถึงเด็กเยาวชนนักเรียนทุกคนว่าการดูกีฬาฟุตบอลเนี่ยต้องดูอย่างสร้างสรรค์แล้วก็อย่าไปเล่นการพนันเพราะว่าการติดการพนันไม่ว่าจะเป็นพนันปกติหรือพนันออนไลน์ก็ตามเนี่ยก็ทำให้สูญเสียหลายอย่างครับทั้งด้านการเรียนก็ไม่ทำให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เสียเงินเสียทอง ครับเพราะนั้นเนี่ยในช่วงบอลโลกเนี่ยก็ขอให้ดูอย่างสร้างสรรค์แล้วก็ดูให้เป็นกีฬาร
4: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังได้ฝากถึงผู้ปกครองและนักเรียนให้บริหารจัดการเวลารับชมการแข่งขันให้เหมาะสมเนื่องจากการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้จัดขึ้นในประเทศที่มีเขตเวลาต่างจากประเทศไทยค่อนข้างมากหลายคู่แข่งขันในช่วงดึกตามเวลาประเทศไทยจึงอาจกระทบต่อสุขภาพและการเรียนได้ศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดศูนย์ปราบพนันบอลโลก2026ด้วยมาตรการ3ตัดสกัดเว็บพนันออนไลน์ตัดวงจรการเงินผิดกฎหมายพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการแถลงข่าวเปิดศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก2026ณกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันออนไลน์ทุกรูปแบบโดยมอบนโยบายให้ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก2026ดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นเพื่อสกัดกั้นและทำลายเครือข่ายเว็บพนันอย่างเป็นรูปธรรมโดยการดำเนินงานของศูนย์จะมุ่งเน้นมาตรการ3ตัดได้แก่ตัดเว็บตัดการเงินตัดวงจรโดยเร่งปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ตัดเส้นทางการเงินของขบวนการและทำลายเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ทุกประเภทพร้อมทั้งเฝ้าระวังและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างจริงจังด้านภาคเอกชนเปิดเผยตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าเติบโตต่อเนื่องขณะที่กระแสการแข่งขันฟุตบอลโลก2026มีส่วนส่งเสริมกำลังซื้อในตลาด
6: นายรัชตะสุทธาพัฒนนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริหารสินค้า Power Mall บริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดเปิดเผยว่าภาพรวมตลาดมือถือสินค้า IT และเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทยในปีนี้ยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่ามีมูลค่ารวมกว่า 250,000 ถึง 270,000 ล้านบาทเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3-5 โดยปัจจัยสนับสนุนสำคัญมาจากการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AIซึ่งได้พัฒนาจากฟีเจอร์เสริมในสินค้าไปสู่การเป็นแพลตฟอร์มเชิงอัจฉริยะที่ถูกผสานในอุปกรณ์และระบบต่างๆมากขึ้นอย่างไรก็ตามแม้เทคโนโลยี AI จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแต่พฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภคยังอยู่ในภาวะระมัดระวังโดยยังให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าเป็นหลักทั้งนี้คาดว่ากระแสการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่ไทยได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยกระตุ้นบรรยากาศการใช้จ่ายกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทจอภาพและอุปกรณ์ความบันเทิงซึ่งมักมีความต้องการเพิ่มขึ้นในช่วงการแข่งขันกีฬาระดับโลกและอาจช่วยให้บรรยากาศการจับจ่ายโดยรวมมีแนวโน้มคึกคักมากขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวสุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศเพื่อผลักดันการคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มและพัฒนากฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงานนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับนายกิลเบิร์ตเอฟฮงโบผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ในระหว่างการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศสมัยที่114ณ นครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสพร้อมกล่าวชื่นชมบทบาทขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่สนับสนุนประเทศไทยผ่านแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าและยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาทักษะแรงงานไทยโอกาสนี้ไทยได้นำเสนอนโยบายการขยายความคุ้มครองทางสังคมโดยเฉพาะแรงงานแพลตฟอร์มที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและขอรับการสนับสนุนจาก ILO ในการพัฒนากฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงานกลุ่มดังกล่าวให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นนอกจากนี้หารือถึงการเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ OECD โดยขอให้สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศช่วยสนับสนุนกระบวนการดังกล่าวและยังเชิญผู้อำนวยการใหญ่ ILO เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนสิงหาคมนี้ด้วยการเคหะแห่งชาติเดินหน้าโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยกว่า 20,000 หน่วยสนับสนุนคนไทยเข้าถึงบ้านคุณภาพในราคาจับต้องได้
7: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยภายใต้นโยบาย Housing for All มุ่งพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและเป็นเจ้าของได้โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและสุขภาพการเคหะแห่งชาติตั้งเป้าพัฒนาโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยกว่า 20,000 หน่วยโดยระยะแรกเตรียมดำเนินการ 70-80 โครงการรวมกว่า 10,000 หน่วยเพื่อเร่งเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในปีนี้ทั้งในรูปแบบอาคารเช่าอาคารเพื่อการขายและการปรับปรุงโครงการเดิมให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์การอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้นโดยมีแผนร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือ PPP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสร้างความยั่งยืนและลดภาระงบประมาณของภาครัฐผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวว่าจุดเด่นสำคัญของบ้านเคหะเพื่อคนไทยคือการออกแบบตามหลักอารยสถาปัตย์รองรับการใช้งานของคนทุกช่วงวัยทั้งผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและประชาชนทั่วไปนอกจากนี้ยังส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเตรียมความพร้อมสำหรับจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ารวมถึงพัฒนาห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 นิตยาคุณสิมรายงาน
1: ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาประหารชีวิตจำเลยคดีวางระเบิดแยกราชประสงค์2รายจากพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงชัดเจนและชี้ชัดว่ากระทำผิดจริง
8: ศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาให้ประหารชีวิตนายอาเดมคาราดักหรือบิลาลโมฮัมเมดและนายมายไรลียูซุฟูจำเลยในคดีวางระเบิดแยกราชประสงค์หลังพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าจำเลยทั้งสองกระทำความผิดตามที่พนักงานอัยการยื่นฟ้องโดยคดีนี้พนักงานอัยการฟ้องจำเลยทั้งสองในฐานความผิดร่วมกันทำให้เกิดระเบิดจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายและเป็นเหตุให้บุคคลอื่นรับอันตรายสาหัสฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนฐานร่วมกันมีวัตถุระเบิดไว้ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและฐานเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทั้งนี้ศาลเห็นว่าแม้จำเลยทั้งสองจะให้การรับสารภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีอยู่บ้างแต่พฤติการแห่งคดีมีความร้ายแรงอย่างยิ่งถึงไม่เป็นเหตุบรรเทาโทษเพื่อลดโทษให้แก่จำเลยทั้งสองเมื่อศาลได้ลงโทษจำเลยทั้งสองในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนซึ่งมีโทษประหารชีวิตแล้วและให้ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่หน่วยงานที่ได้รับความเสียหายประกอบด้วยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือคสมก.โรงพยาบาลตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรุงเทพมหานครและสำนักงานจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครรวมเป็นเงินจำนวน 4,780,017 บาทดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษเรียกโรงกลั่น6บริษัทรับทราบข้อ

0: กล่าวหาคดีเอกสารขนส่งน้ำมันไม่ครบส่วนคดีปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทน้ำมันจังหวัดอ่างทองกรรมการบริษัทปฏิเสธข้อกล่าวหาและจะยื่นคำชี้แจงภายในสิ้นเดือนนี้พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคและในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าวันนี้มีทนายความของบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนเข้ายื่นหนังสือขอรับทราบข้อกล่าวหาแทนผู้มีอำนาจตามหมายเรียกแต่พนักงานสอบสวนเห็นว่าการรับทราบข้อกล่าวหาทางอาญาเป็นเรื่องเฉพาะตัวไม่สามารถดำเนินการแทนกันได้จึงให้แจ้งผู้มีอำนาจเข้าพบพนักงานสอบสวนภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ขณะที่ผู้ค้าน้ำมันอีก5รายยังสามารถเข้ารับทราบข้อกล่าวหาได้ภายในวันพรุ่งนี้ทั้งนี้คดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการออกใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นไปตามกฎหมายจำนวน166ฉบับโดย DSI เห็นว่าการไม่กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดอาจเป็นช่องทางนำเอกสารกลับมาใช้ซ้ำในการกระทำความผิดเกี่ยวกับการกักตุนน้ำมันจึงรับไว้เป็นคดีพิเศษส่วนกรณีบริษัท Trillion Pito Trading จำกัดในจังหวัดอ่างทองถูกกล่าวหาปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงกรรมการบริษัทได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและขอชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี
1: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: ข่าวดีสำหรับแรงงานไทยโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือโครงการการจ้างงานเพื่อพัฒนาทักษะระหว่างรัฐบาลไทยและหน่วยงานภาครัฐประเทศญี่ปุ่นเพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานไทยได้เดินทางไปทำงานและพัฒนาทักษะในประเทศญี่ปุ่นอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ระบบที่มีมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานที่ชัดเจนทั้งด้านสิทธิแรงงานสภาพการจ้างงานและความปลอดภัยในการทำงานโครงการนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มโอกาสการมีงานทำและการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับแรงงานไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นการยกระดับทักษะวิชาชีพในสาขาที่ตลาดแรงงานโลกต้องการเมื่อแรงงานไทยกลับประเทศก็สามารถนำความรู้ประสบการณ์และเทคโนโลยีที่ได้รับมาใช้ต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของไทยได้อีกด้วยรัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพคนไทยให้มีความพร้อมในการแข่งขันต่อเวทีโลกและเชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างโอกาสสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์19:22ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าโครงสร้างพื้นฐานถือเป็นสิ่งสำคัญและเป็นเส้นเลือดใหญ่ของประชาชนชาวอิหร่านซึ่งการข่มขู่ว่าจะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ไม่ใช่เป็นการแสดงถึงความแข็งแกร่งแต่เป็นสัญญาณของความสิ้นหวังเมื่อต้องเผชิญกับเจตจำนงของชาวอิหร่านเพราะไม่คำมั่นว่าอิหร่านจะยังคงยืนหยัดต่อแรงกดดันหรือภัยคุกคามโดยอาศัยองค์ความรู้และความสามารถของผู้เชี่ยวชาญในประเทศตลอดจนความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่าจะดำเนินการโจมตีอิหร่านอย่างหนักต่อไปจากกรณีที่อิหร่านโจมตีเฮลิคอปเตอร์แบบอาปาเช่ของสหรัฐตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซท่ามกลางการเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่อยู่ในภาวะชะงักงันสภาบริ

0: ตลอดจนภาคเกษตรกรรมปศุสัตว์และการประมงได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินหน้าปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มลงมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารอำนาจเจริญและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:50 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:02 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 น.
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวได้ ในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์

0: ที่26 มิถุนายน 2569เวลา18 นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่11เดือนมิถุนายน2569โดยมีผมณธนนท์ชูเมืองนะครับคุณทุนชัยคำรอดอยู่ที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้อยู่กันครบเลยนะครับเดชธรชัยโสดาคุณากรสิมิทักษ์และอัครเดชคำพีระนะครับเริ่มต้นข่าวดีของบรรดาฟุตบอลนะครับไม่ว่าจะเรื่องของเราจะได้ดูฟุตบอลโลกคราวนี้ถ่ายทอดสดนะครับนะแจ๊สเขาแถลงข่าวเป็นทางการแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวจะได้คุยกันแต่ว่าที่ดีใจกว่านะครับก็คือเรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะแข่งขันอาเซียนอายุ19ปีชิงชนะเลิศนะฮะแห่งอาเซียนนะครับเราเจอกับกัมพูชาในรอบรองชนะเลิศนะครับแข่งในเวลา 19:00 นนะครับที่สนามที่สุมาตราอูตารามินสเตเดียมนะครับแล้วก็ถ่ายทอดสดทาง YouTube Sportเชื่อว่าคนที่ดูทาง BG Sport นะ YouTube BG Sport ก็ทราบผลแล้วแต่ว่าแฟนรายการแวดวงกีฬาที่ไม่ได้ดูนะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับจักรพันธ์บันปีนะครับจัด11ผู้เล่นของเรานะที่ลงสนามวันนี้นะครับผู้รักษาประตูภูมิรพีสิริบุญญากุลนะครับสุรชัยบุญชารีเจรพงษ์แช่มสกุลนะภูริศทรัพย์แสงสว่างดนุพลบุพภาอิทธิมนต์ทิพเนตรนะครับพิชยาคงศรีอภิวัฒน์ลอนายแล้วก็คงวัฒน์ท้วมทองดีดาวิดสงสำเภาและก็ศิวกรพลสันนะครับเจอกัมพูชาเรามาในชุดสีแดงนะกัมพูชาชุดสีขาวนะครับเล่นกันไปเล่นกันมาแลกกันสนุกนะครับก่อนที่ยาไทยจะทำประตูนำไปก่อน1ประตูต่อ0นะครับประตูที่รอคอยนะจังหวะที่ทางด้านของภูมิรพีสิริบุญญากุลนะผู้รักษาประตูเตะโด่งจากหน้าประตูนะครับแล้วบอลหลุดมาถึงทางด้านของนัฐกิจโพสีได้บอลแล้วก็ล็อกหลบผู้รักษาประตูกัมพูชายิงเข้าไปเน้นๆให้ไทยนำ1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็ทดเวลาบาดเจ็บ1นาทีนะนาทีที่45บวก1อิทธิมนต์ทิพเน่ครับได้จังหวะปั่นโค้งๆนะโดยเท้าขวาเข้าไปไทยนำ 2-0 นะครับมีโอกาสนำ 3-0 อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่จังหวะที่กัมพูชาบุกมาเพลินๆไทยตัดบอลได้และยิงเข้าไปแต่ว่าล้ำหน้าไปก่อนนะแล้วก็มาช่วงของคูลิเบรกไทยได้นำ 3-0 ครับจากอิทธิมนต์ทิพเนตรครับยิงอีก1ประตูฮะให้ไทยนำนะเป็นลูกโมงนะถ้าจะไม่ผิดลูกโมงนะครับไทยนำ 3-0 ก่อนที่กองหลังของกัมพูชาสกัดมาไม่ดีลูกเปิดของไทยครับนะบอลฉลับโดนศิวกรพลสันของไทยเข้าประตูนะครับไทยนำ 4-0 และชนะด้วยสกอร์นี้ครับ4ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับยู19ปีจะไปชิงกับใครล่ะอินโดนีเซียนะกำลังแข่งขันอยู่กับทางด้านของออสเตรเลียนะฮะเราจะชิงกับใครก็ได้นาทีนี้นะครับโค้ชจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีบอกว่าโอ้โหชนะกัมพูชาไป 4-0 นะครับชื่นชมด้วยนะว่ากัมพูชาเขาก็เตรียมตัวมาดีเล่นได้ดีนะครับแล้วก็เล่นได้ทำให้กดดันเราในช่วงแรกๆนะในช่วงของ30นาทีแรกแต่พอเราตั้งหลักได้ประตูแรกแล้วเราก็ดูผ่อนคลายแล้วก็เล่นเป็นทีมของเรามากขึ้นต่อบอลจังหวะ 1-2 นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราจะฟื้นฟูร่างกายเป็นหลักนะครับเพราะว่าเราจะไม่มีเวลาฝึกซ้อมแล้วนะฟื้นฟูร่างกายเพราะนักวันนี้นักกีฬาเราเล่นอย่างเต็มที่นะครับไม่มีเวลาที่จะซ้อมนะต้องรักษาสภาพร่างกายไว้นะครับแล้วก็โค้ชก็บอกว่าดูทั้งอินโดนีเซียและออสเตรเลียแล้วนะเป็นทีมแข็งแกร่งทั้งคู่ตอนนี้ขอดูก่อนนะว่าจะเจอกับใครนะครับจะขอดูวิธีการเล่นแล้วก็รูปแบบการเล่นเพื่อศึกษาว่าเวลาเจอกับไทยเราจะใช้สไตล์ไหนเล่นกับเขามาสไตล์ไหนเราจะสู้กับเขาอย่างไรนะครับซึ่งอินโดนีเซียแน่นอนล่ะครับเขาเล่นอย่างแข็งแกร่งในบ้านแล้วก็เสียงเชียร์เขาก็เยอะด้วยนะซึ่งคุณโค้ชจักรพันธ์ปันปีบอกว่ากุญแจสำคัญนะที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครั้งนี้ก็คือความเข้าใจเกมของน้องๆถือว่าทำได้ดีระดับหนึ่งแต่ก็มีเรื่องของข้อบกพร่องบางส่วนนะก็ต้องแก้ไขกันต่อไปแต่ก็ชื่นชมนะครับเรื่องของหัวจิตหัวใจนะครับเรามีเวลาเตรียมทีมไม่มากแต่เรามีความพร้อมนะครับในแต่ละเกมเหมือนสร้างความมั่นใจในแต่ละแมตช์ในแต่ละนัดในแต่ละเกมนะเราสร้างความมั่นใจแล้วก็ สร้างความฟิตไปในตัวนะครับวันนี้นักกีฬาของเราได้ Man of the Match นะครับทั้งด้านของอิทธิมนทิพเนตรนะครับได้ Man of the Match ยิงไป2ประตูนะครับก็บอกว่าเรามั่นใจ 100% นะครับเราเตรียมทีมกันมาดีเราก็พร้อมตลอดนะครับไทยจะเจอกับผู้ชนะระหว่างอินโดนีเซียกับออสเตรเลียนะที่จะแข่งขันกันในค่ำคืนนี้แล้วก็รอบชิงชนะเลิศวันที่13มิถุนายนนะครับ13มิถุนายนตรงกับวันเสาร์นะไทยเจอกับผู้ชนะระหว่างอินโดนีเซียกับออสเตรเลียนะครับเวลา 20:15 นที่สนามสุมาตราอุตารามเมนสเตเดียมนะครับช่องทางเชียร์ชมถ่ายทอดสด YouTube BG Sport นะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับจากนั้นไปชื่นชมนะทางด้านของแจ๊สนะครับแล้วก็ไทยทีมนะทางด้านของแจ๊สนะครับก็หรือว่าจัสมินเอนเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือว่าแจ๊สนะครับก็วันนี้มีการแถลงข่าวกันดร.โสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือว่าแจ๊สนะครับพร้อมด้วยคุณนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็แถลงข่าวนะที่แจ๊สนะครับคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แล้วก็อีกปีนึงด้วยอีกครั้งด้วยก็คือปี2030นะครับมีการแถลงข่าววันนี้นะครับซึ่งทางด้านของจัสนะครับแล้วก็โมโนนะคว้าสิทธิ์ฟุตบอลโลก2สมัยในปี2026แล้วก็ขออภัยนะครับแล้วก็ปี2030ด้วยนะครับมูลค่า70ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่า 2,300 ล้านบาทนะครับก็รายการนี้ก็ครอบคลุมรายการต่างๆของทั้ง FIFA นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกทุกรุ่นทั้งชายและหญิงนะครับฟุตซอลโลก FIFA Intercontinental Cup นะครับนะฮะแล้วก็ดูฟรีนะ40-50 นัดโดยประมาณทางช่องโมโน29ตัวนี้เป็นโมโนสปอร์ตแล้วนะครับคืนนี้คู่เปิดสนามดูฟรีช่องโมโน29แล้วก็คู่ชิงชนะเลิศด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ดูเต็มนัดเต็มหน่วยเต็มแมตช์อะไรประมาณนี้ก็ช่องทางก็ไปดูเอานะใครที่เป็นสมาชิกของทางด้านของโมโนแม็กนะจะดูคู่อื่นๆด้วยนะก็คู่ที่ดูฟรีเขาก็มีนะฮะคู่ที่เขาอยากให้ดูทางบอกรับสมาชิกโมโนแม็กก็ไปดูราคากันนะครับก็เฉลี่ยเดือนละ210บาทมั้งหรือว่ารายเดือนก็ประมาณ 5,990 บาทขยายช่องได้2จออะไรประมาณนี้นะครับครบทั้ง400แมตช์400นัดนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์รวมถึงพรีเมียร์ลีกด้วยคัดเลือกยูโรทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลยุโรปวอลเลย์บอลหนังอะไรต่างๆนะที่ช่องทางเขาดูนะสนใจก็ติดต่อกันได้แต่ว่าใครที่บอกว่าไม่เป็นไรดูไหนๆเขาก็ถ่ายให้ดูแล้วนะวันละคู่วันนี้คู่เปิดสนามเม็กซิโกลงแข่งขันก็ดูได้ทางช่อง29นะก็ชื่นชมนะขอบคุณนะที่มอบฟุตบอลโลกให้ชาวไทยได้ชมกันนะถึงแม้ว่าเรื่องของห้วงเวลาอาจจะไม่ตรงกับบ้านเรานักนะครับแข่งดึกแข่งเช้าประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณนะทางด้านของภาคเอกชนและขอบคุณทางไทยทีมด้วยนะครับทางโมโนนะทางจัสมินก็บอกว่าไม่ใช่ตัวทางโมโนเองนะไม่ใช่ทางจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลหรือว่าจัสอย่างเดียวนะครับนะโมโนจัสมินนะครับทางสมาคมฟุตบอลทางรัฐบาลไทยก็มีส่วนนะครับโดยเฉพาะสมาคมฟุตบอลนะก็มีส่วนในการที่จะเป็นไทยทีมในการเจรจาปิดดีลนะครับก็ใช้เวลานานนะในการปิดดีลเรื่องของการที่ไทยได้ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกคราวนี้นะครับก็คู่เปิดสนามนะครับค่ำคืนนี้ก็รอเชียร์กันนะคู่เปิดสนามสำหรับฟุตบอลฟุตบอลโลกคราวนี้นะครับก็รอติดตามกันนะครับช่อง29ถ่ายทอดสดนะครับค่ำคืนนี้คู่เปิดสนามนะครับเม็กซิโกเจอกับแอฟริกาใต้ถ้าจะไม่ผิดเม็กซิโกเนี่ยมักจะเปิดสนามบ่อยนะน่าจะในฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาน่าจะ 6-7 ครั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเม็กซิโกจะได้เตะคู่เปิดสนามประจำเลยไม่ว่าจะเป็นแข่งขันที่ไหนนะเม็กซิโกมักจะเปิดหัวแต่มันก็ไม่ค่อยชนะเหมือนกันนะค่ำคืนนี้ตี2อ่ะนะครับนะค่ำคืนนี้ที่เม็กซิโกสเตเดียมเม็กซิโกเจ้าบ้านเจอกับแอฟริกาใต้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้านะคู่คืนนี้เนี่ยโมโน29แล้วก็ช่องทางของโมโนแม็กก็ถ่ายทอดสดนะครับส่วนคู่พรุ่งนี้เช้าก็เป็นเกาหลีใต้เจอกับทีมชาติเช็กนะครับ9 นาฬิกาที่กัวตาฮาราสเตเดียมนะครับรอติดตามกันนะครับแล้วก็รายละเอียดเรื่องของการถ่ายทอดสดพิธีเปิดการแข่งขันนี่ก็น่าสนใจนะกีฬามหากรรมอย่างฟุตบอลโลกเนี่ยนะใครๆก็อยากจะดูเรื่องของพิธีเปิดฟุตบอลโลกว่าเจ้าภาพเนี่ยนะเขาจะจัดเรื่องของฟุตบอลโลกคราวนี้อย่างไรกันบ้างนะครับบอกเลยว่าปีนี้มันแตกต่างยังไงคุณผู้ฟังฟุตบอลโลกจัดกันถึง3ประเทศเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาและแคนาดานะครับหมายถึงแต่ละประเทศก็จะมีพิธีเปิดเป็นของตัวเองวันนี้เปิดที่เม็กซิโกซิตี้สเตเดียมนะโอ้โหราชินีเพลง คนสวยนะจากโคลัมเบียก็คือชากิร่านี่ร้องเพลงอะไรล่ะครับเพลงฟุตบอลโลกได้ๆใช่มั้ย DAI DAI อ่านว่าอะไรอ่ะได้ไอได้ใช่มั้ยเป็นฟุตบอลโลกล่าสุดก็บอกตอนนี้ยอดวิวไป100ล้านแล้วนะนะครับก็รอดูนะครับนี่คือเม็กซิโกเขาจะมีรูปแบบของลาตินนะก็รอดูนะนะครับแปลว่าภาษาอิตาลีนะนะคำอุทานเอาเลยเอาเลยมาเลยมาเลยลุยเลยอย่างเงี้ยนะนะครับนะครับนะภาษาอิตาลีได้ได้นะครับได้ได้นะครับหรือภาษาไทยก็แปลว่าเอาเลยเอาเลยนะครับเป็นชากิร่านะร้องเพลงนี้นะครับนะฮะก็รอพิธีเปิดนะอยากจะชมเหมือนกันนะครับนะก็เป็นอย่างไรนะครับสำหรับพิธีเปิดฟุตบอลโลกคราวนี้นะครับที่เม็กซิโกนะส่วนเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาอังกฤษก็ถือว่าเป็นทีมเต็งอีกทีมหนึ่งนะครับอุ่นเครื่องนะเจอกับคอสตาริกานะครับก็อังกฤษก็ชนะไปแบบสบายๆนะเมื่อวานนี้อุ่นเครื่องกันที่สหรัฐอเมริกานะครับก็ชนะไป3-0นะฮะนะครับก็เหนือกว่าเยอะครับอันทนี่กอร์ดอนเปิดบอลให้กับเคเรนไรท์ยิงฉลับผู้เล่นของคอสตาริกานะครับเข้าไป 1-0 จากนั้นครึ่งหลังก็ได้ประตูจากจุดโทษนะครับกอร์ดอนยิงเข้าไปนะครับแล้วก็ประตูย้ำชัยนะครับลูกยิงของโอลิวัสกินนะครับยิงเข้าไปนะก็ชนะไปนะครับก็โปรตุเกสก็ชนะไนจีเรียไป2-1นะครับในการแข่งขันฟุตบอลโลกก็หลายทีมหลายทีมนะอุ่นเครื่องกันนะครับรอเปิดการแข่งขันกันนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับฟุตบอลโลกเชียร์เป็นกีฬาเนี่ยต้องบอกเลยนะครับแล้วตอนนี้ผมเชื่อว่าทางด้านของงานตำรวจแห่งชาตินะฮะแล้วก็ทางด้านของหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของเว็บพนันต่างๆจับตามองนะเส้นทางการเงินของเรื่องของบัญชีนะที่บัญชีม้าต่างๆบัญชีที่มีเงินสะพัดมากมายนะครับนะฮะระวังให้ดีเรื่องของการพนันเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับเสียคนมาเยอะแล้วนี่จะบอกเยอะนะเรื่องของฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับนะเสียคนมาเยอะแล้วเชียร์เป็นกีฬานะครับเชียร์เป็นกีฬานะฮะดูเรื่องของนักกีฬาเขาเล่นกันแล้วเพื่อพัฒนากันนะจากเรื่องของฟุตบอลนะครับคุณฟังครับไปติดตามของแบดมินตันนะครับการแข่งแบดมินตันออสเตรเลียนโอเพ่น2026นะครับดัวทัวร์ซุปเปอร์500นะครับที่ซิดนีย์ออสเตรเลียนะครับการแข่งแบดมินตันออสเตรเลียนโอเพ่น2026รายการนี้นักกีฬาเราไปแข่งขันกันหลายประเภทนะครับที่เข้ารอบวันนี้ก็เป็นหมิวพรประวีช่อชูวงนะในฐานะมือ2ของรายการมือ8ของโลกนะครับก็เข้ารอบนะครับวันนี้รอบ2เอาชนะทันยาเฮอร์มันนะครับมือ57ของโลกจากอินเดียไป2-0เกม21-12และ21-15นะครับผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายพรุ่งนี้จะกับหวงซุนขอไปนะครับหวงหยูซุนนะครับมือวางอันดับที่8ของรายการจากชายนิดไทเปทางด้านของออสเตรเลียเร็วกว่าไทยประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงนะครับก็ผลงานขันก็น่าจะครบทุกคู่แหละนะเพราะว่าเขาเร็วกว่านะส่วนในคู่ผสมไตเติ้ลรุจินภักดิ์อุบทองกับเจนเชิญนิชาสุดใจประภารัตน์นะครับคู่มือวางอันดับที่13ของรายการคู่มือ13ของโลกนะครับเล่นกัน3เกมนะเหนื่อยนะครับกว่าที่ชนะเจมี่หว่องกับเฉิงยูเฉินคู่มือ151ของโลกจากมาเลเซียไป2-1เกม21-15 15-21และเกมที่3ครับโอ้โหเล่นกันถึงดิวครับชนะ22-20ครับโอ้กว่าจะผ่านไปได้นะครับไตเติ้ลกับเจนนะครับผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศพรุ่งนี้เจอกับคู่ของซานยิงซักกับอึ๋งซื่อเหยาคู่มือ45จากฮ่องกงนะครับชนะมีแพ้ก็มีนะครับต้นคิดแซ่เฮงกับน้ำหวานต้นรักแซ่เฮงนะครับคู่มือ113ของโลกนะแพ้กับคู่ของชนิดไทเปมือ4ของรายการนะครับหยางโปซวนกับหูหลิงฟางไปนะ11-21แล้วก็10-21ตกรอบนี้นะครับชายคู่นะครับพีพิรัชชัยสุขพันธ์กับโอโม่ภักพลธีระรัศกุลคู่มือ46ของโลกนะแพ้กับคู่ของเกาหลีคู่มือ7ของรายการนะครับเกาหลีใต้ก็คือคังมินฮุกกับดีดองจูนะครับ 0-2 เกมนะครับ 15-21 และ 12-21 นะก็ตกรอบ2เช่นเดียวกันนะครับก็ส่งแรงเชียร์นักกีฬาไทยในรอบก่อนรองชนะเลิศ8คนสุดท้ายนะหรือว่า8คู่สุดท้ายนะซึ่งจะแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้ตามเวลาในไทยก็คือ 9:00 นเป็นต้นไปนะครับชมการถ่ายทอดสดทาง True Vision True Sport 7ช่อง686ก็ถ่ายทอดสดแต่ว่าผลการแข่งถ้าติดตามไม่ได้ดูไม่ได้ก็ฟังในแวดวงกีฬาครับผมจะเอาผลการแข่งแบดมินตันมาเล่าให้ฟังกันนะครับ จากแบดมินตันไปดูเรื่องของวอลเลย์บอลนะฮะเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสนาม2ครับสัปดาห์ที่2ของไทยขออภัยสัปดาห์ที่2 3ที่2เนี่ยนะครับเราจะเป็นเจ้าภาพล่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการที่จะให้แฟนๆไปชมนะที่สนามก็ต้องเนี๊ยบครับนะทั้งนอกทั้งในเนี่ยต้องเนี๊ยบนะวันนี้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและการกีฬาแห่งประเทศไทยครับก็ซ่อมแซมเรื่องของที่นั่งเพิ่มเติมที่นั่งที่สนามindoor stadium หัวหมากนะครับสังเวียนที่แข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นสัปดาห์ที่2ครับก็ไทยมิตรภาพนะครับก็เพิ่มเติมข่าวบอกว่าที่มีอยู่แล้วนะก็เพิ่มเติมที่นั่งให้กับแฟนวอลเลย์บอลได้อีกไม่ต่ำกว่า300ที่นั่งครับและก็คนที่กองเชียร์ชาวไทยที่ไม่สามารถเข้าไปในสนามได้ครับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดตั้งมอนิเตอร์จอใหญ่ๆยักษ์ๆเป้งๆบิ๊กๆประมาณนี้นะหน้าสนามเลยนะครับให้เชียร์กันนะครับให้เชียร์กันนะครับแฟนวอลเลย์บอลบางส่วนอยากจะซึมซับบรรยากาศถึงแม้ว่าไม่อยู่ในสนามแต่บรรยากาศข้างสนามก็ได้ไปเชียร์กันนะฮะไปเชียร์ข้างสนามนะแล้วก็สัมผัสกับบรรยากาศในการแข่งขันได้มากที่สุดนะครับเชียร์เสร็จแล้วก็ตลาดกกท.มีตลาดนะด้านหน้านะไปช้อปปิ้งแล้วก็ไปเชียร์กันสนุกสนานไปอีกแบบนึงหรือไปออกกำลังกายกันนะนะวันนี้เห็นนักกีฬาจากยูเครนไปซ้อมอยู่ด้านหลังเดินจากประตูหลังนะตอนนี้นักกีฬาก็เริ่มซ้อมแล้วนะครับก็ประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะสำหรับการแข่งวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับ17มิถุนายนสัปดาห์หน้านะครับไทยเจอกับยูเครน18มิถุนายนไทยเจอเบลกรียนะครับ20มิถุนายนไทยเจอแคนาดาและ21มิถุนายนไทยเจอเนเธอร์แลนด์นะครับทั้ง4นัดของสาวไทยนะครับแข่งเวลา 20:30 น.หมายความว่าเลิกงานแล้วครับไม่รีบกลับไปเชียร์วอลเลย์บอลทีมชาติไทยกันที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากได้เลยนะครับนะครับส่วนใครที่ติดตามทางทีวีก็ชมได้ทางโมโนนะเขาถ่ายทอดสดนะครับนะฮะส่วนความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ก็วันที่16มิถุนายนนะครับจะมีการแถลงข่าวความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันของไทยและความพร้อมของ6ทีมที่ร่วมแข่งขันสัปดาห์ที่2ที่กรุงเทพนะที่สนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับนะฮะจากนั้นนะครับไปดูเรื่องของกอล์ฟนะรายการ Queen Cup Thailand Championship 2026ครับการแข่งขันกอล์ฟอาชีพระดับนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานอันทรงเกียรติจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับรวมเป็น1ของประวัติศาสตร์กอล์ฟไทยครับนะผู้ติดตามเรื่องของกอล์ฟแฟนกอล์ฟจะได้สัมผัสขอบสนามแมตช์การแข่งขันของนักกอล์ฟชั้นนำระดับประเทศนะครับสัมผัสประสบการณ์พิเศษกับ2กิจกรรมนะมี2กิจกรรมให้สำหรับBeast the Pro นะแล้วก็ Junior Clinic สำหรับเยาวชนด้วยนะนี่กิจกรรมฟรีๆด้วยนะครับมากกว่าการหันกอล์ฟจะได้ประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับกอล์ฟรายการนี้ที่สนาม Riverdale Golf Club นะครับ 2-5 กรกฎาคม 2569นะเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมเป็น1ของบริษัทกอล์ฟไทยจะได้สัมผัสถึงขอบสนามกับแมตช์การหันกอล์ฟของนักกอล์ฟชั้นนำระดับประเทศนะครับกิจกรรมBeast Pro แล้วก็ Junior Clinic สำหรับเยาวชนนะครับ 2-5 กรกฎาคม Riverdale Golf Club นะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับกอล์ฟรายการ Queen Cup Thailand Championship 2026นะครับนี่คือรายการใหญ่ของประเทศไทยนะครับรายการกอล์ฟอาชีพระดับนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานอันทรงเกียรติจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับคุณฟังครับนิตยสารไทม์นะเปิดรายชื่อ100 Influencer Peoplein sport 2026หรือว่า100บุคคลอิทธิพลแห่งวงการกีฬาประจำปี2026นะครับมีชื่อโปรจีนด้วยอธิยาทิติกุลนะครับนักกอล์ฟ3มือ2ของโลกได้รับคัดเลือกให้เป็น1ในนักกอล์ฟเพียง3คนนะที่มีชื่อในปีนี้นะในหัวข้อไททันหรือว่าผู้สร้างขออภัยนะผู้สร้างแรงกระเพื่อมในวงการกีฬานะครับก่อนหน้านั้นอีก2คนก็มีรอรี่แมคอินรอยนะโปรกอล์ฟชาวไอร์แลนด์เหนือแล้วก็เนลลี่คอต้านะครับมือ1ของโลกชาวสหรัฐอเมริกาก็ติดโผมาด้วยนะในหัวข้อของลีดเดอร์หรือผู้นำนะครับซึ่งถามก็ประกาศมาตั้งแต่ดาวนานแล้วนะครับแล้วคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องของโปรกอล์ฟของเรามีชื่ออยู่ด้วยนะครับโปรจีนอัธยาทิติกุลนะครับนะฮะก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยในปี2022ได้คว้ารางวัลมาด้วยนะ Rolex Player of the Year ของ LPGA นะรางวัล Vet Trophy นะแล้วก็สกอร์ต่ำสุดของฤดูกาลนะครับโปรจีนก็รอเชียร์อยู่นะครับลายลาแชมป์เมเจอร์แรกของปีนะเป็น1ในความสำเร็จที่ติดตามของวงการกอล์ฟหญิงนะครับโปรจีนอัธยาทิติกุลนะครับคุณฟังครับเรื่องของจักรยานนะพลเอกเดชาเหงประสีหรือว่าเสหมึกของเรานะนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนนะครับ ก็บอกว่านะตอนนี้เราก็เตรียมพร้อมในการเตรียมทีมของนักกีฬาจักรยานนะของไทยนะซึ่งจะไปแข่งขันลุ้นในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ตอนนี้ส่งนักกีฬาเตรียมตัวนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจักรยานประเภทถนนจักรยานประเภทลู่จักรยานประเภทเสือภูเขาจักรยานประเภทBMX นะฮะเตรียมศึกลุยเอเชียนเกมนะแล้วก็ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่นะหลายๆประเภทส่งไปฝึกซ้อมและแข่งขันที่ต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะในการขันประเภทลู่ระยะสั้นนะเราบ้านเรามีระยะลู่เนี่ย 333.33 เมตรนะแต่เป็นลู่ที่เวโรดมกลางแก้งนะครับแต่ว่าลู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสนามลู่จักรยานเวโรดมระยะทาง250เมตรดังนั้นก็ต้องเอานักกีฬาจักรยานนะครับไม่ว่าจะเป็นอังจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมายินยงเพชรรัตน์นะครับแล้วก็จุฑาธิบดีพันธ์ไปฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่นครับนะฝึกซ้อมมาที่จีนก่อนนะเทียนจินในระยะทางสนามเวโรโดมที่มีระยะทางเท่ากับสนามแข่งขันที่ญี่ปุ่นนะก็คือระยะทาง250เมตรนะครับซึ่งตอนนี้ก็เตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วพร้อมส่งนักกีฬาทั้ง4คนนะครับพร้อมด้วยผู้ฝึกสอนนะครับจายอังสุธาสาวิทนะครับนรเศรษฐาดาบุญมายืนยงเพชรรัตน์แล้วก็จุฑาธิบดีพันธ์เป็นนักกีฬาของลู่นะไปฝึกซ้อมเก็บตัวที่จีนนะฮะแล้วก็มีโอกาสจะไปแข่งขันนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมที่ญี่ปุ่นด้วยที่ฮ่องกงด้วยนะแล้วก่อนที่จะไปเก็บตัวนะเก็บตัวเสร็จแล้วฝึกแล้วก็ไปแข่งขันบางรายการนะที่ระดับท้องถิ่นที่ฮ่องกงแล้วก็ไปหมุดหมายก็คือการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่นาโกย่านะครับนะนะครับเอเชียนเกมครั้งที่26กันยายนที่ญี่ปุ่นเนี่ยในประเภทลู่แข่งขันกัน29กันยายนถึง2ตุลาคมนะเราก็ฝึกนักกีฬานะให้เก็บตัวอยู่ที่เมืองเถินจินนะครับก็ไปตระเวนแข่งขันตามระดับท้องถิ่นของจีนนะครับนะแล้วก็ที่ฮ่องกงด้วยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะหมุดหมายของนักกีฬาจักรยานก็นู่นแหละฮะไปการที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งพลเอกเดชาหิมกสีก็จะไปให้กำลังใจนักกีฬาด้วยนะครับนะฮะส่วนเรื่องของทีม BMX ครับมิสเตอร์ฮาวิเครฟนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมจักรยาน BMX นะก็บอกว่าโกเมสสุกเบอร์เซิร์นแล้วก็พุทธภูมินาคแป้นนะครับสองนักกีฬาความหวังเหรียญรางวัลเอเชียนเกมนะตอนนี้ก็เดินทางไปสำรวจสนามฝึกซ้อมในการแข่งขันจริงที่นาโกย่าญี่ปุ่นนะครับนะ10-13มิถุนายนก็จะได้เห็นเรื่องของสนามว่าเป็นอย่างไรแล้วเมื่อไหร่จะเปิดสนามให้ฝึกซ้อมนะก็จะได้เตรียมตัวไปนะครับแล้วก็เตรียมแข่งขันนะครับในการแข่งขันรายการนี้แล้วก็จะมีการแข่งขันหลายรายการที่นักกีฬาของเรา BMX นะก่อนไปเอเชียนเกมก็จะอุ่นเครื่องในการเก็บคะแนนสะสมโอลิมปิกนะครับก็คือการแข่งขันบินยูวังกิซุปเปอร์ครอสที่อินโดนีเซียนะฮะ27-28มิถุนายนนะครับแล้วก็ศึกใหญ่ของเอเชียนะก็คือ BMX แชมป์เอเชียแล้วก็มาเลเซีย BMX Racing 6-8 สิงหาคมนะนี่นักกีฬา BMXก็จะเดินทางไปนะครับนะก็เตรียมตัวแข่งขันแล้วก็ไปดูสนามอะไรต่างๆนะครับส่วนเรื่องของเสือภูเขานะสมาคมกีฬาจักรยานก็ส่งนักกีฬาชุดเอเชียนเกมนะครับแล้วก็เข้าแข่งขันในการแข่งขันเสือภูเขาแชมป์เอเชียที่อุซเบกิสถานนะครับ23-27มิถุนายนนะครับเสือภูเขานี่มีมิสเตอร์โรเบิร์ตเฮอร์เบอร์จูเนียร์นะครับชาวอเมริกันนะเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาของเราก็จะลงไปแข่งขันนะครับก็คือรายการหลักๆที่มีแข่งขันในเอเชียนเกมก็คือครอสคันทรีชายหญิงนะครับเอเชียนเกมมายากหน่อยนะในการแข่งขันประเภทครอสคันทรีอินโดนีเซียเขาเก่งในอาเซียนเนี่ยอินโดนีเซียเขาเก่งอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดไปแข่งขันในระดับเอเชียนะโอ้โหครับอิหร่านก็เก่งญี่ปุ่นก็เก่งจีนก็เก่งแต่เราก็ไปสู้อ่ะนะในประเภทเสือภูเขาอ่ะนะครับแล้วก็มีรายการมารายการอย่างรายการทางด้านของ Eliminator ด้วยนะก็จะเป็นการทดสอบนักกีฬาของเรานะครับว่าจะได้เห็นแนวโน้มเสือภูเขาของเราไปต่อสู้กับนักกีฬาแข่งขันในระดับเอเชียนักกีฬาที่แข่งขันในระดับอาเซียนได้อย่างไรกันบ้างนะครับส่วนถนนนี่ก็ความหวังของเราเหมือนกันนะครับถนนเนี่ยถ้าต้องสู้ก็สู้กับญี่ปุ่นจีนแล้วก็สู้กับด้านของคาซัคอ่ะนะครับนักปั่นจักรยานถนนทีมชาติของเราก็เคยได้เหรียญเอเชียนเกมนะก็ตอนนี้ก็ซ้อมอยู่นะครับนะก็เตรียมแข่งขันรายการจักรยานนานาชาติทัวร์เดอะเกียงนำที่เกาหลีใต้นะครับ 9-13 มิถุนายนนะครับแล้วก็ช่วงเวลา3เดือนก็จะให้นักกีฬาเราไปอุ่นเครื่องนะรายการใดรายการหนึ่งนะครับตามปฏิทินของ UCI นะสหพันธ์จักรยานนานาชาตินะครับว่ารายการรายการหนึ่งในจีนนะก่อนที่จะไปแข่งขันที่ญี่ปุ่นนะครับอย่างน้อยๆก็มีรายการหนึ่งที่ผมเห็นแล้วล่ะนะครับที่อุซเบกิสถานทีมหญิงนะครับไปแข่งขันกรังปรีจิกซักนะครับ 18-19 มิถุนายนนะครับนี่คือความพร้อมของทีมจักรยานนะครับพลเอกเดชาเห็นประสีวางแผนเป็นสเต็ป1 2 3 4 5 จักรยานมีการแข่งขันทั้งในประเทศต่างประเทศนะครับเพื่อนี่แหละครับเอเชียนเกมชิงแชมป์เอเชียรวมถึงโควต้าโอลิมปิกเกมซึ่งเป็นความหวังนะเรื่องเป็นความหวังนะครับเอาล่ะครับคุณผู้ฟังครับนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับฟังกันนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปนี้โปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสาประทุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากสังคมมีมติจะไม่นำเกณฑ์ตัดสิทธิ์บุพการีกรณีบุตรนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีในการลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้รัฐมนตรีกระทรวงไอร์แลนด์เหนือแห่งสหราชอาณาจักรระบุเหตุการณ์ความรุนแรงต่อต้านผู้อพยพในไอร์แลนด์เหนือมีสาเหตุมาจากการเหยียดเชื้อชาติบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026และ2030มูลค่ากว่า 2,300 ล้านบาทต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรินีภริยภัทรรัตศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามระดับดังนี้นายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดนำคณะผู้บริหารข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดและสมาคมภริยาอัยการเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำคณะกรรมการร้านกาชาดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสาวกอกนกจิตบานใจนักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในขันประจุบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนางสาวบุญสมแก้วมณีพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบำรุงสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ได้โอกาสนายพิเชษสิทธิอำนวยนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันโปรเกอร์แบดมินตันแชมเปี้ยนชิพ2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลโทสุภาพธีรสุขเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารนำคณะนายทหารกรมการอุตสาหกรรมทหารเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธ์ IPSC กรมการอุตสาหกรรมทหารประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายชวริตปราเปรียวผู้อำนวยการโรงเรียนเลวองจินตคณิตตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันเลวองจินตคณิตชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่4ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ชนะเลิศการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในวันเดียวกันนี้เวลา 13:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาและคณะนำนางสาวเสียนหุยรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้นายจัง จียนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและคณะร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมโดยให้ดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งวันที่10ธันวาคม2568ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่11มิถุนายน2569ประกาศณวันที่11มิถุนายน2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันโดยตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมว่างลง1ตำแหน่งเนื่องจากในการประชุมได้มีมติเห็นชอบตามที่พระพรหมเสนาบดีเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคากรรมการมหาเถรสมาคมขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ประธานอนุกรรมการจัดงานมหกรรมทุนเล่าเรียนหลวงและเตรียมการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสอภิลักขิตสมัย100ปีแห่งวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมทั้งโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระสังฆราชจะทรงเจริญพระชนมายุครบ100พรรษาพร้อมกันนี้ได้มีมติแต่งตั้งพระพรหมเสนาบดีให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษามหาเถรสมาคมตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2569เป็นต้นไปกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านหมอลำเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมผลักดันขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569ประเภทหมอลำซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่17เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้านหมอลำนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนและสนับสนุนแนวทางการยกระดับศิลปะการแสดงหมอลำสู่ระดับนานาชาติซึ่งขณะนี้หมอลำอยู่ระหว่างการผลักดันให้ได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกเน้นสืบสานวัฒนธรรมสานความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาสู่สากลเพื่อให้หมอลำเป็นศิลปะการแสดงที่สามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่มทางนี้จะมีการประกวดรอบชิงชนะเลิศและพิธีมอบรางวัลในวันที่26มิถุนายนณโรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นด้านนางยุทธิกาอิสรางกูลณอยุธยาอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่าการประกวดครั้งนี้จะเป็นข้อมูลที่ถูกนำไปรวบรวมจัดทำในเอกสารการนำเสนอขอขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโกหลังจากนี้จะเริ่มกระบวนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆของการขึ้นทะเบียนทั้งการลงพื้นที่ไปยังชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสร้างการรับรู้ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นจังหวัดและระดับประเทศเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักเกณฑ์ของยูเนสโกคาดว่าจะใช้ระยะเวลาจัดทำเอกสารประมาณ1ปีมาชโยรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมพร้อมการจัดงาน International Healthcare Week สนับสนุนยุทธศาสตร์ Medical Hub ปรับปรุงกฎระเบียบการโฆษณาทางโซเชียลเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันในระดับโลก
3: นายแพทย์ภูเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดเผยว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมกับ Informa Market แถลงความพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพของโลกหรือ Medical Hub เต็มรูปแบบโดยเตรียมจัดงาน International Healthcare Week 2026ระหว่างวันที่8ถึง10กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พื่อยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจสุขภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่สากลโดยรวม4ภาคส่วนสำคัญไว้ในที่เดียวได้แก่ผลิตภัณฑ์ยาเทคโนโลยีทางการแพทย์และการให้บริการสุขภาพอย่างครบวงจรภายในงานจะมีการออกบูธจากผู้ประกอบการที่หลากหลายทั้งโรงพยาบาลคลินิกร้านนวดสปาและธุรกิจดูแลผู้สูงอายุเพื่อแสดงศักยภาพความพร้อมในการแข่งขันบนเวทีโลกของไทย
4: สำหรับในงานนี้นะครับก็จะเป็นส่วนสำคัญนะครับในการที่จะเพิ่มศักยภาพนะครับความสามารถในการแข่งขันนะในตลาดด้านสุขภาพของประเทศไทยเราและอันนี้ก็คงถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีความสมบูรณ์นะครับนะทั้งในส่วนผลิตภัณฑ์ส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือเรื่องเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเติมขึ้นมาในปีนี้ก็คือในเรื่องของการให้บริการด้านสุขภาพนะครับ
3: พร้อมกันนี้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมปรับปรุงกลยุทธ์และมาตรการสนับสนุนภาคเอกชนขนาดใหญ่อาทิการลดขั้นตอนทางธุรการการยกระดับระบบออนไลน์การแก้กฎระเบียบโฆษณาให้ทันโลกซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Medical Hub ของประเทศไทยให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรมแต่ยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการประกาศความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์กลางสุขภาพระดับสากลอย่างแท้จริงนันทภาแสงตุ้มรายงาน
1: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติไม่ใช้เกณฑ์ลดหย่อนภาษีในการลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้โดยจะมีการพิจารณาอีกครั้งว่าจะนำเกณฑ์ต่างๆมาใช้ในรอบใหม่หรือไม
5: ่นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในวันนี้ว่าคณะกรรมการมีมติชัดเจนจะไม่นำเกณฑ์ตัดสิทธิบุพการีกรณีบุตรนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีในการลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้โดยหลังจากกระบวนการลงทะเบียนเสร็จสิ้นจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านสิทธิโดยจะมีการนำหลักเกณฑ์ทั้งหมดเข้าไปพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์หรือวันที่17กรกฎาคม2569ส่วนหลักเกณฑ์ก็จะมีการนำมาใช้รอบใหม่หรือไม่จะมีการพิจารณาอีกครั้งเมื่อมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งต่อไปยืนยันว่าการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้รัฐบาลต้องการที่จะนำผู้ที่ยากจนและยากลำบากอย่างแท้จริงให้ได้รับสิทธิ์อย่างครอบคลุมโดยไม่ได้มีการตั้งเป้าหมายว่าจะมีการตัดรายชื่อและไม่ได้ถูกจำกัดด้วยงบประมาณปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำชับให้การเคหะแห่งชาติเร่งจัดทำรายละเอียดโครงการบ้านผู้สูงอายุครบวงจรเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
6: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยนายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติและคณะผู้บริหารลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยโดยได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ที่พักอาศัยผู้สูงอายุแบบครบวงจรหรือซีเนียร์คอมเพล็กซ์ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและมอบหมายให้การเคหะแห่งชาติเร่งจัดทำรายละเอียดโครงการให้มีความชัดเจนและครบถ้วนเพื่อนำเสนอคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการและดำเนินการตามแผนงานจนก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมรองรับการเข้าพักอาศัยของผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงได้กำชับให้การเคหะแห่งชาติออกแบบโครงการตามหลัก Universal Design เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยควบคู่กับการบูรณาการความร่วมมือกับโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อรองรับการดูแลด้านสุขภาพและประสานสถาบันการเงินสนับสนุนสินเชื่อสำหรับการซื้อสิทธิ์การอยู่อาศัยระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมการพัฒนาชุมชนเตรียมจัดงาน OTOP Mid-Year 2026สนับสนุนนโยบายไทยช่วยไทยพลัสกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากยกระดับสินค้าชุมชนช่วงวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการแถลงข่าวจัดงาน OTOP Mid-Year 2026ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์พร้อมเปิดเผยว่าการจัดงาน OTOP Mid-Year 2026ในปีนี้รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิด OTOP Next Inspiration ซ ซึ่งไม่เพียงแค่เป็นเวทีขายสินค้าทั่วไปแต่ยังเป็นการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภูมิปัญญาไทยสู่ระดับสากลพร้อมทั้งมุ่งยกระดับให้เกิดเป็นห่วงโซ่อุปทานที่มีความเข้มแข็งเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถแข่งขันและส่งออกสินค้าก้าวไกลสู่เวทีนานาชาติได้โดยภายในงานได้รวบรวมสินค้าคุณภาพที่มีราคาเข้าถึงง่ายตั้งแต่หลักหน่วยไปจนถึงหลักร้อยบาทสอดรับกับนโยบายไทยช่วยไทยพลัส60/40ที่มุ่งกระตุ้นการบริโภคสินค้าไทยพร้อมคาดหวังว่างานนี้จะสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างมากจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเที่ยวชมงานและอุดหนุนสินค้าไทยตั้งแต่วันเสาร์ที่20ถึงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ระหว่างเวลา 10:00 นถึง 21:00 นหน้าคาร Challenger 1-3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: 20:17ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสารข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายฮิลลารีเบนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอร์แลนด์เหนือแห่งสหราชอาณาจักรที่ระบุว่าเหตุการณ์ความรุนแรงต่อต้านผู้อพยพในไอร์แลนด์เหนือที่เกิดขึ้นในช่วง2วันที่ผ่านมาไม่ใช่สิ่งอื่นใดเลยนอกจากความโหดร้ายรุนแรงที่มีสาเหตุมาจากการเหยียดเชื้อชาติโดยตำรวจปราบจราจรไอร์แลนด์เหนือใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าสลายฝูงชนที่ก่อเหตุความไม่สงบเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาซึ่งยังถือว่าเบากว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในคืนวันอังคารที่กลุ่มผู้ก่อเหตุจราจรจุดไฟเผาบ้านเรือนและรถยนต์โดยมุ่งเป้าไปยังชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ทั้งนี้เหตุการณ์ความไม่สงบดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเกิดคดีที่ชายชาวซูดานก่อเหตุใช้มีดทำร้ายชาวไอร์แลนด์เหนือบาดเจ็บสาหัสและต้องสูญเสียดวงตาซึ่งเป็นชนวนเหตุให้เกิดการประท้วงและเหตุการณ์ความไม่สงบในไอร์แลนด์เหนือสารข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ามาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อผู้นำและองค์กรที่สนับสนุนระบบการปกครองของคิวบารวมถึงประธานาธิบดีมิเกลดิอาสกาเนลถือเป็นภัยคุกคามความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐพร้อมที่จะเริ่มต้นบทใหม่ในความสัมพันธ์กับคิวบาและคิวบาควรทำข้อตกลงกับสหรัฐ

0: หลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าวว่ามาตรการคว่ำบาตรเหล่านี้กำลังส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของพลเรือนชาวคิวบาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงสิ่งของและบริการที่จำเป็นอาทิน้ำดื่มอาหารและการดูแลสุขภาพรวมถึงภาคส่วนทางเศรษฐกิจและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงเป็นวงกว้างซึ่งขัดกับหลักการพื้นฐานของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศสารข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของบริษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นหรือ NHK รายงานว่าตั้งแต่วันที่1เมษายนถึงวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาญี่ปุ่นพบผู้ที่รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุหมีทำร้ายอย่างน้อย27รายใน9จังหวัดโดยจังหวัดที่พบผู้เสียชีวิตจากเหตุหมีทำร้ายมากที่สุดได้แก่จังหวัดฟุกุชิมะจำนวน8รายรองลงมาได้แก่อากิตะ5รายอิวาเตะ4รายยามากาตะและโทยามะจังหวัด3รายส่วนกรุงโตเกียวนิงาตะฮอกไกโดและมิยากิจังหวัดละ1รายนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่ถูกหมีทำร้ายอย่างน้อย11รายถูกทำร้ายในย่านที่อยู่อาศัยของมนุษย์ด้านกระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นขอให้ประชาชนพกวิทยุหรือกระดิ่งไล่หมีรวมทั้งเดินทางเป็นกลุ่มจงใจตั้งใจทำเสียงดังในพื้นที่ทัศนวิสัยไม่ดีหลีกเลี่ยงการทิ้งเศษอาหารและสิ่งที่อาจดึงดูดหมีรวมทั้งตรวจสอบข้อมูลการพบหมีล่าสุดเพื่อป้องกันการถูกหมีทำร้ายต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทย U19 เอาชนะทีมชาติกัมพูชา U19 4ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างอินโดนีเซียหรือออสเตรเลียต่อไปนายโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊สพร้อมด้วยนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมงานแถลงข่าวแจ๊สคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในประเทศไทยโดยนายโสรัตน์เปิดเผยว่าแจ๊สได้ซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2สมัยในปี2026และปี2030ด้วยมูลค่า70ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 2,300 ล้านบาทซึ่งครอบคลุมถึงทัวร์นาเมนต์อื่นๆที่ฟีฟ่าจัดขึ้นอาทิฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกทุกรุ่นทั้งชายและหญิงฟุตซอลโลกและอื่นๆที่ฟีฟ่าเป็นฝ่ายจัดการแข่งขัน
2: ราคาดีลเนี่ยบอลโลก2ครั้งนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังก็คือปี2026 2030บวกทัวร์นาเมนต์ทั้งหมดของฟีฟ่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงปี30ทั้งหมด70ล้านเหรียญครับก็เป็นราคาที่เราได้นะครับที่70ล้านเหรียญกับสิ่งทั้งหมดที่เป็นปริมาณค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลทุกอย่างของฟีฟ่าเดี๋ยวในรายละเอียดคงจะมันเยอะมากจนแม้กระทั่งผมก็จำไม่ได้แต่ผมรู้ว่าฟุตซอลโลกWomen's World Cup ยูททัวร์นาเมนต์ทั้งหมดเป็นของเราหมดนะครับ
1: นายโสรัตน์อัศวประภากล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากนี้ยังเปิดให้รับชมฟรีผ่านฟรีทีวีช่องโมโน29ไม่ต่ำกว่า40แมตช์รวมถึงพิธีเปิดนัดเปิดสนามและนัดชิงชนะเลิศด้วยสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026จะลงเปิดสนามในคืนนี้เวลา 2:00 น.โดยเป็นการพบกันระหว่างเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับแอฟริกาใต้การแข่งขันบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศเกมที่4นิวยอร์กนิกแซงเอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์107ต่อ106ทั้งที่ตามหลังสูงถึง29คะแนนขยับขึ้นนำซีรีส์เป็น3ต่อ1เกมต้องการอีกเพียงชัยชนะนัดเดียวเท่านั้นเพื่อคว้าแชมป์ NBA ฤดูกาลนี้ไปครองส่วนเกมที่5จะย้ายกลับไปแข่งขันที่ซานอันโตนิโอในเช้าวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนตามเวลาประเทศไทยสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเร่งปรับปรุงและซ่อมแซมอัศจรรย์สนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากที่จะเป็นสังเวียนในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่2ที่ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพเพื่อรองรับแฟนกีฬาวอลเลย์บอลได้เพิ่มขึ้นอีกไม่ต่ำกว่า300ที่นั่งนอกจากนี้ยังเตรียมติดตั้งจอมอนิเตอร์บริเวณด้านหน้าทางเข้าสนามเพื่อให้แฟนวอลเลย์บอลบางส่วนที่ไม่มีบัตรเข้าชมได้ร่วมสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันอีกด้วยสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยในสัปดาห์ที่2วันที่17มิถุนายนพบยูเครนวันที่18มิถุนายนพบบัลแกเรียวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 น. พลเอกสุพลจันทร์พองอุปนายก

0: ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน

0: การศึกษาสรรพวิชาใดๆทั้งในคดีโลกและคดีธรรมให้บังเกิดประสิทธิผลเป็นความงอกงามทางสติปัญญาสมเจตนารมณ์แห่งการศึกษาวิชานั้นๆจำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบสำคัญสองส่วนกล่าวคือองค์ประกอบภายนอกได้แก่การมีครูอาจารย์ตำรับตำราสื่อการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมและสถานศึกษาที่มีคุณภาพดีเอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนให้เป็นไปได้อย่างราบรื่นอีกส่วนหนึ่งคือองค์ประกอบภายในได้แก่ผู้ศึกษาอบรมเองต้องเป็นผู้มีคุณธรรมอันหนักแน่นมั่นคงต้องเป็นผู้มีฉันทะความพอใจในการเรียนมีความวิริยะอุตสาหะภาคเพียรมีจิตตะเอาใจใส่จดจ่อต่อการเล่าเรียนและมีวิมังสาใคร่ครวญไต่สวนถึงข้อบกพร่องของตนเพื่อพัฒนาตนเองให้เรียนได้ดีเพื่อให้มีสติปัญญาก้าวหน้ายิ่งขึ้นเสมอพระคติธรรมประธานเนื่องในวันศาสนศึกษาปีที่27และวันบูรพาจารย์สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตารามวันที่18สิงหาคม2560
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมพบกันในค่ำคืนนี้ดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมอันทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าจัดการประกวดผลงานโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ได้เปิดพื้นที่เชื่อมโลกแห่งวรรณกรรมกับโลกแห่งการเมืองการปกครองเป็นหนึ่งเดียวกันผ่านการรังสรรค์ผลงานของนักเขียนที่ได้ใช้ชั้นเชิงทางวรรณศิลป์มาบอกเล่าเรื่องราวร่วมการเสริมสร้างประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้มีชื่อตอนว่าปากัดรายธงชาติประพันธ์โดยอุเทนพรมแดงเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวเป็นอย่างไรนั้นเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังได้กันค่ะ

แผ่นกระจกปลายปากกาจรดคนหางของมันเป็นสีน้ำเงินครึ้มเข้มส่วนในชิดลำตัวของกระโดงโค้งหางและชายน้ำเป็นสีขาวเหลือบแดงเรื่อเล็กน้อยขณะที่วงขอบภายนอกของเครื่องครีบทั้งสามส่วนเป็นสีแดงสดสะดุดตาเช่นเดียวกับครีบอกและครีบท้องซึ่งเป็นสีแดงเฉดเดียวกันเจ้าประกาศเพศผู้ตัวนี้จึงมีองค์รวมของลวดลายและสีสันละไม้คล้ายเหมือนแถบไตรลงแห่งธงไทยประกาศเพศเมียได้มาพร้อมกันดูแล้วสวยน้อยกว่าขนาดรูปทรงก็เล็กป้อมกว่าตัวผู้คู่ของมันชายหนุ่มหมดเงินเกิน 1,000 บาทเป็นสนนราคาค่าตัวประกาศลายธงชาติไทยคู่นี้หลังจากแช่ถุงใส่ปลาที่ได้รับจากไปรษณีย์ไว้ในเหลี่ยมกระจกใสเพื่อให้ประกาศปรับอุณหภูมิครู่หนึ่งเขาก็ใช้กรรไกรตัดปากถุงแล้วก็เทประกาศสองตัวนั้นลงในเหลี่ยมสองใบนั่งมองดูพวกมันว่ายวนไปมาสำรวจสิ่งแวดล้อมใหม่ประกาศตัวผู้เหลือบเห็นประกาศตัวเมียในเหลี่ยมวางใกล้มันก็เริ่มกางเหงือกพองครีบว่ายน้ำสะบัดร่างพลิ้วพล่านแถบสีแดงขาวน้ำเงินเคลื่อนผ่านมวลน้ำใสในโหลเหลี่ยมเลี้ยงก่อเกิดภาพงามตาชายหนุ่มจำได้ว่าในวัยที่เขาเป็นเพียงเด็กชายร่างผอมตัวเล็กๆ เขารู้จักประกาศแค่เพียง3ชนิดประกาศลูกทุ่งรั่วประกาศป่าหาช้อนได้ตามทุ่งท่าหนาหนองประกาศลูกหม้อต้องนั่งรถไฟเข้าไปหาซื้อจากร้านขายปลาสวยงามในตัวจังหวัดเช่นเดียวกับประกาศจีนซึ่งมีเครื่องครีบยาวสยายอ่อนช้อยราวกับการแต่งองค์ทรงเครื่องของอุปรากรจีนผ่านเวลาไปราว30ปีโลกของประกาศพลิกเปลี่ยนแทบไม่เหลือเข้าเดิมขณะท่องโลกออนไลน์ด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องเก่ามองหาประกาศมาพ่อพันเขาตื่นเพลิดไปกับสีสันและก็ลายริ้วอลังการราวกับหลุดลงอยู่ในโลกฝันแห่งเฉดสีเหนือจริงประกาศแฟนซียุคนี้มีหลากหลายลวดลายมากมายสีสันจะเหลือเชื่อประกาศโคยนิโมมีโทนสีเส้นลายคล้ายปลาการ์ตูนประกาศโคยกาแล็กซี่มีสีฉูดฉาดประดับด้วยเกล็ดมุกเลื่อมวาวสะท้อนแสงประกาศมาร์เบิลมีลวดลายคล้ายหินอ่อนดูแลแปลกตาประกาศสายดราก้อนมีเกล็ดเคลือบสีขาวเนียนขณะที่เครื่องครีบมีทั้งเหลืองส้มแดงดำหรือประกายทองที่เหลือเชื่อยิ่งกว่านั้นนักพอเลี้ยงประกาศยังสามารถพัฒนาสายพันธุ์ของพวกมันจนมีสีสันเช่นเดียวกับธงชาติไทยได้สำเร็จขณะกวาดไล่สายตามองดูประกาศประเภทต่างๆผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ชายหนุ่มรู้สึกเหมือนกับตัวเองเป็นเด็กน้อยไม่รู้ภาษีภาษาดุ่มเดินเข้าไปในโลกแปลกหน้าอันกว้างใหญ่ไพศาลและก็ยากเกินทำความเข้าใจเขาไม่ได้มีทุนรอนก้อนใหญ่พอจะซื้อประกาศสีสันแปลกตาได้หลายตัวอย่างใจต้องการสุดท้ายเขาก็ไปสะดุดตาเข้ากับประกาศลายธงชาติซึ่งมีทั้งชนิดหางพระจันทร์ครึ่งดวงครีบยาวหางพระจันทร์ครึ่งดวงครีบสั้นหางมงกุฎครีบยาวและหางมงกุฎครีบสั้นเขาทักถามคนขายถึงราคาค่าตัวของประกาศตัวผู้และตัวเมียชนิดหางพระจันทร์ครึ่งดวงครีบสั้น1คู่เงินพันกว่าบาทถูกโอนผ่านบริการธนาคารออนไลน์อีก2วันต่อมาในยามบ่ายอันร้อนระอุบุรุษไปรษณีย์คุณหน้าก็นำกล่องพัสดุใบเล็กๆมาส่งให้ถึงมือภรรยาของเขาท้องแก่ใกล้คลอดเต็มทีประจวบเหมาะกับธุรกิจส่วนตัวเล็กๆของเขามีแนวโน้มไปในทางไม่สู้ดีนักเขาเริ่มนึกถึงรายได้เสริมทางอื่นอย่างจริงจังในที่สุดเขาก็ตัดสินใจเปิดลิ้นชักความรักชอบในใบเยาว์ซึ่งปิดสนิทมานานปีดีดักออกมาอีกครั้งภายในลิ้นชักนั้นมีเหล่าประกาศหลากสีเวียนว่ายอ้อยอิงอยู่อย่างมีชีวิตชีวาชายหนุ่มครุ่นคิดกับตัวเองว่าถ้าหากว่าจะมองหาช่องทางได้มาซึ่งรายได้เสริมของครอบครัวการเลี้ยงประกาศสวยงามน่าจะเป็นทางเลือกไม่เลวร้ายไปกว่าทางเลือกไหนเขาชื่นชอบการเลี้ยงประกาศมาก่อนซ้ำยังเคยเพาะพันธุ์พวกมันเป็นสิบสิบครอกสมัยยังเด็กเขาพอมีประสบการณ์ในเรื่องเทือกนี้อยู่บ้างแม้ว่าประสบการณ์ที่ว่านั้นจะผ่านพ้นมาเนิ่นนานเกือบ30ปีแล้วก็ตามยิ่งล่าสุดมีการประกาศรับรองให้ประกาศเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ
เขายิ่งมองว่าปลายทางของอุโมงค์มืดมิดมีประกายแสงแห่งความสำเร็จรอคอยเขาอยู่

าคิดจะเริ่มต้นจากประกาศลายธงชาติด้วยเหตุผลที่ว่ามันน่าจะเป็นลวดลายที่ไม่มีวันตกสมัยหากก็เพราะประกาศลายธงชาติได้ครอกหนึ่งสักร้อยตัวขายได้เพียงแค่ตัวละร้อยบาทก็เพียงพอจะเห็นเงินก้อนมาหมุนเวียนใช้จ่ายในครอบครัวแล้วประกาศลายธงชาติจะเป็นจุดเริ่มต้นใครจะรู้ยางก้าวแรกนี้อาจจะพาเขาเดินหน้าไปไกลอีกหน่อยก็อาจจะเจียดจ่ายเงินซื้อประกาศชนิดอื่นๆสีสันอื่นๆมาเพาะพันธุ์เพิ่มเติมพอเปล่าออกมาแล้วขายได้มีตลาดมากมายพร้อมรับซื้อประกาศของเขาวันหนึ่งข้างหน้าการเลี้ยงประกาศอาจจะกลับกลายเป็นอาชีพหลักก็เป็นได้ชายหนุ่มเพลิดฝันล่องลอยขณะนั่งมองประกาศลายธงชาติทั้งตัวผู้ตัวเมียสองตัวในเหลี่ยมกระจกสองใบตรงหน้าภาพจำการพ่อเลี้ยงประกาศในวัยเยาว์เลือนจางลงมามากแล้วชายหนุ่มจำเป็นต้องรื้อฟื้นและก็สืบสอดแสวงหาความรู้เพิ่มเติมยามดึกดื่นหลายคืนหลังจากคนรักเข้านอนไปแล้วพร้อมลูกในท้องเขาก็นั่งจ่อมจมอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ค้นคว้าสารพัดเรื่องราวของเหล่าประกาศโดยเฉพาะข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเพาะขยายพันธุ์เจ้าปลาหลากสีแสนสวยพวกนั้นเขาอ่านบทความตามเว็บไซต์เปิดดูคลิปวิดีโอใน YouTube เข้าร่วมกลุ่มต่างๆใน Facebook ซึ่งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนสารพันความรู้เรื่องประกาศครั้นคิดว่าตัวเองนั้นรู้มากพอจนพร้อมลงมือได้แล้วเขาก็เตรียมกะละมังใส่น้ำสูง3ข้อนิ้วใส่เกลือลงไปเล็กน้อยตามด้วยใบหูกวางแห้งเพื่อปรับสภาพน้ำแล้วก็ยับยั้งการเติบโตของเชื้อโรคร้ายเขาปล่อยประกาศลายธงชาติเพศผู้ลงไปในกะละมังหย่อนเหลี่ยมใส่ประกาศเพศเมียตามลงไปด้วยวิธีเทียบคู่เช่นนี้จะช่วยกระตุ้นให้ไข่ของปลาตัวเมียสุกพร้อมและปลาสองตัวคุ้นชินกันมากขึ้นระหว่างนี้เขาพยายามหาอาหารสดอย่างเช่นลูกน้ำให้ปลาทั้งสองตัวกินพร้อมกับเริ่มหาข้อมูลแล้วก็ทดลองเพาะเลี้ยงไรแดงซึ่งถือเป็นอาหารสำคัญที่สุดของประกาศทุกช่วงวัยก็ว่าได้ยำคำของอีก7วันต่อมาเขาช้อนปล่อยประกาศตัวเมียลงไปรวมในกะละมังเดียวกันกับตัวผู้ใช้แผ่นกระเบื้องเก่าๆวางปิดกะละมังไว้ก่อนหลับไหลในค่ำคืนนั้นเขาภาวนาให้คู่บ่าวสาวสีธงชาติในเรือนหอพลาสติกราคา20 บาทไม่ทำให้เขาผิดหวัง

ปลากัดทั้งตัวผู้ตัวเมียซึ่งปล่อยรวมกันช่วงค่ำของวันหนึ่งส่วนใหญ่แล้วมันจะรัดผสมพันธุ์กันช่วงสายไปถึงเที่ยงของอีกวันหนึ่งทว่าช่วงเวลาเหมาะสมที่สุดสำหรับการสำรวจดูว่าปลากัดรัดกันและออกไข่แล้วหรือยังคือช่วงค่ำมืดของวันถัดไปด้วยเป็นห่วงยามที่ปลากัดตัวเมียนอนนิ่งเคลิ้มหลับง่ายต่อการช้อนแยกออกจากกะละมังครั้นถึงช่วงค่ำของอีกวันเขาก็ทำตามแผนโดยค่อยๆยกแผ่นกระเบื้องเคลอะคล้ำออกใช้ไฟฉายส่องดูในกะละมังเขาเห็นปลาตัวผู้ว่ายช้าๆอยู่ใต้วอดฟูนาส่วนปลากัดตัวเมียหลบไปนอนเงียบๆอยู่อีกมุมชายหนุ่มเขม่นมองในฟองวอดเขาอดยิ้มออกมาไม่ได้เมื่อเห็นเม็ดไข่สีขาวขุ่นเกาะตัวกันเป็นกลุ่มอยู่ในวอดไข่มีไม่มากนักทว่าถือเป็นการเริ่มต้นที่น่าพอใจเขาใช้สวิงเล็กๆต้อนช้อนปลาตัวเมียออกไปเลี้ยงในเหลี่ยมตามเดิมปล่อยปลาตัวผู้ดูแลไข่และลูกปลาที่กำลังจะฟักในอีก2 วันข้างหน้าต่อไป

ลอด5 วันหลังจากนั้นเขาขมใจไม่เปิดดูปลากัดตัวผู้กับไข่ในวอร์ดของมันยิ่งเปิดดูบ่อยยิ่งกระตุ้นให้พ่อปลาตื่นกลัวปลาตัวผู้บางตัวอาจจะตกใจและกลืนกินไข่จนหมดวอร์ดได้ในห้วงเวลานี้เขาไม่ได้ให้อาหารปลากัดตัวผู้เพราะว่าพ่อปลาในระยะดูแลไข่และลูกปลาจะไม่สนใจเรื่องอาหารนักมันมีหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่กว่าต้องทำนั่นก็คือหน้าที่พ่อที่จะต้องคอยดูแลลูกปลาที่ฟักเป็นตัวให้อยู่รอดปลอดภัยค่ำวันที่5นับจากวันที่ปลากัดลายธงชาติตัวผู้ตัวเมียรัดกันเขาเปิดแผ่นกระเบื้องอีกครั้งค่อยๆใช้มือเปล่าไล่ช้อนปลากัดตัวผู้ออกจากกะละมังเพื่อมิให้ติดลูกปลาออกมาด้วยใส่ปลาตัวผู้กลับไปในเหลี่ยมนำไปตั้งไว้ในที่เดิมแล้วเขาก็เดินกลับมาสำรวจตรวจตราสิ่งมีชีวิตในกะละมังพลาสติกนั่นลูกปลากัดตัวเล็กจิ๋วลอยตัวนิ่งบนผิวน้ำจำนวนน่าจะไม่เกิน20หรือว่า30ตัวเท่านั้นน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในใจมากหากจะว่าชายหนุ่มยังพอยิ้มออกอย่างน้อยการเอาปลากัดลงรัดครั้งแรกในรอบเกือบ30ปีก็ประสบความสำเร็จเช้าตรู่อีกวันเขารีบลุกตื่นขึ้นมาต้มไข่ไก่พักให้เย็นแล้วก็บีบี้ไข่แดงละลายน้ำใช้นิ้วจุ่มในของเหลวสีเหลืองขุ่นก่อนหยดลงในกะละมังลูกปลาไข่แดงเป็นอาหารง่ายๆสำหรับลูกปลากัดที่เขาพอหาได้ในยามนี้หวังใจว่าพวกมันจะกินกันจนอิ่มแปล่แล้วก็โตวันโตคืน

ลูกประกาศดูแข็งแรงปกติดีทุกอย่างใน2วันแรกแต่ทว่าครั้นถึงวันที่3ชายหนุ่มก็มีอันต้องใส่หัวอย่างเหนื่อยหนักหัวคิ้วของเขาขมวดเข้าหากันซากลูกประกาศสีขาวซีดเล็กจ้อยแทบมองไม่เห็นนอนกองจมตะกอนอยู่ก้นกะละมังไม่มีลูกประกาศมีชีวิตเหลือรอดแม้แต่เพียงตัวเดียวเขาพยายามค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างคร่ำเครียดลูกประกาศอาจร่วงตายได้จากหลายสาเหตุนั่นก็คืออาหารไม่เหมาะสมอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงแปรปรวนหรือว่าน้ำเริ่มเสื่อมคุณภาพเน่าเสียชายหนุ่มถอนหายใจบอกตัวเองว่าโลกนี้ไม่มีความสำเร็จใดได้มาโดยง่ายพลาดหกล้มในก้าวแรกไม่ได้หมายความว่าจะลุกขึ้นยืนใหม่และก้าวเดินต่อไปไม่ได้พักประกาศลายธงชาติตัวผู้ตัวเมียไว้ราวสัปดาห์เศษจากนั้นเขาก็จับพวกมันลงเทียบกันอีกครั้งหนึ่งแตกต่างออกไปตรงที่เขาเปลี่ยนมาใช้กล่องโฟมแทนกะละมังพลาสติกเหตุเพราะว่ามันเป็นภาชนะที่เก็บรักษาอุณหภูมิได้ดีกว่าขั้นตอนซ้ำเดิมดำเนินต่อไป7วันต่อมาเขาปล่อยประกาศลงรัดถัดอีกวันช่วงค่ำเปิดฝากล่องโฟมส่องดูปลาประกาศยังไม่ยอมรัดกันบอดว่างเปล่าสีขาวเป็นภาพไม่น่าพอใจเขาตักลูกน้ำที่พอขึ้นเองใส่ลงไปในกล่องโฟมราว10กว่าตัวปิดฝากล่องพอนแน่นสนิทแล้วก็เดินเข้าบ้านตกค่ำอีกวันหนึ่งไปส่องดูปลาอีกครั้งหนนี้เขายิ้มออกในฟองวอดปรากฏเม็ดไข่ขาวๆจำนวนไม่น้อยเขารีบช้อนปลาตัวเมียออกจากกะละมังปล่อยปลาตัวผู้ดูแลไข่ต่อไปตามลำพัง

ชายหนุ่มเปลี่ยนมาใช้อาหารที่ว่ากันว่าดีที่สุดสำหรับอนุบาลลูกปลากัดนั่นก็คือตัวอ่อนแรกฟักของไรทะเลหรือว่าอาทิเมียไข่อาทิเมียราคาแพงเอาเรื่องเป็นเม็ดผงสีออกน้ำตาลอ่อนใช้ช้อนเล็กๆตักไข่อาทิเมียเทลงไปในขวดพลาสติกซึ่งใส่น้ำเตรียมรอไว้ตักเกลือเม็ดเติมไปสักช้อนจุ่มหัวใส่พ่นออกซิเจนเพิ่มลงในน้ำต่อจากนั้นราว24ชั่วโมงต่อมาอาทิเมียจะฟักเป็นตัวเห็นเป็นจุดสีส้มจางๆนับพันนับหมื่นเคลื่อนไหวช้าๆอยู่ในมวลน้ำเค็มอาทิเมียแรกฟักใช้เลี้ยงลูกปลาได้ดีเยี่ยมชัดเจนเขาเห็นลูกปลากัดอายุ3วันหลังจากฟักเป็นตัวว่ายน้ำฉกงับตัวอ่อนไรทะเลเป็นอาหารท้องของพวกมันป่องพองมองเห็นเป็นสีส้มเพราะอาหารซึ่งอยู่ภายในผ่านไป3วันลูกปลากัดไม่ร่วงตายผ่าน7วันทุกอย่างยังเป็นไปได้ด้วยดีอาจมีลูกปลากัดจมตายอยู่ก้นบ่อเพาะบ้างทว่าก็เพียงส่วนน้อยเท่านั้นลูกปลากัดอายุได้ราว2สัปดาห์เขาเริ่มตักไรแดงให้พวกมันเป็นอาหารไรแดงพ่อเลี้ยงเองส่วนใหญ่ตัวอวบอ้วนบางส่วนก็ยังเป็นลูกไรเล็กละเอียดเหมาะเป็นอาหารลูกปลาเขาใช้สวิงตาถี่กลองเอาเฉพาะไรแดงตัวเล็กให้เหล่าลูกปลาพวกมันไล่ตอดงับอาหารมีชีวิตกันขวักไขว่ชายหนุ่มอมยิ้มกับภาพที่เห็นรอแค่ลูกปลารุ่นนี้เติบโตอีกหน่อยเขาก็จะมีปลากัดลายธงชาติเสนอขายเหมือนคนอื่นบ้างแล้วเขามองลู่ทางไม่ล่วงหน้ามีกลุ่มในเฟซบุ๊กมากมายเป็นแหล่งปล่อยปลาขายได้บางกลุ่มเป็นกลุ่มประมูลปลากัดดูคึกคักมีคนเข้ามาซื้อขายปลาน่าสนุกไม่นานเกินรอเขาจะเป็นพ่อค้าคนใหม่ที่นำปลากัดลายธงชาติแสนสวยเข้าไปขายบ้าง

0: ณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นเรื่องปากัดลายธงชาติประพันธ์โดยอุเทนพรมแดงยังไม่จบนะคะติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมจากทางรายการศาลาวรรณกรรมกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติเห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติเห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/70 และมาตรการระยะยาวเพื่อปรับปรุงโครงสร้างการผลิตภายใต้กรอบแนวคิดข้าวไทยสู่เศรษฐกิจอนาคต
5: นางสุภติสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ครั้งที่1ครับ2569โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกมีการผลิต 2569/70 และมาตรการระยะยาวเพื่อปรับปรุงโครงสร้างการผลิตภายใต้กรอบแนวคิดข้าวไทยสู่เศรษฐกิจอนาคตรวม5โครงการเป้าหมาย 11,500,000 ตันวงเงินงบประมาณรวมกว่า 59,467 ล้านบาทให้กรมการค้าภายในร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ทำโครงการและรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมขออนุมัติต่อกระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับธกส.และเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติรวมทั้งร่วมกับองค์การคลังสินค้าทำโครงการและรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติพิจารณาตามระเบียบต่อไปทั้งนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบขอขยายกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568/69 โดยขอเพิ่มวงเงินจากเดิมประมาณ 37,906 ล้านบาทเป็นประมาณ 39,753 ล้านบาทสำหรับจ่ายให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เพิ่มขึ้น 233,729 ครัวเรือนขอใช้เงินจากธกส.สำรองจ่ายการดำเนินโครงการผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันชาติรัสเซียเน้นย้ำรากฐานมิตรภาพอันยาวนานพร้อมต่อยอดความร่วมมือในวาระ130ปีสัมพันธ์ไทยรัสเซีย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสหพันธรัฐรัสเซียตามคำเชิญของนายเยฟเกนี โตมีฮินเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบใจการดอกไม้แสดงความยินดีพร้อมกล่าวแสดงความยินดีและรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเฉลิมฉลองวันสำคัญนี้โดยชื่นชมความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและรัสเซียที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า1ทศวรรษซึ่งความสัมพันธ์ไทยรัสเซียยังคงพัฒนาและขยายความร่วมมืออย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานความไว้วางใจและผลประโยชน์ร่วมกันขณะเดียวกันยังแสดงความยินดีที่ทั้งสองฝ่ายมีกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียภายในปีนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันความร่วมมือในสาขาสำคัญร่วมกันทั้งนี้ในสัปดาห์หน้าตนเองจะเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานจะเป็นเวทีสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับอาเซียนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นเชื่อมั่นว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้นำจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายในโอกาสที่ปีหน้าจะเป็นวาระครบรอบ130ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซียทั้งสองประเทศเตรียมจัดกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงเพื่อเสริมสนองโอกาสสำคัญดังกล่าวผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
4: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันค่ำคืนของคืนวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้11มิถุนายนแล้วนะครับหลายๆท่านเป็นแฟนประจำก็รอฟังอยู่คืนวันพฤหัสก็เจอกัน2ชั่วโมงเต็มๆเลยนะได้รับข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพกันแล้วก็มีโอกาสได้สอบถามได้ปรึกษาปัญหาสุขภาพกันเหมือนเดิมเพราะว่ารายการเราจัดสดครับสดๆตลอดจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับฝนฟ้าตกอยู่ทุกวันเหมือนกันนะที่กรุงเทพนะเมื่อเย็นวันนี้ตกหลายเวลาเลยนะตกหยุดก็ระมัดระวังสุขภาพกันด้วยนะฝนฟ้ามาและไข้หวัดก็อาจจะตามมาสุขภาพก็ต้องดูแลให้ดีนะครับแล้วก็ฝากเอาไว้นะการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะต้องเข้าใจเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเวลาเจ็บป่วยก็ต้องรู้ว่าเราเป็นอะไรป่วยจากอะไรนะจะได้รักษาได้อย่างถูกต้องแล้วก็ถ้าหากว่าต้องการจะใช้สมุนไพรก็ต้องศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าสมุนไพรก็ไม่ใช่ว่าจะมีประโยชน์อย่างเดียวบางทีเราใช้ผิดตัวผิดประเภทผิดอะไรตรงนี้อะไรก็มันก็ไม่เกิดผลและอาจจะเกิดโทษได้ต้องศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าต้องการจะใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีๆก็ฝากเอาไว้เลยนะครับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรทุกตัวของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยมั่นใจในผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศรนะครับคืนนี้เจอกัน2ชั่วโมงนะสำหรับแฟนคลับของรายการสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรนะชั่วโมงหลังยังเป็นคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรมาเป็นประจำนะครับหลังข่าว4ทุ่มถึง5ทุ่มส่วนช่วงแรกของค่ำคืนนี้นะคืนนี้ก็ถือว่าโชคดีอีกเพราะว่าคุณหมอวรีรัตน์มาครับคุณหมอวรีรัตน์ไกรโกศลท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านสละเวลามาเดือนละครั้งนะแล้วก็ตอนนี้คุณหมอวรีรัตน์ท่านมารอแล้วด้วยนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ช่วงนี้สุขภาพเป็นไงบ้างครับคุณหมอครับ
4: ก็ยังไม่เป็นหวัดนะคะ แต่ว่าเริ่มมีเขาเรียกพอฝนมาก็จะมีภูมิแพ้
3: ค่ะจะมีฟุดฟัดบ้างเล็กน้อยเนาะ
4: มีฟุดฟัดแต่ยังค่ะแต่ว่าเนี่ยวันนี้เริ่มแล้วเพราะว่าฝนมาอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็ทีนี้แต่ช่วงนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะ
3: ครับ
4: เพราะว่ามาแบบคือนี่โรงพยาบาลนี่ถล่มไปสองรอบแล้ว
3: ตกหนักเลยใช่ไหมโอ้ทั้งลมมีลมด้วยใช่ไหม
4: ใช่ค
3: ่
4: ะต้นไม้หน้าโรงพยาบาลนี่แบบถอนรากถอนโคนเลย
3: โอ
4: ้ค
3: ่
4: ะ
3: เอาเรื่องเหมือนกันเนาะปีนี้ก็มีเรื่องของวัตภัยพายุฤดูร้อนพายุฤดูฝนเข้ามาด้วยเวลาช่วงหน้าฝนที่คุณหมอมักจะมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้เนี่ยคุณหมอดูแลสุขภาพตัวเองยังไงครับ
4: แต่ว่าช่วงหลังนี้ไม่ได้ทานยานะคะคือถ้าเป็นสมัยจริงๆเป็นภูมิแพ้เนี่ยเป็นตั้งแต่เด็กแล้วค่ะแต่ก่อนนี้เรากินไอ้ยาลดน้ำมูกอ่ะยาตัว แกแพ้ใช่ไหมคะ
3: เม็ดเล็กๆสีเหลือง
4: แต่ว่าช่วงหลังก็ไม่ได้ทานแต่ว่าจะมีบางทีพอเราเริ่มรู้แล้วเราคือหมอน่ะทานไอ้ตัวปราบชมพูทวีปแต่ว่าเราไม่ได้ทานประจำพอเราเริ่มรู้ว่าม
3: ีอาการ
4: มันเย็นแล้วร่างกายเย็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: โอ้ใช้ปราบชมพูทวีปเลย
4: ใช่
3: ตัวนี้ตัวนี้ดีตัวนี้ดี
4: ตัวน
3: ี้ดีเลยใช่ไหม
4: คือเราเหมือนกับเราก็จะวิเคราะห์ตัวเราเองด้วยจริงๆมันก็ทั้งศาสตร์แผ่นจีนน่ะแต่ว่าเราใช้ยาไทย
3: แต่ประเมินแล้วใช้แล้วก็โอเคถือว่าได้ผลในระดับที่เราพอใจ
4: ใช่ค่ะก็คือพอเราวิเคราะห์ตัวคือตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีธาตุเย็นอยู่แล้วคือหมายถึงโดยร่างกายโดยพื้นฐานเดิมเลยอะค่ะก็เย็นมีช่วงที่เย็นมากนี่ก็เคยเหมือนกับเราต้มยาจีนกินอาทิตย์2อาทิตย์อะไรเงี้ยแล้วก็มีทานเป็นเดือนแล้วก็ร่างกายก็ดูอุ่นขึ้นเรารู้จักอะไรเราก็รู้จักเวลาที
3: ่
4: มีอากาศเย็นมากระทบเวลามีฝนมาเนี่ยอาการภูมิแพ้เราไม่ค่อยกำเริบอะไรเงี้ยค่ะ
3: ของเราของภัยภูเบศก็ทำตัวยาที่คุณหมอกินยาอะไรนะปราบชมพูทวีปเนี่ยทำเป็นแคปซูลเรียบร้อยเลยนะสะดวกต่อการกินการเก็บการพกพาเลยนะครับแล้วสูตรเนี้ยโอ้โหตัวยามันตั้ง20กว่าตัวเท่าที่ผมศึกษาดู
4: ใช่
3: โอ้ตัวยาเยอะแล้วก็ค่อนข้างจะได้ผลดีกับคนที่มีปัญหาภูมิแพ้ด้วยโอเคครับเชิญครับคุณหมอครับคืนนี้เตรียมเรื่องสาระอะไรมาฝากแฟนคลับเชิญครับ
4: วันนี้จริงๆก็กะว่าจะมาพูดถึงเรื่องของงานคือเผอิญไปแถลงข่าวของงาน Thailand Healthcare
3: Thailand Healthcare
4: ครั้งที่16
3: มติชนป่ะ
4: ที่มติชน
3: อ
4: ัน
3: เดียวกันโอเคครับมติชน Healthcare ครับผม
4: ใช่ค่ะก็คือทีมชื่องานปีนี้เขาเป็น Thailand Healthcare 2026แล้วก็ทีมเป็น Longevity อยู่ดี Happy นาน
3: ครับผม
4: ก็เลยคิดว่าน่าจะเอาในเรื่องของศาสตร์ longevity เนี่ยมาพูดคุยกันนิดนึงว่าตอนนี้เทรนด์ของเขาเรียกว่าแนวโน้มที่ควรให้ความสำคัญในเรื่องของการมีชีวิตยืนยาวเนี่ย มันออกไปแนวไหนบ้างนะคะ
3: ครับ
4: แต่ในเบื้องต้นก็เดี๋ยวประชาสัมพันธ์ในเรื่องของในงานคือมีอภิเวทไปออกด้วยอยู่แล้ว
3: แล้วออก
4: บ
3: ูธประจำครับ
4: ไปท
3: ุ
4: กปี
3: ใช่ๆๆ
4: นะคะก็ปีนี้ค่ะถ้าในฝั่งของอภิเวทเนี่ยก็จะมีในส่วนของเรามีหมัดเด็ดในปีนี้ก็จะเป็นเรื่องของการมอบทักษะการเอาตัวรอดให้กับประชาชนหมายความว่าไงหมายความว่าปัจจุบันนี้ค่ะเราจะพบเลยเวลาประชาชนทั่วไปหรือพวกเราเนี่ยเวลาเราป่วยแล้วเราไปรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยที่หมอเคยบอกไปว่าประมาณ50เกิน 50% นิดด้วยมารักษาด้วยโรคพื้นฐานค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะดูแลเบื้องต้นด้วยสมุนไพรหรือว่าด้วยยาพื้นฐานได้นะคะค่ะตรงนี้ก็จริงๆถ้าเรามีหลักในการดูแลด้วยสมุนไพรหรือมีองค์ความรู้พวกนี้เราก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้อย่างที่หมอบอกเมื่อกี้ว่าเวลาที่อย่างตัวเองเนี่ยไม่ได้ทานพวกกลุ่มที่เป็นยาCPM เทลฟาอะไรพวกนี้แต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้ทานมาเป็น10ปีแล้วนะคะแต่จะทานเฉพาะช่วงที่มีอาการไข้หวัดเลยประมาณนี้
3: ครับ
4: แต่ว่าเราอ่ะจะรู้ว่าพอเราร่างกายเราเริ่มเย็นปุ๊บอ่ะคือหมอเนี่ยก็จะไปคือตอนนี้ก็มีติดอยู่กับตัวนี่ยังก็เลยหยิบขึ้นมาพอพูดกับคุณบรรลงอย่างไอตัวปราบชมพูทวีปอ่ะค่ะ
3: ครับ
4: ค่ะก็จะของอย่างของเราก็500มิลลิกรัมตัวหลักๆก็จะเป็นเหงือกปลาหมอเนาะเมล็ดไอ้พริกไทยดำใบพวกใบกัญชาเทศอะไรพวกเนี้ยนะคะค่ะแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยจะมียาอีกหลากหลายตัวเป็นยาตำรับเขาก็จะมีฤทธิ์ร้อนนิดค่ะตัวนี้ก็จะเหมือนกับก็ทำให้อาการภูมิแพ้เราเนี่ยไม่จะบอกว่ามันก็ไม่ได้กำเริบไม่ได้อะไรมานานแล้วนะคะจะมีอาการว่าพอเย็นปุ๊บเราจะเริ่มปุ๊บเราก็ทานแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทานประจำต่อเนื่องอะค่ะค่ะ
3: ครับ
4: ตรงนี้ก็ถ้าสังเกตคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยบางคนถ้าเราปล่อยเรื้อรังอะคุณบรมก็จะได้เวลาพูดเนี่ยคืออย่างเสียงหมอจะไม่ใช่เสียงที่เป็นเสียง เขาเรียกว่าเสียงนาสิกเนาะเสียงออกจมูกอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้ดูแลตัวเองใ ในตรงนี้เนี่ยก็เวลาเยื่อจมูกบวมหมดละเสียงบางคนออกมานี่เราก็จะทักได้เลยว่าแสดงว่าแบบคุณเป็นภูมิแพ้แน่นอนอะไรประมาณนั้นนะคะ
3: ครับ
4: ตรงนี้ก็เลยมองว่ายังไงเนี่ยคือในงานนี้ของพิพิธภัณฑ์นะคะเราก็จะเป็นเรื่องของในปีนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการดูแลเบื้องต้นด้วยสมุนไพรค่ะ
3: ก
4: ็จริงๆก็คืออยากให้คนไทยเราเนี่ยกลับมาเป็นเจ้าของสุขภาพของตัวเองภายใต้ธีมที่งานมติชนกำหนดไว้ค่ะก็คืออยู่ดีแฮปปี้นานแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าการมีอายุยืนยาวเนี่ยมันไม่ใช่แค่การที่เราจะรักษาผู้ป่วย
3: ใช่ไหมคะใช่ครับ
4: แต่มันต้องดูแลตัวเองตั้งแต่ในครัว
3: ต้องอยู่ยังมีคุณภาพมีความสุขด้วยครับผม
4: ใช่ค่ะอยู่ยังมีคุณภาพมีความสุขแต่การดูแลตัวเองในเบื้องต้นเนี่ยก็คือดูแลตั้งแต่ในครัวหมายความว่าการกินในครัวในบ้านหรือว่าในชีวิตประจำวันเราเนี่ยเราต้องมีในส่วนนี้คือเพราะว่าเราทำสิ่งนี้ทุกวันนะคะก็เลยแอปเปิลเบรกก็เลยเสนอแนวคิดในส่วนของอาหารเป็นยาในทีมงานของปีนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีถ้าเกิดคือท่านไหนที่สนใจเพราะว่าจะจัดวันที่25ถึง28มิถุนาที่ตอนนี้เรามาจัดที่ชั้น5สามย่านมิตรทาวน์ก็คือที่อาคารสามย่านมิตรทาวน์นะคะค่ะ
3: ปลายเดือนนี้นะปลายเดือนนี
4: ้ใช่ปลายเดือนนี้
3: 25ถึง28 3ย่านมิดทาว
4: ชั้น5
3: ชั้น5ชั้น5ครับผม
4: ก็เริ่ม 10:00 น.ถึง 13:00 น.ก็ไปเจอกันได้นะคะแต่ว่าในส่วนนี้ก็จะบอกว่าแนวคิดของอย่างอาหารปัญญาวันนี้ก็ได้พูดคุยกับท่านต้อมด้วยนะคะก็จะมีเรื่องของเราจะเอาในส่วนของคำว่าอาหารปัญญาเนี่ยมาถ่ายทอดให้จับต้องได้จริงผ่านส่วนสมุนไพรแนวตั้งเพราะว่าในส่วนนั้นก็คนส่วนใหญ่พอไปนี่ก็จะเป็นสังคมเมืองหรือว่าบางทีตอนนี้อย่างพื้นที่จำกัดที่เราอยู่ในคอนโดก็ไม่ใช่หมายความว่าเราจะปลูกหรือเราจะทำผักสวนครัวต่างๆที่เป็นสมุนไพรใกล้ตัวเราไม่ได้ค่ะตรงนี้ก็จะมีในส่วนนี้ไปนำเสนอให้ทุกท่านได้รับทั้งองค์ความรู้อะไรต่างๆนะคะค่ะก
3: ็
4: จะมีตั้งแต่กะเพราขิงข่าตะไคร้ผักพื้นบ้านต่างๆค่ะ
3: ค่
4: ะทีนี้ก็จะมีอีกส่วนนึงที่เราก็จริงๆก็เรามีหนังสือเล่ม15ไอ้เล่ม15แกงส้มนะคะแกงส้มเราจะหยิบในส่วนนี้กลับมาเรื่องของการนำภูมิปัญญาอาหารไทยเนี่ยมาเล่าใหม่ก็คือเป็นส่วนของหนังสือเล่ม15นี่แหละค่ะที่จะมีในส่วนที่เราจะเสริมเข้าไปว่าเหล่านี้เนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรค่ะกินอาหารเป็นยาได้อย่างไรนะคะ
3: ครับ
4: แล้วก็ในส่วนนี้ก็คิดว่าตรงนี้เป็นธีมที่ไพเวนอ่ะสามารถที่จะทำได้ในส่วนของคำว่าปลูกได้ปรุงได้ใช้ถูกแล้วก็เราก็จะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราต้องดูแลตนเองแล้วเมื่อไหร่ที่เราควรไปพบแพทย์ไม่ใช่หมายความว่าดูแลจนกระทั่งเราหนักแล้วถึงค่อยไปโรงพยาบาลนะคะเพียงแต่ว่าประมาณ 50% เนี่ยเราสามารถดูแลหรือว่าดูแลตัวเองก่อนป่วยมันก็จะป่วยน้อยลงค่ะ
3: ครับ
4: ถ้าเรามีในส่วนนี้อะค่ะค่ะ
3: คร
4: ับ แล้วก็อีกส่วนนึงเลยนะคะก็จะมีเรื่องของก็ทุกงานอ่ะแจกในส่วนของแจกสมุนไพรก็คือต้นไม้ต้นไม้ที่เป็นสมุนไพรค่ะในงานก็จะมีแจกสมุนไพรวันละ100ต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยธีมนี้ก็คือเราไม่ได้มอบแค่ว่าเป็นต้นไม้ทั่วไปแต่เราอยากจะมอบต้นไม้คู่ความรู้ด้วยนะคะค่ะก็จะมีกลุ่มที่เป็นหนังสือด้วยนะคะที่จะเป็นเรื่องของผักเป็นยาค่ะแล้วก็ตัวสมุนไพรที่ปลูกง่ายอะไรประมาณนั้นค่ะ
3: ครับ
4: สี่สมุนไพรปีนี้ที่เราเอามาเนี่ยมี4ชนิดค่ะคุณบรม
3: ครับ
4: 4ชนิดที่เราจะเอามาเล่าเรื่องเล่าเรื่องในงานมติชนเฮลท์แคร์เนี่ยนะคะค่ะก็ตัวแรกก็แปะตำปึงอะค่ะตัวจากนาราย
3: สี่วันวันละตัววันละตัวเลยนะตัวแรกแปะตำปึงจากนารายใช่ไหม
4: ตำปึงจากนารายใช่ค่ะ
3: ครับ
4: ก็จะเป็นตัวผักเย็นเนาะผักคือผักที่มีฤทธิ์เย็นค่ะก็สามารถใช้คือตัวยอดคือสมุนไพรพวกนี้นี่ก็คือเราจิ้มน้ำพริกอ่ะคือหยิบทานได้เลยทั้งยอดทั้งใบอ่อนก็กินเป็นผักสดลวกจิ้มน้ำพริกพวกนี้ได้หมดกลุ่มนี้ถ้าเป็นภูมิปัญญาเขาใช้เรื่องของลดอาการร้อนในอาการอักเสบต่างๆหรือบางกรณีเขาก็จะใช้มาในการดูแลผิวหนังภายนอกในบางกรณีนะคะค่ะ
3: ครับ
4: แต่ว่าส่วนเนี้ยเขาก็จะมีการศึกษาบางส่วนแล้วที่เกี่ยวกับสารออกฤทธิ์ค่ะว่ามันมีฤทธิ์ในส่วนของการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ต้านการอักเสบก็เลยเข้ากับธีม longevity เพราะว่าในส่วนนี้จริงๆเดี๋ยวเราอาจจะมาขยายความคำนี้นิดนึงนะคะถ้าหลังจากคือเดี๋ยวเอา4ชนิดนี้ก่อนค่ะค
3: ่
4: ะ
3: ครับครับ
4: แล้วก็จะเน้นนะคะในแง่คือไม่ได้เน้นในเรื่องของยานะคะในงานนี้เราจะเน้นว่าเน้นในฐานะของอาหารแล้วก็ผักสมุนไพรที่ใช้รับประทานค่ะแต่ว่าก็ต้องมีความรู้ในแง่ว่ากลุ่มที่มีโรคประจำตัวอะไรที่ต้องระวังบ้างเงี้ยค่ะอย่างเช่นตัวนี้เขาเป็นยาเย็นแล้วก็จริงๆเขาจะมีลดฤทธิ์คือมีฤทธิ์ลดน้ำตาลนิดๆลดความดันหน่อยๆแต่จะไม่เหมือนตัวเลียนานเฉาเบยตัวนานเฉาเว่ยนี่เขาจะมีฤทธิ์ที่ลดความดันค่อนข้างเยอะลดน้ำตาลค่อนข้างเยอะใช
3: ่ฤทธิ์แรงกว่าฤทธิ์แรงกว่า
4: ฤทธิ์แรงแล้วก็ถ้าทานนานๆต้องระวังเรื่องไตด้วยนะคะแต่ตัวนี้จริงๆถ้าเรากินเป็นแบบผักจิ้มอะไรพวกนี้ก็ผลค่อนข้างน้อยนะคะเพียงแต่ให้ระวังหน่อยนิดนึงเท่านั้นเองค่ะ
3: ครับครับ
4: อีกตัวนึงก็เป็นตัวแรกเลยสมุนไพรตัวแรกของอภัยภูเบศค่ะที่เราเอามาในงานนี้ก็จะเป็นตัวพยาย
3: ออ๋อตัวเด่นตัว
4: สลีพังพรตรงเมียนะคะ
3: ครับ
4: ค่ะก็อันนี้ก็ทานได้ก็หยิบก็เป็นเหมือนเป็นพยายอก็เป็นผักพื้นบ้านเหมือนกัน
3: ยอดยอดอ่อนใบอ่อนกินได
4: ้ยอดอ่อนใช่ในภาคเหนือเขาใช้เอามาใส่ในแกงแคหรือพวกแกงหน่อไม้ของทางภาคเหนือนะคะค่ะ
3: ครับ
4: แต่ว่าบางทีเขาก็มาใช้เป็นยอดอ่อนมาลวกจิ้มกินกับน้ำพริกนะคะเพราะว
3: ่
4: าทางเหนือเขาจะเรียกว่าผักมันไก่เนาะผักลิ้นเขียดอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
3: ครับ
4: ค่ะตัวนี้ก็จะเอามาใช้ได้ในส่วนนี้ก็จะมีตัวนี้ตัวที่สองส่วนตัวที่สามก็เป็นตัวที่ตอนนี้ไพเวทเรามีก็คือตัว

0: คออะไรพวกนี้นะคะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ครับครับ
0: แต่ว่าลิปเขาอีกอันนึงก็เป็นเรื่องพอเป็นกลุ่มนี้ก็จะมีลิปท็อกแก้ลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อด้วยค่ะ
1: อ๋อครับครับครับ
0: ก็มีงานวิจัยสมัยใหม่อะค่ะเขาบอกว่าคือสมุนไพรกลุ่มนี้เนี่ยมีน้ำมันหอมระเหยแล้วก็สารพฤกษซินมีหลายชนิดในส่วนนี้เขาจะมีฤทธิ์ในการต้านจุลชีพแล้วก็ต้านการอักเสบนะในระดับของการศึกษาเบื้องต้นนะคะแต่ว่าก็คงเดี๋ยวต้องทำการศึกษาต่อ
1: ตัวนี้น่าปลูกไว้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ควรจะปลูกไว้ทุกบ้านเลยอ่ะตัวนี้หูเสือจริงๆแล้วต้องปลูกไว้ทุกบ้านเป็นผัก
0: สารพ
1: ั
0: ดประโยชน์เลย
1: แล้วก็ทำอาหารได้หลายเมนูด้วยอ
0: ่ะ
1: และประโยชน์ของเขาเยอะมาก
0: ใช่ใช่
1: ครับผมหมูเสือนี่เป็นตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำให้ปลูกเอาไว้นะครับโอเคครับต่อครับ
0: ก็เนี่ยวันสองวันนี้ตอนโรงพยาบาลรับตรวจราชการแล้วเราก็ไปพาไปรับที่บ้านเราเรื่องก็เมื่อวานก็เพิ่งกระถานเมื่อวานก็เพิ่งถานเอาวันนี้ก็มีแนมอยู่ในเซตของสปาของที่สปาของแพ็กเบดนะคะแล้วก็เสิร์ฟตัวนี้เป็นแบบเครื่องเคียงอะไรเงี้ยได้นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะตัวนี้น่าปลูกค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวลิ้นมังกรค่ะ
1: ครับ
0: แต่บางคนตอนแรกแล้วหมอบอกเฮ้ยลิ้นมังกรกินได้ด้วยเหรอ คือเราเนี่ยพอนึกถึงลิ้นมังกรเราจะไปนึกถ
1: ึ
0: งล
1: ิ้
0: นมังกรไม้ประดับ
1: ใช่ใช่เราจะนึกถึงไม้ประดับ
0: ในบ้านเอาไว้อะไรคะฟอกอากาศคนละตัวกัน
1: คนละตัวกันคนละตัวกัน
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เรียกเป็นลิ้นมังกรกินใบกินดอกกินยอด
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ครับ
0: ค่ะก็จริงๆตัวเนี้ยมีเป็นส่วนหนึ่งเป็นตัวหนึ่งของสมุนไพรจีนคนจีนเขาจะเรียกเล่งจีเช่า
1: ครับ
0: ค่ะก็คือจะเป็นตัวหนึ่งที่เขาใส่อยู่ในแบบเหมือนยาตำรับของจีนนะคะแต่ว่าใบตัวเนี้ยเขาเอาก็คือเอามาทำเป็นแกงจืดต้มกับหมูกินเป็นผักต้มอะไรพวกนี้ได้หมดเลยเขาก็จะมีฤทธิ์ในเรื่องของแก้ไอแห้งๆเจ็บคอแล้วก็ทำให้ปอดชุ่มชื้นนะคะกลุ่มนี้นะแล้วก็มีฤทธิ์เย็น
1: ครับ
0: หน่อยก็แก้ร้อนในพวกนี้ค่ะค่ะแล้วก็งานวิจัยตอนนี้ยังเป็นอยู่ในสัตว์ทดลองอะนะคะในเรื่องของฤทธิ์ต้านอักเสบของปอดก็คงต้องมีเรื่องของการศึกษาต่อเนื่องค่ะแล้วเพราะฉะนั้นเราก็งานนี้ก็จะมีแจกในส่วนของหนังสือก็คือหนังสือบันทึกของแผ่นดิน6เรื่องของสมุนไพรท้องไส้เนื่องจากว่าส่วนนี้จะมีเรื่องของการพูดถึงสมุนไพรพื้นบ้านที่หาง่ายในครัวเรือนพวกขิงขมิ้นกระชายมะละกออะไรต่างๆแล้วก็พืชสวนครัวอีกหลายๆชนิดอยู่ในเล่มนี้นะคะก็จะมีแจกวันละ100เล่มค่ะในงานนี้ค่ะ
1: ครับ
0: สุดท้ายก็คือสิ่งที่เราอยากจะบอกจากงานนี้ว่าจริงๆอ่ะคำว่าตัว longevity อะค่ะไม่ได้เริ่มจากเรื่องไก่ตัวเลยแต่มันเริ่มจากผักในครัวสมุนไพรอยู่ในกระถางแล้วก็ใส่ความรู้พื้นบ้านเข้าไปมันก็ใช้ได้จริงแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ตรงนี้เราก็เลยคิดว่าทีมนี้เราน่าจะเข้าไปในส่วนของปีนี้ในส่วนของงานมัธยชนเฮลท์แคร์2026เนี่ยค่ะค่ะทีเนี้ยก็เลยมองว่าเราก็เลยมาคุยกันในฝั่งว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้เทรนด์ของการพูดคำว่า longevity เนี่ยมันถึงเยอะขึ้นนะคะค่ะแต่ก่อนเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของคำว่าอะไรนะ anti aging เรื่องของแบบการชะลอวัยอะไรประมาณนั้นค่ะแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยตอนนี้เขาจะเน้นในคำว่าศาสตร์แห่งอายุที่ยืนยาวถ้าแปลเป็นคำภาษาไทย longevity คืออายุที่ยืนยาวนะคะค่ะเขาบอกว่าจริงๆในไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะในวงการแพทย์เราเนี่ยก็จะมีงานวิจัยออกมาในส่วนของคำว่าอายุที่ยืนยาวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่ว่าในส่วนนี้มันต่างจากไอตัว anti age อย่างไรคำว่าตัว longevity น่ะมันเขาเรียกอะไรมันคือสมการระหว่างคำว่าlife เขาเรียก life span กับ health span ถ้าพูดง่ายๆคือสมการระหว่างจำนวนปีที่มีชีวิตค่ะคุณ
1: บ
0: รมก
1: ับ
0: จำนวนปีที่มีสุขภาพดี
1: เออ
0: จริงๆก็คือมันคือเขาต้องการบอกว่าการที่ถ้าสมัยก่อนเราอวยพรนะขอให้แบบอายุยืนยาวเลย

0: ประมาณนี้ใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆณปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าพออายุยืนแล้วเนี่ยเราคือสังคมเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไปละประเทศไทยตอนนี้ที่เรากังวลเลยก็คือคนเกิดน้อยแล้วไม่มีคนดูแลค่ะคุณผู
1: ้ชมใช่ปัญหาของประเทศไทยตอนนี้คนเกิดน้อยจริงคนแก่เยอะ
0: เกิดน้อยคนแก่เยอะแล้วใครจะดูแลเรา
1: ใช่ใช่ใช่เนี่ยอนาคต
0: อันนี้พูดถึงเราเนี่ยอนาคตเพราะอีกไม่กี่ปีเราก็เป็นผู้สูงอายุแล้ว
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นก็เลยถึงบอกว่าถ้าเรามองแค่ว่าขอให้เราอายุยืนยาวแต่เราเจ็บป่วยตลอดเข้าออกโรงพยาบาลตลอดซึ่งตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยนะจะบอกว่าเราก็พยายามหาทุกวิธีเนาะในยารักษาโรคแบบในแบบแผนปัจจุบันจนเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายสิ่งที่เราต้องคือหมายถึงว่าเราไปต่อไม่ได้ก็คือในมือเรามีแต่ตัวยาคุณบรมคือยากิน10ชนิดอะไรเงี้ยเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเราจะมีอายุต่อไปด้วยสภาพนี้หรืออะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าการมีชีวิตที่ยืนยาที่ยาวนานและมีคุณภาพคำว่ามีคุณภาพคืออะไรคือหมายถึงว่ามีตัวของเขาเรียกว่า health span คือจำนวนปีที่มีสุขภาพดีให้ยาวที่สุดตอนเนี้ยอายุเนี่ยยืนกันซะส่วนใหญ่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าอายุยืนแบบไหนแล้วพึ่งพาตนเองได้หรือไม่อันนั้นสำคัญมากกว่า
1: ครับครับ
0: ทีนี้ในส่วนนี้เนี่ยเขาก็ต้องบอกว่ามันศาสตร์ของการแพทย์สมัยใหม่ตัวนี้เราย้อนกลับมามองใน3มิติหลักอะค่ะก็คือในส่วนของจำนวนปีที่มีอายุที่มีชีวิตอยู่ก่อนโดยรวมแล้วก็อันที่สองเลยคือช่วงชีวิตที่มีสุขภาพดีหมายความว่าไม่เจ็บป่วยเรื้อรังมีพลังงานที่ยังทำกิจกรรมต่างๆได้ด้วยตนเองนะคะ
1: ครับใช่ครับ
0: กับอีกอันนึงคือการชะลอหรือย้อนกระบวนการชราคือชะลอวัยแอนตี้เอจอะแอนตี้เอจจิ้งอะล่ะนะคะหรือพยายามที่จะลดความเสื่อมของร่างกายคือฟื้นฟูเซลล์สภาพถ้าเป็นสมัยก่อนอะคำว่าแอนตี้เอจส่วนใหญ่เราจะฉีดเนาะใส่นู่นฉีดนี่กินอะไรสักทุกอย่างแบบเป็นเรื่องของการใช้สิ่งภายนอกเข้ามา
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นคำว่าเขาเรียกlongevity เนี่ยการชะลอหรือย้อนกระบวนการพวกนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นการเพิ่มจากภายในร่างกายเราเองอะค่ะทำอย่างไรอย่างเช่นเรากินอาหารเป็นยานี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งคือกินศาสตร์ของในเรื่องของการแพทย์ตะวันออกก็เลยจะมีบทบาทในส่วนนี้เยอะขึ้นนะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้แนวคิดของตัว longevity เนี่ยมันมาจากไหนเขาบอกว่าจริงๆมันมาจากสองส่วนหลักๆเลยก็คือเขาใช้คำว่า blue zone ของบทเรียนจากพื้นที่ของคนที่มีอายุยืนในโลกถ้าเราบอกว่าที่อายุยืนในโลกมีที่ไหนบ้างนะเรานึกถึงประเทศไหนบ้าง
1: สวิตเซอร์แลนด์ป่ะญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่น
0: ญ
1: ี่ปุ่นอายุยืนญี่ปุ่น
0: โอกินาว่าโอกินาว่าญี่ปุ่น
1: ถ้าเอเชียก็ต้องญี่ปุ่นเลยครับผม
0: ถ้าทางยุโรปก็อิตาลีซาร์ดินี
1: โปรสแกนดิเนเวียด้วยป่ะสแกนดิเนเวียมีส่วนไม่ใช่ไหม
0: ไม่เยอะค่ะ
1: สู้ทั้งอิตาลีไม่ได้
0: ค่ะ
1: โอเคครับโอเคครับ
0: แล้วก็จะมีทาง
1: แอฟริกามีไหม
0: โรมาลินดาของอเมริกาก็คือพวกนี้ค่าเฉลี่ยของคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยเกิน100ปี
1: เกิน100ปีเลยโอ้ดี
0: โดยด้วยนะมีโดย
1: ค
0: ือโดยไม่ป่วยเป็นโรคทางพันธุกรรมค่ะ
1: อ๋อครับ
0: ก็แสดงว่า1ก็จริงๆเขาก็คือมีเรื่องของยีนด้วยแหละยีนเขาดีย
1: ีนเขาไม่มีจุดอ่อนเขาไม่ค่อยมี
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็วิถีการใช้ชีวิตเขาวิถีชีวิตประจำวันสอดคล้องกับหลักของการมีชีวิตยืนยาวก็มีข้อมูลจากในโซนพื้นที่เหล่านี้มาในเรื่องของการศึกษาน่ะนะคะค่ะ
1: ครับ
0: กับอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์การย้อนวัยระดับเซลล์คืออันนี้เป็นหลักการคือการดูในส่วนของการแพทย์แล้วค่ะมันก็จะมีเรื่องของความก้าวหน้าในการดูในห้องแลบค่ะ เป็นวิจัยของฮาร์วาร์ดน่ะเป็นวิจัยของมหาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยนะคะเขาก็จะพบเลยว่าจริงๆเขาบอกว่าความแก่มันคือโรคชนิดหนึ่งที่รักษาได้ด้วยการกระตุ้นยีนยีนพิเศษในเรื่องของคือยีนถ้าไปกระตุ้นไอตัวยีนที่ต้านความชราเนี่ยค่ะยีนเนี้ยเขาก็จะมีเขาตรวจพบแล้วว่ามียีนหนึ่งที่สามารถต้านความชราได้นะคะถ้าสับไปกระตุ้นในส่วนนี้ก็จะทำให้แก่ช้าลง
1: อ
0: ันนี้คือหลักของอันนี้คือการแพทย์ที่มันแอดวานซ์ขึ้นค่ะที่มันก้าวหน้าขึ้นแล้วก็อีกอันนึงของหลักนี้ก็คือว่าการที่เราไปซ่อมแซม DNA ที่มันเสียหายหรือว่าเราไปทำอะไรที่มันไปลดการอักเสบของในร่างกายนะคะ
1: ครับ
0: ตรงนี้ก็จะทำให้อายุเราเนี่ยยืนขึ้นได้ค่ะก็เลยเขาก็เลยมองว่ามันมี4ส่วนหลักเลยค่ะที่มีผลต่อการมี4องค์ประกอบหลักที่มีผลต่อการมีชีวิตยืนยาวค่ะ
1: ครับ
0: อันที่1ที่เมื่อกี้ที่บอกว่าแบบพันธุกรรมเลยพันธุกรรมเนี่ยถ้าโรคคือหมายถึงกลุ่มที่มีโรคเรื้อรังน้อยนะคะก็ตรงนี้ก็จะมีโอกาสที่ลูกหลานเนี่ยก็จะมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นถ้าไม่ได้เจออุบัติเหตุเจออะไรนะคะค่ะก็ต้องบอกว่าเขาก็จะดูคนในครอบครัวว่าถ้าคนในคือหมายถึงตระกูลเนี้ยปู่ย่าแต่อายุ90อัพ100อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขามีวิถีชีวิตที่คล้ายกับพ่อแม่นะบางคนถ้าวิถีชีวิตที่แบบแยกแตกต่างไปอันนั้นก็อาจจะลดทอนลงมาค่ะตรงนี้ก็มีผลอันที่2เลยคือพฤติกรรมการใช้ชีวิตซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าทุกวันนี้คือวิถีการใช้ชีวิตพฤติกรรมอย่างของประชาชนเราอ่ะก็จะมีการคือแต่ก่อนที่เราคุยกันว่าถ้าเราทำตามวิถีตะวันออกดั้งเดิมเนาะก็โอกาสที่จะเกิดพวกโรคเรื้อรังอะไรต่างๆก็จะน้อยเผอิญเราก็กินอาหารที่ไปอิงกับทางตะวันตกเยอะพอสมควรนะคะตรงนี้ก็จะมีผลอันนึงเหมือนกันต่อเรื่องของการมีชีวิตที่มีสุขภาพดีที่ยืนยาวนะคะค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มลพิษค่ะอันนี้ก็ที่เรารู้กันอยู่อย่าง PM 2.5 พวกนี้เนี่ยก็มีผล
1: เหยื่อตัวแสบเหมือนกันภัย
0: ใช่หรือว่าแม้แต่อะไรก็ตามนะคะที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อทำให้ร่างกายเราเนี่ยเซลล์เราเนี่ยมีการอักเสบหรือว่าเซลล์ก่อเกิดความเครียดเนี่ยพวกนี้ก็จะทำให้เซลล์เสื่อมเร็วค่ะองค์ประกอบที่4ก็จะเป็นพวกสุขภาพจิตแล้วก็สังคมที่เราอยู่อะค่ะก็คือถ้าบางคนเนี่ยที่สามารถที่จะหมายถึงว่าความเครียดมีอาจจะมีระดับเท่ากันนะคะคุณบรมแต่ว่าคนหนึ่งจัดการความเครียดได้ดีสามารถที่จะจัดการความเครียดได้ไม่มีความอาการเครียดเหลือหลังพวกนี้ก็จะมีการหลั่งฮอร์โมนพวกเขาเรียกฮอร์โมนคอร์ติซอลอะอย่างต่อเนื่องพวกนี้ก็ฮอร์โมนตัวนี้เขาจะไปเร่งในเรื่องของเขาเรียกอะไรอะคือเป็นตัวเร่งให้เกิดการมีการอักเสบหรือกดภูมิคุ้มกันต่างๆได้อะไรประมาณอย่างนั้นนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าหลักของญี่ปุ่นที่เราบอกเมื่อกี้ว่าเขาจะมีถ้าเราเคยได้ยินก็คือตัวที่เขาใช้คำว่าการมีเป้าหมายในชีวิตตามหลักอิคิไกตัวนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งนะคะคือเมืองนั้นเนี่ยคือพอเขาไปดูน่ะเอ๊ะคนญี่ปุ่นเขาใช้ศาสตร์อะไร ในการที่จะดำรงชีวิตที่ทำให้เขาเหมือนถึงมีอายุยืนยาวเขาใช้หลักของคำคืออิคิไกในการคือเหมือนกับเขาจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือมีวิธีการผ่อนหรือคลายลดความเครียดต่างๆโดยใช้หลักอิคิไกได้ อันเนี้ยค่ะก
1: ็
0: จะเป็นปัจจัยหนึ่งค่ะทีนี้ไอตัวอาหารในส่วนของอาหารเนี่ยตอนหลังก็จะเริ่มมีคำว่า longevity diet คือหมายถึงว่าอาหารที่ทำให้อายุยืนส่วนใหญ่ถ้าบอกเลยก็ถ้าเราใช้หลักแผนไทยก็อย่างที่บอกค่ะว่าผักหลายๆตัวของเราอ่ะหรือสมุนไพรหลายตัวที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบต่างๆอย่างที่มาครูพูดมา4ตัวเนี่ยเขาก็จะมีฤทธิ์พวกนี้นะคะค่ะก็สามารถที่จะทำให้มันร่างกายเราเนี่ย คือชะลอวัยลงไปได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ต้องทานให้สมดุลด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีผักใบเขียวทั้งหมดเนี่ยมีค่ะแล้วก็ผักที่มีใยอาหารสูงรวมทั้งพวกผลไม้ถั่วพืชตระกูลถั่วอะไรพวกนี้ค่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเป็นพวกอาหารทะเลเนี่ยที่ก็ต้องดูเป็นอาหารทะเลที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มปลานะคะปลาซาดีนปลาแซลมอนปลากระพงพวกนี้มันจะมีโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า3โอเมก้า10ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ตัววิตามิน B12 ค่ะคือไม่ต้องไปฉีดแต่กินเอาคือตอนหลังเราก็จะมีเนาะว่ามีไม่ต้องไปฉีดเติมไอ้ตัวนั้นตัวนี้คือไม่รู้แต่คือแต่งตัวหมอก็ไม่นะหมอก็ใช้การกินอาหารคือไม่กินซ้ำเดิม
1: ๆ
0: เราก็พยายาม
1: วนเวียนไป
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เลือกกินแล้วก็วนเวียนไปครับผมครับ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าทั้งหมดนี้นะคือก็ต้องดูด้วยว่าผักที่เรากินปลาที่เรากิน
1: ความสะอาดด้วยใช่ไหม
0: ใช่
1: มีสารเดี๋ยวนี้คือสิ่งแวดล้อมมันเป็นพิษเยอะเรื่องสารตกค้าง
0: ก็คือผ
1: ัก
0: อินทรีย์ไหมผักมันปลอดสารอย่างไรอะไรประมาณนี้นะคะส
1: ่
0: วนปลาเนี่ยก็ต้องมาดูว่าระดับสารปลอดมีไหมอันนี้ต้องขอไว้เดี๋ยวบอกกินปลา
1: เลือกแหล่งที่เขาจับปลามาด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าบางคนก็จะมีก่อนหน้านี้ก็จะมีแนวคิดที่เขาใช้พวกกินอาหารพวกแพลนเบสกินอาหารพวกกลุ่มเมดิเตอร์เรเนียนหรือการทำ IF อะไรพวกนี้นะคะอันนั้นก็ question กันอยู่แต่ก็ถามว่าทำไหมคือหมอนไม่ได้ทำแต่เผอิญว่าวิถีของตัวเองอ่ะมันไปเข้ากับ IF เวลากินกันเนาะมันไปเข้าเอง
1: ไม่ได้ตั้งใจแต่มันเป็นไปโดยพฤติกรรมของเราครับผม
0: ใช่ค่ะคือเราก็จะกินอยู่แค่8อ่ะหมายถึงว่า8ชั่วโมงอีกคือไอ้16นั้นน่ะเราก็ไม่ค่อยได้กินใช่ค่ะเราก็เว้นมาเองคือมันก็ไปตรงใกล้ๆอยู่แถวนั้นนะคะ
1: เขาเอาเราไปเป็นแบบมั้ง
0: ไอ้เราก็มัน
1: ทำยากเย็นตรงกับวิถีเราเลยพอดี
0: ค่ะก็มันก็ไปตรงกับวิถีเราแล้วก็เผอิญก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เคยเป็นอาจารย์สอนตอนเป็นรองแพทย์จากคืนรองอาจารย์ท่านก็ลองมาทำอันนี้อาจารย์ก็ลดลงมาได้แต่ก่อนจะ
1: ลดจริง
0: แบบตัวอ้วนเลย
1: ลดจริงผมยังลดเลย
0: ค่ะ
1: ก็
0: เลยบอกว่าพออาจารย์เข้ามาว่าเนี่ยผมลองทำดูไอ้แบบนี้เพราะว่าวันที่มาตอนนั้นมาเข้ามาออกคือเหมือนพานักเรียนมาสอนอยู่แถวเที่ยวไปบุเบศนั่นแหละแล้วนั่นก็บอกว่าแบบเหมือนวันนั้นนั่นแหละเป็นเหมือนแรงบันดาลใจแล้วว่ามันไม่ไหวแล้วก็ลองแต่ว่าไม่ได้ไปลิจิตตัวเองคือหมายถึงไม่ได้ไปแบบล็อกตัวเองขนาดนั้นก็ลองทำดูแต่ก่อนมันจะเป็นความรู้สึกว่าถ้าเราไม่กินตอนนี้มันผิดอะไร
1: ต้องเป็นเวลาอะไรเงี้ยอ๋อใช่ครับผม
0: นั่นแหละค่ะไอเราก็เลยบอกว่าพอจะเล่าผมเราก็ไม่เคยคือเราก็ไม่ได้คิดว่าแบบเราจะต้องมางด16ชั่วโมงนะแต่ว่าคือเราตอนเคยคือหมอเคย60กิโล62แล้วชีวิตมันรู้สึกมันอึดอัด
1: ใช่ไหมรู้สึกอึดอัดใช่ครับ
0: แล้วตอนนั้นน่ะทำทุกวิถีทางเลยนะก็ไปวิ่งอดอาหารไม่กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วโอ้โหมันเรียนไม่รู้เรื่องค่ะ
1: กลายเป็นทรมานร่างกายกลายเป็นทรมานแล้วไม่ค่อยได้ผลด้วย
0: แล้วก็ออกกำลังแล้วก็ไม่กินมื้อเย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่ไหวอ่ะไม่ไหว
1: ร่างกายมันต้องการพลังงานต้องการสารอาหารครับ
0: แต่พอไม่กินมื้อเย็นนะคะแต่เช้าถึงบ่ายนี้กินจุกจิก
1: กินจุกจิกนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะทำให้อ้วนได้
0: ใช่
1: ครับ
0: ทีเนี้ยตอนหลังก็ตัดคือหักเลยคือหมายถึงว่าไม่ใช่คือตัดสินใจว่าเอางี้คือไม่กินระหว่างมื
1: ้อกินเป็นมื้อๆไปกินเป็นมื้อไปใช่ค่ะ
0: กินเป็นมื้อแล้วไม่กินระหว่างมื
1: ้
0: อแล้วพอกินเย็นแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้กินแล้วก็คือไม่ต้องไปโหมว่าวันนี้เราวิ่งไปเท่าต้องให้ได้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่ต้องไปโหมออกกำลังกายลด
0: คือ
1: แคลอรี่ที่เรากินไปเลยครับผม
0: ใช่ค่ะก็ปรากฏว่าลงคือคำนวณแค่ว่าวันนี้เราใช้กับกินให้มันบาลานซ์ก็ลงก็ลง ็น้ำหนักก็ไต่ลงมาแต่มันก็จะลงแบบทีละ
1: ค่อยๆลงค่อยๆลง
0: ใช่มันจะค่อยๆลงค
1: ่
0: ะแล้วเราก็อยู่อย่างนั้นก็จะไม่ก็ตัวนี้ก็น้ำหนัก
1: ตอนนี้ก็ทรงแล้วทรงแล้วใช่ไหมน้ำหนักทรงแล้วไม่ขึ้นไม่ลงแล้ว
0: คือชุด15ปี20ปีที่แล้วยังใส่
1: ยังเหมือนเดิม
0: ใช่ใช่
1: ส
0: ุ
1: ดยอดสุดยอดครับผม
0: ก็ยังใส่ได้ค่ะเพราะว่าพอรู้ละพอกระโปรงเริ่มแน่นเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าม
1: ันจะเตือนเราแล้วมันจะเตือนเราแล้วครับผม
0: ก็บอกงั้นไปค่ะก็เลยมองว่าแบบในส่วนนี้ก็จะมีแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของเขาว่าถ้าเป็นหลักการแพทย์ของลองควิตี้เขาก็จะมีเรื่องตั้งแต่ตรวจยีนหาวิเคราะห์ก่อนว่าพันธุกรรมเราเป็นแบบไหนหรือการวัดนาฬิกาคือใช้เป็นเขาเรียกว่านาฬิกาอายุชีวภาพก็จะเหมือนกับตัวเป็นตัวดีเทคอะค่ะแล้วก็มีการตรวจเลือดตรวจอะไรนี้พวกนี้เพิ่มเข้ามาตอนหลังนะคะค่ะ
1: ครับ
0: กับเทคโนโลยีหลายๆตัวตอนนี้ตัว DNA หรือว่าถ้าก่อนในนี้ที่เราเคยได้ยินก็จะมีเรื่องของเขาใช้คำว่า precision medicine คือหมายถึงเป็นการหลักการแพทย์แบบแม่นยำหรือการแพทย์คาดการคือการแพทย์ที่เหมือนคอยทำนายอะค่ะทำนายอนาคตแล้วเขาก็ใช้ AI เนี่ยมาช่วยในเรื่องสองการจับตรงนี
1: ้
0: หรือว่าการเข้าไปตรวจแล้วก็สามารถที่จะพอรู้ได้ว่าเรามีแนวโน้มว่าตัวเนี้ยคือค้นหามะเร็งค้นหาอะไรเงี้ยตั้งแต่เบื้องต้นตรงนี้ก็ล้ำไปหมดแล้วนะคะ
1: คร
0: ับ ตอนนี้แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นเรื่องอาหารอาหารที่เป็นอาหารเสริมชะลอวัยก็อย่างที่บอกค่ะว่าก็ตัวโอเมก้า3พวกโคคิวเทนอะไรที่เราทราบนะคะแล้วก็จะมีพวกเขาเรียกอนุพันธ์ของวิตามิน B13 เลยเอ้ย B3ไม่ใช่ B13 B3 นะคะต
1: ั
0: วนี้ค่ะวิตามิน C วิตามิน E อะไรประมาณนี้พวกนี้ก็ยังคงมีประโยชน์อยู่ค่ะแต่ว่าบางคนถ้ากินคือไปกินเยอะเกินจริงๆเราอยากให้ทานอาหารที่มีสิ่งเหล่านี
1: ้
0: มากกว่าเพราะว่าอย่างวิซีนถ้าเรากินมากๆก็เป็นนิ่วตกตะกอนได้อะไรประมาณนั้น
1: ใช่
0: ค่ะตรงนี้ก็พยายามทานอาหารเป็นยาค่ะก็มันก็จะลดในส่วนของเขาเรียกว่าตั้งแต่เรื่องของความเสี่ยงโรคเรื้อรังเรื่องของการเพิ่มอายุที่ไม่เป็นโรคมากกว่าที่จะไปเพิ่มอายุที่ยืนยาวแต่เรานอนติดเตียงอะไรประมาณอย่างนั้นน่ะนะคะ
1: ครับ
0: ในส่วนนี้แล้วก็สุขภาพจิต
1: สำคัญ
0: ถ้าเราใช่หรือว่าเราใช้หลักพุทธใช้คือถ้ามีในเรื่องของการเขาเรียกการมันจะไม่ใช่แค่สมาธิเนาะ มันจะต้องเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรคะการฝึกบริหารจิตนะคะต้องมีเรื่องของการบริหารจิตในส่วนนี้จะไม่ใช่แค่ได้แค่คือส่วนของสมาธิก็จะได้ส่วนหนึ่งแต่เราจะต้องเป็นหลักของการในเชิงของพุทธศาสนาคงเป็นเรื่องของการปฏิบัติด้วยก็คือปล่อยวางได้อะไรได้พวกนั้นใช่ค่ะมันถึงจะทำให้เราเครียดน้อยลง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะในส่วนนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะที่จะทำให้แบบคือเรามีหลักนี้แต่ว่ายังไงก็ถ้าใครสนใจในส่วนของฝั่งสมุนไพรก็ไปได้25มิถุนาถึง28มิถุนาที่สัมย่านมิตรทาวน์ชั้น5นะคะ
1: Thailand Healthcare กลุ่มเครือมติชนเขาจัดทุกปีเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วเดี๋ยวต้นกรกฎาคมก็มหากรรมสมุนไพรแห่งชาติ
0: มหากรรมใช่ค่ะ
1: เรียกว่าคนกรุงเทพปริมณฑลเตรียมตัวพบกับอภัทภูเบศทั้ง2งานได้เลยนะครับแล้วก็มีทั้งองค์ความรู้มีทั้งของที่เป็นของที่ระลึกเอาไปมอบไปแจกกันด้วยแล้วก็มีความรู้มีให้คำปรึกษากันเหมือนเดิมเน
0: า
1: ะ
0: ทั้งคู่ก็จะมีต้นไม้และหนังสือ
1: เหมือนเดิม
0: ไปคู่ความรู้และอย่างที่บอกค่ะต้นไม้คู่ความรู้ในปีนี้นะคะ
1: ของมติชนเฮลแคร์นะครับมีแปะตำเปิงมีพญายอมีหูเสือแล้วก็ลิ้นมังกรที่กินใบครับก็ไปรับได้ตามวันเลยนะฮะโอเคครับให้คุณหมอพักเนาะ
0: ค่ะ
1: ให้คุณหมอเชอรี่คุณหมอวรีรัตน์ไกรโกศล ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศท่านพักแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเปิดสปอร์ตชุดหนึ่งนะเดี๋ยวใครฟังแล้วมีข้อสงสัยหรือว่ามีประเด็นสุขภาพอยากจะขอคำแนะนำขอคำปรึกษากับคุณหมอวรีรัตน์เดี๋ยวหลังเบรกโทรเข้ามานะครับคืนนี้คืนพรุ่งนี้เรามาออกอากาศที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยจะเปลี่ยนเบอร์มาเป็นเบอร์02-290-0473เซฟใส่เครื่องเอาไว้จดใส่สมุดไว้นะครับ02-290-0473หลังสปอร์ตชุดนี้แล้วโทรศัพท์เข้ามาได้ครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
4: ้ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
5: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ปวดข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมัสคูลสเปรย์สมุนไพรไทยใช้ได้ทั้งผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรังมั่นใจสมุนไพรไทยมั่นใจอภัยภูเบศร
1: ์สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
2: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
3: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
4: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
2: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
3: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
5: แม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
6: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
5: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
6: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
5: ใช่ผมเคยเห็นการซีดีนยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
6: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
5: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
0: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศรโอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยผู้ฟังโทรมาแล้วนะฮะผู้ฟังที่โทรมาช่วยปิดวิทยุด้วยนะครับแล้วก็คุยทางโทรศัพท์นะครับฮัลโหล
7: สวัสดีค
0: ่
7: ะ
0: เชิญครับคุยกับคุณหมอได้เลยครับเชิญครับ
7: เหมือนเราเพิ่งเริ่มได้ฟังค่ะตอนนี้เราฟังแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เมื่อคืนนี้ก็ฟังคุณหมออีกท่านหนึ่งแล้วก็เราก็เลยอยากได้ว่าคุณหมอบอกว่ามีหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องยาเราก็เลยสนใจแล้วก็ยาเกี่ยวกับไอ้บำรุงสมองซึ่งตอนนี้หมอที่ของเราก็บอกว่าเราเริ่มเป็นอัลไซเมอร์แล้วก็เลยเราสนใจยาเกี่ยวกับ กับบำรุงสมองที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศรนะฮะ
0: ครับอภัยบีป่ะอาจารย์คุณหมอ
8: น่าจะอภัยบีค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็จะมีการทำกลุ่มของคือทำวิจัยด้วยค่ะในส่วนนี้ค่ะแต่ว่าในส่วนนี้เราก็ซื้อมาเนื่องจากก็ตอนนี้เราทำในส่วนของตรงนี้เราเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอยู่แล้วก็สามารถหาซื้อได้ค่ะ
0: ชื่ออภัยบีชื่ออภัยบีครับ
7: ชื่ออภัยดีใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับอภัยบี
7: อภัยดีเราจะสั่งที่สั่งยังไงได้คะ
0: ซื้อทางเน็ตได้ไหมเคยซื้อทางเน็ตได
7: ้เราใช้ไม่เป็นนะคะคือเราแก่แล้ว
0: โทรศัพท
7: ์กระดูกไก่ดำอ
0: ยู่จังหวัดไหนครับอยู่จังหวัดไหนครับ
7: อุทัยธานี
0: อุทัยธานีเนาะโทรศัพท์ไปสั่งซื้อได้ไหมล่ะ
7: ได้ค่ะ
0: โทรศัพท์ไปสั่งซื้อได้เอาปากกามาจดเบอร์ดีไหม
7: จดเลยค่ะเตรียมแล้วค่ะ
0: ปากกาเตรียมแล้วใช่ไหม
7: ค
9: ่
7: ะ
9: โอเคครับปากกาเตรียมได้ผมขอดูโทรศัพท์นิดนึงนะ02
7: 02
9: แล้วก็02
7: 02
9: 877
7: 877
9: 10
7: 10
9: ผมทวนนะ
7: ค่ะ
9: 02 02 877 10
7: ค่ะ
9: ตัวนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์อัตโนมัติอาจจะต้องกดต่อนะต่อเบอร์ต่อเบอร์2กด2ครับกด2ฝ่ายขาย
7: กด2
9: อ่าแล้วก็เบอร
7: ์
9: อะไรนะครับ
7: ที่อธิบายเมื่อกี้นี่ฮะเกี่ยวกับกระดูกไก่ดำ
9: อัน
7: นี้จะอันนั้นเราเป็นอภัยดีใช่ไหมคะพี
9: ่ไอ้เรื่องเกี่ยวกับบำรุงสมองนี่คืออภัยบี
7: ค่ะค่ะแล้วก็
9: ถ้ามัดคูสเปรย์กระดูกไก่ดำเนี่ยมันแก้ปวดเมื่อยพกช้ำดำเขียว
7: เราเหมือนว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกนะฮะที่มันแบบปวดข้อเข่า
9: ใช้ได้
7: แบบเนี้ยฮะ
9: ใช้ได้นะปวดข้อเข่าก็ใช้ได้ครับ
7: จะใช้อันนี้ใช่ไหม
8: คือถ้าเป็นกับภายนอกถ้าปวดข้อเข่าก็ใช้ตัวสเปรย์กระดูกไก่ดำได้ค่ะ
9: ได้
7: สเปรย์กระดูกไก่ดำ
9: ได้แต่ต้องไปหาสาเหตุนะว่าเราปวดกระดูกจากอะไรแล้วก็ต้องหาทางรักษา
7: เพราะว่าคุณหมอบอกว่าเป็นกระดูกเสื่อมและกระดูกพรุน
9: ก็ต้องไปหาทางแก้ไข
7: มันมีอะไรฮะกระดูกข้อที่4ที่5ที่เริ่มหมายถึงมัน
9: เริ่มเสื่อมใช่ไหม
7: มันผุอย่างนั้นนะฮะมันว่า
9: โอเคมันไม่ทันเวลาแล้วนะประมาณนี้โทรศัพท์ไปคุยกับทางทีมฝ่ายขายก่อนนะครับโอเคครับ
7: ขอบคุณมาก
9: ครับขอบคุณคุณหมอครับ
7: สวัสดีครับ
9: ข่าวไปฟังข่าวครับ
7: ค่ะ
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยกระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
11: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
12: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
11: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
13: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบนถนนในอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่นำผู้ได้รับผลกระทบเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมายอแล้วพร้อมปิดกั้นจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัย
14: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ 16:40 ที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบนถนนสายชลประทานซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างบริเวณบ้านโคกอหมู่ที่3ตำบลลูโบยิไรอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีมีเป้าหมายต่อขบวนรถของนายดนุษย์นาคสง่านายอำเภอมายอซึ่งเดินทางกลับจากการปฏิบัติภารกิจเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาในพื้นที่บ้านน้ำใสตำบลลูโบยิไรแรงระเบิดส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบ6รายมีอาการหูอื้อและแน่นหน้าอกเล็กน้อยจากแรงอัดของระเบิดเจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมายอโดยแพทย์ประเมินอาการแล้วพบมีอาการแน่นหน้าอกและหูอื้อจึงให้อยู่ในความดูแลเพื่อพักฟื้นและเฝ้าสังเกตอาการภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่และปิดการจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสืบสวนติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดควบคู่การเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
10: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้า Thailand Zero Dropout แก้ปัญหาเด็กหลุดระบบการศึกษาโดยเน้นแผนติดตามรายบุคคลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
15: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงการแก้ปัญหาเด็กนักเรียนหลุดจากระบบการศึกษากรณีนายบุญรวียมจินดาส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมใจไทยได้ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาเกี่ยวกับปัญหาระบบการศึกษาไทยว่าได้แก้ไขทั้งในระดับต้นทางถึงปลายทางโดยให้สถานศึกษาติดตามดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเป็นรายบุคคลควบคู่กับการหาเด็กที่หลุดจากระบบให้กลับเข้าสู่การศึกษาผ่านนโยบาย Thailand Zero Dropout ซึ่งมีเป้าหมายลดและแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนหลุดจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์พร้อมออกแบบเส้นทางการเรียนรู้รายบุคคลเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและทางเลือกทางการศึกษารวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เด็กที่กลับเข้าสู่ระบบแล้วหลุดออกมาอีกโดยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้ปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้มีความเป็นธรรมโดยให้ความสำคัญกับโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลนักเรียนที่มีความเปราะบางทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อกระจายทรัพยากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึงวาสนาตระเกตรายงาน
10: กระทรวงพาณิชย์ยกระดับผู้ประกอบการปลาและผลิตภัณฑ์ปลากว่า20รายมาใช้ประโยชน์จาก FTA พัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายโอกาสส่งออกตลาดจีน
16: นางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยอย่างยั่งยืนด้วย FTA ปลาและผลิตภัณฑ์ปลาพร้อมกล่าวว่าอุตสาหกรรมประมงถือเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์สำคัญของเศรษฐกิจฐานรากแต่ปัจจุบันยังเผชิญความท้าทายหลายด้านทั้งต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นจากค่าแรงอาหารสัตว์พลังงานและการทำประมงผิดกฎหมายจึงต้องยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและผู้แปรรูปสินค้าประมง20รายที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมเชิงลึกให้สามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยเฉพาะการขยายโอกาสส่งออกไปยังตลาดสำคัญเช่นจีนพร้อมผลักดันแนวทางเกษตรพาณิชย์อัจฉริยะยกระดับอุตสาหกรรมประมงสู่การผลิตมูลค่าเพิ่มผ่านการแปรรูปสินค้าเช่นผลิตภัณฑ์แช่เย็นแช่แข็งอาหารพร้อมบริโภครวมถึงน้ำปลาและผลิตภัณฑ์อื่นๆแทนการพึ่งพาการจำหน่ายวัตถุดิบเพียงอย่างเดียวปุริมปัสโสภาภาครายงาน
10: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
17: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพฤหัสก็จะได้พบกับทางคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรนะเป็นประจำนะชั่วโมงที่2นี่เจอแน่นอนเอ๊ะรู้สึกใน Facebook มันรายการสุขภาพดีวิถีไทยหรือว่ารายการฟุตบอลโลกเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจแล้วนะ คุณหมอครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีพี่วรงครับสวัสดีคุณฟัง
3: คุณหมอมาก่อนใน
4: สุขภาพดีวิถีไทยเนี่ยฮะครับ
3: ไม่ใช่ฟุตบอลโลกนะ
4: จะเอาเป็นฟุตบอลไหมเอาเป็นรายการฟุตบอล
3: เออเนาะเออคุณหมอมาเชียร์ทีมไหนอังกฤษป่ะเอาจากใจเลย
4: จริงๆก็เชียร์อังกฤษแหละ
3: เพราะเราจะคุ้นกับอังกฤษอยู
4: ่เชียร์แล้วก็ผิดหวังตลอด
3: ครับ
4: มีแบบคำสาปอะไรไม่รู้นะตั้งแต่ปี1966แล้วไม่เคยได้แชมป์อีกเลยนะ
3: แต่ไม่แน่เที่ยวนี้ไม่แน่ครับแล้วเรียกว่ามีลุ้นน่ะด้วยศักยภาพทีมอังกฤษตอนนี้ก็มีลุ้นพอสมควรเอาเดี๋ยวใครอยากจะชมทาง Facebook นะโอ้ Facebook วันนี้โอ้หน้าตาสวยงามมากเลยคุณหมอทำแบบโอ้โหอลังการงานสร้างเลยนะแล้วคุณหมอก็ใส่เสื้อแบบเดี๋ยวผมดูเสื้อนิดนึงคุณหมอเสื้ออะไรเนี่ยเสื้อคุณหมอวันนี้เสื้ออะไรมา
4: เสื้อญี่ปุ่นฮะอันนี้เป็นเสื้อ
3: ทีมชาติญี่ปุ่น
4: อันนี้ภูมิใจมากเลยฮะเพิ่งเอฟมาสดๆแล้วของแท้ฮะคร
3: ับ โอ้โหของแท้ด้วยเล่นของแท้ด้วยโอ้โห
4: หน่อยฮะครับผม
3: ญี่ปุ่นเป็นทีมในเอเชียทีมหนึ่งที่เราหวังจะลุ้นเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไป
4: พี่เขาไม่ได้หวังรอบน็อกเอาต์ญี่ปุ่นนี่เขาตั้งเป้าเป็นแชมป์โลกนะฮะ
3: ตั้งเป้าผมเข้าใจครับตั้งเป้า
4: ตั้งเป้าเป็นแชมป์โลกเอ้าพัฒนาการนี่เขาชนะบราซิลได้นะตอนอุ่น
3: เครื่องเคยชนะบราซิลตอนอุ่นเครื่องแต่ว่าใช่ครับแล้วก็มีเซอร์ไพรส์เริ่มมีเซอร์ไพรส์มากขึ้นเล่นกับทีมใหญ่ๆได้อย่างสูสีมากขึ้น
4: ถ้าบอกปีนี้จะอะไรผมเชียร์ญี่ปุ่น
3: โอเคญี่ปุ่น
4: เชียร์ญี่ปุ่น
3: ญี่ปุ่นทีมนึงแล้วก็จะมีทีมเชียร์มากเชียร์น้อยเชียร์ตามลำดับอะไรไปเนาะคงไม่เชียร์ทีมเดียวหรอก
4: จริงๆเชียร์ทีมเดียวนะ
3: หรอ
4: ทีมชาติไทยของเรานี่แหละฮะ
3: อันนี้
4: สุดสุดจีนได้ฮะฟอร์มสุดยอดเลยครับ
3: สุดหัวใจเลยสุดหัวใจเลยแต่มีโอ้แต่ดราม่ากันพอสมควรนะ
4: ก็เขาบอกเล่นแผน11-00
3: โอเค
4: ไม่มีกองกลางกองหน้าฮะมีแต่กองหลังก็เกินโอ้ผมนั่งดูนี่แบบ
3: เราเคยเห็นมาแล้วอ่ะเราเคยเห็นมาแล้วทีมที่เล่นแบบเนี้ยเล่นแบบที่คุณหมอเนี่ย11ตัวเนี่ยแล้วพลิกชนะคว้าถ้วยได้อ่ะมันมีอ่ะ
4: แต่ของไทยไม่มีอ่ะไม่เคยอ่ะผม
3: ดูอ่ะฟุตบอลโลกเริ่มคืนนี
4: ้โดนอ่ะผมไม่เคยด
3: ูใจหายใจคว่ำจะโดนน้อยจะโดนไหมจะโดนไหมโอ้คือฟุตบอลเนี่ยนะถ้าทีมไหนเป็นทีมเล่นเกมรับหรือว่าเป็นทีมเป็นรองเนี่ยใครเชียร์ทีมนั้นเนี่ยจะรู้สึกอึดอัดมากเลยเชียร์ไปก็จะบ่นไปด่าไป
4: เนี่ยรู้ไหมครับ ช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยมันมีงานวิจัยนะน่าสนใจนะฮะเขาบอกว่าช่วงที่แข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยมีงานวิจัยหลายประเทศนะครับเพราะว่าในวันที่ทีมชาติลงแข่งขันนะโดยเฉพาะแมตช์สำคัญเนี่ย
3: อ
4: ัตราการเกิดฮาร์ทแอทแทกนะฮะหรือหัวใจหยุดเต้นนะครับอาริทเมียหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือแม้กระทั่งสโตรกนะครับ
3: สูงขึ้น
4: เลือดสมองตีบในแฟนบอลเนี่ยเพิ่มขึ้น 2-3 เท่า
3: ใน
4: วันปกติ
3: 2-3 เท่าเลยนะมันมีผลต่อภาวะจิตใจหัวใจมากเลย
4: เนื่องจากความเครียดและอารมณ์ร่วมในการแข่งขันนะฮะ
3: อ
4: ันนี้มีงานวิจัยรองรับนะ
3: ครับ
4: ก็รอบนี้เนี่ยก็ดูกันต้องเซฟตัวเองด้วยเพราะว่าปีนี้เนี่ยทีมมันเยอะขึ้นนะครับ
3: ใช่ใช่ใช่
4: ทีมมันเยอะขึ้นเป็น48ทีมนะทั้งเนี่ยมี104นัดนะครับ104นัดถ้าดูทุกนัดเนี่ยผมว่าตายไม่ไหวไม่ไหวเพราะมันเตะดึกมันเตะดึกแล้วมันตอนเช้า
3: คือที่ไม่ไหวนี่คือมันดึกจริงๆตีสองห้าทุ่มตีสองเออ
4: แปดโมง
3: ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงเกินกำลังเกินกำลัง
4: เกินกำลังทำไงดีก็เขาก็มีคำแนะนำนะฮะ
3: ครับ
4: ช่วงพุทธมนต์นะครับทำไงถึงจะให้มันได้มีความสุขเน
3: า
4: ะข้อแรกเขาคือเขาบอกว่าก็เลือกเฉพาะคู่สำคัญก่อนนะ
3: เลือกคู่ดูเลือกคู่ดูเลือกคู่ดู
4: ก็ไม่ต้องดูไปดูไฮไลท์ก็ได
3: ้เลือกคู่ดูตามผลเอา
4: ครับผมข้อที่สองคือให้จัดเรื่องการนอนนะครับถ้ามันมีคู่ดึกอะก็นอนก่อนได้ก็ดีอะนะนอนตีมันคู่ตีสองเนี้ยก็นอนก่อนสองทุ่มอะไรเงี้ยนะฮะแล้วค่อยตื่นมานะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ต้องหาเวลางีบเพิ่มนะฮะโดยวันหนึ่งเนี่ยให้นอนได้ประมาณ 6-8 ชั่วโมงต่อวันได้นะครับ
3: ครับ
4: ข้อที่3ก็คือผู้ที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยต้องระวังให้มากๆอย่าไปลุ้นเกินไปนะฮะโดยเฉพาะพวกต้องกินยาตามคุณหมอสั่งนะถ้าความดันสูงมากไปดูนะครับเอาตัวเองไว้ก่อนนะครับอย่าให้เครียดเกินไปนะครับข้อที่4ครับให้หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำร้ายสุขภาพพวกกินไปดูไปอ่ะเช่นของทอด
3: ขบเคี้ยว
4: ไก่ทอดพิซซ่าอะไรขนมขบเคี้ยวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยพวกนี้มันมีแต่แป้งอ่ะ
3: ใช่
4: ก็คือถ้าจะทานก็ต้องจำกัดปริมาณอย่าไปกินอาหารที่มีไขมันเกลือหรือว่าแคลอรี่สูงนะ
3: ครับ
4: เป็นพวกผลไม้นมจืดอะไรพวกนี้พอได้นะครับข้อที่5ครับให้ดื่มแอลกอฮอล์อย่างระมัดระวังยังไม่ได้ใช่ไหมไปกับดูกับเพื่อนเนี้ยก็ระวังด้วยแล้วก็ห้ามขับรถนะฮะดื่มแอลกอฮอล์นี่ไม่ได้เลยนะครับอันตรายนะจากอุบัติเหตุนะครับ
3: อันตรายมากอันตรายมาก
4: สุดท้ายก็คือเขาบอกว่าอาจจะให้ขยับร่างกายระหว่างดูบอล
3: ครับ
4: ลุกเดินไปมามีขยับเนาะช่วงพักครึ่งอาจจะยืดเส้นยืดสายวิดพื้นซิทอัพนิดผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะ
3: ที่ดีดีอันนี้ดีนี่ดีใช่ใช
4: ่เบาแต่อย่าไปหนักเกินไปเพราะว่ามันดึกแล้วนะครับอย่าไปหนักเกินไปนะครับก็เอามาฝากสำหรับท่านที่จะเตรียมตัวดูฟุตบอลนะครับ
3: ครับผม
4: ประเทศไทยนี่เราไม่ได้เข้าแต่เราก็มีลุ้นกับฟุตบอลโลกด้วยนะพี่บรม
3: ยังไงอะ
4: ลุ้นอะไรรู้ไหมฮะ
3: อะไร
4: ลุ้นจะได้ดูหรือเปล่าฮะแบบ
3: โอ้ยเฉียดชิวมากเลยเฉียดชิวมาก
4: ครับผมได้พอดี
3: ได้พอดี
4: มาดูกันให้สนุกมีความสุขช่วงฟุตบอลโลกถ้าใครเป็นผู้ชายเนี่ยนะไม่ว่าจะหนุ่มยันแก่นะเวลาถ้าใครชอบฟุตบอลมีฟุตบอลโลกมันจะรู้สึกดี
3: ครับ
4: กระชุ่มกระชุ่ม
3: เดี๋ยวตกลงฟรีทีวีได้ดูทางฟรีทีวีใช่ไหม
4: เขาบอกจะให้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครึ่ง
3: อ๋อไม่ครบทุกแมตช
4: ์ไม่ครบอ๋อเขาว่าจะให้ครึ่งหนึ่งแต่ยังไม่รู้คู่ไหนบ้างแต่ว่านัดเปิดกับนัดชิงอ่ะได้ดูแน่
3: ช่องโมโน29ใช่ไหมเขามาเน้นกีฬาขอบคุณทางโมโน29ด้วยนะยังไงก
4: ็
3: อย่างน้อยก็ได้ดูแล้วนะได้ดูไม่ครบทุกแมตช์ก็ยังได้ดูบ้างครับผม
4: ครับผมไปดูสรุปข่าวนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวก๋วยเตี๋ยวพิษฮะที่อุดรธานี
3: ใช่
4: ผมเลยสรุปมาให้ดูนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงเนาะจะได้เป็นอุทาหรณ์กันซึ่งตอนนี้ต้องรอผลพิสูจน์นะ ว่าไอสารที่กินเข้าไปมันคืออะไรน่าสนใจนะครับเคสเนี้ยนะครับโดยเหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นนะครับเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมา9ถึง10มิถุนายนนะครับเหตุการณ์เนี่ยมีชาวบ้านและลูกค้าหลายรายนะฮะรับประทานก๋วยเตี๋ยวจากร้านแห่งหนึ่งนะครับในตำบลนาหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะฮะหลังจากรับประทานไปแล้วเนี่ยก็จะเกิดอาการผิดปกติเช่นคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะชาปลายมือปลายเท้าหายใจเหนื่อยบางรายมีหมดสตินะครับโดยมีผู้ป่วยเนี่ยประมาณ 13-15 รายนะครับแล้วก็มีผู้ป่วยหนักเนี่ยต้องส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนหลายรายนะครับสาเหตุที่ต้องสงสัยนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสวนเนี่ยพบผงปริศนาสีขาวคล้ายเกลือในร้านนะครับมีการต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าเม็ดฮีโมโกลบินิเมียนะครับหรือเป็นภาวะเม็ดฮีโมโกลบินในเลือดสูงผิดปกตินะครับซึ่งหลังจากเกิดเหตุเนี่ยโรงพยาบาลก็ได้ปรึกษานะครับศูนย์จิตวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับก็ได้ส่งเมทิลีนบลูนะครับซึ่งเป็นยาต้านพิษเฉพาะสำหรับภาวะดังกล่าวมาช่วยรักษาผู้ป่วยซึ่งทำให้คนไข้เนี่ยดีขึ้นนะครับและตอนนี้ผู้ป่วยทุกรายเนี่ยปลอดภัยนะครับทั้ง15รายเนี่ยปลอดภัยโดยอาการที่ไปที่โรงพยาบาลนะครับผู้ป่วยเนี่ยมีอาการนอกจากจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนแล้วเนี่ยนะครับจะมีลักษณะของเขียวคล้ำเวียนศีรษะหายใจลำบากนะครับค่าออกซิเจนต่ำแต่ให้ออกซิเจนแล้วไม่ดีขึ้นนะครับในบางรายเนี่ยมีปัสสาวะสีเขียวนะครับหลังได้รับเมทิลีนบลูซึ่งเป็นผลที่พบได้หลังการรักษานะครับเพราะนั้นทางสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีเนี่ยก็ได้เก็บตัวอย่างวัตถุดิบนะครับน้ำซุปแล้วก็ผงต้องสงสัยนะครับไปตรวจแล้วก็สั่งปิดร้านก๋วยเตี๋ยวใน1สัปดาห์ตอนนี้ขณะนี้กำลังรอผลตรวจจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับคาดว่าต้องใช้เวลาหลายวันตอนนี้ณวันนี้ยังไม่ได้ประกาศออกมานะว่าสารเคมีที่ทำให้เกิดพิษเนี่ยคืออะไรโดยในมุมมองทางการแพทย์นะครับพบว่าผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อเมทิลีนบลูแล้วก็มีภาวะเมทิโมโกลบินีเมียนะครับก็คืออาการต่างๆเนี่ยก็คือเหมือนขาดออกซิเจนนะครับกินไปแล้วแบบโอ้ขาดออกซิเจนหน้าเขียวปากเขียวขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยนะครับอาจจะมีส่วนประกอบโซเดียมไนไตรด์นะครับอานิลีนดิรูปาทีนนะครับหรือว่าสารออกไซด์บางชนิดนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวต้องรอผลตรวจยืนยันอย่างเป็นทางการก่อนนะครับแต่ผมพยายามมองหาว่าตำรวจสวนเจ้าของร้านว่ายังไงก็ไม่มีนะครับได้ผงสีขาวที่เอามาจากไหนอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวจะได้ตามข่าวทีหนึ่งนะครับก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับว่าถ้ากินแบบนี้แล้วเนี่ยมีอาการเนี่ยให้รีบไปโรงพยาบาลเพราะจริงก็ไม่รู้ยังไม่รู้ว่าเป็นสารนะครับเดี๋ยวได้ตามข่าวมาให้ติดตามต่อไปนะครับสำหรับก๋วยเตี๋ยวพิษที่จังหวัดอุดรธานีนะครับผมนะครับเรื่องพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้ครับจะมีของกีฬาฟุตบอลแล้วกันพี่บุโรมฮะให้สอดคล้องกับเทศกาลฟุตบอลโลกนิดหนึ่งนะครับ
3: ครับครับ
4: ครับกีฬาฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกนะแต่เชื่อไหมว่าเวลาไปถามคนอเมริกาเนี่ยนะครับคนอเมริกันเนี่ยเขาบอกไม่ใช่นะเขาบอกอเมริกันฟุตบอลกับเบสบอลนะฮะนะคร
3: ับ
4: ฟุตบอลเนี่ยเขาเรียกพ็อกเกอร
3: ์พ็อกเกอร์
4: มันเป็นคำแบบเหมือนเหยียดๆนิดหน่อยว่าใช้ขาเตะอะไรประมาณนี้เน
3: า
4: ะนะ
3: ครับ
4: แต่ว่าฟุตบอลเนี่ยที่มันได้รับความนิยมทั่วโลกเนี่ยเพราะว่ามันง่ายฮะมันมีบอลแค่ลูกเดียวมันมีบอลแค่ลูกเดียวแล้วมันเล่นได้แล้วนะครับมีบอลแล้วก็โกแค่นี้ไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเลยแล้วกติกาก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะ
3: ครับ
4: เตะให้เข้าไปอีกฝ่ายนึงเท่านั้นเองนะครับก็ทำให้ได้รับความนิยมไปทั่วโลกเนาะแล้วก็มีการเล่นกันเป็นล่ำเป็นสันเลยประเทศไทยเนี่ยจริงๆก็เป็นถึงที่บ้าบอลไม่แพ้ใครหรอกนะครับก็ฟุตบอลเนี่ยเข้ามาก็ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6เนาะ
3: ครับ
4: ก็มีการด้วยความง่ายนี่แหละนะครับก็คล้ายๆบราซิลเนี่ยก็เล่นกันตามตอกซอกซอยอะไรพวกนี้เน
3: า
4: ะ
3: มีพื้นที่ว่างตรงไหนก็เล่นไป
4: ใช่ๆแล้วก็เป็นกีฬาที่บางทีเนี่ย ผู้บริหารระดับสูงก็เตะกันนะครับก็เตะฟุตบอลเป็นการกระชับ
3: กระชับมิตร
4: เวลาไปประชุ
3: ม
4: อะไรวิชาการผู้บริหารหรืออะไรเนี่ยก็จะมีการเตะฟุตบอลกันก็เราก็เห็นกันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ทีนี้ก็คือเราก็อาจจะเคยได้ยินข่าวว่าไปเตะฟุตบอลแล้วเนี่ยหัวใจวาย
3: อ๋อใช่มี
4: หัวใจวายเสียชีวิตนะครับซึ่งผมก็ไปหาข้อมูลมานะว่าฟุตบอลเนี่ยมันเสี่ยงกับการเกิดแฮกเนี่ยมากกว่ากีฬาชนิดอื่นจริงหรือเปล่านะครับนะก็อุบัติการณ์เนี่ยไม่ได้สูงที่สุดนะฮะเมื่อเทียบกับกีฬาทุกชนิด
3: ทั้งหมดเลยไม่ใช่ฟุตบอลไม่ได้สูงที่สุด
4: เป็นหนึ่งในกีฬาที่ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันแล้วเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยค่อนข้างบ่อยนะครับ
3: อืมใช่ใช่เป็นข่าวบ่อย
4: ๆซึ่งมันเป็นกลุ่มกีฬาที่มีลักษณะ stop and go high intensity คือมันต้องแบบวิ่งวิ่งหยุดหยุด
3: อ
4: ะคุณลุงวิ่งวิ่งหยุดหยุดวิ่งวิ่งหยุดหยุดแล้วเวลาวิ่งเนี่ยสปีดเต็ม
3: ต้องสปีดต้องสปีดด้วยใช่ใช่
4: ใช่แล้วตอนที่เราสปีดเนี่ยหัวใจเนี่ยมันจะเต้นเร็วมาก
3: ส
4: ู
3: บฉีดเต็มที่เลย
4: 80-95% ของการเต้นสูงสุดอ่ะม
3: ัน
4: จะไม่เหมือนกับเราวิ่งจ็อกกิ้งไปเรื่อยๆเนาะความโลหิตก็จะสูงขึ้นมากนะครับฮอร์โมนคาติโคลามีนอะดรีนาลีนเนี่ยมันจะหลั่งออกมาสูงมากเลยนอกจากนี้ยังมีการขาดน้ำเสียเกลือแร่มีความเครียดด้วยนะครับ
3: คือ
4: ปัจจัยเราต่างๆเหล่านี้มันจะกระตุ้นให้เกิดที่มันอยู่ในหัวใจเนี่ยแล้วก็ไปอุดตันหัวใจนะครับก
3: ็
4: จะทำให้หัวใจเนี่ยเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นได้นะครับเป็นเรื่องหัวใจตีบนอกจากนี้อาจจะทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งก็นำไปสู่ภาวะหัวใจหยุดเต้นเช่นเดียวกันนะครับโดยกีฬาที่เสี่ยงต่อหัวใจสูงสุดในงานวิจัยนะเป็นกลุ่มนะฟุตบอลไม่ได้สูงสุดนะแต่กลุ่มเนี้ยมีสูงนะครับมีอะไรบ้างนะไปดูนะครับถ้าเรียงลำดับชนิดกีฬาเนี่ยจากสูงที่สุดนะสูงที่สุดก็คือการออกกำลังกายแบบฮิตซึ่งตอนเนี้ยที่เขากำลังฮิตกันเนี่ย HIIT เนี่ยนะครับ High Intensity เนี่ยออกกำลังกายแบบหนักมากๆเลยเนี่ยอันนี้มีโอกาสสูงนะวิ่งมาราธอน นะครับบาสเกตบอลนะครับ3อย่างเนี่ยสูงนะครับส่วนฟุตบอลเนี่ยอยู่ปานกลางถึงสูงนะครับเพราะนักฟุตบอลเนี่ยไม่ได้เป็นกีฬาที่ทำให้หัวใจหยุดฮาร์ทแอทแทคเนี่ยมากที่สุดแต่ว่าก็ปานกลางถึงสูงก็เหมือนกันนะครับในขณะเดียวกัน

0: องมีการวิ่งใช่ไหมแต่ก็อย่างที่เรียนคือมันต้องวิ่งแบบ stop and go high intensity นะครับถ้าคุณแข็งแรงดีเนี่ยมันจะทำให้ปอดกับหัวใจเนี่ยคุณแข็งแรงขึ้นแต่ถ้าคุณปอดกับหัวใจคุณไม่ดีเนี่ยคุณอาจจะมีปัญหาได้นะนี่ข้อที่สองประโยชน์ของฟุตบอลนะฮะเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออันนี้มีแน่นอนเพราะฟุตบอลมันไม่ได้วิ่งเฉยมันต้องมีเตะด้วยนะครับมีเตะมีการปะทะอันนี้นะครับทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีการแข็งแรงมันจะเป็นการเล่นเวทเทนนิ่งไปในตัวใช่ไหมฮะเวลาเราเตะบอลเนี่ยมันจะต้องมีการเกร็งนะครับมีการยืดกล้ามเนื้อนะมันเหมือนการเล่นเวทเทนนิ่งนิดๆนะครับแล้วก็ยังเพิ่มความทนทานและความคล่องตัวนะครับเพราะฟุตบอลเนี่ยมันไม่ได้วิ่งไปทางเดียวตลอดหรอก
1: ใช่
0: ซ้ายวิ่งขวามีกระโดดนะครับมันจะทำให้ความยืดหยุ่นนะครับโครงสร้างของข้อต่ออะไรพวกนี้มันจะทำงานได้ดีขึ้นนะครับข้อที่4ครับช่วยลดความเครียดอารมณ์ดีนอนหลับดีนะครับเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยมันต้องมีการวางแผนนะครับต้องมีการวางแผนแล้วถ้าสมมติว่ามันเราทำได้ดีเนี่ยนะครับเล่นแล้วชนะเนี่ยมันก็จะมีความสุขเนาะนะครับลดความเครียดได้แล้วก็มันเล่นเป็นทีมฮะเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เกิดสังคมมิตรภาพความสัมพันธ์ที่ดี
1: ใช่ครับ
0: คนเนี่ยไปเตะบอลจนแบบแฟนงอนน่ะ คือบ้านช่องไม่กลับนะติดเตะบอลอย่างเดียวเลย
1: ติดบอลมากกว่าติดแฟนนะ
0: ก็ครับพี่ลมเสียงยังดีอยู่ไหมฮะได้ยินไหมฮะ
1: ได้ยินครับได้ยินครับ
0: ฮัลโหลครับ
1: ได้ยินครับได้ยินครับได้ยินคุณหมออยู่ครับแต่มันมีเสียงมันไม่สะท้อนเข้ามาเหมือนมีเสียงสะท้อนเข้ามาโอเคเดี๋ยวให้คุณหมอปรับนิดนึงนะออกคู่กับ Facebook ด้วยตอนนี้นะครับเดี๋ยวคุณหมอกำลังปรับนิดนึงนะครับ
0: พี่ลงอารมณ์ได้ยินไหมครับ
1: ได้ยินครับคุณหมอได้ยินผมไหมคุณหมอได้ยินผมไหมโอเคเดี๋ยวต้องโทรใหม่เอาเป็นว่าเดี๋ยวโทรใหม่แล้วกันนะครับเดี๋ยวใช้เบอร์นี้ก่อน ผู้ฟังรอแป๊บหนึ่งนะครับผู้ฟังรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวให้คุณหมอมาให้มันเคลียร์ไปน่าจะใกล้เคลียร์แล้วครับกับผมผู้ฟังรอแป๊บหนึ่งนะครับแทนคุณหมอน่าจะกำลังปรับแก้อยู่คุณหมอจะต่อเลยไหมครับได้ยินคุณหมอได้ยินเสียงคุณหมอครับเดี๋ยวโอเคครับสักครู่หนึ่งนะผู้ฟังรอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวคุณหมอกำลังปรับได้ยินครับได้ยินครับต่อเลยไหมต่อเลยไหมครับได้โอเคครับเดี๋ยวผมล็อกสายไว้ก่อนนะล็อกสายเรียบร้อยแล้วคุณหมอได้ยินเสียงผมไหมครับ
0: คร
1: ับ ต่อเลยงั้นต่อเลยคุณหมอครับเชิญครับ
0: โอเคครับเมื่อกี้เราพูดถึงฟุตบอลแล้วเนาะส่วนโทษและความเสี่ยงนะครับก็อย่างที่เรียนก็เกิดฮาร์ดแอทแทกได้ต้องระวังนะครับคือถ้าเรารู้ว่าเรามีปัญหาสุขภาพนะครับเป็นหัวใจอะไรพวกนี้ต้องระวังนะอย่าฝืนนะครับคือถ้าเลี่ยงได้ให้เลี่ยงแล้วกันเอางี้คุณเป็นหัวใจโรคเส้นเลือดหัวใจตีต้องไบพาส2เส้น3เส้นเนี่ยคุณอย่าไปเล่นเลยครับฟุตบอลน่ะนะครับไปออกกำลังกายด้วยวิธีอื่นดีกว่าเพราะ
1: ใช
0: ่ตัวโกหรือเป้าหมายก็คือรักษาสุขภาพเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่เจอเพื่อนได้เป็นคูลเลอร์ซ้ายคูลเลอร์ขวาวิ่งเสิร์ฟผ้าเย็นอะไรพวกนี้ได
1: ้ได้
0: การเสียเพื่อนดีกว่านะครับทีนี้ความเสี่ยงอันคือเกิดการบาดเจ็บง่ายครับฟุตบอลเป็นกีฬาที่ปะทะหรือบางทีไม่ได้ปะทะเนี่ยวิ่งแล้วมันบิดผิดท่าแต่โอ้โหจำเลยฮะ
1: เอ็นฉีกเจ็บได้
0: ไอ้ตรงเส้นเอ็นเข่าบ้างนะกล้ามเนื้อฉีกบ้างกระดูกหักเจอบ่อยล้มแล้วมือลงนะครับกระดูกหักนะครับนะแล้วก็เสี่ยงต่อภาวะลมแดดกับขาดน้ำอันนี้ต้องระวังเนาะเตะโดยเฉพาะช่วงหน้าก็มีข่าวบ่อยๆศีรษะอาจจะมีการกระทบกระเทือนจากการปะทะได้นะครับแล้วก็ใช้พลังงานสูงนะครับอาจจะทำให้เกิดภาวะหมดแรงนะครับเพราะนั้นถ้าจะเล่นฟุตบอลก็ต้องประเมินตัวเองให้ดีก่อนสเต็ปแรกเลยนะ
1: mm-hmm. อ
0: ย่างที่เรียนนะถ้าคุณสุขภาพไม่ดีนะครับเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วเนี่ย

0: นะก็เลี่ยงเถอะเพราะเรามีการออกกำลังกายแบบอื่นที่ทำให้สุขภาพเราแข็งได้โดยต้องเกิดความเสี่ยงมากนะครับแต่เล่นก็อบอุ่นร่างกายเล่น10-20 นาทีเพื่อให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่นนะครับดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับเล่นให้รู้จักร่างกายตัวเองนะครับถ้าเหนื่อยมากอย่าฝืนพักเลยนะครับเอาไปได้นักกีฬาอาชีพอย่าฝืนนะครับแล้วก็ก่อนจะไปเล่นเนี่ยก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอรวมทั้งหลังเป็นด้วยต้องมีการฟื้นฟูร่างกายดีนะครับหลังเล่นก็ต้องมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อให้ลดการบาดเจ็บของตัวกล้ามเนื้อด้วยนะครับเอามาฝากนะครับการออกกำลังกายด้วยฟุตบอลเพื่อให้ไทยสุดนะครับเด
1: ี๋
0: ยวช่วงนี้คุยเรื่องของไมโครไบโอมครับจุลชีพชีวิตว่าร่างกายเราเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะจุลชีพที่เราตอนแรกเรามองเหมือนเป็นพวกเนี่ยแต่จริงๆให้ร่างกายเกิดประโยชน์มากแล้วเราจะทำอยู่ร่วมกับมันอย่างไรเดี๋ยวคุยให้ฟังช่วงไลฟ์หลังยุคนะครับ
1: โอเคครับให้คุณหมอพักเลยคุณหมอเดี๋ยวผมโทรไปอีกครั้งหนึ่งนะจะเปลี่ยนเบอร์คุณหมอวางสายได้เลยนะครับผู้ฟังเดี๋ยวภาค Facebook Live นะครับคุณหมอจะสดต่อหลังจาก5 ทุ่มไปแล้วนะครับสามารถติดตามชมทาง Facebook ของคุณหมอมกรได้นะวันนี้ผมลืมแชร์ใช่ไหมเนี่ยผมปิดเครื่องไปแล้วเพราะถ่านจะหมดแบตเตอรี่จะหมดขออภัยด้วยเดี๋ยวค่อยแชร์ใหม่หลังเบรกครับหลังเบรกให้โทรเข้ามานะช่วง Facebook ของคุณหมอไลฟ์สดเนี่ยก็เป็นเรื่องของจุลชีพนะสิ่งมีชีวิตในร่างกายเราพวกจุลินทรีย์ต่างๆเป็นเรื่องที่น่าสนใจน่ารู้ไว้นะครับเดี๋ยวเราพักฟังสปอร์ต1 ชุดครับจบสปอร์ตแล้วเบอร์เดิมครับ02-290-0473นะผู้ฟังที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอย่าแกโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษาเพิ่มเติมกับทางคุณหมอมาก่อนนะครับย้ำเบอร์นะครับ02-290-0473ช่วงนี้พักฟังสปอร์ตก่อนครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26 มิถุนายน 2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ3 มิถุนายน 2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
4: ้ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
5: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
6: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
4: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจียสมุนไพรของอภัยภูเบศ
5: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
7: ลืมปิดแก๊ส
8: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
9: โอ้ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได้
7: ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
8: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3 ชนิด
9: อุ้ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
7: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
10: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารทออสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569กระทรวงการคลังพร้อมดูแลเคียงข้างคุณ
11: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
12: ต้องเจอฟ้าทะลายยุง
13: ฟ้าทะลายยุงผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสารสกัดฟ้าทะลายโจรผ่านการทดสอบไล่ยุงไม่มากวนใจได้นาน 2.7 ชั่วโมงไล่ยุงได้หลายชนิดทั้งยุงลายยุงรำคาญยุงก้นปล่องยุงที่ดื้อยาฆ่าแมลงซึมไวไม่เหนอะหนะกลิ่นหอมสดชื่นละมุนจากน้ำมันใบมะกรูดปราศจากสารเคมีผ่านการทดสอบไม่ก่อการระคายเคืองกับผิวปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฟ้าทลายยุงติดบ้านไว้ยุงไม่มาสูงสิง
14: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
1: โอเคครับจบสปอตเรียบร้อยครับผมย้ำเบอร์นะผู้ฟังที่ต้องการจะโทรศัพท์มาปรึกษาสอบถามปัญหาสุขภาพกับทางคุณหมอมาก่อนเน้นที่แพทย์แผนปัจจุบันนะครับย้ำนะล่ะคุณหมอจะให้คำปรึกษาในส่วนของแพทย์แผนปัจจุบันนะครับ022900473นะ022900473สายนี้จากไหนครับช่วยปิดวิทยุแล้วคุยทางโทรศัพท์นะครับฮัลโหล
15: ฮัลโหล
1: เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
15: สวัสดีค่ะคุณหมอ
0: ครับเชิญ
15: ป้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพหน่อยอยากถามว่าคือถ้าเป็นหลอดเลือดในสมองตีบแล้วแล้วยังมีเขาเป็นหลอดเลือดหัวใจอีกแล้วทีนี้ป้าก็ทำงานได้เหมือนคนปกตินั่นแหละแล้วก็มาเป็นแล้วอยู่ดีๆก็ป้าก็ไปเข้าป่าเนาะไปเก็บๆได้ยินไหมคะคุณหมอ
0: ได้ยินครับ
1: คุณหมอคุณมาฟังอยู่ครับ
15: แล้วทีนี
1: ้ไปต่อ
15: จ้ะแล้วก็ทีนี้อยู่ดีๆอ่ะมันก็ข้อเข่าของป้ามันไม่บวมไม่อะไรหรอกแต่มันก็เจ็บขึ้นมาอยู่นี่3-4 วันแล้วไม่บวมไม่อะไรแต่ก็เจ็บจนแทบเดินไม่ได้อ่ะป้าก็เลยไปโรงพยาบาลไปหาหมอเขาก็ฉีดยาแก้ปวดให้ฉีดยาแก้ปวดแล้วก็ให้ยาแก้ปวดมาแต่พอทานเข้าไปพอหมดฤทธิ์ยามันก็เจ็บขึ้นมาอีกอันนี้มันจะเป็นสาเหตุอะไรคุณหมอ
0: ก็เป็นสาเหตุการใช้งานเยอะไปครับ
15: ใช้งานมันเกินไปเหรอคะ
0: ก็เก็บเห็ดเยอะไป
15: คือป้าไปขึ้นเขาแล้วก็ไป10 วันติดต่อกันแล้วมันมาเป็นวันที่7
0: มันไม่ไหวฮะ
15: ต้องทำยังไงคะ
0: ก็พักสิครับทำไม่ไหวฮะ
15: ป้าพักมา3 วันแล้ว พักมา3วันยังไม่ได้ขึ้นเขาเต็มแต่อาการมันถ้าว่าเบามันก็เบาไปหน่อยนึงแต่คุณหมอว่ามันจะข้อเข่าเนี่ยมันจะหลุดหรือว่ามันจะยังไงคะ
0: ข้อเข่าไม่หลุด
15: คุณหมอวิจัยให้หน่อย
0: ครับ
15: ค่ะ
0: คุณป้าฟังก่อน
15: จ้า
0: ฟังนะครับ
15: จ้า
0: ครับก็ของคุณป้าไม่ยากหรอกประวัติก็ชัดเจนตรงไปตรงมานะครับบ้างเองว่ามันปวดแต่มันไม่บวมมันไม่อักเสบก็แสดงว่ามันไม่ใช่เป็นจากการติดเชื้อเนาะมันคงไม่มีหนองหรอกคือรูปแบบแบบนี้เป็นรูปแบบของข้อต่อหรือเส้นเอ็นที่อยู่รอบๆข้อเข่าอะครับมันมีการบาดเจ็บฉีกขาดแบบเนี้ยรูปแบบแบบเนี้ยเส้นเอ็นข้อต่อที่มันอยู่รอบๆเข่าอะครับมันน่าจะมีบาดเจ็บและฉีกขาดเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณป้าจะต้องทำก็คือคุณป้าต้องพักฟื้นครับแล้วมันต้องใช้เวลามันไม่หายเร็วด้วยคุณป้าพักเลยครับอย่ายืนอย่าเดินนั่งงอเข่าพับขากินยาพักจนกว่าหายครับ
15: ป้าพักมา3วันแล้วค่ะ
0: ไม่พอครับถ้ามันบาดเจ็บเนี่ยบางทีมันต้องมากกว่านั้นด้วยและที่สำคัญก็คือถ้าเราหายแล้วแล้วเราไปทำอีกแล้วมันเจ็บอีกคุณป้าต้องรู้แล้วครับว่าร่างกายเรารับไม่ไหวครับกับสิ่งที่ทำอ่ะอายุเราเรื่อยๆครับ
15: อายุป้า65ค่ะ
0: ไม่รู้ครับรู้แต่ว่าถ้าไปทำแล้วเจ็บเนี่ยก็แสดงว่าร่างกายเราทนไม่ไหวครับคุณป้าครับความแข็งแรงมันไม่เท่าเก่าครับมีเท่าเนี้ยครับคุณป้าครับ
1: โอเค
15: บางวันก็เกียบเป็นลมก็พอดีได้ยาดมอีคุณหมอให้มาตั้งแต่ปีใหม่นั่นแหละ
0: ครับ
15: พี่เขียนจดหมายไปแล้วได้ยาดมของคุณหมอก็เลยใช้มาตลอด
0: คร
15: ับ ขอบคุณค่ะคุณหมอ
1: ครับเคลียร์นะคุณป้าเคลียร์นะ
15: จ้า
1: โอเคครับโชคดีครับบางทีใช้งานหนักก็ร่างกายมันก็ต้องเจ็บป่วยละนะต้องพักผ่อนดีพักให้พอพักให้หายนะครับเชิญครับถามได้เลยครับ
16: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันหลังล็อกค่ะเนื่องจากก้มผิดท่าแล้วก็ตอนที่เริ่มล็อกก็คือเหมือนกับกล้ามเนื้อหลังเรากระตุกอย่างรุนแรงค่ะก็พยายามแก้ปัญหาแต่ก็สรุปสุดท้ายก็คือนอนราบกับพื้นค่ะแล้วก็ลองเซิร์ช AI ดูมันบอกให้หุนเข่าขึ้นมาคือตอนนี้สรุปว่าได้กินทาบาดอลไปแล้วค่ะปัญหาก็คือว่านอนพักมาเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงแล้วค่ะถามว่าขยับดีขึ้นไหมดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถที่จะขยับเขยื้อนได้แบบ completely นี่ดิฉันอยากเรียนถามคุณหมอว่าปกติหลังจากกินยาแล้วเนี่ยมันนานแค่ไหนที่เราจะกินยาทาบาดอลได้อีก1เม็ดให้เร็วที่สุดอะค่ะมันต้องห่างกันแค่ไหน
0: ทาบาดอลเนี่ยมันเป็นยาระงับปวดในกลุ่มโอปิออยด์นะฮะเป็นกลุ่มดิลิเวอร์ทีฟของโอปิออยด์คือเป็นยาแก้ปวดที่บางทีเราก็ไม่ได้ใช้กันเป็นตัวแรกหรอกนะฮะมันเป็นแค่ยาระงับปวดเนาะคือถามว่าจะทำได้อีกมากน้อยเท่าไหร่แต่เขาให้ได้ทุก8ชั่วโมงฮะ
16: ทุก8ชั่วโมง
0: ใช่ใช่ถ้าปวดมากก็อาจจะขยับเป็น6ชั่วโมงได้ก็โดสก็ยังไม่ได้เกินอะไรแต่ประเด็นคือแบบนี้ครับประเด็นคือแบบว่าถ้าฟังที่คุณเล่าเนี่ยผมคิดว่าตัวโรคเนี่ยมันน่าจะเป็นแค่กล้ามเนื้อมันมีการบาดเจ็บและฉีกขาดถ้ารูปแบบนี้นะหรืออาจจะมีการหดเกร็งนะครับหดเกร็งซึ่งยาในกลุ่มที่มันอาจจะ
1: ตรง
0: ได้ตรงกว่าก็คือเช่นต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์หรือเอนเซมหรืออาจจะกินร่วมกับยาในกลุ่มคลายกล้ามเนื้อน่ะผมว่ายากลุ่มนี้มันจะออกฤทธิ์ได้ตรงกว่าทาบาดอลนะฮะ ธรรมดอมันเป็นยาปวดบรรเทาปวดเฉยๆแต่มันไม่ได้แก้เรื่องการอักเสบและคลายกล้ามเนื้อนะครับ
16: ค่ะดิฉันเป็นโรคไตระยะ 3A ค่ะก็เลยรู้สึกแย่งแย่งเอ็นเซ
0: ตไตระยะ 3A จริงๆถ้าปวดมากเอ็นเซตก็พอได้แต่ถ้าไม่อยากกินเอ็นเซตจริงๆกินยาคลายกล้ามเนื้อก็ทานได้เลยครับไม่มีปัญหา
16: ค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วหลังล็อกเนี่ยโดยทั่วไปแล้วใช้เวลาแค่ไหนถึงจะสามารถกลับมาได้ปกติคะ
0: ก็อย่างนี้มันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยเนาะถ้าสมมุติว่าคนไม่เคยเป็นมาก่อนเลยเนาะแล้วเป็นครั้งแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็พักวันไม่เกินวันก็หายครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นบ่อยๆเป็นซ้ำๆอันนี้น่าสนใจว่าโดยกลไกเนี่ยมันจะเป็นการอักเสบเรื้อรังครับคือคำว่าหลังล็อกของคุณเนี่ยมันผมตีความว่ามันเป็นการอักเสบที่มันเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันนะนะครับซึ่งในกลุ่มพวกนี้เนี่ยถ้าคนเป็นซ้ำบ่อยๆเนี่ยมันก็จะหายากขึ้นเรื่อยๆเป็นทีเรื่อยๆบางทีก็ลามไปกับอื่นขึ้นมาสะบักอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องระวังในแง่ของการปฏิบัติตัวให้ดีหลีกเลี่ยงการก้มการโยกการใช้ร่างกายที่มากเกินกับความกำลังของตัวเองก็ต้องตอบแบบนี้ฮะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเรื่องกล้ามเนื้อถ้ามันไม่ได้เรื้อรังจริงๆอ่ะวันสองวันก็ดีขึ้นนะครับครับ
16: โอ้เป็นวันเลยเหรอคะวันสองวันเลยใช่ไหมคะ
0: โอ้ก็ถ้าเป็นเยอะก็เป็นวันนะแต่ถ้าแบบเป็นไม่รุนแรงอ่ะบางทีก็เป็นหลักชั่วโมงก็ดีขึ้นแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเป็นซ้ำๆบ่อยๆเนี่ยต้องรู้เลยบางคนนะปวดเป็นวันเนี่ยฮะบางทีตั้งหลายวันแน่กว่าจะหายอ่ะ
1: เป็นเองหรือว่าไปทำอะไรถึงเป็นครับ
16: คืออาการนำมาตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะคือรู้สึกเจ็บบั้นเอวด้านหลังค่ะเจ็บหลังล่างแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากหมายความว่าก็เดินเหินได้ตามปกติแต่ว่ามีอยู่ช่วงบ่ายๆประมาณบ่ายสองบ่ายสามค่ะก้มลงอย่างรวดเร็วค่ะก็กระตุกเลยค่ะพอกระตุกก็อยู่นานค่ะแล้วก็สรุปแล้วตอนนี้นอนหงายชันเข่าโดยหนุนหมอนไว้ที่เข่าเพื่อให้กล้ามเนื้อที่หดตัวมันคลายตัวนะคะแต่คือถามว่าดีขึ้นไหมมันก็ค่อยๆดีขึ้นนะคะ
0: ครับมีอาการชาลงขาไหมครับ
16: ไม่ชาแต่ตอนนี้ขอโทษนะคะ

0: รู้ว่ามันอีกนานแค่ไหนมันถึงจะแบบหายไปจากเรา
1: ผมว่าเดี๋ยวคืนนี้แล้วคืนนี้มียาอะไรทานบ้างอะฮะ
0: ก็มีทรามาดอลแล้วก็มียาเอนเซตหลายตัวเลยค่ะแต่ว่าก็เดี๋ยวจะลองไปดูว่าคุณหมอมีคำแนะนำไหมคะว่าควรกินอะไรในลักษณะนี
1: ้ก็จริงๆ 3A เนี่ยถ้าปวดมากเนี่ยกินเอนเซตสั้นๆได้นะกินแบบช็อตนะกินสักเม็ดนึงอะครับก็
0: แล้วก็พรุ่งนี้ดูอาการอีกทีใช่ไหมคะ
1: อะไรนะฮะ
0: พรุ่งนี้ดูอาการถ้าเกิดว่ามันยังปวดต่อเนื่องเช่นขยับขยื่นยังไม่ได้เนี่ยก็อาจจะต้องซ้ำอีกเม็ดนึงอย่างนี้ถือว่าสั้นไหม
1: คือถ้าพรุ่งนี้นะแล้วมันยังขยับไม่ได้นะผมว่าไปโรงพยาบาลดีกว่าถ้ามันยังขยับผมว่าอาจจะอ
0: ยู่คนเดียวพอดีอยู่คนเดียวค่ะ
2: ตอนนี้ขยับไม่ได้เลยเหรอลุกขึ้นได้ไหมเนี่ยลุกขึ้นนั่งอะไรได้ปกติไหม
0: ก็ขอโทษนะคะคือคลานเอาค่ะไปห้องน้ำก็ขอโทษนะคะปัสสาวะลาดเลยค่ะคือหมายความว่าแต่ไม่สามารถที่จะแบบทำตัวเองให้ในลักษณะหักนอหลังได้เลย
1: เอางี้ถ้าพรุ่งนี้ผมว่าพี่กด
2: 1669เลย
1: แล้วให้เขาไป
2: ให้เขามารับไปโรงพยาบาลถ้าพรุ่งนี้ไม่ดีขึ้น
1: อาจจะต้องทำ MRI นะถ้าไม่ดีขึ้นนะเคสเนี่ยถ้าฟังที่เล่านะบอกนะครับครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมอคุณบรรลบขอบคุณมากเลยครับ
2: ครับโชคดีนะครับโชคดีนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: 1669จำไว้เลยจดไว้เลยนะครับ
0: ค่ะ
2: เซฟไว้เซฟไว้เซฟไว้เซฟไว้คือถ้าไม่มีใครช่วยก็1669เขาก็จะมาช่วยเราได้นะครับก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันเนาะ
1: ฟังดูเป็นเยอะแต่ว่าก็ใจชื้นนิดนึงว่ายังไม่มีชาลงขาย
2: ังไม่มีชาลงขาใช่สติ
1: ปวดมากเดินก็ได้
2: ทรงสติยังดีอยู่โอเคครับ
1: คร
2: ับ สายที่รออยู่ต่อเลยครับโทรมาต่อเลย02-290-0473นะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ปัจจุบันทันด่วนเลยนะโทรมาในภาวะที่มีปัญหาพอดีคุณหมอก็ให้คำแนะนำไปอะคอกเซียได้ไหมคุณหมอ
1: ได้ครับได้ครับกินได้เม็ดนึงระงับอาการปวดถ้าดีขึ้นก็โอเค
2: อ๋อครับอะคอกเซียก็เป็นเอนเซตตัวหนึ่งใช่ไหม
1: ตัวหนึ่งครับ
2: โอเคครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามเลยครับ
3: จะถามคุณหมอเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยมันเป็นมานานหลายเดือนแล้วจนเป็นแบบบางทีก็แน่นต้องไปหาหมอกลางคืนไปฉีดยาแล้วมาทีหลังนี่ไม่ได้ไปก็ซื้อยามากินมันก็ไม่หายแสบคอมากเป็นแผลในคอแล้วก็เก็บใต้นมข้างขวามึนหัวมากรู้สึกเหมือนจะแสบเข้าไปในรูจมูกด้วยปวดใช้ทอยเงี้ยไม่รู้จะกินยาอะไรแล้วกินผงกล้วยดิบก็ไม่หาย
1: คำถามคือว่า
3: คะ
1: คุณป้าจะถาม
3: ว่าไม่รู้จะถามคุณหมอว่าจะกินยาอะไรมันถึงจะหายกินกาวิทคอนมันก็ไม่หายหยุดกินมันก็เป็นนอนยากมากเลยต้องนั่งแบบทรมานมากเลย
1: ได้ส่องกล้องหรือยังครับ
3: ฮะ
1: ส่องกล้องกระเพาะหรือยังครับ
3: ไม่ค่อยได้ยินเลย
2: คุณหมอถามว่าได้ไปส่องคุณหมอได้ทำการส่องกล้องกระเพาะเราหรือยังครับ
3: ไม่ได้ส่งเคยส่งตั้งนานสองสามปีได้แล้วมันเคยส่งทั้งก้นแล้วก็ทางปากก็ว่าเป็นแผลที่หลอดอาหารตอนต้นก็กินยาของโรงพยาบาลแล้วก็มันก็หายไปแล้วแล้วทีหลังนี่ปวดท้องแล้วหมอบอกจะให้ไปส่งกล้องอีกแต่ก็ไม่ได้ส่ง
1: ผมคิดว่าขั้นแรกรอบนี้มันผ่านมา 2-3 ปีแล้วเนี่ย คุณป้าน่าจะส่องอีกครั้งหนึ่งนะ

0: ะ
1: จ้ะ
0: คือการส่องกล้องเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยบอกประเมินความรุนแรงของโรคนะครับแล้วก็จะแยกไปด้วยแต่ว่าก็ใจคืนนิดนึงว่าคุณป้าเคยส่องมาแล้วอย่างน้อยเนี่ยมันก็คัดกรองไปได้ส่วนหนึ่งแหละนะครับว่ามันอาจจะไม่ใช่มะเร็งอ่ะคือโรคที่เรากลัวจริงๆของกลุ่มอาการพวกนี้คือกลุ่มอาการมะเร็งในทางเดินอาหารนะครับแต่ถ้ามันไม่ใช่มันก็จะเป็นกลุ่มอาการโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนที่มันแบบเรื้อรังอ่ะนะครับซึ่ง
1: บางเคสคือท้องมันจะอืดเหมือนกับมันมีแต่ลมอยู่ในท้องตลอดเวลามันไม่ค่อยตดอะไรเงี้ย
0: ครับครับครับ
1: จ้ะ
0: โอเคผมพูดต่อนะผมพูดต่อนะ
1: จ้ะ
0: โอเคนะครับก็ถ้ามันเป็นลักษณะของโรคกระเพาะและกรดไหลย้อนที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยจะรักษาค่อนข้างยากเพราะว่าการดำเนินโรคมันแย่ลงเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นก็ต้องมาเริ่มต้นรักษาแบบจริงจังอ่ะนะครับเพราะว่าการรักษาสูตรกรดไหลย้อนเนี่ยถ้าด้วยยาเนี่ยหมอทุกคนเขาก็รู้เท่ากันหมดนะครับมันก็ต้องกินยากลุ่มลดกรดนะครับกลุ่มพวกโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์พวกยาลดการบีบตัวในกระเพาะอะไรแบบนี้ซึ่งยามันก็จะวนไปเวียนมาแต่ว่ามันจะต้องกินต่อเนื่องนะครับกินต่อเนื่องแล้วมีการปรับตัวยาซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีตัวยาใหม่ๆบางตัวที่มีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างดีนะนะครับอันนี้คุณป้าต้องให้คุณหมอเขารักษาแล้วก็กินยาต่อเนื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของการปรับพฤติกรรมนี่แหละถ้าเป็นกฎหลักย้อนนะพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะครับก็ต้องเคี้ยวข้าวช้าๆกินมื้อเล็กๆนะครับลดน้ำหนักลงถ้าอ้วนนะครับถ้ามีเรื่องของบุหรี่แอลกอฮอล์ต้องเลี่ยงนะครับอาหารพวกของเผ็ดจัดเค็มจัดของมันของทอดกาแฟน้ำอัดลมอะไรแบบนี้ต้องลดนะครับการปรับพฤติกรรมเนี่ยสำคัญเคี้ยวเนี่ยต้องช้าๆเลยนะครับกระเพาะไอ้ตับแล้วก็มือเนี่ยต้องอย่าไปกินมือใหญ่กินมือเล็กๆกินมือเล็กๆนะครับก็คือถ้าเป็นกฎไหลย้อนจริงๆก็ทำแบบนี้ครับยังไงมันก็ต้องดีขึ้นแต่มันต้องอดทนและต่อเนื่องอ่ะต้องจริงจัง
1: จ้ะจ้ะกินไอ้พวกบุหรี่เหล้าอะไรพวกนี้ไม่น้ำอัดลมนี่ไม่กินแต่ว่าอาจจะเป็นที่เมื่อก่อนมันเป็นนานแล้วเมื่อก่อนกินข้าวไม่เป็นเวลาร
0: วมทั้งพวกการพักผ่อนนอนหลับความเครียดพวกนี้ด้วยนะ
2: ใช่ใช่ใช่พักผ่อนด้วยความเครียดด้วยต้องเอาออกให้หมดแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้น
1: จ้ะนอนหลับยากอยู่ค่ะ
2: นั่นแหละนั่นก็คือปัจจัยหนึ่งเครียดด้วยไหมเครียดด้วยไหมหลับยากกับเครียดมันมาด้วยกันนะก็ต้องปรับด้วยกินอาหารมื้อเล็กลงกินอาหารที่มันย่อยง่ายขึ้นกินรสอ่อนๆรสไม่จัดครับ
0: ก็มื้อเย็นให้กินน้อยลงม
2: ื้
0: อเย็นกินให้มันเบาๆท้องหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเรากินแล้วเราก็นอนใช่ไหมพอนอนปุ๊บการกดไหลย้อนจะมากขึ้นเพราะนั้นมื้อเย็นกินให้น้อยลงหน่อยครับ
2: แล้วก็ไปหาหมอถ้าหมอบอกว่าส่องกล้องส่องเลยนะ
0: เอ้ย
2: ส่องเลยไม่ต้องรอเวลาเลยบอกส่องเลยเร็วสุดเลยก็นัดคิวได้เลยจ้าครับ
1: จ้า
2: เน
1: าะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: โอเคครับ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะในความรู้เพิ่ม
2: ครับโชคดีครับ
1: จ้าสวัสดีค่ะ
2: เหลือนาทีกว่าๆรับสายคงไม่ทันแล้วน้องคุณหมอเนาะ
0: ครับผม
2: Facebook มีอะไรจะโชว์บอกเลยครับ
0: เดี๋ยวช่วงเนี้ยครับอย่างที่โปรยไปคือจะคุยเรื่องของจุลชีพนะฮะที่มันอยู่ในร่างกายเรานะในส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในทางเดินอาหารเนาะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีความรู้มากกว่านั้นนะคุณฟังฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยเราก็รู้แต่ว่ามันจะผลิตสารนู่นสารนี่เข้ามาเนาะแต่ปัจจุบันเนี่ยเรารู้ว่าไอ้จุลชีพพวกเนี้ยมันมีผลกับยีนด้วยนะครับยีนทำให้เราเกิดโรคขึ้นมาได้เลยองค์ความรู้พวกเนี้ยเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เขาพยายามจะเอามาพัฒนาเรื่องของการดูแลสุขภาพเรานะครับเดี๋ยวนี้จะเล่าให้ฟังเรื่องของ โอมครับจุลชีพเพื่อชีวิตครับ
2: โอ้น่าสนใจเดี๋ยวเข้าไปติดตามได้เลยนะฮะในภาค Facebook ไลฟ์สดของคุณหมอมะกรผมแชร์ไปทาง Facebook เรียบร้อยแล้วนะใครเป็นเพื่อนผมก็เข้าไปเปิดดูได้เลยนะครับขอบคุณคุณหมอมะกรมากครับ
0: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับอ่ะก่อนจะลากันไปก็ฝากผลิตภัณฑ์ไปผู้เบสไว้ด้วยนะครับแล้วก็งานนะฮะThailand Healthcare ที่3ย่านมิดทาวน์ไปผู้เบสมาเปิดบูธด้วยนะครับร่วมกับเครือข่ายของทางมติชน25ถึง28มิถุนายนปลายเดือนนี้แล้วก็ต้นเดือนหน้างานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเดี๋ยวค่อยแจ้งข่าวกันแล้วกันเนาะอ่ะหมดเวลาครับลาไปก่อนโชคดีมีความสุขนะครับหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมควบรวมงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของประเทศอีกสักครู่กลับติดตามรายละเอียดครับ
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมการศึกษาโครงสร้างกฎหมายและบุคลากรรองรับภารกิจการควบรวมงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของประเทศ
5: นางสาวสมิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษาและเตรียมความพร้อมตามแนวทางของรัฐบาลในการพิจารณาถ่ายโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามายังกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมทุกมิติเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความต่อเนื่องและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้งานด้านวัฒนธรรมและงานท่องเที่ยวถือเป็นภารกิจที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบริบทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้ทุนทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์ไทยและความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชนตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติเบื้องต้นจะพิจารณาทบทวนภารกิจและโครงสร้างของกระทรวงวัฒนธรรมภาพรวมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศและของโลกพร้อมศึกษาแนวทางการบริหารจัดการด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของประเทศต่างๆที่ประสบความสำเร็จทั้งในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่นของโลกเพื่อนำบทเรียนและแนวปฏิบัติที่ดีมาประกอบการออกแบบโครงสร้างภารกิจและระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับประเทศไทยมาริชโยรายงาน
3: จังหวัดภูเก็ตออกหน่วยเคลื่อนที่รับลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สำหรับผู้ตกสำรวจเพื่ออำนวยความสะดวกลดภาระการเดินทางและเข้าถึงบริการได้ใกล้บ้านจนถึงวันที่16มิถุนายนนี้
6: เทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับอำเภอเมืองภูเก็ตเดินหน้าออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569สำหรับประชาชนที่มีรายชื่อตามบัญชีผู้ตกสำรวจในพื้นที่ตำบลตลาดเหนือและตำบลตลาดใหญ่เพื่ออำนวยความสะดวกลดภาระค่าใช้จ่ายและการเดินทางในการเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐท่านี้กำหนดออกหน่วยรับลงทะเบียนระหว่างวันที่13ถึง16มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง15นาฬิกาณโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกองวัดกระจรรังสรรค์สำหรับผู้ประสงค์ลงทะเบียนขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่หากไม่สะดวกเดินทางไปยังจุดบริการสามารถติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่ที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ตตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่17มิถุนายน2569ในวันและเวลาราชการนอกจากนี้อำเภอเมืองภูเก็ตยังจัดเจ้าหน้าที่ออกให้บริการลงทะเบียนถึงบ้านสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
3: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วโดยนัดเปิดสนามทีมชาติเม็กซิโกพบทีมชาติแอฟริกาใต้
7: ศึกฟุตบอลโลก2026ที่เม็กซิโกแคนาดาและสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพร่วมกำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งฟุตบอลโลกครั้งนี้จะมีพิธีเปิดการแข่งขันทั้ง3ประเทศเจ้าภาพเริ่มต้นที่ในวันนี้เวลา 23:30 นตามเวลาประเทศไทยจะมีพิธีเปิดที่สนามเอสตาดิโออัสเตกาประเทศเม็กซิโกภายใต้แนวคิดปาเปลปิกาโดหรือศิลปะการตัดกระดาษพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวเม็กซิกันซึ่งถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ทางทัศนศิลป์ในการถ่ายทอดอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติขณะที่ไฮไลท์สำคัญของพิธีเปิดอยู่ที่การแสดงจากศิลปินระดับโลกชากีร่าและเบนาบอยที่จะขึ้นเวทีร่วมกันพร้อมเปิดตัวบทเพลงใดๆต่อสายตาแฟนฟุตบอลทั่วโลกเป็นครั้งแรกหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดจะเป็นการแข่งขันนัดเปิดสนามโดยทีมชาติเม็กซิโก1ในเจ้าภาพร่วมลงสนามพบกับทีมชาติแอฟริกาใต้ในเวลา 2:00 นตามเวลาประเทศไทยที่สนามเอสตาดิโออัสเตกาส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม A จะแข่งขันในช่วงเช้าวันที่12มิถุนายนโดยทีมชาติเกาหลีใต้จะลงสนามพบกับทีมชาติสาธารณรัฐเช็กในเวลา 9:00 นปริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: น้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
8: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: ัญหาเด็กขาดผู้ปกครองกรณีมารดาเสียชีวิตซึ่งเด็กยังเป็นผู้เยาว์หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะอาจต้องประสบปัญหาทางกฎหมายหลายประการและที่สำคัญเด็กต้องได้รับการดูแลและคุ้มครองอย่างเหมาะสมหากบิดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาบิดาก็ไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย
1: สำหรับกรณีที่มารดาของเด็กนะคะเสียชีวิตแล้วตัวบิดาเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสตัวบิดาถือว่าไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นจึงไม่มีอำนาจปกครองและไม่ถือว่าเป็นผู้ปกครองนะคะก็จะเข้าหลักกฎหมายที่ว่าบุคคลนั้นเนี่ยไม่มีบิดามารดานะคะหรืออีกกรณีหนึ่งหากมารดาถูกถอนอำนาจปกครองก็ถือว่าไม่มีบิดามารดาเช่นเดียวกันนะคะกรณีที่สำนักงานสอบอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายประชาชนนะคะที่พบก็คือกรณีที่ตัวเด็กนะคะต้องการที่จะเดินทางไปแข่งกีฬายังต่างประเทศนะคะแล้วไม่มีบิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองในการเซ็นยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศนะคะในกรณีนี้นะคะก็จะมีคุณลุงมายื่นคำร้องขอตั้งตัวคุณลุงเองนะคะเป็นผู้ปกครองเด็กเพื่อไปเซ็นยินยอมให้เด็กนะคะไปแข่งกีฬาต่างประเทศได้นะคะ
0: เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์ของเด็กรวมถึงดูแลด้านความมั่นคงทางจิตใจช่วยเป็นหลักยึดทางใจให้ความอบอุ่นความรักและสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัยเพื่อให้เด็กปรับตัวและใช้ชีวิตต่อไปตามปกติการที่มีผู้ปกครองสำหรับเด็กที่มารดาเสียชีวิตไปแล้วสามารถเติมเต็มช่องว่างทั้งด้านกฎหมายสวัสดิภาพและจิตใจเพื่อการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้โดยสมบูรณ์โดยญาติของเด็กคือผู้มีสิทธิ์ร้องขอตั้งเป็นผู้ปกครอง
1: ส่วนเอกสารที่ใช้นะคะก็จะมีมรณบัตรของมารดานะคะแล้วก็ข้อมูลทะเบียนครอบครัวของบิดาและมารดาบัตรประจำตัวประชาชนของคุณลุงแล้วก็เด็กนะคะรวมถึงสูติบัตรของเด็กแล้วก็ทะเบียนบ้านของผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะต้องนำญาตินะคะที่เหลือนะคะของเด็กมาเซ็นให้ความยินยอมอีกด้วยนะคะ
2: แกดูสิครีมตัวนี้เขาบอกว่าตบปุ๊บขาวปั๊บสวยเปลี่ยนผิวใน1นาทีรีวิวได้5ดาวเลยนะ
3: ตื่นค่ะสาวขาวไวขนาดนั้นน่ะหรือจะเอาสารประหลอดมาแถมรีวิวที่เห็นน่ะรูปตัดต่อหรือจ้างมาทั้งนั้นอย่าปล่อยให้หน้าพังเพราะความใจร้อนเช็คเลขอย.และดูรีวิวจากผู้ใช้จริงในแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น
2: เออจริงด้วยเกือบหน้าเยินแถมเสียเงินฟรีซะแล้วไหมล่ะ
3: จะสวยทั้งทีต้องมีสติไม่โดนหลอกชัว
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100 เมกะเฮิรตซ์การส่งกระจาย

การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญยิ่งของมนุษย์คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้นเมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับความรู้และอบรมจิตใจให้พร้อมด้วยคุณธรรมพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่12เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม12ค่ำเดือน7ปีมะเมียดิฉันมชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศกิติพงษ์พนมสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการธรรมะรับอรุณเวลา6นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา6นาฬิกา7นาทีข่าวยามเช้าเวลา7นาฬิกาข่าวภาค7นาฬิกาเวลา8นาฬิกาเทียบเวลา8นาฬิกาเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา9นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกา7นาทีคุยข่าว9โมงเวลา10นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกา7นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา11นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกา7นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา13นาฬิกาหลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: มีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งตมุฝังมันก็ไปถ่ายปัสสาวะอุจจาระใส่ลงไปในบ่อน้ำที่พระเนนกลุ่มหนึ่งใช้กันสำหรับดื่มสำหรับกินอยู่ในป่าแห่งหนึ่งเวลาเนนไปตักน้ำฉันน้ำใช้โอ้โหพังงะเลยทั้งเหม็นทั้งเละเต็มไปด้วยอุจจาระและปัสสาวะของเจ้าสุนัขจิ้งจอกโอ้ยแล้วพระเนนเขาจะแก้ปัญหากันยังไงล่ะที่นี่ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาร่วมกับพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญนำเสนอรายการธรรมะที่จะนำความรู้ปัญญาความเข้าใจความลึกซึ้งในธรรมะทั้งในส่วนที่เป็นทางกว้างและทางลึกทั้งในส่วนที่เป็นการนำไปใช้นำไปปฏิบัติและส่วนที่เป็นความรู้ประดับปัญญาให้มันเต็มเปี่ยมขึ้นมาฟังการเต็มขึ้นเต็มขึ้นของปัญญาที่เป็นอันดับสูงสุดนั้นก็ต้องอาศัยคุณธรรมอื่นๆเล็กๆน้อยๆที่สั่งสมกันมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมาธิเรื่องสติเรื่องความเพียรสั่งสมมามันก็ทำให้ปัญญาที่เป็นอันดับสูงสุดนั้นค่อยเต็มขึ้นเวลาเราฟังธรรมะท่านฟังเป็นการบ่มเป็นการสะสมเป็นการพัฒนาไปในตัวจึงในทุกวันศุกร์ท่านฟังข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวที่เป็นนิทานที่จะสอดแทรกคุณธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าท่านได้เล่าเสริมเพิ่มเติมจากเรื่องราวหลักๆที่เป็นการแสดงธรรมไว้บางครั้งก็จะปรารภเหตุการณ์หรือคำถามของพราหมณ์หรือภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมาเล่าทำความเข้าใจให้ฟังบางครั้งก็จะอาศัยคำถามของปริพาชกหรือเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งจากพระราชาเราก็มาเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังซึ่งเป็นข้อมูลที่มีอยู่ในส่วนของอรรถกถาครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนนั้นท่านแยกชั้นของข้อมูลเอาไว้เพื่อเราทำการศึกษาแล้วจะได้เข้าใจชั้นความถูกต้องลำดับความน่าเชื่อถือวิธีในการวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องเพื่อที่จะพัฒนาจิตใจของเราให้มันสูงขึ้นได้จุดประสงค์ที่ต้องมีการฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาพัฒนาจิตใจของเรานั้นเพราะว่าเราจะได้พ้นจากความทุกข์เนี่ยทุกฟังพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากความยึดถือพ้นจากปัญหาอะไรต่างๆที่มันมีอยู่ในโลกนี้เพราะว่าโลกนี้มันเต็มไปด้วยแน่นอนว่ามีการกระทบกันมีเรื่องราวคนนั่นจะเป็นอย่างนั้นคนนั่นจะทำอย่างนี้เรายังคล้องอยู่ยังยินดีอยู่บ้างหรือไม่ยินดีอยู่บ้างเราจะพ้นไปจากมันไม่ได้ต้องมีทั้งความไม่ยินดีในส่วนที่มันน่าจะยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายในส่วนที่มันน่าจะยินร้ายไม่ยินดีนี่ไม่ใช่ว่าเขายินดีมาแล้วเราก็จะไม่ยินดีนะคือยินร้ายไงแต่ไม่ยินดีเนี่ยจะเกิดกับความยินดีแล้วถ้าจะยินร้ายก็อย่าไปยินร้ายสิ่งที่มันควรน่าจะยินร้ายเราอย่าไปไม่ยินดีเพราะไม่ยินดีมันคือยินร้ายแล้วแหละแต่ถ้าเราเอาไม่ยินดีไปอยู่กับความยินดีนั่นมันจึงจะถูกเอาไม่ยินร้ายมาอยู่กับความยินร้ายนั่นมันถึงจะถูกเพราะว่าสิ่งที่มันทำให้เราน่าจะไม่ยินดีได้คือยินร้ายได้มันมีในโลกนี้มีเรื่องราวหนึ่งตั้งหวังที่จะอธิบายถึงจุดนี้โดยตรงเลยเป็นเรื่องราวที่บริษัทเนี่ยถูกใส่ร้ายก็จะน่าไม่ยินดีใช่ไหมล่ะแต่ท่านไม่ยินร้ายเรื่องราวนี้เป็นยังไงในตอนจารึกที่ชื่อว่าพันธนะ โมกขชาดกคือหลุดจากพันธนาการเพราะว่าเวลาที่มันจะรุนรัดเราเนี่ยกิเลสเนี่ยนะมันเอาเราสองทางเสมอทุกฝั่งจำไว้ให้ดีเราอย่าไปติดกับดักไม่อันหนึ่งก็อันหนึ่งติดกับดักในความที่ยินดีแล้วเพราะเราจะไม่ทำสิ่งที่น่าจะยินดีนั้นกี่วันนั้นจะเป็นความไม่ยินดีก็แล้วกันมันนั้นกลายเป็นความยินร้ายนี่ยินดีมันก็ทำให้เราเปลื้มไปทีหนึ่งเราจะไม่เอาความยินดีมันกลายเป็นความยินร้ายมันก็เอาเราอีกทางหนึ่งจะหลุดพ้นยังไงนิทานเรื่องนี้ก็บอกไว้เป็นเรื่องที่พระโพธิสัตว์ตอนนั้นเกิดเป็นปุโรหิตหมายถึงเป็นที่ปรึกษาของพระราชาเป็นอาจารย์ของพระมหากษัตริย์ในชาตินั้นคือพระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าพรหมทัตองค์พ่อมีข้าราชการที่มีความน่าเชื่อถือมีความซื่อสัตย์อยู่คือโพธิสัตว์นี่แหละพอพระเจ้าพรหมทัตองค์พ่อสวรรคตไปลูกก็ขึ้นครองราชแทนเป็นพระเจ้าพรหมทัตองค์ต่อมาพระราชาองค์ใหม่ก็ถือเอาโพธิสัตว์นี่เป็นอาจารย์ว่าโอ้ท่านรับราชการมาตั้งแต่สมัยเสด็จพ่อมีความรู้มีประสบการณ์มากมายงั้นขอให้เป็นที่ปรึกษาเป็นผู้ที่จะคอยถวายคำแนะนำให้ตำแหน่งนี้เขาก็เรียกว่าเป็นปุโรหิตคือที่ปรึกษาปุโรหิตนี่ก็ถวายคำแนะนำให้พระราชานี้ตั้งอยู่ในธรรมนิทานชาดกนี้ชื่อว่าพันธนะโมกขชาดกนะคือเนี่ยพอเรามีตำแหน่งนะมีเงินทองมีชื่อเสียงปุ๊บนี่กิเลสเนี่ยจะมีลักษณะว่าให้เราไปยินดีในสิ่งนี้ให้เราไปเพลิดเพลินพอใจในชื่อเสียงตำแหน่งเงินทองที่เรามีคือบริษัทก็พยายามที่จะสอนพระราชาสอนตัวเองด้วยว่าอย่าไปยินดีทีนี้พระราชาก็ขึ้นครองราชแล้วก็มเหสีและหนึ่งในมเหสีที่สวยงามที่สุดนี่ก็เลยตั้งไว้ให้เป็นอัครมเหสีอัครมเหสีเนี่ยสวยงามมากดูฟังรูปโฉมเธอนี่ยิ่งกว่าความงามของมนุษย์ทั่วไปแต่ไม่ถึงกับผิวพรรณทิพย์ไม่ถึงกับความงามของพวกเทวดาทำให้พระราชาเนี่ยโอ้โหหลงมากๆพอใจยินดีคืนนี้ก็ธรรมดานะในความที่เป็นผู้เสพกามก็ยังยินดีในความสวยงามยินดีในรูปยินดีในกลิ่นเหล่านี้คือเธอขออะไรเนี่ยได้หมดเธออยากได้อะไรอยากทำอะไรอยากไปที่ไหนจัดไปเต็มให้จุกๆกันไปเลยแบบว่าปรนเปรอกันเต็มที่เพราะว่าด้วยความที่รักด้วยความที่หลงอย่างมากของพระราชาเธออยากได้อะไรนี่จัดให้ไปหมดเลยบอกสิ่งใดชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้แม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นกระโถนสิ่งนั้นจะเป็นลิงก็ตามบอกว่าลิงเป็นนกอันนั้นคือนกจบบอกว่ากระโถนเป็นไม้นั่นคือไม้จบนี่คือยกเป็นอุปมาให้ดูฟังได้เปรียบเทียบเห็นถึงการที่ว่าพระราชาเนี่ยรักนางหลงนางในขนาดไหนด้วยความสวยของนางนี้ก็จึงประทานพรให้ว่าโอ้เธอนี่ฉันพอใจเธอมากเธออยากได้อะไรเธอขอเลยแต่สิ่งที่นางขอเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าให้กระโถนเป็นไม้ให้ลิงเป็นนกหรอกเพราะว่าคนสวยเนี่ยนะเขาก็อยากที่จะสวยอยากที่จะงามยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นแต่คนที่มีอำนาจมีบารมีอยู่แล้วก็อยากที่จะมีอำนาจมีบารมีเพิ่มขึ้นคนที่ร่ำรวยมั่นคงมีเงินทองมากอยู่แล้วก็อยากที่จะมีเงินทองมีความร่ำรวยมีบารมีมากขึ้นเช่นเดียวกันดูฟังนี่คือในฝ่ายกามใช่ไหมคนที่มีปัญญาอยู่แล้วก็อยากที่จะมีปัญญามากขึ้นคนที่มีกุศลธรรมอยู่แล้วก็อยากที่จะมีกุศลธรรมมากขึ้นในฝ่ายกุศลก็ใช่เหมือนกันนางนี่คือสวยเลิศเลิศเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมขอสิ่งนี้เลยท่านฟังขอว่าพระราชาเนี่ยอย่ามองหญิงอื่นอย่าไปเล่นกับหญิงอื่นให้มองดิฉันคนเดียวให้อยู่กับดิฉันคนเดียว ือเธอเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วไงทุกฝั่งแต่พระราชานี่ก็มีหญิงอื่นที่เป็นนางสนมเยอะแยะพระราชาก็โอ้เดี๋ยวคนนี้ยังให้ไม่ได้แต่แล้วนางสนมคนอื่นเขาก็จะน้อยใจนั่นนี่ฉันไม่ไปหาก็คือแบบว่าพูดเลี่ยงๆไปหรือว่าก็ต้องมีโอกาสให้คนอื่นบ้างเพราะว่าตัวเองก็ยังติดอยู่ในกามใช่ไหมอาจจะไม่ชอบสไตล์นี้เป๊ะวันอื่นอยากจะได้แบบอื่นบ้างจะทำยังไงนั่นนี่แต่พอนางร้องขออยู่เรื่อยๆมันก็จะมีช่องมีจังหวะที่ให้เธอแบบว่าทูลขอได้อีกทูลขอได้อีกเพราะว่าความพอใจยินดีในจิตใจของพระราชาจิตใจยินดีแล้วอะไรมันก็ได้หมดอ่ะคือลักษณะที่ว่าพอเรายินดีในเรื่องอะไรนะฟังนะมันก็จะเห็นแต่ข้อดีของสิ่งนั้นมีความลำเอียงไปในจุดนั้นแล้วก็พอใจไปในที่นั้นเพลินๆไปละสุดท้ายก็ตกลงนะอ่ะให้นางก็ได้จากนี้ไปนะพี่เนี่ยจะไม่มองหญิงอื่นเลยนะจะไม่คลอเคลียไปด้วยหญิงอื่นจะไม่สนใจหญิงอื่นจะมีกี่หมื่นกี่พันนางก็ตามนางระบงระบำอะไรจะไม่สนใจจะเหลียวแลแต่เธอคนเดียวเพราะว่านางเซาซีอยู่บ่อยๆมีช่องมีอะไรที่จะให้แบบลวงลวงยั่วยวนเป็นลักษณะที่เหมือนมารดนใจนะทุกฝั่งมารเนี่ยเวลาจะดนใจใครสักคนใดคนหนึ่งเนาะให้ทำสักเรื่องใดเรื่องหนึ่งนี่ก็จะคอยช่องพวกนี้แหละที่จิตคล้อยไปในทางไหนก็จะดลใจให้รักให้ชอบก็รอจังหวะที่มีราคาซะก่อนแล้วก็พูดคำอะไรออกไป suggestion ในลักษณะที่ว่าให้เพลินพอใจสิ่งนี้ดีนะทำเลยเอาเลยในจังหวะที่มีราคาอยู่หรือว่าถ้าจะดลใจให้เกลียดใครใช่ปะในจังหวะที่เขามีโทสะมีอะไรความไม่พอใจนิดหน่อยนี่ก็ยุยงไปเลยพูดส่งไปเลย suggestion ว่าเฮ้ยคนนี้ไม่ดีอย่างเงี้ยเนี่ยเราต้องช่วยแก้ไขให้มันดีขึ้นมาโดยลงโทษเขาหรือว่าทำอะไรยังไงยุให้แต่กันยุให้ไม่ดีกันยินร้ายกันก็อาศัยช่องคือราคะโทสะโมหะเวลาสับคำพูดที่ท่านบอกว่ามารได้ช่องมารได้ช่องเนี่ยคือมันเอาช่องตรงนี้ให้ดลใจเราได้พระราชาก็มีด้วยกิเลสนะความยินดีคือราคะก็มีช่องหลายช่องให้นางนี่ที่จะ suggestion คือแนะนำให้เพลินหลงอยู่กับนางคนเดียวได้ด้วยอำนาจกิเลสโพธิสัตว์ที่คอยถวายคำแนะนำก็ดูแล้วมันไม่มีช่องที่จะให้แนะนำนะเพราะว่ายังเมาอยู่ด้วยกามอยู่แต่ว่าดูๆแล้วก็ไม่ได้ผิดศีลอะไรก็เอาไว้ก่อนก็แล้วกันยังดูช่องหาช่องอยู่มีจังหวะหนึ่งท่านผู้ฟังเหตุการณ์เกิดขึ้นในชนบทปลายแดนเหตุการณ์เกิดขึ้นว่ามีพวกกบฏที่เขามาทำการก่อสงครามปล้นชาวบ้านจะยึดหัวเมืองขึ้นพระราชาก็จึงส่งพวกอำมาตย์พวกทหารไปปราบปรามแต่ส่งกำลังพลไปช่วยก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้แล้วพวกกองชนก็รวบรวมกันมาบุกอีก2ครั้ง3ครั้งจนการศึกเนี่ยมันล่วงล้ำไปจนถึงจุดที่ว่าโอ้หนักหนามากแล้วครั้งนี้นี่เราแย่แน่ถ้าพลาดนี่ถูกยึดดินแดนประชาชนได้รับความเดือดร้อนแน่นอนขอให้พระราชาเสด็จออกเองพร้อมกับกองทัพหลวงเพื่อที่จะเอาชัยในครั้งนี้ไปเด็ดศึกให้มันได้สถานการณ์บีบคั้นแล้วเอาท่านก็ทำหน้าที่ใช่ไหมล่ะพระราชาคราวนี้ก็ออกรบเลยแล้วก็สถานการณ์นี้มันหน้าสิวหน้าขวานถึงขนาดว่าจะชนะหรือแพ้มันยังไม่แน่นอนเพราะพวกโจรนี่ก็มีกำลังมากเราก็อยู่ในสถานการณ์ที่ด้อยกว่าการเดินทางครั้งนี้จึงสำคัญคืออย่างไรก็ตามอัครมเหสีของพระราชานี่คือแบบก็อยากจะไปด้วยนะไม่อยากที่จะทอดทิ้งพระราชาให้ไปคนเดียวแล้วก็แม้แล้วใครจะชื่นชมอยู่กับเราพระราชานี่อยู่กับเรานี่เราสามารถที่จะปลนเปลอให้ความสุขได้ทุกอย่างแต่พอถ้าพระราชาไม่อยู่แล้ว ไม่ได้ฉันก็จะไปด้วยก็คือด้วยความรักด้วยความหลงเธอก็จะขอไปด้วยอุ้ยจะไปได้ไงไปสงครามแต่การเดินทางก็ลำบากสถานการณ์ก็ไม่รู้จะชนะหรือแพ้ผู้หญิงไปอยู่ที่นั่นแล้วถูกจับเป็นตัวประกันจะทำยังไงดูแลคุ้มครองก็ยากไปไม่ได้นี่ก็จะไปรบกันก็ไม่ได้ไปปิกนิกนะไม่ได้นางก็ไม่ยอมไม่ได้จะไปให้ได้ทิ้งฉันอยู่เบื้องหลังนี่ฉันก็อยู่ไม่ได้พระเจ้าไปไม่ได้ไปนี่มันยิ่งจะลำบากกว่าเดิมเอางี้แล้วกันตกลงกันกับพระราชาและกับอัครมเหสีขอให้ทุกๆโยธเนี่ยนะทุกโยธส่งคนมาบอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วอยู่ดีสบายไหมวันนี้เสวยพระกยาหารอะไรนอนหลับเป็นยังไงคือสอบถามคำถามในลักษณะที่ว่าเหมือนตัวเองเนี่ยนอนอยู่ข้างพระราชาเราก็ถามว่าเสด็จพี่เป็นยังไงวันนี้เหนื่อยไหมทำไรคือแบบคุยกันกระนุ้งกระนิ้งคำถามพวกนี้นะให้เจ้าหน้าที่ส่งสารเนี่ยมาบอกทุกโยธเดินทางไปโยธหนึ่งก็ส่งคนมาบอกว่าวันนี้สุขสำราญดีไหมเหล่านี้เป็นต้นเหมือนกับที่อยู่กันตอนที่อยู่พระราชวังนี้นั่นคือด้วยความรักนะท่านผู้ฟังของพระราชาเอาเดี๋ยวจัดคนให้คือการเดินทางนี่มันทั้งหมด32โยธด้วยกันท่านผู้ฟังทางไกล32โยธเพื่อที่จะไปถึงชนบทปลายแดนจัดการกับพวกโจรเดินทางไปโยธหนึ่งก็ส่งเจ้าหน้าที่มาบอกว่าวันนี้เรากินอะไรนอนหลับสบายดีไหมมีอะไรให้กังวลใจหรือเปล่านั่นนี่โน่นไปเดินทางไปโยธหนึ่งก็ส่งเจ้าหน้าที่บอกข่าวสารกลับมาบอกมเหสีเดินทางไปโยธหนึ่งก็เหมือนกันโดยตั้งแต่คนแรกระหว่างที่กลับมาบอกข่าวกับอัครมเหสีเนี่ยนะพอเจ้าหน้าที่มาถึงอยู่ต่อหน้าอัครมเหสีเธอก็ถามเจ้าหน้าที่ว่าพระราชาเป็นยังไงส่งเธอมาแล้วโอ้พระราชาวันนี้สวยอันนี้ครับแล้วก็นอนท่านี้นะครับนอนเป็นอย่างนี้นะครับฝันเรื่องนี้ครับโอ้ยพระราชาเหรอโอ้ยคิดถึงพระราชาจังเลยเธอเป็นตัวแทนพระราชาให้ฉันก็แล้วกันพาเข้าห้องจ่อยเลยท่านผู้ฟังเสพสมกับราชบุรุษที่ถูกส่งเป็นทูตบอกข่าวสารนั้นมาเพราะว่าปกติแล้วก็จะจบลงกันอย่างนั้นทุกวันกับพระราชาอัครมเหสีนี่พอได้ฟังเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นจากทูตที่เป็นข้าราชการของตนถูกส่งมาโดยพระราชาแล้วความอยากความกำหนัดมันมีท่านผู้ฟังก็เลยเสพสมกับราชบุรุษที่ถูกส่งมาเป็นทูตนั้นในวันนั้นทันทีคือทูตนี้ถูกส่งมาแล้วก็ไม่ได้ส่งกลับนะทุกฝั่งส่งมาแล้วก็กลับมาบอกก็จบเลยภารกิจเสร็จเรียบร้อยละเพราะว่ากองทัพนี่ก็เดินต่อไปเรื่อยๆทุกวันในขณะที่ถ้าจะเดินกลับไปมันก็ไม่ทันการเขาละก็เหมือนกับส่งมาให้กลับมาที่บ้านเพื่อที่จะบอกข่าวเป็นอย่างเงี้ยทุกโยธทุกฝั่งเสพสมหมายถึงว่าแบบเรื่องบนเตียงเนี่ยนะนี่นะครับทูตที่ถูกส่งมาทุกโยธไปกี่โยธอ่ะ32โยธจำฝัง32โยธเดินทางไปส่งคนกลับมา32คนเพื่อที่จะแจ้งข่าวนางนี่เสพสมกับทุกคนที่ถูกส่งมาโว้แล้วจิตใจมันพาไปคือพอได้ฟังเรื่องนี้แล้วโอ้ยมันอารมณ์ขึ้นนี่คืออารมณ์อยากมันขึ้นไงก็เลยต้องจัดไปกับพูดเหล่านี้แต่ละวันก็สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมวันนี้กินนี่บ้างวันนี้นอนอย่างนี้บ้างนางนี่ก็ด้วยความคิดถึงพระราชาไม่รู้จะทำยังไงก็จึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นทีนี้พอการรบเนี่ยปรากฏว่าได้เปรียบอยู่ในสถานการณ์หนึ่งอาจจะด้วยลักษณะของลมเรือนลักษณะของฝนช่วยเอาไว้ฝ่ายพระราชานี่ก็มีบุญนะเหตุการณ์อะไรที่จะเปลี่ยงพล้ำก็แก้ไขสถานการณ์ได้ผ โพธิสัตว์เนี่ยก็ไปช่วยกันวางแผนการรบก็เลยชนะมาได้ด้วยขากลับนี่ก็ส่งทูตมาเหมือนกันรายงานมเหสีตลอดนะว่าวันนี้จะเดินทางกลับแล้วส่งทูตไปอีกระหว่างเดินทางกลับมาได้ยอดหนึ่งก็ส่งทูตไปอีกในขากลับอีก32โยชน์นี่นะก็ส่งกลับไปอีก32คนนางก็ทำอย่างนี้กับทุกคนทุกคนที่ถูกส่งมาเอาแล้วทหารนี่มันไม่รู้หรอว่ามันจะมีโทษนี่ทหารมันก็เดินทางไกลป่ะเอาก็นางโอเคป่ะมันก็เลยแบบเสพสมกันแบบนั้นทั้งหมด64คนนะทุกฝั่งที่นางนี่จัดด้วยในช่วงที่พระราชาไม่อยู่ประพฤติผิดศีลข้อ3กับเราผู้ที่ถูกส่งมานั้นทั้งหมดเลยเรื่องนี้ไม่มีใครรู้นะทุกฝั่งนอกจากไอ้เจ้า64คนนั้นกับตัวอัครมเหสีเองโอ้ยก็เงียบแล้วไม่ปากไม่บอกเงียบเลยบอกเกิดหัวขาดละทั้งคู่นะก็ถ้าท่านไม่บอกแล้วฉันไม่พูดใครจะรู้ล่ะต่างคนต่างเงียบเป็นหมดแล้ว64คนนั้นก็ไม่ได้สื่อสารกันด้วยไงว่าเธอทำหรือเปล่าหรือฉันทำคนเดียวอะไรเงี้ยไม่มีไงไม่ได้บอกใครเลยพอปราบปรามพวกโจรกลับมาได้เรียบร้อยแล้วใช่ปะโอ้ดีใจกันมากบรรยากาศในเมืองนี่เต็มไปด้วยความชื่นมื่นเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งชัยชนะพระราชามีบุญญาธิการสามารถเอาชนะได้ต่างๆก็จัดเตรียมตกแต่งพระนครเพื่อที่จะฉลองชัยในช่วงที่มีการจัดเตรียมนั้นระหว่างอัครมเหสีเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นการทำงานการดูแลรูปร่างท่าทางของโพธิสัตว์ที่เป็นปุโรหิตโอ้ยฉันก็อยากจัดกับหมอนี่เหมือนกันอยากจะเสพสมรมหมายกับโพธิสัตว์นี่นะเพราะว่าด้วยลักษณะของโพธิสัตว์ที่น่าดูน่าเลื่อมใสโอ้เหตุการณ์นี้ทั้งหมดนี่ได้ใช้จากอุบายของปุโรหิตโพธิสัตว์หรือนี่ทั้งรูปงามทั้งมีความสามารถแม่ฉันก็อยากจะคลอเคลียด้วยนางคิดอย่างนี้ก็จึงส่งเอกสารน้อยทุกฝั่งให้ราชเลขาธิการนำไปให้ว่าขอให้ท่านปุโรหิตนี่วันนี้เชิญมาพบหน่อยจะสอบถามเรื่องเหตุการณ์ในชนบทปลายแดนนั้นว่าเป็นอย่างไรกล้าหาญยังไงพระราชาของเราทำอะไรนั่นนี่อยากจะซักไซ้ในรายละเอียดแต่ว่าพอมาอยู่ต่อหน้ากันแล้วนี่นะเชิญเข้าห้องเลยคุณฟังเชิญเข้าห้องนอนเชิญนอนบนเตียงโพธิสัตว์เนี่ยไม่เอาด้วยโพธิสัตว์เนี่ยไม่เล่นด้วยเพราะว่ามันเป็นการผิดศีลไงผิดศีลข้อ3การที่จะประพฤติผิดจารีตในหญิงที่มีสามีแล้วไม่ควรทำเป็นบาปคนที่มีความกลัวความละอายต่อบาปเนี่ยทุกฝั่งมันก็จะมีความยับยั้งชั่งใจได้แต่ในขณะที่ถ้าในกรณีของทหาร64คนที่ถูกส่งมานี่คือความอยากมันเข้าครอบงำทำให้เวลาที่จะทำชั่วเนี่ยมันไม่ได้ละอายไม่ได้คิดว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันจะไม่ดีนะก็คือทำเลยเพราะมันอยากเต็มที่ไงโอ้ยจังหวะนี้ก็ไม่มีใครรู้แล้วทำก็ไม่มีใครเห็นก็ถ้าเราไม่พูดแล้วเธอไม่พูดแล้วมันจะมีอะไรมันก็เหมือนไม่มีมันก็ลงมือเลยนี่แม้แต่ว่าตัวเองรู้อยู่กับตัวเองนะทั้งคู่เนี่ยรู้อยู่ด้วยกันนะว่ามันผิดนะทั้งคู่รู้อยู่ด้วยกันว่าความจริงมันคืออะไรนะแต่เพราะว่าความอยากมันพาไปจึงทำให้ความกลัวความละอายเนี่ยมันอ่อนกำลังลงจนกระทั่งสามารถลงมือทำชั่วได้โดยไม่ยากนางก็ยังเชื้อเชิญคือเกลี้ยกล่อมโพธิสัตว์นะทุกฝั่งโดยเล่าเหตุการณ์ถึง64ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะว่าคนทั้ง64คนที่ส่งมาเนี่ยฉันก็จัดกับคนเหล่านี้แล้วนะเธอไม่ต้องกลัวเป็นหลอกเธอคนเดียวเองนี่ฉันทำมาหมดแล้วพระราชาซื่อบื้อไม่รู้หรอกพวกนั้นเขายังไม่กลัวเลยโอ้โพธิสัตว์รู้อย่างนี้ยิ่งเสียวสันหลังว่าท่านผู้ฟัง คือเอาใหม่นะสมมติถ้าเราเห็นคนอื่นทำชั่วแล้วเนี่ยแล้วคนนั้นเขาก็ทำได้นี่นะเราก็แบบน่าจะทำได้บ้างอ่ะแนวโน้มมันไปทางนั้นไงเธอก็เอาเรื่องนี้มาชวนก็คนนั้นเขาก็ทำคนก่อนหน้านี้ก็ทำขามาก็ทำขากลับก็ทำ64คนนี่แหมก็ถ้าท่านจะทำบ้างมันก็ไม่เป็นไรนี่นาคนเหล่านั้นเขายังไม่กลัวพระราชาไม่กลัวถูกจับได้เลยทำไมท่านจะไปกลัวถูกจับได้กลัวพระราชาไม่ต้องกลัวบริษัทนี้ยิ่งเสียวสันหลังบ้าเลยทุกฝั่งเวลาที่คนหนึ่งเขาทำชั่วไปหมดแล้วเราจะไม่ร่วมทำชั่วด้วยนี่มันน่ากลัวนะทุกฝั่งคือมันน่ากลัวทั้งที่จะร่วมชั่วด้วยใช่ไหมไม่ใช่เรื่องธรรมดาละมันน่ากลัวทั้งที่ว่าถ้าเราจะไม่ร่วมไปในความชั่วด้วยเราจะอยู่ยังไงใช่ปะคือมันกลัวทั้งสองฝั่งแต่กลัวอะไรล่ะทีนี้กลัวบาปหรือกลัวไม่ได้ทำชั่วโอกาส

กลัวไม่ได้ทำชั่วในโอกาสต่อไปก็จะทำชั่วในโอกาสนี้ทันทีแต่ถ้ากลัวบาปจะมีความชั่วโอกาสให้ทำตอนนี้หรือตอนอื่นๆเขาก็ไม่ลงมือทำเพราะกลัวกลัวเหมือนกันนะทุกฝั่งแต่ความกลัวอะไรที่เป็นกุศลโพธิสัตว์เนี่ยสั่งสมไว้มากความกลัวอะไรที่เป็นอกุศลโพธิสัตว์เนี่ยพยายามจะละสละออกกลัวที่เป็นอกุศลก็คือกลัวไม่ได้ทำชั่วในโอกาสต่อไปตอนนี้มันก็เลยทำชั่วได้ง่ายๆกลัวแบบอกุศลนี่มันน้อยแล้วก็จึงไม่ได้กลัวว่าจะไม่ได้ทำชั่วในโอกาสต่อไปแต่กลัวที่จะทำชั่วแม้แต่โอกาสเดียวโอ้ไม่เอาปฏิเสธเสียงแข็งเธออย่าทำอย่างนี้ไม่ดีอังคารเมสีเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่ผ่านมาแล้วไม่เป็นไรแต่อย่าทำอีกนางนี่ไม่พอใจเพราะมันอารมณ์ขึ้นแล้วไงอารมณ์อยากได้มันขึ้นเนี่ยแต่พอไม่ได้ยิ่งเปลี่ยนเป็นโกรธยิ่งเปลี่ยนเป็นชังรักแล้วไม่ได้นี่คือชังนะทุกฝั่งคนเรารักกันรักกันดีกันดีกันแต่พอไม่ได้อย่างที่ต้องการคนรักกันพอเกลียดกันแล้วเนี่ยนะมันเป็นศัตรูคู่อาฆาตยิ่งมากไปกว่าเดิมอีกนางนี่โอ้ยแค้นบริษัทมากฉันจะจัดการฆ่าเธอให้ได้เจ้าคนเดียวใช่ไหมที่ว่าจะกลัวอกุศลนี่เลยเอาเล็บนี่บีบจับที่แขนตัวเองตัวฝังขูดให้เป็นรอยบีบให้เป็นรอยขึ้นมาแล้วก็ร้องเสียงเอะอะขึ้นบริษัทนี้เดินดอยหลังจากเลยตัวฝังเดินดอยหลังจากขึ้นมาเลยโอ้พระนางอย่าทำอย่างนี้ส่งเสียงอึดอัดขึ้นอยู่ในห้องโพธิสัตว์นี่ก็รีบเดินหนีไปเธอก็พอทำอุบายอย่างนี้แล้วก็นอนสมอยู่กับที่นอนนั้นแกล้งทำทีว่าเป็นป่วยพระราชาภายหลังในวันนั้นไม่ได้เห็นมเหสีมาร่วมในการงานอะไรต่างๆคือเธอก็สั่งการให้พวกนางสนมบอกไว้แล้วว่าถ้าพระราชาถามถึงนะบอกว่าป่วยนะจึงไม่ได้ออกไปหาพระราชาพอเข้ามาดูอ้าวนางป่วยแล้วไหนไปดูซิว่าเป็นยังไงรูปหลังนางก็ไม่ตอบอะไรถามครั้งที่สองที่สามจึงค่อยจะบอกเนี่ยว่าที่นางเป็นอย่างเนี้ยเพราะว่าถูกกุโรหิตที่พระองค์ไว้ใจนี่แหละข่มขืนกระทำชำเรานี่ดูสิยังมีรอยที่ถูกข่วนถูกบีบแขนอยู่ตรงนี้เลยพระราชาด้วยความรักนางนะทุกฝั่งฟังแล้วเนี่ยก็เชื่อทันทีว่าโอ้ยเป็นอย่างนี้ได้ไงคือนางนี่พูดก่อนขึ้นมาว่าเวลาที่พระองค์ไม่อยู่นี่นะดิฉันเนี่ยก็ไม่ได้มีชายอื่นเลยนะจิตใจแน่วแน่อยู่กับพระองค์คนเดียวคือพูดความดีของตนไว้หมดอะว่าตนเองรักเดียวใจเดียวยังไงโอ้ยแต่ที่แท้มีความสัมพันธ์ไปกับด้วยชาย64คนเรียบร้อยแล้วพอพระราชาคิดว่าเออนางเป็นคนดีนะทุกอย่างออกจากคำพูดของนางมันก็จะต้องดีไปหมดต้องถูกไปหมดพอบอกว่ากุโรหิตนี่เป็นคนที่จะมาข่มขืนแล้วก็เลยป่วยก็เลยจิตใจเป็นอย่างนี้มานอนสมนี่พระราชาเนี่ยลุกขึ้นทันทีเลยตีเข่าบอกมันเป็นไปได้ยังไงโกรธมากปานประหนึ่งว่าเกลือเข้ากองไฟบึมบั่มขึ้นบึมบั่มขึ้นบนโอ้ยทำอย่างนี้ไม่ได้โปรหิตทำไมทำกับอัครมเหสีของเราอย่างนี้ผู้ศาสตร์ไว้ใจนั่นนี่เรียกเจ้าพนักงานโดยด่วนสั่งให้ไปจับไอ้เจ้าปุโรหิตนี่มามัดแขนไพร่หลังเอาออกทางประตูด้านทิศใต้ฆ่ามันเสียเดี๋ยวนี้เลยไปจัดไปพระราชาสั่งการทหารทำไงก็ต้องทำตามแล้วไม่งั้นก็มีอาญาใช่ไหมล่ะ

็ต้องทำตามผู้บังคับบัญชาแล้วจับโพธิสัตว์มัดแพร่หลังขึ้นรถเข็นไปตีกลองที่มีเสียงบาดหูไปทั่วพระนครชาวบ้านนี่โอ้โหปากนี่มุบมิบมุบมิบเลยข่าวลือในกันให้แซดว่าเอาเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นทำไมปุโรหิตตรงนี้ถูกจับอย่างนี้ถูกประหารอย่างนี้มันจะเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยจึงรีบพากันไปดูเป็นคนมุงกันมากเลยล่ะโพธิสัตว์นี่รู้ตัวละว่าถูกพระเทวีในใส่ร้ายแน่นอนละยุยงเป็นแน่เอาละวันนี้ถ้าเราไม่รักษาตัวเราเองเนี่ยเราคงจะต้องได้ตายแน่นอนพระราชาก็คงจะไม่รู้ความจริงแน่ละเพราะว่าใน64คนนั้นมันก็คงจะไม่พูดอะไรเรากุมความลับอยู่เรายังไม่ได้เจอพระราชาจะชี้แจงแถลงการนี่ก็คงจะไม่ได้ปัญญาเนี่ยมันไม่ได้ไว้ให้แกงกินหรือไว้ใช้ในการทำการรบอย่างเดียวนะปัญญาเนี่ยมันก็ต้องไว้ใช้สำหรับการเอาตัวรอดด้วยก็ยังใช้กุศโลบายท่านผู้ฟังถูกก็จับมัดแล้วใช่ไหมไม่ฝ่าฝืนไม่ขัดละเพราะว่ามันขัดไม่ได้ยกกำลังพลมาเราก็ให้จับไปจับไปแล้วบอกว่านี่ถ้าจะฆ่าฉันเนี่ยฆ่าได้อยู่นะแต่ว่าก่อนที่จะฆ่าให้ตายกันไหมเนี่ยขอเฝ้าพระราชาซะก่อนได้ไหมไม่ได้เพราะว่าพระราชานี่สั่งให้ฆ่าทันทีไม่ต้องถามไม่ต้องเจรจาก็ได้จะฆ่าก็ได้แต่ว่าฉันนี่ดูแลคลังหลวงเก่าอยู่นะมันมีขุมสมบัติอะไรอีกอยู่หลายอย่างนะในท้องพระโรงเก่าในที่ฝังไว้ตรงนู้นจะขอบอกกับพระราชาไว้ซะก่อนนะเพื่อที่ว่าจะได้เอาขุมทรัพย์นั้นเอาสมบัติเหล่านั้นที่เป็นของตกทอดเก่าเนี่ยมารักษาไว้ให้ได้บอกกับฉันก็ได้บอกกับแกก็โง่ดิแกก็ไปเอาแล้วคนอื่นจะรู้ได้ไงต้องบอกกับพระราชาคนเดียวเท่านั้นเจ้านี่มันไม่จงรักภักดีเหรอนี่ก็ใช้จุดข้อนี้ทุกฝั่งให้ทหารนี่พาไปพบพระราชาให้ได้เอาทหารก็เอายอมโอเคเดี๋ยวพาไปพบให้บอกเรื่องนี้แล้วก็รีบเพ่นไปนะโอเคพอพระราชาทอดพระเนตรเห็นโพธิสัตว์นี้เท่านั้นนะทุกฝั่งความโกรธมันพุ่งพล่านขึ้นมาทันทีทำไมท่านนี่โอ้ยไม่ยำเกรงเราเลยทำสิ่งที่ชั่วช้าสามาได้ขนาดนี้เราสั่งให้ความไว้วางใจนั่นนี่โพธิสัตว์นี่ก็เงียบนะฟังพระราชาบ่นนั่นนี่ไปจนเหนื่อยแล้วนะด่าเต็มที่ละโพธิสัตว์ก็เลยกราบทูลขึ้นบวังบอกว่าตัวเองนี่เกิดในสวติยะสกุลคือเป็นสกุลของพราหมณ์ที่เป็นผู้รู้มนต์เป็นผู้รู้ระเบียบพิธีการขั้นตอนอะไรต่างๆนั่นนี่เป็นผู้มีศีลเราจะฆ่าแม้เพียงมดดำมดแดงนี่ก็ไม่เคยทำสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แม้เพียงเส้นหญ้าเส้นขนก็ไม่เคยเอาสตรีของผู้อื่นที่แม้อย่าว่าแต่จะไปเสพสมเลยแม้เพียงมองด้วยสายตาแห่งความกำหนัดก็ไม่เคยมองไม่เคยมองหญิงอื่นมีความพอใจในหญิงอื่นนอกจากภรรยาของตนแม้แต่คิดก็ไม่เคยจะกล่าวคำเท็จเพียงเพื่อจะให้หัวเราะกันเล่นก็ไม่เคยทำข้อนี้เนี่ยหมายความว่าอย่างเวลาเราคุยกันในบนโต๊ะอาหารอย่างเงี้ยนะเวลาจะพูดแซวพูดเล่นกันด้วยคำเท็จเพียงเพื่อจะให้หัวเราะกันเนี่ยอย่างเช่นว่ากินอิ่มแล้วอาหารอร่อยมากเลยเยี่ยมมากเลยทีนี้พอเขามีคนยกเอาขนมหวานมาให้อย่างนี้ก็เลยบอกโอ้ขนมหวานมาเลยมาเลยยังกินต่อได้อีกตะกี้บอกอิ่มแล้วไอ้คนนี้ก็เลยพูดบอกว่าโอ้มันแยกกระเพาะกันกระเพาะอาหารคาวก็อันหนึ่งกระเพาะอาหารหวานก็อันหนึ่งผู้คนก็เลยหัวเราะกันขึ้นบอกว่าโอ้ตลกดีเอางั้นมาเรากินกันกินกันเพื่อให้เกิดความบันเทิงแล้วไอ้คนมันมีสองกระเพาะเนี่ยมันใช่เหรอคนน่ะไม่ใช่ควายควายมีสี่กระเพาะแต่คนมันมีกระเพาะเดียวเท่านั้นแหละรู้อยู่แต่ว่าก็พูดเล่นกันไงทำไมให้หัวเราะกันเล่นเพราะอะไรคนนั้นแล้วมันกล่าวเท็จไงแต่โพธิสัตว์เนี่ยบอกว่าแม้แต่เพียงพูด

0: หกชนิดที่รู้ๆกันอยู่นะเพื่อให้หัวเราะกันเล่นเนี่ยท่านก็ไม่ทำแล้วน้ำเมาอย่าว่าแต่ดื่มเลยแม้แต่หยดเล็กๆ เท่าขนาดปลายยอดหญ้านี่ก็ไม่ให้เคยล่วงลำคอเข้าไปไหนเลยจะมาประพฤติผิดเหล่านี้ได้ศีลห้านี่รักษาได้เต็มที่แต่ว่าหญิงของพระองค์ต่างหากที่เป็นคนพาลมาจับมือของหม่อมฉันด้วยความโลภด้วยความอยากทั้งที่ตัวข้าพระองค์เนี่ยพยายามห้ามแล้วเธอก็ยังตวาดยังด่าว่าแล้วก็ยังเปิดเผยความชั่วของตนที่ทำไว้กับพูด64คนที่ส่งมาบอกข่าวในการนั้นและการนั้นด้วยคนที่ส่งสารมาส่งข้อมูลมานี่น่ะนางประพฤติผิดกับคนเหล่านั้นแม้ทั้งหมดถ้าไม่งั้นเรียกพวกทูตที่ส่งมามาถามสิอุ้ยพระราชานี่คือเกมมันพลิกเลยนะท่านฟังเอามันหนังคนละม้วนนี่หว่าอะไรนะบอกว่านี่ข่มขืนเขาแต่พอคือถูกเบิกเนตรนะทุกฝั่งพระราชานี่ถูกเบิกเนตรเฮ้ยแล้วมันจริงเหรอไหนเรียกเจ้า64คนนี้มาดูสิไม่ได้เรียกมาพร้อมกันนะเรียกมาทีละคนคาดคันถามเอาคนที่หนึ่งมันบอกว่าโอ้ยอมรับผมนี่รู้สึกผิดมากเลยหลังจากวันนั้นมาไอ้คนที่สองเรียกมาดูนี่เฮ้ยมันก็บอกว่าใช่เหมือนกันเว้ยคือบางคนมันก็ไม่ยอมรับใช่ไหมล่ะแต่มันต้อง64คนนะทุกฝั่งใน64คนนี้คนที่มันกลัวละอายต่อบาปมันก็มีทำผิดไปแล้วมันก็รู้สึกมันไม่ใช่ยอมรับก็มีเอาแล้วคนอื่นที่เขาไม่ยอมรับมันก็มีใช่ไหมทำไมมันมีหลักฐานที่จะเป็นพยานยืนยันเอาไว้ในการประพฤติผิดของอัครมเหสีโพธิสัตว์คราวนี้ก็รอดเลยทุกฝั่งคือมันคนละอย่างกันนะไอ้สิ่งที่เราได้ยินกับความจริงที่ปรากฏมันคนละอย่างกันแล้วคราวนี้ทำไงเกมพลิกแบบนี้ความจริงมันคนละอย่างกับสิ่งที่เขากราบทูลสิ่งที่พระราชาเข้าใจเป็นอย่างหนึ่งสิ่งที่เป็นจริงๆมันเป็นอีกอย่างหนึ่งพอรู้ความจริงคราวนี้ก็ตัดสินให้มันไปในทางที่ถูกที่ชอบโดยการที่ว่าก็จะต้องหัวของไอ้เจ้า64คนนี้เสียแล้วก็จับพระเทวีให้ไปลงโทษตายตกไปตามกันละโอ้ทำผิดกับเราถึงขนาดนี้มันไม่ได้นะไม่ได้จับมาแล้วทำไงทุกฝั่งโพธิสัตว์นี่อ้อนวอนขอพระราชาบอกว่าจริงๆแล้วชาย64คนนี้เนี่ยนะมันก็เป็นข้าราชบริพารของพระองค์นี่แหละเขาก็ถูกพระเทวีบังคับนะด้วยอำนาจของพระเทวีจะไม่โอเคมันก็ถูกมายาหญิงล่อลวงถูกเขาขู่ว่าถ้าไม่ทำตามนี่ฉันจะลงโทษเธออย่างนั้นอย่างนี้ด้วยอำนาจกิเลสทั้งดึงทั้งผลักเนี่ยกิเลสนี่มันเอาเราสองทางเสมอนะท่านฟังทำให้เรากลัวว่าจะไม่ได้ทำให้เรากลัวว่าจะผิดพอเราทำผิดไปเราก็รู้สึกผิดพอเราไม่ได้ทำผิดเราก็รู้สึกโง่พอเราทำผิดไปรู้สึกผิดมันเอาเราสองทางฝั่งนู้นพอเราไม่ทำผิดไปเราก็รู้สึกเสียดายมันก็รอสองทางฝั่งนี้อีกมันจึงเป็นสี่ทางในทุกๆทางที่มันไปสองตรงข้ามก็เป็นสี่ทางไปสามตรงข้ามก็เป็นหกทางเก้าทางขึ้นมามันเอาเราทุกด้านนะว่างั้นเถอะนะไอ้เจ้า64คนเนี่ยมันก็ถูกบังคับคนเหล่านี้จริงๆก็ไร้ความผิดแม้แต่พระเทวีเองนี่คือนี่ก็เป็นธรรมดาของหญิงนะที่ว่าเธอจะมีความกำหนัดมีความยินดีในทางกามก่อนพระองค์ไม่ได้ทำการบ้านตั้งตลอดช่วงเวลาที่ไปรบก่อนหน้านั้นทำการบ้านมาทุกวันทุกวันพอตอนนี้ไม่ได้ทำเธอก็มีความอยากมีอารมณ์ขึ้นก็ต้องเอาไอ้เจ้า64คนนี่แหละมาปลนเปลอมาคลายความกำหนัดของตนด้วยเมถุนธรรมเพราะว่านี่เป็นสภาวะของหญิงที่เธอจะมีความกำหนัดมีอารมณ์ยินดีในเรื่องแบบนี้แม้แต่นางนี่ก็ไม่มีความผิดหรอกมันด้วยอารมณ์พาไปคือคูณขอชีวิตให้ทั้ง65คนนั้นทูลขอว่าให้เขาได้อยู่ตำแหน่งเดิมไม่ได้ต้องให้เขาออกจากตำแหน่งไม่ต้องเนรเทศไม่ต้องฆ่าไม่ต้องประหารพระราชาก็โอ้เห็นความ ที่จิตใจดีของโพธิสัตว์นะทุกฝั่งนะว่าโอ้ถูกขนาดเขาใส่ร้ายป่านนี้ก็ยังมีเมตตาในการที่จะไม่เอาความเขายังทูลขอชีวิตเขาให้อีกให้เขาได้อยู่ในตำแหน่งเดิมอีกด้วยคือทูลขอชีวิตแล้วบางทีอาจจะถูกเนรเทศไปใช่ไหมให้ได้รับความลำบากทีนี้ยังบวกขึ้นไปอีกในการที่ว่าให้ได้อยู่ตำแหน่งเดิมอีกพระราชานี่ก็ทำต่างดูหวังไม่ต้องพูดถึงว่าจะให้จองจำเนรเทศหรือถูกประหารยังให้อยู่ในตำแหน่งเดิมด้วยทั้งอัครมเหสีทั้งเหล่าพลนิกาย64คนที่ประพฤติผิดในพระราชาโพธิสัตว์นี่ให้โอวาทกับคนเหล่านี้ทั้งหมดว่าไอ้ที่ไม่ดีก็ผ่านมาแล้วไม่เป็นไรเราก็อย่าทำความไม่ดีต่อไปในโอกาสนั้นโพธิสัตว์นี่ก็ทูลขอบรรพชาทุกฝั่งโดยอ้างว่าตัวเองนี่ก็แก่แล้วเรื่องการครองเรือนอะไรต่างๆนี่ก็ผ่านมาแล้วตอนนี้ไม่มีกิจที่จะต้องทำอะไรต่างๆแล้วพระองค์ก็ชนะสิ่งที่เป็นข้าศึกในชนบทปลายแดนแล้วก็ขอบวชระวังขอบวชการออกบวชนั้นก็ทุกคนก็เสียใจกันนะว่าโอ้คนดีแบบนี้น่าจะอยู่ถวายงานพระราชาต่อไปแต่ว่าก็ทัดทานไม่ได้ก็ด้วยน้ำตานองหน้าลากันเรียบร้อยก็ออกบวชโพธิสัตว์เป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์ภายหลังก็ยังฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปในปรมโลกเบื้องหน้าต่อไปถ้านำเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้ฟังและสรุปดังนี้ทุกฟังว่าอัครมเหสีตัวร้ายที่นอกใจพระราชาถึง64ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วก็ยังกล่าวร้ายใส่ความพระโพธิสัตว์นั้นคือมาเป็นนางจินจามานวิกาในปัจจุบันชาตินั้นส่วนพระราชาคือพระเจ้าบรมทัตองค์ใหม่นั้นก็คือท่านพระอานนท์แล้วปุโรหิตที่ถวายงานก็คือโพธิสัตว์พระพุทธเจ้านั่นเองเรื่องนี้ต้องฟังให้เราได้สังเกตข้อหนึ่งนะว่าคือกิเลสเนี่ยมันทำให้ตัวเราไม่เป็นตัวของเราเองขณะข้าราชการ64คนที่มีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระราชาก็ยังประพฤติผิดได้นางจินจามานวิกาในชาตินั้นที่เป็นอัครมเหสีรักใคร่พระราชาองค์เดียวแต่ด้วยความที่ว่าฮอร์โมนในร่างกายมันแบบพุ่งพล่านขึ้นมาเนี่ยด้วยกิเลสที่มีอยู่ในตัวเองทำให้ฮอร์โมนมันไม่ปกติขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ทำชั่วได้โดยไม่ต้องคิดยากในเรื่องนี้อาการทางจิตประสาทหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับฮอร์โมนมันก็มีท่านผู้ฟังผู้หญิงที่เป็นโรคมีอารมณ์ทางเพศสูงอยู่ตลอดเวลาก็จะใช้ศัพท์ที่เรียกว่า hysteria คือเป็น histrionic personality disorder คือบุคลิกมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าด้วยความที่ว่าฮอร์โมนในร่างกายนี่มันพุ่งพล่านแบบนี้ซึ่งไม่มีอารมณ์ทางเพศสูงพวกเรา64คนนั้นก็ด้วยอารมณ์ของพระอัครมเหสีก็จึงได้ทำผิดไปกิเลสทำให้เราไม่เป็นตัวของเราเองเป็นไปตามอำนาจของกิเลสเวลาเป็นไปตามอำนาจของกิเลสแล้วมันก็เป็นธรรมดาที่ว่าถ้าราคะมันก็จะทำให้เรากำหนัดโทสะมันก็ทำให้เราโกรธกิเลสไม่พอใจลักษณะที่ท่านจึงพูดถึงว่าหญิงเนี่ยก็จะมีความเป็นอย่างนี้แหละนะที่จะมีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆแบบนี้ก็จึงทำผิดไปได้ก็เป็นโพธิสัตว์เห็นโทษในข้อนี้ในชาตินั้นก็จึงออกบวชพอมาภายหลังเป็นพระพุทธเจ้าแล้วรู้ถึงความที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอำนาจของกิเลสนะที่มันก็เป็นธรรมชาติของมันอย่างเนี้ยแจกแจงออกวิธีการที่จะกำจัดกิเลสทำอย่างไรถึงได้บอกสอนเอาไว้ว่าคนกับกิเลสมันคนละอย่างกันคนเรามันก็เป็นไปตามอำนาจของกิเลสถ้าเรากำจัดกิเลสออกไปได้นั่นแหละมันถึงจะดีเรื่องธรรมชาติที่ว่าใครเป็นยังไงอย่างนี้เนี่ยคือพระองค์เนี่ยได้สังเกตเห็นเรื่องราวเหล่านี้มาเยอะแล้วเนื่องจึงจะว่าเหมาหรือจะไม่เหมานี่คือบางทีไอ้เรื่องเหมาเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจไปคลาดเคลื่อนนะหวังอย่างเช่นเราจะบอกว่าคนไทยเนี่ยไม่ค่อยมีระเบียบพินัยหรือคนไทยเนี่ยพูดอย่างทำอย่าง เอ้นี่มันพูดไม่ถูกนะเพราะมันเหมาไงเหมาหมดว่าคนไทยก็จะเป็นอย่างนี้บางคนก็ไม่เป็นนะหรือเราจะเหมาว่าคนญี่ปุ่นนี่จะเป็นอย่างนี้คนอเมริกันจะเป็นอย่างนี้คนที่เขาไม่เป็นอย่างไรมันก็มีป่ะใช่ป่ะแต่ว่าลักษณะการที่เหมาไปหมดอย่างเงี้ยมันไม่ถูกกลุ่มปฏิสัยคนละไม่เหมือนกันแต่ลักษณะความที่ว่าท่านสามารถแจกแจงระหว่างที่ว่ามันใช่หรือไม่ใช่มันเหมาหรือไม่เหมาเนี่ยเพราะว่าผ่านประสบการณ์มาเยอะมีเรื่องหนึ่งที่ชื่อว่าอุทปาณหูสกะคือเป็นเรื่องของสุนัขจิ้งจอกที่สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเนี่ยมันไปทำลายบ่อน้ำในป่าแห่งหนึ่งอันเป็นที่อยู่อย่างสงบของพระเนนกลุ่มหนึ่งมันไปทำลายบ่อน้ำหนึ่งหมายถึงว่ามันไปขี้ใส่เยี่ยวใส่ในบ่อน้ำแห่งนี้ซึ่งพระเนนก็จะเอาไว้ใช้ดื่มใช้กินกันใช้เป็นน้ำฉันน้ำใช้เอาเวลาเนนเขาไปตักเอาน้ำนะวันนั้นนี่โอ้โหฉุนเกือกเลยกลิ่นนี่ตีจมูกขึ้นมาเลยต้องอุดจมูกแล้วลงไปดูอ้าวยาเละหมดทุกอย่างเลยน้ำนี่ทั้งเหม็นทั้งโอ้ยสุนัขจิ้งจอกมันมาขี้ใส่คือกลิ่นอุจจาระปัสสาวะของสัตว์ป่าเนี่ยคุณฟังนะมันจะเป็นกลิ่นเฉพาะของมันเองนะโอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็เลยบอกว่าคอยท่าอยู่ละพระเนนเขาแก้ปัญหาด้วยการที่ว่าให้เนนเนี่ยมาแอบซุ่มคือถ้าจะมาเฝ้าเป็นอยู่ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะจะทำยังไงจะทำยังไงก็เลยให้เนนแอบซุ่มอยู่ที่บ่อน้ำแห่งนั้นรอคอยจังหวะที่สุนัขจิ้งจอกมันจะมาคือมันมากินดื่มน้ำใช่ไหมแล้วมันก็ขี้ใส่ด้วยก็เลยเป็นธรรมดาบอกว่านี่คือที่ของฉันนะฉันกินได้คนเดียวคนเดินอย่ามาอย่างเงี้ยถ้าบอกว่ามันเห็นคนอยู่บริเวณนั้นมันก็จะหนีไปมันก็จะไม่มาใช่ไหมแต่พอมันไม่เห็นมันก็จะเข้ามามันไม่เข้ามามันก็ไม่ได้เรียนรู้สติเหตุการณ์นี้ก็เกิดซ้ำไปซ้ำมาอีกก็เลยทำแผนอย่างนี้พระเนนให้เนนซุ่มอยู่ในพุ่มไม้ใกล้ๆอยู่ทางด้านใต้ลมเวลามันมาใช่ไหมมันก็มากินแล้วก็โผล่มาให้มันตกใจโผล่มาให้มันตกใจด้วยอารมณ์ตกใจเนี่ยมันก็จะหนีไปคือสัตว์ทุกประเภทนะทุกฝังมันจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรจะตัดสินใจยังไงเนี่ยมันใช้อารมณ์เป็นหลักอยู่แล้วอย่างเรื่องเมื่อสักครู่พันธนะโมกะชาดกนี่พระนางเทวีหรือแม่แต่คนส่งสาร64คนนั้นก็ด้วยอารมณ์พาไปใช่ไหมล่ะทำให้ตัวเองไม่เป็นตัวของตัวเองอารมณ์นั้นก็คือหมายถึงอารมณ์ที่เกิดจากภาษาทั้งตาทั้งหูทำให้กิเลสมันขึ้นมาถูกชักชวนไปพาไปทำปิดไปทำไม่ดีไปนี่คือเป็นลักษณะอาการของสัตว์ทั้งหลายที่จะไม่ได้ใช้เหตุผลในการตัดสินใจแต่จะใช้อารมณ์พอเราตัดสินใจด้วยอารมณ์มันผิดพลาดได้คือแน่นอนเลยเนี่ยถ้าตัดสินใจด้วยเหตุผลรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรอันนี้จึงเป็นมนุษย์ขึ้นมาเป็นคนขึ้นมาใช่ไหมล่ะแต่ถ้าใช้อารมณ์ตัดสินใจมันผิดพลาดได้แน่นอนจิตใจไม่ต่างอะไรกันกับสัตว์เดรัจฉานที่จะตัดสินใจด้วยอารมณ์ส่วนนักจิ้งจอกก็กลัวอันเดียสิอยู่ๆก็มีคนมาจ้าเอ๋ขึ้นโอ้หนีเลยครับคราวนี้เพ่นแนบเลยไม่แม้แต่จะกลับหันมามองดูวุบไปเลยตกใจมากเนนอยู่เมาก็โผล่ขึ้นมาอย่างนี้ไม่มาอีกเลยทุกฝั่งตั้งแต่บัดนั้นนี่ก็ถึงแก้ปัญหาได้พออยู่กันอย่างมีความสุขแล้วมีน้ำฉันน้ำใช้อย่างดีฝนตกมาใหม่มันก็จะระล้างไปอยู่ก็อย่างเป็นสุขนี่พวกภิกษุเหล่านั้นสามเณรเหล่านั้นก็บรรลุธรรมเป็นขั้นเป็นขั้นไปตามความเปลี่ยนความสามารถของตนของตนจนกระทั่งพอเหตุการณ์ผ่านไปออกพรรษาเรียบร้อยก็กลับมาที่วัดเชตวันก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าถึงผลแห่งการปฏิบัติท่านก็ถามว่าเป็นยังไงยังอดทนในเรื่องบิณฑบาตเรื่องเสนาสนะปัจจัยสี่กันได้ไหมท่านเหล่านั้นก็ตอบว่าอดทนได้ครับมีความลำบากด้วยเรื่องนี้มีความสบายด้วยเรื่องนั้นอยู่กันด้วยวิหารธรรมอย่างนี้ผลการปฏิบัติเป็นอย่างนี้อย่างนี้สอบถามสารทุกข์สุขดิบแล้วก็เล่าเรื่องสุนัขจิ้งจอกตัวนี้ให้ฟังเล่าเรื่องสามเณรคนนี้ที่ไปแก้สถานการณ์อย่างนี้ให้ฟังท่านจึงปรารภเรื่องนี้แหละทุกฝั่งแล้วก็เล่าเรื่องในอดีตโอ้ การไปพบกันครั้งนั้นพบกันที่ป่าอิสิปัตนะมฤคทายวันอยู่ที่แขวงเมืองพาราณสีไม่ได้ไปเจอกันที่เชตวันสาวัตถีโดยเล่าถึงบ่อน้ำที่ป่าอิสิปัตนะตรงนี้แหละที่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคือมีสุนัขจิ้งจอกมาถ่ายปัสสาวะใส่แล้วก็อุจจาระใส่พวกฤาษีนี่ก็กินน้ำไม่ได้ใช้น้ำไม่ได้จึงใช้อุบายคราวนั้นพวกฤาษีโดยการจับเจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวนี้มาใช้แห่เวียงจับมันมาจับมันแล้วก็คุยกันละทีนี้ห้อมล้อมจับด้วยอุบายโดยการใช้แห่จับมาแล้วมาให้โพธิสัตว์คุยกับมันดูว่านี่เราจะอยู่ร่วมกันได้ไหมอยู่ร่วมกันก็ต้องช่วยดูแลกันนะจะมาใช้บ่อน้ำสำหรับดื่มกินได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าอย่าถ่ายอุจจาระอย่าถ่ายปัสสาวะใส่คุณหนึ่งเขาก็จะอยู่ร่วมกันได้อยู่ในป่ากันเนี่ยอยู่ด้วยสันติเพราะว่าพวกฤาษีนี่เขาอยู่อย่างสงบเขากระทำความเพียรเพื่อที่จะต้องการพ้นทุกข์อย่ามาทำความทุกข์ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุนัขจิ้งจอกบอกอย่างนี้ทุกฝังบอกว่าก็มันเป็นธรรมดาของสุนัขจิ้งจอกเป็นอย่างนี้ตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วแล้วก็รุ่นปู่แล้วก็รุ่นทวดแล้วก็รุ่นของทวดของทวดของปู่ของปู่เนี่ยไปอีกอะว่าถ้าใช้น้ำที่ไหนดื่มน้ำตรงไหนแล้วมันก็ต้องขี้ใส่ตรงนั้นก็ต้องเยี่ยวใส่ตรงนั้นนี่เป็นธรรมดาของสุนัขจิ้งจอกมันเป็นอย่างนี้ทำมาแล้วตั้งนานน่ะท่านอย่ามาจุนจ้านหมายถึงว่ายกโทษของเราตรงนี้เลยเพราะว่านี่เป็นธรรมดาของเรามันไม่ใช่โทษของเราอย่ามายกเรื่องที่เป็นธรรมดาของเราว่าเป็นโทษของเราเลยนะท่านผู้ฟังเข้าใจคำนี้ไหมว่าอย่าเอาธรรมดาของเขาเนี่ยขึ้นมาเป็นโทษถ้าจะอยู่กันก็ต้องรับข้อนี้กันให้ได้ถ้าจะอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ต้องรับข้อนี้ว่าก็สุนัขจิ้งจอกมันเป็นอย่างนี้มันก็ต้องมาขี้ใส่เยี่ยวใส่อยู่กันก็ต้องรับข้อนี้ให้ได้เพราะนี่เป็นธรรมดาของฉันไม่ใช่เป็นโทษของฉันอ้าวแล้วทำไงทีนี้ถ้าจะอยู่กับมันก็ต้องมาดมเยี่ยวมันกินขี้มันอยู่ในน้ำแล้วก็ถึงจะอยู่กันได้ธรรมดาของมันนี่หรือเจ้าสุนัขจิ้งจอกนี่มันถึงมันอยู่กับมนุษย์ไม่ได้ไงทุกฝั่งเพราะธรรมดามันเป็นอย่างนี้ถ้าจะอยู่ร่วมกันธรรมดามันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็มามีไม่เป็นธรรมดาของเราอยู่อย่างนี้ไอ้ธรรมดาที่มันไม่เสมอกันเนี่ยนะทุกฝั่งทำให้คนมันอยู่กันไม่ได้ศีลถ้าไม่เสมอกันอยู่กันไม่ได้ทุกฝั่งศีลเนี่ยหมายถึงความเป็นปกติธรรมดาปกติธรรมดาของสุนัขจิ้งจอกเป็นอย่างนี้มันก็ต้องอยู่กับคนที่เป็นอย่างนี้ด้วยกันพออยู่ด้วยกันแล้วรับกันได้ก็ต้องอยู่กันได้ใช่ไหมล่ะแต่ถ้ารับกันด้วยปกติข้อนี้เขาไม่ได้คุณก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้สามีภรรยานี่เห็นชัดเลยภรรยาบางทีจะคิดว่าตอนเป็นแฟนกันเนี่ยจีบกันแบบคุยกันกระหนุงกระหนิงก็ยังไม่รู้หรอกว่าเออนิสัยจริงๆเขาเป็นยังไงคือคิดว่านิสัยอย่างนี้มันเดี๋ยวก็แก้ได้นะก็ธรรมดาเขาเป็นอย่างนี้แล้วคุณรับเขาถ้าแบบรับได้ตอนนี้ด้วยความรักความใคร่เนี่ยต่อไปคุณก็ต้องรับความเป็นอย่างนี้ของเขาได้นะผู้หญิงคิดว่าเออฉันจะเปลี่ยนแปลงผู้ชายได้ผู้ชายมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงหรอกว่ามันก็นิสัยมันเป็นอย่างนี้แล้วคุณรับไม่ได้ตั้งแต่ตอนนั้นเราคุณคิดว่าจะเปลี่ยนเขาเพื่อให้มันดีต่อไปตอนโน้นอย่าไปหวังอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าธรรมดามันเป็นอย่างนี้คนเรามันอาจจะดีขึ้นได้นะมันก็อาจจะเหมือนเดิมก็ได้ไงถ้าตอนนี้เรายังรับไม่ได้อย่าไปคิดเราก็ต้องเข้าใจว่าคนเรามันจะรู้ธรรมดาของกันและกันได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาไม่ใช่คบกันดูกัน3เดือน6เดือนแล้วก็ตกล่องปล่องชิ้นไม่ใช่มันต้องดูกันยาวๆอ่ะนิสัยเนี่ยมันต้องดูกันยาวๆอ่ะความเป็นปกติเนี่ยบางที10ปีนี่ยังไม่ยาวบอนะความจริงบางอย่างมันยังไม่ปรากฏปรากฏนู่น10ปีถัดมาจึงค่อยรู้ความจริงมันเป็นยังไงบริษัทรู้อาการความเป็นธรรมดาของเจ้าสุนัขจิ้งจอกว่าเป็นอย่างนี้ธรรมดาของมันมันก็ไม่เหมือนธรรมดาของมนุษย์แล้วทำยังไงอ้าวงั้นท่านอย่ามาอยู่ที่นี่อีกต่อไปเลยท่านจงไปซะอย่ามาอยู่ที่นี่อีกมันเป็นธรรมดาของสุนัขจิ้งจอกทุกวันที่มันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรารับความเป็นอย่างนี้ของเขาไม่ได้มันก็อยู่กันไม่ได้เช่นเดียวกันนะข้อนี้จะว่าเหมาเลยก็ได้ว่าเหมารวมกันไปถ้าคุณจะอยู่ประเทศนี้คุณจะอยู่คนนี้ ็ต้องรับไอ้ที่ว่าเขาเป็นอย่างเงี้ยให้ได้ซะก่อนเช่นเดียวกันนะตำหวังตัวนี้คือข้าพเจ้าต้องการจะมาสู่ประเด็นตรงนี้ว่าเราอยู่ในโลกนี้เนี่ยโลกนี้มันเป็นอย่างนี้เข้าใจปะคือกิเลสเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ในโลกนี้มันมีกิเลสอยู่แล้วมีกิเลสอยู่แล้วกิเลสทำให้คนก็แปดเปื้อนด้วยราคะโทสะโมหะไม่ว่าจะรูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งมันออกมาอยู่ละในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้ว่ามีได้ลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์มันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแล้วเราอยู่บนโลกนี้กับกระแสของกิเลสคุณต้องรับมันให้ได้คุณต้องอยู่กับมันให้ได้อยู่ยังไงอ่ะพระพุทธเจ้านี่ท่านจึงแยกแยะออกไงท่านผู้ฟังแยกแยะออกแจกแจงออกว่าโอเคเราอยู่ได้มรรคแปดนะอยู่ด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างเราจะอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยกระแสของกิเลสบางคนก็ขี้เกียจบ้างบางคนก็ขยันบ้างบางทีก็ได้สุขบ้างบางทีก็ได้ทุกข์บ้างเจอคนที่ดีบ้างเจอคนที่ชั่วบ้างเจอคนนินทาบ้างเจอคนชมบ้างเราจะอยู่บนโลกที่เต็มไปด้วยกระแสของกิเลสพัดขึ้นพัดลงธรรมดาได้ด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างโน้ฟังธรรมดาโลกมันเป็นอย่างนี้เหมือนธรรมดาของสุนัขจิ้งจอกมันจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะใส่ลงในบ่อน้ำเหมือนธรรมดาของกิเลสที่มันจะทำให้คนเราตัวเราไม่เป็นตัวของตัวเองเราจะอยู่บนโลกได้ปฏิบัติธรรมทุกฝังปฏิบัติธรรมะทำให้มากซึ่งธรรมะเจริญธรรมะเราก็จะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขนั่นเองทุกฝังคนเราเนี่ยมันจะอยู่บนโลกก็ไม่นานหรอกอย่างมากก็ไม่เกินร้อยปีควรที่จะเมตตากันควรที่จะมีความรักใคร่กันควรที่จะมีความให้อภัยกันมีกรุณากันเราถึงจะอยู่กันได้อย่างมีความสุขอยู่กันแบบปรมนั่นเองในช่วงของนิทานบรรณานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: Bangkok Boat Bangkok Boat เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Boat Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Boat เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
2: Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยสำนักงานประกันสังคมเปิดช่องทางรายงานยอดลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
7: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจนะ

0: PEA
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026นัดเปิดสนามทีมชาติเม็กซิโกชนะทีมชาติแอฟริกาใต้2ประตูต่อ0
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026นัดเปิดสนามกลุ่ม A ที่สนามเอสตาดิโออัสเตกาทีมชาติเม็กซิโกเจ้าภาพพบทีมชาติแอฟริกาใต้โดยเกมนี้เต็มไปด้วยความดุเดือดผู้ตัดสินแจกใบแดงรวมถึง3ใบแบ่งเป็นฝั่งเม็กซิโก1ใบและแอฟริกาใต้2ใบผลปรากฏว่าทัพจังโก้ไม่ทำให้แฟนบอลเจ้าถิ่นผิดหวังเอาชนะแอฟริกาใต้ไป2ประตูต่อ0ประเดิม3แต้มแรกในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้สำเร็จส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม A ทีมชาติเกาหลีใต้จะลงสนามพบกับทีมชาติสาธารณรัฐเช็กในวันนี้เวลา 9:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กทั้งนี้สำหรับรอบแบ่งกลุ่มจะคัดอันดับ1ถึง2ของทุกกลุ่มรวม24ทีมบวกกับอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมเข้าสู่รอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายต่อไปปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเปิดช่องทางรายงานยอดลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
4: สำนักงานประกันสังคมเปิดให้บริการระบบแดชบอร์ดสำหรับตรวจสอบจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569เพื่ออำนวยความสะดวกให้ในจ้างผู้ประกันตนและผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตามความคืบหน้าการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสโดยผู้สนใจสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th เลือกหัวข้อจำนวนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมระบบจะแสดงข้อมูลจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายในจ้างฝ่ายผู้ประกันตนทั้งภาพรวมและข้อมูลแยกแต่ละมาตราโดยจะอัปเดตทุก3ชั่วโมงเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและติดตามสถานการณ์การลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องสำหรับการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมถือเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนายจ้างและผู้ประกันตนในการกำหนดทิศทางการบริหารงานประกันสังคมซึ่งคณะกรรมการประกันสังคมมีบทบาทในการพิจารณานโยบายการบริหารกองทุนและการพัฒนาสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกันตนทั่วประเทศโดยสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้จนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยการนำสินค้าชุมชนมาจำหน่ายภายในงาน Local Craft on Wheel กรุงคราฟคาดสร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า20ล้านบาท
5: นายสถาพรร่วมงานพยารองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดงาน Local Craft on Wheelเป็นการยกระดับสินค้าชุมชนไทยให้ทันสมัยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองและนักท่องเที่ยวโดยคัดสรร40แบรนด์ชั้นนำจากทั่วประเทศมาจัดแสดงผ่าน4โซน ทั้งโซนพักคาเฟ่โซนพักดีไซน์โซนพักสไตล์และโซนพักเวลเนสรวมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการมหานครโชคดีถ่ายทอดอัตลักษณ์จาก7จังหวัดต้นแบบพร้อมจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสเสน่ห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสอดคล้องกับโครงการไทยช่วยไทยซึ่งช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ SME ไทยงานนี้จะมีไปจนถึงวันที่14มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาณ M Market Hall ชั้น4ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามั่นใจตลอด4วันของการจัดงานซึ่งเป็นช่วงของโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการชุมชนกว่า20ล้านบาทนพศรแก้วคำรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะข่าวยามเช้าวันนี้เราพบกันวันศุกร์ที่12มิถุนายน2569วันนี้แรม12ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะวันนี้ชยันแก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องพร้อมทีมงานนะคะพี่สายชนนีสังคุณบุญประกอบอกกลิ่นช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยทีมงานนิวมีเดียนะคะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องฟิลเดชาธรชัยโสดาน้องแดนอัคเดชคัมภีระนะคะเพจข่าวยามเช้าฝากกดไลค์กดแชร์นะคะใครตื่นมาแล้วเช้านี้ติดตามข่าวกับเราได้ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านเทศบาลตำบลต่างๆนะคะรวมกว่า 80,000 แห่งทั่วประเทศนะคะยังมีทางโซเชียลมีเดียด้วยนะคะหรือว่าคุณผู้ฟังผู้ชมเองไปออกกำลังกายนะคะหรืออยู่บ้านฟังวิทยุทรานซิสเตอร์หรือว่าเปิดมือถือนี่แหละนะคะเปิดไปที่ข่าวยามเช้านะคะก็สามารถติดตามเราได้นะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากโอ้โหชุ่มฉ่ำทุกวันเลยนะช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยวันละหลาย
1: ว่ามาตามเวลานัดนะมาช่วงเวลาที่เขาจะไปทำงานกันกับช่วงเวลาที่เลิกงานเขาเรียกว่าฝนราชการใช่ไหม
0: ใช่นะคะตอนเย็นเนี่ยตกกระหน่ำเลยนะเลิกงานจริง
1: ๆคือเมื่อวานนี้ก็โปรยปลายแต่ตอนนี้อยากให้ระวังกันหน่อยเพราะว่าเห็นหลายท่านแล้วรวมถึงตัวดิฉันด้วยนะฝนโดนไม่ได้เลยช่วงนี้
0: เพราะเพิ่งหายป่วย
1: พอเหมือนโดนฝนปุ๊บเนี่ยถ้ายังไงให้รีบอาบน้ำสระผมเลยไม่สบายเลยทันทีแล้วเท่าที่คนที่รู้จักกันเนี่ยมากกว่า 3-4 ท่านโดนฝนช่วงก่อนหน้านี้มาปรากฏว่าป่วยหนัก
0: ผู้สื่อข่าวเราด้วยล่าสุดขออนุญาตขอบพระคุณโรงพยาบาลทหารผ่านศึกคือเจ้าหน้าที่เราไปหาคุณหมอที่นี่เยอะมากท่านนั้นก็บอกว่าบางท่านผู้สื่อข่าวของเรานะคะอย่างน้องท็อปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ก็ไปหาหมอเพิ่งไปหาหมอพี่เจ้าหน้าที่การเงินอีกก็เพิ่งไปหาหมอไปเจอกันปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของเราไปใช้บริการที่นั่นเยอะนะคะคุณหมอก็ให้ดูแลสุขภาพเพราะว่าพวกเราเนี่ยใช้เสียงกันนะคะยังไงใครไม่สบายอยู่ตอนนี้นะคะทานข้าวทานยาพักผ่อนแล้วก็หายไวๆนะคะเราจะได้ทำงานที่เรารักต่อไปนะคะช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ทั้งบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนะคะด้วยเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมด้วยเพราะว่าอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะคะพื้นที่ลุ่มด้วยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางนะคะคลื่นสูง2เมตรนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือทั้งบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะทั่วไทยวันนี้กรมอุตุก็ยังระบุนะคะว่ามีฝนเนี่ย 60-70% ของพื้นที่นะคะโดยเฉพาะภาคเหนือฝน 70% ของพื้นที
1: ่
0: ภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยฝน 60% ของพื้นที่เช่นเดียวกับภาคใต้ฝั่งอันดามันส่วนฝั่งอ่าวไทยฝน 40% ของพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะโดยทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเขาได้ประกาศออกมานะคะว่าให้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่15-18มิถุนายน2569ค่ะจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณปากน้ำที่เชื่อมต่อกับทะเลมีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณที่มีพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองค่ะแม่น้ำท่าจีนในช่วงวันที่15-18มิถุนายน2569รวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรค่ะแล้วก็เส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระรามที่2นะคะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็ขอแจ้งเฝ้าระวังน้ำเค็มลุกล้ำส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคแล้วก็รวมถึงทางด้านของการเกษตรด้วยค่ะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามค่ะ
0: ค่ะ ยังมีการแจ้งเตือนเพิ่มเติมนะคะสถานการณ์น้ำอัปเดตจากสถานที่ท่องเที่ยวสระแก้วหมู่4ตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็บอกว่าสักช่วงวันนี้ประมาณ 18:00 นจากการตรวจสอบน้ำบริเวณจุดวัดนี้นะคะเมื่อวานนี้นะคะช่วงวานนี้น้ำยังคงขึ้นสูงอยู่เรื่อยๆเนื่องจากมวลน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่นะคะก็มีการแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายแล้วก็ระมัดระวังใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะคะช่วงนี้ก็จะมีการเตือนมีการให้ระวังกันเพราะว่าฝนตกเนี่ยตกแบบตกหนักมากเลยนะเรนบอมเนี่ยมันฟังบึ้มบึ้มบึ้มแล้วก็ตกแบบไม่ลืมหูลืมตาอะนะคะแล้วก็แต่พอมันผ่านไปก็โอ้โหนะก็ใช้เวลาอยู่นะคะแล้วก็ตกอีกนะคะดังนั้นก็คือช่วงนี้ใครที่แบบนะคะก่อนออกจากบ้านเนี่ยเตรียมไว้ทุกอย่างเลยนะทั้งร่มทั้งชุดกันฝนต่างๆหรือบางท่านเตรียมรองเท้าบูทไว้ก็ดีนะ
1: ค่ะ
0: เผื่อบางทีต้องลุยน้ำหรือบางทีมันมีน้ำขังอะไรแบบนี้นะคะทำให้การสัญจรลำบากด้วยว่าเราต้องเดินทางหรือลงไปซื้อของไปอะไรแบบนี้นะคะ
1: ค่ะมาถึงในเรื่องราวนะคะตรงนี้ที่วันนี้เรานำข่าวมานำเสนอกันรัฐบาลจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้เปิดเผยว่าเนื่องในวาระอันมหามงคลที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569รัฐบาลค่ะสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมร่วมกับคณะสงฆ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดพระยายางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาเพื่อร่วมถวายพระกุศลและแสดงความสำนึกในพระเมตตาคุณพระปีชาสามารถและพระกรยากิจอันส่งคุณูปการต่อพุทธศาสนาและประเทศชาติสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วยข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมถึงประชาชนทั่วไปจำนวน100คนกิจกรรมสำคัญของโครงการค่ะได้แก่พิธีซ้อมขานนาคณวัดพระยายังพิธีปลงผมและพิธีมอบพระไตรณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในวันที่13มิถุนายน2569โดยขอประธานวโรกาสเฝ้ารับประธานผ้าไตรและรับพระโอวาทจากสมเด็จพระสังฆราชจากนั้นจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทในวันที่14มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดเทพศิรินทราวาสวัดบูรณสิริมาตยารามภายหลังการอุปสมบทค่ะพระภิกษุผู้เข้าร่วมโครงการจะเข้าร่วมเข้ารับการศึกษาปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่15ถึง27มิถุนายนณสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆาในสังฆราชูปถัมภ์ที่จังหวัดปทุมธานีนะคะหรือว่าสถานที่ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นกำหนดพร้อมร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาในวันที่26มิถุนายนและกำหนดจัดพิธีลาสิกขาในวันที่29มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับโอกาสร่วมบรรพชาอุปสมบทศึกษาพระธรรมวินัยร่วมแสดงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระสังฆราชค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมคะเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันชาติรัสเซียค่ะเน้นย้ำรากฐานมิตรภาพอันยาวนานพร้อมต่อยอดความร่วมมือในวาระ130ปีสัมพันธ์ไทยรัสเซียนะคะซึ่งช่วงเย็นวันนี้นะคะ 18:30 นาทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองค่ะ เนื่องในโอกาสวันชาติสหพันธรัฐรัสเซียตามคำเชิญของเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยนะคะที่โรงแรมแชงกรีลากรุงเทพมหานครโดยมีคณะทูตานุทูตผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายภาคส่วนค่ะเข้าร่วมงานกว่า700คนนะคะท่านนายกเองก็แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันชาติสหพันธรัฐรัสเซียพร้อมชื่นชมความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นนะคะระหว่างไทยและรัสเซียที่ดำเนินมาอย่างยาวนานมากกว่า1ศตวรรษแล้วก็ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของความไว้วางใจและผลประโยชน์ร่วมกันค่ะโดยทั้งสองประเทศนะคะเตรียมจัดกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่ปีหน้าจะเป็นวาระครบรอบ130ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซียนะคะแล้วก็ในสัปดาห์หน้าท่านนายกก็จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียที่เมืองคาซานซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับอาเซียนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นนะคะพร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้นำจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายนะคะเมื่อคืนเห็นบอกว่าเพลงสรรเสริญพระบารมีดังกึกก้องแล้วขับร้องโดยชาวรัสเซียนะคะซึ่งเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์ไทยรัสเซีย130ปีมิตรภาพอันยาวนานนั่นเองค่ะ
1: ค่ะ6นาฬิกา20นาทีค่ะเมื่อวานนี้เราได้มีการนำเสนอข่าวนะคะว่าจะมีการประชุมกันในคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะคะซึ่งมติที่เมื่อวานนี้ได้มีการไปพูดคุยกันก็คือในกรณีที่มีการนำชื่อของพ่อแม่มาลดหย่อนภาษีน
0: ะ
1: ถ้าเกิดว่าในกรณีนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ที่มาลงยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วเนี่ยก็จะถูกตัดสิทธิ์ไปนะคะซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้ในการหารือในประเด็นนี้ทางด้านของนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังท่านได้เปิดเผยนะคะว่าผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมครั้งที่7ทับ2569เมื่อวานนี้
0: ค
1: ่ะซึ่งมีทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ท่านไปเป็นประธานนะคะโดยนะคะท่านได้บอกนะคะว่าคณะกรรมการเนี่ยมีมติที่ชัดเจนค่ะจะไม่นำเกณฑ์ตัดสิทธิ์บุพการีกรณีบุตรนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีในการลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้โดยหลังจากกระบวนการลงทะเบียนเสร็จสิ้นค่ะจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆเสนอต่อคณะรัฐมนตรีคราวเดียวกันก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านสิทธิ์นะคะโดยจะมีการนำหลักเกณฑ์ทั้งหมดค่ะเข้าไปพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ก็คือวันที่17กรกฎาคม2569ส่วนหลักเกณฑ์ค่ะก็จะมีการนำมาใช้ในรอบใหม่หรือไม่อาจจะมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งต่อไปด้วยและยืนยันนะคะว่าการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้รัฐบาลต้องการที่จะนำผู้ที่ยากจนและผู้ที่ยากลำบากจริงๆค่ะให้ได้รับสิทธิ์อย่างครอบคลุมโดยไม่ได้มีการตั้งเป้าหมายว่าจะมีการตัดรายชื่อหรือไม่ได้ถูกจำกัดด้วยงบประมาณส่วนล่าสุดนะครับมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเข้ามายืนยันสิทธิ์แล้วจำนวน12ล้านกว่าคน12ล้าน11ล้านขออภัย11ล้าน 280,000 คนจากในตัวเลขกลมๆเนี่ยทั้งหมดก็คือ13ล้าน2แสนคนผ่านการตรวจสอบแล้วค่ะ10ล้าน8แสนรายโดยพบนะคะว่าผู้ที่ลงทะเบียนข้อมูลเนี่ยผิดพลาดอยู่4แสนกว่ารายโดยการลงทะเบียนผิดพลาดก็คือเล็กน้อยนะอย่างเช่นกรอกชื่อสกุลผิดอะไรอย่างนี้แล้วก็ได้รับการแก้ไขไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วล่าสุดเนี่ยเหลือเพียงอีก200รายนะซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยลงพื้นที่ไปติดต่อโดยไม่ต้องดำเนินการใดๆค่ะขณะที่กลุ่มที่2เนี่ยที่มีรายชื่อในฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,047,520 รายอันนี้ตรวจสอบไปแล้วกว่าร้อยละ70ส่วนในกลุ่มที่3คือกลุ่มที่ตกหล่นเจ้าหน้าที่ไปพบขณะลงพื้นที่ประมาณ1ล้าน5แสนรายซึ่งทั้งหมดเนี่ยทั้ง2กลุ่มนี้จะมีการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลแล้วให้แล้วเสร็จก่อนวันที่21มิถุนายน2569นี้ค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมใครที่เป็นคอบอลเมื่อคืนเป็นยังไงบ้าง
1: ค่ะ
0: หลับสบายดีกันไหมได้นอนกันยังไงบ้าง
1: หลายคนหลับสบายหลังจากช่วง14นาฬิกากว่าๆเมื่อวานนี้นะ
0: เพราะว่าในส่วนของเรื่องของฟุตบอลโลกเนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่เองโดยเฉพาะตำรวจก็ตั้งเป็นการตั้งศูนย์ปราบพนันการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นะคะซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก2026พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นประธานแถลงข่าวนะคะว่ามีการเปิดศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก2026ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะซึ่งทางด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับการป้องกันปราบปรามและลักลอบเล่นการพนันออนไลน์ทุกรูปแบบนะคะท่านก็มอบนโยบายให้ศูนย์นั้นดำเนินการมาตรการเชิงรุกเข้มข้นนะคะจะได้สกัดกั้นทำลายเครือข่ายเว็บพนันบอลอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ดำเนินการของศูนย์เนี่ยเขาจะมุ่งเน้นมาตรการ3ตัดตัดแรกก็คือตัดเว็บตัดต่อมาคือตัดการเงินแล้วก็ตัดวงจรนะคะ3ตัดด้วยกันตัดเว็บตัดการเงินตัดวงจรเร่งปิดเว็บพนันออนไลน์ทั้งหลายนะคะตัดเส้นทางการเงินของกระบวนการแล้วก็ทำลายเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ทุกประเภทเลย
1: ค่ะ
0: พร้อมกับเฝ้าระวังและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างจริงจังนะคะในส่วนของการเปิดศูนย์นี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็จริงๆท่านบอกว่าก่อนเปิดศูนย์เนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มเครือข่ายพนันออนไลน์ได้แล้ว18เป้าหมายนี่เป็นการสะท้อนให้เห็นเลยนะคะความพร้อมความมุ่งมั่นศักยภาพของเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในช่วงฟุตบอลโลกปีนี้นะคะเริ่มกันตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหม11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: ค่ะก็บริษัทเอกชนก็ได้ลิขสิทธิ์นะในการที่จะให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้ร่วมชมฟุตบอลโลกเมื่อวานนี้หลายคนก็เข้าไปแจ๊สนะในเห็นบอกว่าจะฉายที่ช่องของช่องโมโน
0: เขาก็แถลงซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2สมัยนะคะปี2026แล้วก็2030มูลค่า70ล้านเหรียญสหรัฐก็ถ้าเป็นตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก 2,300 ล้านบาทอันนี้ครอบคลุมทัวร์นาเมนต์อื่นๆที่ฟีฟ่าจัดด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะสำหรับคอบอลทั้งหลายนะ

0: หลายท่านก็ยังคงทักทายมาทาง Facebook Live นะคะติดตามเราชัดเจนฟังอยู่หนองคายเช้านี้ฝนหยุดตกแล้วอากาศดีมากนะคะจากพี่นิยมส่วนพี่สุรชยาก็ทักทายเรามาพี่นิดหน่อยบอกอู่ทองสุพรรณอากาศดีค่ะคุณแอล
1: ค่ะ
0: พี่สุพจน์บอก25องศาทุ่งกุลาร้องไห้ยโสธรนะคะภาพเสียงชัดเจนพี่สังสงแสงพี่สังคมหรือเปล่าคะแต่อยู่นิคมคำสมุทรอาหารฝนตกกลางคืนชุ่มฉ่ำเลยครับเช้านี้อากาศดีมากครับชัดเจนดีขอบคุณมากครับใครฟังอยู่ที่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีช่วงของตีคล้องร้องข่าวหลากหลายประเด็นนะคะรออยู่ด้วยนะคะรวมไปถึงข่าวอื่นๆด้วยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์เนี่ยท่านเน้นย้ำในหลายๆเรื่องนะคะโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับปากท้องพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งทำให้เห็นถึงความตั้งใจในการแก้ปัญหาด้วยแล้วก็แน่นอนแหละรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจโดยเฉพาะเรื่องของแก้ปัญหากุ้งไทยใช่ไหม
1: ค่ะกุ้งไทยนะคะซึ่งทางตรงนี้เองก็จะไปเร่งเจรจาจะกับประเทศมาเลเซียที่จะแลกปรับเรื่องของมาตรการการตรวจเข้าแล้วก็รวมถึงปลากระพงด้วยโดยเช่นกันโดยในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรค่ะโฆษกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีที่ประเทศมาเลเซียมีการระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ตั้งแต่เมื่อวันที่1มิถุนายน2569โดยขณะนี้ค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดที่จะเดินหน้าเจรจาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยเร็วเพื่อที่จะปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยโดยในเรื่องนี้นะคะทางด้านของท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้พูดถึงนะคะว่าทางด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอนนี้มีการเร่งประสานงานกับฝ่ายมาเลเซียทันทีค่ะหลังจากที่ได้รับการรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นมีการส่งหนังสือไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ความมั่นคงทางด้านของอาหารทางที่ประเทศมาเลเซียเพื่อขอหารือในระดับนโยบายและก็จะผลักดันการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนนะคะโดยยืนยันความพร้อมค่ะที่จะเดินหน้าไปเจรจาด้วยตนเองในสัปดาห์หน้าสักประมาณวันที่17มิถุนายนนะคะโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะตอนนี้ได้เร่งทบทวนกระบวนการตรวจสอบการนำเข้าปลากระพงด้วยจากมาเลเซียซึ่งเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกับมาตรการในส่วนของตรงนี้กับกุ้งด้วยนะคะโดยกรมประมงค่ะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างที่จะปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นผ่านการนำเทคโนโลยีที่มาช่วยในการตรวจวิเคราะห์เพื่อที่จะลดระยะเวลาในการดำเนินการเนี่ยจากเดิมมีการตรวจสอบประมาณสัก15วันก็บอกว่าเดี๋ยวจะลดขั้นตอนลงให้เหลือสักประมาณ7วันก็จะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแต่ว่าก็ยังคงความที่ต้องเข้มงวดเพราะว่าอาจจะไปกระทบต่อการบริโภคของผู้บริโภคในภายในประเทศของเราด้วยค่ะ
0: ค่ะพักกันนะคะไปติดตามตีคล้องร้องข่าวนะคะเดี๋ยวกลับมาข่าวยามเช้ามีหลากหลายเรื่องราวรออยู่แล้วก็เดี๋ยวจะชวนร่วมสนุกลุ้นรับของที่ระลึกนะคะสำหรับใครที่เป็นFC เป็นคนที่ติดตามสาระนานากับสารานุกรมไทยที่ออกในช่วงข่าว 7:00 นของเราทางสวท.นะคะเดี๋ยวมาบอกข่าวดีให้ฟังด้วยนะคะพร้อมกับประเด็นอื่นๆด้วยนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาข่าวยามเช้าต่อในช่วงท้ายค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมพระ

ต่อความร่วมมือให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นครับโดยทางรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนชื่นชมนะครับบทบาทของนายกในการผลักดันความสัมพันธ์ไทยจีนให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องครับโดยระบุนะครับว่ามิตรภาพระหว่างสองประเทศมีความพิเศษเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันการพบหารือครั้งนี้จึงให้ความรู้สึกใกล้ชิดและคุ้นเคยทั้งสองฝ่ายครับเห็นพ้องว่าความสัมพันธ์ไทยจีนนั้นมีความพิเศษและใกล้ชิดในทุกระดับครับโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและมิตรภาพอันยาวนานครับโอกาสนี้ครับนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณรัฐบาลจีนที่สนับสนุนและประสานความร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิดในหลายๆด้านครับทั้งด้านเศรษฐกิจด้านการค้าการลงทุนการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการสนับสนุนการจัดหาปุ๋ยยูเรียให้แก่ประเทศไทยครับซึ่งสะท้อนถึงมิตรภาพและความห่วงใยที่จีนมีต่อไทยในฐานะหุ้นส่วนสำคัญและพี่น้องที่พร้อมเดินหน้าร่วมกันในทุกมิติครับโดยทั้งสองฝ่ายครับยืนยันที่จะสานต่อความร่วมมือเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวต่อไปด้วยครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับนายกรัฐมนตรีรับข้อเสนอหอการค้าไทยเดินหน้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันดันการค้าลงทุน SME สร้างการเติบโตใหม่พ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยครับเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาครับพร้อมรับฟังข้อเสนอและร่วมวางแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจครับโดยครับมีการเห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนหรือตัวย่อว่ากรอเพื่อขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบครับทั้งนี้ครับภาคเอกชนเสนอ6ประเด็นสำคัญครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับประเด็นที่1เลยครับการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันเช่นการปราบปรามคอร์รัปชันก็ดีตั้งกรอรายสาขาประเด็นที่2ครับมาตรการเร่งด่วนฟื้นฟูเศรษฐกิจเช่นกระตุ้นกำลังซื้อลดต้นทุนพลังงานค่าครองชีพเสริมสภาพคล่อง SME และแก้หนี้ครัวเรือนประเด็นที่3เลยครับเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐและ4แก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างด้าวโดยนะครับลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายการขึ้นทะเบียนนั่นเองครับ5ครับยกระดับแพลตฟอร์มศิลปะวัฒนธรรมปรับเกณฑ์เขตปลอดอากรประเภทหอศิลป์สู่ศูนย์กลางนิทรรศการระดับผู้มีภาคครับและปิดท้ายที่ประเด็นที่6ครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค5ภาคครับซึ่งรัฐบาลนะครับก็เชื่อว่าการทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมีศักยภาพนั้นจำเป็นเลยครับต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชนซึ่งเป็นกลไกสำคัญของการลงทุนและการจ้างงานครับสำหรับในการหารือนะครับจึงเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อร่วมกันสร้างเงื่อนไขที่ดีที่สุดครับในการขยายการค้าการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศครับรวมไปถึงครับสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับรองนายกสิงหศักดิ์เยือนโตเกียวย้ำรัฐบาลไทยปึกแผ่นดึงญี่ปุ่นลงทุนต่อรับมือภูมิรัฐศาสตร์โลกครับจากประเด็นของความสัมพันธ์ไทยจีนครับมาดูกันที่ความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นกันบ้างครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วครับได้เข้าร่วมกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนญี่ปุ่นครับที่สมาคมผู้สื่อข่าวแห่งชาติญี่ปุ่นระหว่างการเดินทางเยือนกรุงโตเกียวเพื่อเข้าร่วมเวทีเสวนานิเคอิฟอรัมฟิวเจอร์ออฟเอเชียครั้งที่31ครับเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองครับโดยทางท่านรองนายกสิงหศักดิ์นะครับเน้นย้ำว่าปัจจุบันครับไทยนั้นมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพและพร้อมจะขับเคลื่อนนโยบายการต่างประเทศเพื่อจะรับมือกับบริบททางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์โลกที่เปลี่ยนแปลงครับรวมไปถึงครับพัฒนาความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นในห้วงที่ทั้งสองประเทศนั้นจะฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต
ครบ140

0: ีแล้วล่ะครับในปีหน้าปี2570ครับโดยเฉพาะครับการลงทุนของญี่ปุ่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมชี้แจงท่าทีไทยในประเด็นภูมิภาคที่อยู่ในความสนใจของทางสื่อมวลชนญี่ปุ่นครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของไทยกัมพูชาและสถานการณ์เมียนมาครับนอกจากนี้ครับยังย้ำนะครับว่าหุ้นส่วนความร่วมมือไทยญี่ปุ่นนั้นมีบทบาทสำคัญในการรักษาระเบียบโลกที่ยึดหลักกติกาสากลและส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาคครับซึ่งก็ไปสอดคล้องกับแนวคิดนะครับอัปเดต Free and Open Indo-Pacificหรือ FOIP ของญี่ปุ่นนั่นเองครับทั้งนี้ครับทางสมาคมผู้สื่อข่าวแห่งชาติญี่ปุ่นนั้นเป็นองค์กรอิสระระดับชาติแห่งเดียวของสื่อมวลชนญี่ปุ่นครับที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2512โดยที่ผ่านมานะครับผมเคยจัดกิจกรรมให้ผู้นำของประเทศและองค์กรระหว่างประเทศต่างๆครับรวมถึงไทยครับได้แสดงวิสัยทัศน์และมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อมวลชนญี่ปุ่นนั่นเองครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับรัฐมนตรีสุภมาศลงพื้นที่คุมเข้มเครื่องเล่นสวนน้ำเน้นความปลอดภัยเด็กเป็นหลักเลยครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านครับทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยการให้บริการเครื่องเล่นในสวนน้ำและสวนสนุกครับณสยามอเมซิ่งพาร์คเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยครับลงพื้นที่ไปเมื่อวานที่ผ่านมานี่เองครับโดยในการตรวจสอบครั้งนี้ครับมุ่งเน้นทั้งด้านความปลอดภัยของเครื่องเล่นระบบการให้บริการต่างๆและความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคครับโดยเฉพาะนะครับในกลุ่มเด็กและครอบครัวที่เข้ามาใช้บริการกันเป็นจำนวนมากครับตามที่นายกรัฐมนตรีนั้นให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกจึงมีการลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงรุกครับเพื่อให้สถานประกอบการนั้นเป็นพื้นที่แห่งความสนุกสนานและการพักผ่อนที่ปลอดภัยควบคู่กันไปครับสำหรับการกำกับดูแลครับจะเน้นใน3ประเด็นหลักดังต่อไปนี้เลยครับประเด็นแรกคือเรื่องความปลอดภัยอันนี้สำคัญเป็นอันดับแรกเลยครับเครื่องเล่นนั้นต้องมีมาตรฐานชัดเจนกำหนดส่วนสูงอายุหรือข้อจำกัดด้านสุขภาพของผู้เล่นอย่างเหมาะสมครับพร้อมระบบบำบัดน้ำและการตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอครับสองเลยครับเรื่องของความเป็นธรรมของสัญญาครับผู้ประกอบการนั้นไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุใดๆได้ครับและต้องไม่กำหนดเงื่อนไขเอาเปรียบผู้บริโภคครับส่วนสามครับการโฆษณาต้องแสดงข้อมูลตรงตามความเป็นจริงครับไม่เกินจริงนะครับและแจ้งเงื่อนไขบริการหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอย่างชัดเจนแหละครับการตรวจสอบดังกล่าวนั้นยังดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิภาคประชาชนหน่วยงานด้านผู้บริโภคและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองครับเพื่อดูแลเรื่องใบอนุญาตและมาตรฐานสถานประกอบการอย่างเข้มงวดครับโดยภาครัฐนะครับยืนยันว่าเดินหน้ายกระดับมาตรฐานสถานที่ท่องเที่ยวและบริการสาธารณะให้มีความปลอดภัยครับโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นต่อการท่องเที่ยวไทยในระยะยาวด้วยแหละครับจากเรื่องของการลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงรุกครับไปดูกันที่การปั้นเยาวชนสู่เวทีโลกกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศชูมาครุกดิจิทัลปั้นเยาวชนไทยสู่เวทีโลกครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหารือกับคณะผู้บริหารสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อจะวางแนวทางการส่งเสริมกีฬาหมากรุกสากลและหมากรุกดิจิทัลในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยครับตามนโยบายซอฟต์พาวเวอร์และเศรษฐกิจดิจิทัลโดยทางสมาคมครับนำเสนอการจัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสคัพ2026ครับในวันที่13มิถุนายนนี้แหละครับณโรงแรมโฟร์ซีซั่นกรุงเทพซึ่งนี่เป็นสุดยอดสนามดวลฝีมือของนักหมากรุกชั้นแนวหน้าจากทั้งทวีปยุโรปตะวันออกกลางและตัวแทนแชมป์จาก11ประเทศในภูมิภาคอาเซียนครับพร้อมด้วยนะครับนักกีฬาระดับโลกได้แก่มือวางอันดับหนึ่งของโลกจากนอร์เวย์ครับแมกนัสคาวเซนและฟาเบียโนคารูอาน่ามือวางอันดับ2ของโลกจากสหรัฐอเมริกาครับก็จะเข้าร่วมในการโขกหมากรุกในการดวลฝีมือในครั้งนี้ด้วยนะครับ ซึ่งทางท่านรัฐมนตรีสุภมาศนะครับมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์การแข่งขันผ่านทุกช่องทางเลยครับเพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนผ่านทางเว็บไซต์ thailandchess.or.th เพื่อมุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยครับสู่การเป็นศูนย์กลางกีฬาดิจิทัลของอาเซียนนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของกีฬามาดูกันที่เรื่องของ Thailand AI Passport ครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงจะซื้อโครงการ Thailand AI Passport โปร่งใสตามระเบียบราชการพร้อมเดินหน้านโยบายใช้เท่าไรจ่ายเท่านั้นเพื่อประโยชน์สาธารณะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีอีครับนายพัชระอนันตสินครับเปิดเผยกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ Thailand AI Passport จากเวที Thailand AI Passport Forum ครับทั้งนี้เวทีนี้ครับเป็นการระดมรับฟังและก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับว่าแม้โครงการดังกล่าวนั่นจะเป็นการใช้เงินนอกงบประมาณแต่ในทางปฏิบัติแล้วครับยึดถือตามระเบียบของราชการอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะครับในการกำหนดราคากลางที่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีโดยตรงถึง8รายครับเพื่อให้ได้ราคาที่สะท้อนความเป็นจริงของตลาดมากที่สุดครับและได้ผ่านการประกาศสาธารณะรวมถึงการทำประชาพิจารณ์เพื่อความเปิดเผยและเป็นธรรมครับพร้อมกันนี้ครับทางปลัดกระทรวงดีอีนั้นได้ปฏิเสธกระแสข่าวลือกรณีการจ่ายเงินงวดแรกเพื่อแลกกับเอกสารแผนงานเพียงไม่กี่แผ่นโดยทางท่านปลัดกระทรวงดีอีชี้แจงนะครับว่าโครงการนี้แบ่งงานออกเป็น5งวดครับซึ่งในงวดที่1นั้นผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบทั้งแผนดำเนินงานและผลการดำเนินงานในชั้นที่1ครับนั่นหมายความนะครับว่าระบบในเบื้องต้นครับจะต้องสามารถทดสอบและเริ่มใช้งานได้จริงไม่ใช่เพียงแค่การส่งกระดาษตามที่เป็นข่าวล่ะครับทั้งนี้กระทรวงดีอีครับจะเดินหน้าบริหารสัญญาอย่างเข้มงวดโดยมีการเพิ่มรายละเอียดแนบท้ายสัญญาครับเพื่อกำกับผลสัมฤทธิ์ให้เป็นรูปธรรมและยึดนโยบายนะครับใช้งานจริงเท่าไรจ่ายเท่านั้นครับเพื่อความคุ้มค่าของงบประมาณและประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนนั่นเองครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามการปฏิบัติราชการและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ย้ำการสื่อสารข้อมูลต้องถูกต้องชัดเจนและรวดเร็วครับเพื่อยกระดับข้อมูลข่าวสารสู่พี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาครับที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อติดตามการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดครับรวมไปถึงครับการรับฟังการวางแผนการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของหน่วยงานสังกัดในพื้นที่ครับเพื่อการปฏิบัติราชการที่สำฤทธิ์ผลครับโอกาสนี้ครับท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นั้นและคณะผู้บริหารครับได้ร่วมหารือและรับฟังแนวทางการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อให้การสื่อสารนโยบายสำคัญต่างๆของรัฐบาลนั้นรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนครับเข้าถึงพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพครับและนอกจากนี้ครับต้องเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วด้วยครับพร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานครับเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการสื่อสารในปัจจุบันครับโดยครับท่านอธิบดีนั้นขอให้ทุกคนทุกฝ่ายครับได้มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่มองที่ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นเป้าหมายหลักสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนต่อนโยบายในทุกระดับครับพร้อมทั้งกล่าวเน้นย้ำให้ความสำคัญในการสื่อสารโดยข้อมูลนะครับต้องมีความถูกต้องชัดเจนและต้องรวดเร็วด้วยครับเพื่อยกระดับการสื่อสารที่มีมาตรฐานส่งต่อข้อมูลข่าวสารแก่พี่น้องประชาชนนั่นเองครับมาครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของการประชุมระดับนานาชาติที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพจาก IMF สู่เทศกาลซอฟต์พาวเวอร์ระดับสูงของไทยททจัดมหาอีเวนต์ปลายปีนี้ครับที่จะเปลี่ยนกรุงเทพให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับ World Class พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับประเทศไทยเราครับเตรียมจะเปิดฉากต ้อนรับศักราชใหม่แห่งการท่องเที่ยวในระดับ World Class ในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ครับปี2569ผ่านชุดกิจกรรมพิเศษที่จะจัดขึ้นเพื่อรองรับแขกบ้านแขกเมืองและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกครับควบคู่ไปกับพระราชพิธีทางวัฒนธรรมที่หาชมได้ยากยิ่งซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนะครับพร้อมจะเปลี่ยนช่วงปลายปีนี้ให้เป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจพร้อมรับกลุ่มประชุมระดับโลก IMF เพื่อจะล็อกเป้านักท่องเที่ยวทั่วโลกครับให้หลั่งไหลเข้าสู่ไทยเราอย่างคึกคักครับโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับหรือว่าททครับทางรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวครับนายณัฐครุฑสูตรครับประกาศเดินหน้าแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกในช่วงของปลายปีครับเดือนตุลาคมถึงธันวาคมในปีนี้หวังจะปักหมุดเนรมิตกรุงเทพมหานครครับให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการเดินทางในระดับโลกไฮไลท์สำคัญนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ครับเป็นการผสานพลังอย่างลงตัวระหว่างมิติเศรษฐกิจโลกและการชูอัตลักษณ์ซอฟต์พาวเวอร์อันล้ำค่าริมสายน้ำเจ้าพระยาครับเริ่มตั้งแต่การจัดโปรแกรมพิเศษรองรับกลุ่มผู้บริหารระดับสูงจากการประชุมระดับโลก IMF ครับไปจนถึงครับความวิจิตรการตาของพระราชพิธีทางวัฒนธรรมที่หาชมได้ยากยิ่งซึ่งพร้อมจะเปลี่ยนช่วงปลายปีนี้ครับให้เป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจที่สุดและจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอย่างคึกคักครับภาพจำอันน่าประทับใจเหล่านี้ครับจะไม่เพียงแต่สะกดสายตาคนทั่วโลกนะครับผ่านสื่อสังคมออนไลน์ครับแต่จะแปรเปลี่ยนเป็นเม็ดเงินที่มาหมุนเวียนจำนวนมหาศาลครับซึ่งก็จะกระจายตัวในชุมชนริมน้ำอย่างทั่วถึงและในปลายปีนี้ครับจึงไม่ใช่แค่ช่วงเวลาของการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองครับแต่คือการประกาศศักดาของกรุงเทพมหานครและประเทศไทยเลยครับในฐานะศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการเดินทางระดับโลกอย่างแท้จริงนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับก่อนที่เราจะจากลากันไปในวันนี้ปิดท้ายตีข้องรองข่าวครับขอเชิญร่วมสะสมตราไปรษณียากรที่ระลึกเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ชุดภาพโมเสกพระคุณ10ประการแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและประวัติวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามรวม12แบบครับจัดจำหน่ายครับวันแรก19มิถุนายนนี้ครับณไพรสณีไทยทั่วประเทศครับและที่ thailandpostmart.com นะครับก็จับจองเป็นเจ้าของครับตราไพรสณียากรกันได้นะครับวันนี้ตีของร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: 6:51 น.ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันนะคะก่อนจะไปฟังข่าวในช่วงท้ายมาบอกข่าวดีกันหน่อยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยชวนร่วมสนุกค่ะตอบแบบสอบถามสาระนานากับสารานุกรมไทยลุ้นรับของที่ระลึกนะคะเป็นกระเป๋าผ้าน่ารักเก๋ไก๋มากนะคะกระเป๋าผ้าสาระนานาผู้ตอบแบบสอบถามนะคะต้องระบุชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เพื่อเตรียมจัดส่งของที่ระลึกนะคะเอาใครอยากจะดูรายละเอียดยังไงเข้าไปดูในเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรามีลิงก์ให้ตอบแบบสอบถามอยู่ในคอมเมนต์นะคะแล้วก็ถ้าท่านติดตามรับฟังรายการสารนานากับสารานุกรมไทยออกอากาศช่วงข่าว 7:00 นถึง 8:00 นี่แหละนะคะทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้มีเรื่องที่หลายคนก็ติดตามกันนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะ11มิถุนายน2569ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้มีศาลนัดฟังคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้นั้นเป็นโจทยื่นฟ้องนะคะทั้งนั้นของนายอาเดมและนายไมไรรีเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและข้อหาอื่นรวมอีก10ข้อหาด้วยกันนะคะโดยศาลสั่งประหารชีวิต2มือวางระเบิดศาลพระพรหมเอราวัณนะคะแล้วก็ให้เนื่องจากทำให้มีคนเสียชีวิต20รายทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศนะคะโดยก่อนหน้านี้ซึ่งก็มีการใช้เวลาไต่สวนพยานเนี่ยยาวนานกว่าเกือบ7ปีด้วยกันถึงแม้ว่าในช่วงแรกเนี่ยคดีต้องหยุดไปชั่วคราวเพราะว่าสถานการณ์โควิด-19 แล้วก็ในส่วนการไต่สวนจำเลยขอเปลี่ยนล่ามภาษาบ่อยครั้งเพราะว่าไม่ไว้ใจนะฮะแล้วก็มีกลัวว่าจะแปลความหมายผิดและคดีนี้นะคะยังมีการสืบพยานบุคคลมากถึง440ปากด้วยกันและก็คือนี้คือผลการจากศาลเมื่อวานนี้นะฮะล่าสุดค่ะ
0: ค่ะส่วนเรื่องของทนายตั้มนะคะศาลอาญาพิพากษาจำคุกทนายตั้มหรือนายสิทธาเบี้ยบังเกิดซึ่งเป็นระยะเวลา5ปี12เดือนกรณีช่อโกงเงินนางสาวจตุพรหรือว่าเจ้อ้อยพร้อมกับให้ชดใช้ค่าเสียหายกว่า72ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยส่วนจำเลยอีก2คนภรรยาพี่สาวภรรยาศาลพิพากษายกฟ้องค่ะช่วงนี้ชัยนันท์คะคุณชัยนันท์คุณซื้อลอตเตอรี่คุณสลักหลังหรือยัง
1: โอ้คือจากที่เคยมีประวัติหลายๆคู่หลายๆคดีเน
0: ี่ย
1: หลายๆข่าวซื้อปุ๊บเขียนชื่อปั๊บเลย
0: อันนี้ชื่อใคร
1: ชื่อที่ฉัน
0: ชื่อที่ฉัน
1: ชื่อที่ฉันชื่อที่ฉันนะคือเรื่องจริงเรื่องจริงเลยเขียนชื่อเลยแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็ซื้อกับทางด้านของ
0: มีพยานไหม
1: ของออนไลน์สำนักงานสลากสินแบ่งรัฐบาลเนี่ยที่เรารู้จักกัน
0: ในแอปเลยนะ
1: ใช่อันนั้นก็คือ
0: ได้ตังเร็วเลย
1: โอนเข้าบัญชีไม่มีใครรู้ด้วยนะ
0: รู้คนเดียวนะ
1: รู้คนเดียว
0: มันจะขึ้นเขียวๆนะ
1: ใช่แล้วไงล่าสุดนี่เป็นยังไงหวยออละเวงอีกแล้ว
0: หวยออละเวงหวยมหากาพย์6ล้านปิดคดีนะคะลุงเดชสามีของป้าแหววสารภาพแล้ว
1: ะ
0: นะคะเป็นคนขโมยสลากไปเผาทิ้งกลางทุ่งนาสรุปความก็บอกว่าเนี่ยเพราะความโลภตำรวจไซเบอร์ก็เก่งมากเลยนะกู้ข้อมูลมือถือมัดตัวแน่นเลยนะคะมีแชทโน่นนี่นั่นประวัติการค้นก็พบว่าประวัติค้นหาว่าถูกลอตเตอรี่จริงนะคะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1จริงก่อนวางแผนฉกหวยแล้วก็ตีเนียนด้วยที่บอกว่าไม่ถูกไงนะคะ
1: เพราะว่าเวลาอย่างคุณป้าก็จะเดินไปให้เพื่อนข้างบ้านใช่ไหมจากกรณีที่มีการถูกหวยเนี่ยแต่ว่าก่อนที่จะถูกให้คนข้างบ้านให้เพื่อนข้างบ้านตรวจสลากปรากฏว่าถูกแต่เพื่อนข้างบ้านไม่ได้บอกว่าถูกไงแต่คุณป้าจำเลขได้ว่าถูกใช่ไหม
0: ค่ะส่วนป้าขยันก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะถึงแม้จะเผาไปแต่ว่าตำรวจก็ชี้ช่องเตรียมใช้คำสารภาพแล้วก็ขี้เท่าเนี่ยขี้เท่าเนี่ยเป็นหลักฐานเลยนะ
1: อันนี้คือต้องบอกว่าตำรวจวิธีการก่อนที่คุณเนี่ยดิฉันเอาลอตเตอรี่ไปให้คุณตรวจคุณก็ต้องเซิร์ชใช่ไหมอาจารย์กูเนี่ยตรวจสลากกินแบบรัฐบาลงวดวันนี้เพื่อที่คุณจะตรวจนี่คือการทำงานของตำรวจไซเบอร
0: ์ใช่แล้วก็
1: เป็นหลักฐาน
0: เป็นหลักฐานด้วยจนโดยเฉพาะขี้เท่าของลอตเตอรี่นะคะเดี๋ยวจะขึ้นศาลขอรับ
1: ไม่แล้วอีกคนนึงที่เราไม่พูดไม่ได้
0: ใครคะ
1: แม่ค้าขายลอตเตอรี
0: ่เป็นไงเป็นไง
1: อันนี้ก็คือเดอะวินเนอร์เหมือนกันเขาจำได้แล้วเขาถ่ายภาพเขาเก็บหลักฐานเขาเป็นแม่ค้าที่โอ้โหนะต้องทุกคนต้องเอาเยี่ยงอย่างนะแม่ค้าลอตเตอรี่บอกฉันจำได้ว่าคุณป้าคนนี้มาซื้อฉันถ่ายรูปไว้
0: ค่ะนอกจากเรื่องลอตเตอรี่แล้วไปดูเรื่องของทุเรียนกันหน่อยยังคงเป็นเรื่องที่แบบว่าเรายังโอ้โหแบบ ขายดิบขายดีแล้วก็ช่วงนี้ราคาด้วยแล้วก็ล่าสุดศรีสะเกษเขาจะมีเทศกาลนะคะทุเรียนภูเขาไฟชวนปั่นแรลลี่บุกภูมะเขือ 12-21 มิถุนายนนี้นะคะเริ่มวันนี้นะคะที่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเขาจัดงาน1อำเภอ1เทศกาลสร้างสรรค์เทศกาลผลไม้ของดีทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษประจำปี2569นะคะบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอกันทรลักษณ์งานนี้เขามีขายทุเรียนภูเขาไฟผลผลิตทางการเกษตรสินค้าโอท็อปตลาดย้อนยุคต่างๆมีประกวดธิดาชาวสวนด้วยมีแข่งขันส้มตำลีลาไม่ใช่แค่ลีลาอย่างเดียวนะแข่งขันส้มตำลีลาสุดแซ่บ
1: ค่ะ
0: แล้วคิดดูว่าแม
1: ่ไม่
0: ก็โหแต่ละคนจะแข่ง
1: ส้มตำอ่ะขึ้นชื่อว่าส้มตำงั้นมันต้องแซ่บส้มตำไม่แซ่บเนี่ยไม่ได
0: ้แซ่บก็คือต้องเผ็ดด้วยนัวด้วยนะคะแล้วก็ไฮไลท์สำคัญคือจะมีการประมูลทุเรียนภูเขาไฟเพื่อจะนำรายได้เนี่ยไปใช้ในงานสาธารณกุศลช่วยเหลือผู้เดือดร้อนด้วยนั่นเองค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ใครไปอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมที่จังหวัดตรังก็เตือนหน่อยละกันเพราะว่าสำนักอุทยานเนี่ยเขาเตือนนะครับว่าเนื่องจากขณะนี้มีการตรวจพบแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสจำนวนมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าถูกแล้วเนี่ยก็จะมีผลต่อสุขภาพร่างกายปวดแสบปวดร้อนนะคะ
0: ค่ะเมื่อสู้ก็ยังไม่จบนิดนึงที่ศรีสะเกษเนี่ยความพิเศษคือจะมีกิจกรรมเชิงท่องเที่ยวและกีฬาเขาจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะก
1: ิ
0: จกรรมปั่นจักรยานพิชิตภูมะเขือจำกัด400คนเท่านั้นกิจกรรมแรลลี่ตะลุยดินแดนภูเขาไฟไปภูมะเขืออันนี้จำกัด60คันซึ่งกระแสตอบรับดีมากนะคะจนสมัครเต็มทุกที่นั่งแล้วนะคะผู้เข้าร่วมจะได้ทำบุญร่วมกันมอบสิ่งของให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยาด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้เวลาของข่าวยามเช้าหมดลงแล้วค่ะเราสองคนต้องลากันไปแล้วสวัสดี
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะ
2: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิ

ประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอัณฑะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพัชร